0: ลดลงอย่างต่อเนื่องจากกว่า 43,000 ล้านบาทในปี 2567 เหลือเพียงกว่า 9,000 ล้านบาทในช่วงครึ่งแรกของปีนี้สะท้อนถึงประสิทธิภาพของมาตรการและการตอบสนองที่ทันท่วงทีทั้งนี้เพื่อแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืนธนาคารแห่งประเทศไทยจึงได้ขับเคลื่อนวาระการเงินดิจิทัลที่ปลอดภัยและครอบคลุมควบคู่กับพิมพ์เขียว Bangkok Blueprint
1: Bangkok Print จะเป็นหลักการว่าแต่ละประเทศที่ต้องการแก้ไขปัญหานี้ต้องทำยังไงข้อหลักก็คือการต้องเชื่อมโยงกันระหว่างหน่วยงานในประเทศแล้วก็เชื่อมโยงกันนอกประเทศแต่ประเทศที่มีปัญหาก็ส่วนมากจะนำไปใช้แล้วก็เป็นข้อดีคือชื่อBangkok Printก็จะติดยึดโยงอยู่กับเรื่องนี้อีกหลายปีครับด้วยความที่เรื่องนี้เป็นเรื่องที่หยิบมาโดย World Bank IPF นะครับเป็นคนเริ่มต้นคิดว่าอยากทำเรื่องนี้ส่วนเราเองเราก็อยู่เป็นหนึ่งในสี่ประเทศที่ทำเรื่องนี้มานานพอสมควรหลายประเทศทั่วโลกรวมถึงท่าน MD ของ IMF ด้วยนะครับก็พูดให้ความชื่นชมเรานะครับที่เรามาทำเรื่องนี้ในช่วงที่ผ่านมาแล้วก็ตัวเลขของความเสียหายก็ลดลงมาก
0: ขณะที่นางคริสตาลีน่ากองเกียวว่ากรรมการผู้จัดการกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF ร่วมสนับสนุน Bangkok Blueprint ไปบูรณาการการใช้อย่างเป็นรูปธรรมทั่วโลกเพื่อสกัดภัยการเงินไซเบอร์พร้อมนำเสนอหลักการ3ประการในการรับมือได้แก่การสื่อสารเชิงรุกจากระดับผู้นำประเทศการให้ความสำคัญกับระบบป้องกันล่วงหน้าเป็นอันดับแรกและการสร้างระบบนิเวศการบรรเทาผลกระทบที่ทุกภาคส่วนต้องรับผิดชอบโดยเน้นย้ำว่าหากไม่เร่งแก้ไขประชาชนอาจหมดความเชื่อมั่นและหันกลับไปกักเก็บเงินสดนอกระบบด้านนางอันซูล่าคานกรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการเงินกลุ่มธนาคารโลกหรือ World Bank ระบุว่าอาชญากรรมไซเบอร์ส่งผลกระทบรุนแรงต่อทุกกลุ่มตั้งแต่ผู้ที่มีรายได้น้อยไปจนถึงกลุ่มวิชาชีพชั้นนำสถาบันการเงินจึงต้องเร่งยกระดับการวิเคราะห์พฤติกรรมลูกค้าเพื่อสกัดกั้นความผิดปกติและบัญชีม้าอย่างทันท่วงทีนพศรแก้วคำรายงาน
2: นอกจากนี้ยังมีเวทีคู่ขนานของการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ที่ภาคส่วนต่างๆร่วมนำเสนอยุทธศาสตร์ผลักดันเศรษฐกิจไทยให้เติบโตอย่างชาญฉลาดควบคู่การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนทุกกลุ่ม
3: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวปาฐกถาพิเศษในงาน Future Ready Economy ณศูนย์การค้าสยามพารากอนซึ่งเป็นเวทีคู่ขนานอย่างเป็นทางการของการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569โดยประกาศยุทธศาสตร์ Future Ready Thailand ที่มุ่งเปลี่ยนผ่านเศรษฐกิจไทยจากการเติบโตแบบเดิมสู่การเติบโตอย่างชาญฉลาดและยั่งยืนรัฐบาลเตรียมยกระดับจุดแข็งเดิมสู่เครื่องยนต์เศรษฐกิจใหม่ทั้งการใช้เทคโนโลยีผลักดันภาคการเกษตรสู่การเป็นผู้ผลิตอาหารแห่งอนาคตการนำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI และโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลมายกระดับภาคอุตสาหกรรมเข้าสู่ห่วงโซ่มูลค่าระดับโลกตลอดจนการสร้างมูลค่าเพิ่มในภาคสาธารณสุขการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจสร้างสรรค์เช่นเดียวกับกรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศกระทรวงการต่างประเทศรวมกับคณะกรรมการเศรษฐกิจและสังคมแห่งเอเชียแปซิฟิกองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติและประเทศอินโดนีเซียจัดงานเสวนาระดับสูงในหัวข้อการเปลี่ยนแปลงระบบผลิตอาหารการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและการพัฒนาสังคมที่ยั่งยืนผ่านการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานสะอาดโดยนายอัธยุทธ์ศรีสมุทรที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศในฐานะประธานฝ่ายไทยกล่าวว่าเป็นโอกาสของไทยในการแลกเปลี่ยนมุมมองและแนวคิดด้านการพัฒนากับนานาชาตินำไปสู่ผลประโยชน์ที่เกิดกับประเทศที่กำลังพัฒนาและชาติสมาชิกอาเซียนสะท้อนบทบาทไทยในฐานะสะพานเชื่อมระหว่างประเทศที่พัฒนาแล้วและประเทศที่กำลังพัฒนา
4: เราก็อยากจะใช้โอกาสที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมใหญ่นะครับมีผู้เชี่ยวชาญนะผู้แทนจากประเทศต่างๆมาร่วมจำนวนมากเนี่ยเราก็อยากจะจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนประสบการณ์นะครับเพราะว่าแต่ละประเทศเนี่ยก็มีระดับการพัฒนามีสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันเวลาเดียวกันเราก็พยายามรักษาความเป็นประเทศไทยนะเป็นตัวเชื่อมระหว่างประเทศที่พัฒนาแล้วกับประเทศกำลังพัฒนาเป็นประเทศสายกลางนะฮะที่ไม่ได้สุดโต่งในทุกเรื่องแล้วก็สามารถที่จะเอาความรู้ของประเทศต่างมาคุยกันนะมาสร้างประโยชน์ให้ประชาชน
3: ขณะที่นางสาวธิดารัตน์ยิ่งเจริญที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเปิดการประชุมระดับนานาชาติด้านแรงงานจัดโดยสภาเศรษฐกิจโลกหรือ WEF ร่วมกับองค์การ International Justice Mission เพื่อหารือแนวทางนำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI และข้อมูลขนาดใหญ่หรือ Big Data

0: มาใช้ป้องกันและแก้ไขปัญหาแรงงานบังคับและการค้ามนุษย์เช่นใช้ AI และข้อมูลช่วยตรวจจับรูปแบบการหลอกลวงจัดหางานพัฒนาระบบคัดกรองและคุ้มครองผู้เสียหายรวมถึงผู้ที่ถูกบังคับให้กระทำความผิดปฏิพลสันทพรมมารายงาน
1: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงเตรียมพร้อมรับมืออุทกภัยโดยติดตามประกาศเตือนภัยและอพยพทันทีเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินนายนิรัตน์พงศิทธิถาวรอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดเผยว่าขณะนี้บางพื้นที่มีฝนตกโดยเฉพาะบริเวณพื้นที่ภาคใต้ปภ.จึงขอเตือนประชาชนที่อาศัยในพื้นที่เสี่ยงภัยเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัยโดยให้ติดตามพยากรณ์อากาศและประกาศเตือนภัยคอยสังเกตสัญญาณผิดปกติทางธรรมชาติให้เร่งยกของขึ้นที่สูงย้ายสัตว์เลี้ยงและยานพาหนะไปไว้ในจุดที่ปลอดภัยนอกจากนี้ให้จัดเตรียมเครื่องอุปโภคบริโภคยารักษาโรคเอกสารสำคัญและกระสอบทรายเสริมแนวคันกั้นน้ำรอบบ้านให้แข็งแรงหากเกิดน้ำท่วมขังภายในบ้านให้ตัดกระแสไฟฟ้าทันที
2: รัฐบาลจัดโครงการสินเชื่อบ้านคนละหลัง plusวงเงิน 50,000 ล้านบาทกู้ได้สูงสุด3ล้านบาทผ่อนนาน40ปีเพื่อช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยและปานกลางให้มีบ้านเป็นของตนเองนางสาวลดิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลจัดโครงการสินเชื่อบ้านคนละหลัง plus วงเงินรวม 50,000 ล้านบาทให้ประชาชนผู้มีรายได้น้อยและรายได้ปานกลางมีโอกาสเป็นเจ้าของบ้านได้ง่ายขึ้นโดยสนับสนุนการซื้อหรือสร้างที่อยู่อาศัยราคาไม่เกิน3ล้านบาทกู้ได้สูงสุดรายละ3ล้านบาทผ่อนชำระได้นานถึง40ปีพร้อมอัตราดอกเบี้ยพิเศษที่เหมาะสมกับความสามารถในการผ่อนชำระโดยจะเปิดให้ยื่นขอสินเชื่อได้จนถึงวันที่30ธันวาคม2573คาดว่าโครงการนี้จะช่วยเพิ่มเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจถึง 125,000 ล้านบาท
3: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
4: ใครกำลังวางแผนเที่ยวช่วงปลายปีนี้เตรียมปักหมุดอุดรธานีไว้ได้เลยเพราะวันที่1พฤศจิกายน2569นี้ประเทศไทยกำลังจะเปิดงานใหญ่ระดับนานาชาติมหกรรมพืชสวนโลกจังหวัดอุดรธานี2569ขณะนี้การเตรียมพื้นที่ทางอาคารระบบสาธารณูปโภคและงานภูมิสถาปัตย์คืบหน้าแล้วกว่า 96% พร้อมเร่งเตรียมจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรตินิทรรศการด้านวิชาการเทคโนโลยีและวัตกรรมรวมถึงสวนนานาชาติและสวนจากองค์กรต่างๆเพื่อเตรียมต้อนรับประชาชนและนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกนอกจากความสวยงามของพืชพันธุ์และสวนหลากหลายรูปแบบแล้วภายในงานยังมีกิจกรรมการสัมมนาการประกวดต่างๆให้เที่ยวชมและเรียนรู้ตลอดการจัดงานพร้อมเตรียมความพร้อมด้านการเดินทางสิ่งอำนวยความสะดวกและการรักษาความปลอดภัยสำหรับผู้เข้าชมงานนี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิด Diversity of Life ความหลากหลายแห่งสรรพชีวิตสายสัมพันธ์แห่งผู้คนสายน้ำและพืชพันธุ์สู่การดำรงชีวิตที่ยั่งยืนจัดเต็มกว่า4เดือนตั้งแต่1พฤศจิกายน2569ถึง14มีนาคม2570ณพื้นที่ชุ่มน้ำหนองแดตำบลกุดสะอำเภอเมืองอุดรธานีปลายปีนี้ใครยังไม่มีแผนเที่ยวลองชวนครอบครัวและคนที่คุณรักไปสัมผัสอีกหนึ่งงานใหญ่ของประเทศไทยกันค่ะเตรียมตัวให้พร้อมแล้วไปพบกันที่มหกรรมพืชสวนโลกอุดรธานี2569สื่อสารภารกิจรัฐบาลกับร้อยเอกหญิงภัทรดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
5: เหมันมาเยือนสะเทือนจิตสุดจะคิดวิปโยคโศกสุดแสนน้ำตาไทยไหลหลั่งไปทั่วแดนสะอื้นแม้นระงมกันทั่วเมืองพระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
6: รำลึกถึงคุณงามความดีและเชิดชูผู้ทำความดีเพื่อสังคมในงานวันหม่อมงามจิตบุรชัดบุคคลสำคัญของโลกรางวัลสร้างเสริมคนดีมีคุณธรรมครั้งที่38ประจำปี2569 18ตุลาคมนี้ณหอประชุมกรมประชาสัมพันธ์ ติดตามรับฟังได้ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย AM 891กิโลเฮิรตซ์ตั้งแต่เวลา 11:00 น.เป็นต้นไป
1: ขณะนี้เวลา 7:15 น.ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างแถลงการของพลโทยายาซารีโฆษกกองทัพกลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนซึ่งได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านที่ระบุว่ากลุ่มกบฏฮูตีเปิดปฏิบัติการโจมตีครั้งใหญ่ต่อโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานหลายแห่งของซาอุดีอารามโกซึ่งเป็นบริษัทน้ำมันและก๊าซธรรมชาติแห่งชาติของซาอุดีอาระเบียรวมทั้งท่าอากาศยานานาชาติคิงคาลิดในกรุงริยาดเมื่อวันพุธที่ผ่านมาเพื่อเป็นการตอบโต้ที่กองทัพขออภัยครับเพื่อเป็นการตอบโต้ที่กองกำลังพันธมิตรที่นำโดยซาอุดีอาระเบียโจมตีเป้าหมายทางทหารในหลายพื้นที่ของเยเมนรวมถึงกรุงซานาซึ่งอยู่ภายใต้การควบคุมของกลุ่มกบฏฮูตีพลโทซารียังให้คำมั่นว่ากลุ่มกบฏฮูตีจะยังคงดำเนินปฏิบัติการโจมตีในดินแดนของซาอุดีอาระเบียต่อไปในอีกไม่กี่วันข้างหน้าโดยมุ่งเป้าไปที่สนามบินและโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานอย่างไรก็ตามทางการซาอุดีอาระเบียยังไม่ได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นดังกล่าวในตอนนี
2: ้สำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างแถลงการของนายอเล็กซานเดอร์โนวักรองนายกรัฐมนตรีรัสเซียที่กำกับดูแลด้านพลังงานโดยกล่าวหาว่ากองทัพยูเครนส่งอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนโจมตีโรงกลั่นน้ำมัน2แห่งในแคว้นซาราตอฟและแคว้นรีซานทางตะวันตกของรัสเซียเมื่อวันที่14ตุลาคมที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นพร้อมเน้นย้ำว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแสดงให้เห็นว่ายูเครนเป็นฝ่ายที่ละเมิดข้อตกลงหยุดยิงโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐประกาศไว้เมื่อวันที่11ตุลาคมที่ผ่านมาด้านใดดมิโตรลิทวินที่ปรึกษาประธานาธิบดีโวโลดิเมียเซเลนสกี้ผู้นำยูเครนระบุว่าข้อกล่าวหาดังกล่าวเป็นการกล่าวเท็จพร้อมยืนยันว่ากองทัพยูเครนมุ่งเป้าโจมตีศูนย์ข้อมูลและสถานที่อื่นๆที่ไม่ใช่โครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานของรัสเซีย
1: นางมอสเบรชองโฆษกรัฐบาลฝรั่งเศสกล่าวกับผู้สื่อข่าวว่าประธานาธิบดีเอมานูเอลมาครองผู้นำฝรั่งเศสเชื่อว่ามีกลุ่มเคลื่อนไหวทางการเมืองแสวงหาประโยชน์จากการชุมนุมประท้วงนักเรียนมัธยมปลายทั่วประเทศที่ออกมาเรียกร้องให้รัฐบาลแก้ไขปัญหาด้านการศึกษาในช่วง3สัปดาห์ที่ผ่านมาจนนำไปสู่เหตุการณ์ความรุนแรงและส่งผลให้โรงเรียนหลายแห่งต้องปิดการเรียนการสอนโดยผู้นำฝรั่งเศสกำชับให้รัฐบาลจัดทำมาตรการตอบสนองที่เป็นรูปธรรมต่อเหตุการณ์ความไม่สงบที่เกิดขึ้นจากการประท้วงให้เสร็จสิ้นภายในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้าขณะที่นายกรัฐมนตรีเซบาสเตียนเลกอนูแห่งฝรั่งเศสเปิดเผยว่านักเรียนมัธยมเกือบ250รายได้รับบาดเจ็บจากเหตุความรุนแรงที่เกิดขึ้นระหว่างการประท้วงครั้งนี้ด้านกระทรวงมหาดไทยฝรั่งเศสยืนยันว่าสำนักงานตำรวจแห่งชาติฝรั่งเศสดำเนินการสอบสวนกรณีที่เจ้าหน้าที่ตำรวจใช้ความรุนแรงกับกลุ่มผู้ประท้วง36ครั้ง
2: สำนักข่าวซินหัวรายงานโดยอ้างแถลงการของเจ้าหน้าที่กระทรวงสาธารณสุขเคนยาเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นที่ยืนยันว่าเคนยาพบผู้ติดเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บันดิบูเกียวรายที่2แล้วโดยผู้ติดเชื้อรายนี้ซึ่งเป็นสมาชิกครอบครัวของผู้ติดเชื้อรายแรกที่เสียชีวิตแล้วอยู่ระหว่างการกักตัวทางการแพทย์ก่อนจะเริ่มแสดงอาการเมื่อวันที่13ตุลาคมที่ผ่านมาอย่างไรก็ตามยังไม่พบหลักฐานการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสดังกล่าวเป็นวงกว้างภายในชุมชนของเคนยาขณะเดียวกันศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคแห่งแอฟริกาและองค์การอนามัยโลกเรียกร้องให้ประเทศในทวีปแอฟริการ่วมกันดำเนินมาตรการเพื่อรับมือกับการแพร่ข้อมูลบิดเบือนที่กำลังบั่นทอนความพยายามในการควบคุมและรับมือการระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
7: ความเคลื่อนไหวครับนักกีฬาพาราทีมชาติไทยในมหกรรมกีฬาเอเชียนพาราเกมครั้งที่5ไอจินาโกย่า2026ระหว่างวันที่18ถึง24ตุลาคมที่เมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นซึ่งเจ้าภาพจัดการแข่งขันทั้งหมด18ชนิดกีฬาชิง492เหรียญทองทัพไทย265คนเข้าร่วมครบทุกชนิดกีฬาในส่วนของพิธีเปิดการแข่งขันอย่างเป็นทางการจะมีขึ้นในวันที่18ตุลาคม ที่สนามกีฬาปาโลมะมิซูโฮะโดยทัพไทยเลือกให้จักรินดามุนีนักเกรทาพาราทีมชาติไทยผู้พิการทางสายตาคลาสที่13เจ้าของ2เหรียญทองมหกรรมกีฬาเอเชียนพาราเกมครั้งที่4ที่เมืองหางโจวสาธารณรัฐประชาชนจีนเป็นผู้ถือธงชาติไทยนำขบวนนักกีฬาไทยเข้าสู่สนามโดยจักรินดามุนีกล่าวว่าเป็นเกียรติที่ได้รับหน้าที่ถือธงชาติไทยส่วนในการแข่งขันจะลงสนาม2รายการเป็นการป้องกันแชมป์วิ่ง100เมตรและ400เมตรคลาสที่13ขณะที่การกีฬาแห่งประเทศไทยได้เปิดศูนย์ให้บริการอำนวยการและศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาหรือศูนย์ไทเฮาที่เมืองนาโกย่าเพื่อให้บริการนักกีฬาในด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาและโภชนาการอย่างเต็มที่โดยมหกรรมกีฬาเอเชียนพาราเกมครั้งที่5ทัพนักกีฬาไทยวางเป้าหมายไม่น้อยกว่าครั้งที่แล้วที่ทำไว้27เหรียญทองการแข่งขันแบดมินตันเดนมาร์กโอเพ่น2026ในรอบแรกหญิงเดี่ยวสุภานิดาเกตทองมืออันดับ26ของโลกพยายามสู้อย่างเต็มที่ก่อนแพ้ให้กับบุตรีกุสุมาวารานีมืออันดับ6ของโลกจากอินโดนีเซีย0ต่อ2เกม16 21และ13ต่อ21หยุดเส้นทางเพียงรอบแรกขณะที่คู่ผสมพักพลธีรรัตน์สกุลกับซัตซีรีแต้รัตนชัยแพ้ให้กับหลิวกวงเฮงกับซูยินฮุยจากไต้หวัน16ต่อ21ทั้ง2เกมตกรอบไปเช่นกันวอลเลย์บอลชายหาดรายการ AVC Beach Tour Doha Open 2026ที่เมืองโดฮาประเทศกาตาร์ในรอบชิงชนะเลิศทีมหญิงธาราวดีนาราพรพัฒน์กับวราภีรัชยากรก้องพบสรุตตาวดีคู่มือวางอันดับ3ของรายการดีกรีเหรียญทองเอเชียนเกม2026ตบเอาชนะคู่มือวางอันดับ1จากญี่ปุ่นอาซามิชิบะกับเรกะมูรากามิไปได้2ต่อ0เซต 21-19 21-12 คว้าแชมป์มาครองได้สำเร็จนับเป็นการคว้าแชมป์อย่างต่อเนื่องหลังจากเพิ่งคว้าเหรียญทองเอเชียนเกมมาได้เมื่อต้นเดือนตุลาคมที่ผ่านมาและถือเป็นแชมป์รายการที่4ในปีนี้ของทั้งคู่นายมงคลมิวันรัตน์อธิบดีกรมพละศึกษามอบโอวาทกับคณะนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ก่อนเดินทางไปเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาฟุตบอลชิงชนะเลิศนักเรียนโลกระหว่างวันที่17ถึง26ตุลาคมณเมืองซูโจวสาธารณรัฐประชาชนจีนโดยทัพนักเตะไทยชุดนี้มีจำนวน20คนโดยมีโค้ชต้นสุกฤตโยธีเป็นหัวหน้าผู้ฝึกสอนสำหรับผลงานของทีมฟุตบอลนักเรียนไทยครั้งที่ผ่านมาจบด้วยอันดับ21จากทั้งหมด36ทีมที่เข้าร่วมการแข่งขันโดยครั้งนี้ทีมนักเรียนไทยอยู่ในสาย A ร่วมกับบราซิลเบนินและเฮติซึ่งทีมนักเรียนไทยเก็บตัวมาเป็นเวลา1เดือนและลงทีมอุ่นเครื่องมาทั้งหมด6นัดคาดว่าจะสร้างผลงานทำอันดับได้ดีกว่าครั้งที่ผ่านมาพิจิตรกัญจนากุลรายงาน
2: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคเหนือด้านตะวันตกของภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมที่อาจจะเกิดขึ้นในบางพื้นที่ซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนปกคลุมภาคเหนือตอนบนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและทะเลจีนใต้ส่งผลให้มีลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้เข้ามาปกคลุมประเทศไทยและอ่าวไทยสำหรับทะเลอันดามันและอ่าวไทยบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือควรตรวจสอบเส้นทางและเดินเรือด้วยความระมัดระวังรวมทั้งหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักกับมีลมกระโชกแรงบางแห่งบริเวณจังหวัดตากกำแพงเพชรและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสุพรรณบุรีพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีและราชบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว 10-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชสงขลายะลาและนราธิวาสลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาและสตูลลมตะวันออกความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 9:34 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง2เมตร2เซนติเมตรและเวลา 19:26 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร83เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 4:12 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง62เซนติเมตรและเวลา 15:04 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร83เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารการจนาพิเศษแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:11 กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 17:59
8: 1 นาทีกับกปท.ไฟหน้ารถไฟท้ายหรือไฟเบรกที่ชำรุดอาจทำให้เกิดอุบัติเหตุโดยไม่คาดคิดการตรวจสอบระบบไฟรถอย่างสม่ำเสมอช่วยเพิ่มความปลอดภัยทั้งต่อตัวผู้ขับขี่และผู้ใช้ถนนคนอื่นพร้อมฝึกทำข้อสอบใบขับขี่หมวดการบำรุงรักษารถเพื่อเพิ่มความเข้าใจในการดูแลรถอย่างถูกต้องดังนั้นการเช็คไฟรถก่อนขับจึงมีความจำเป็นไฟหน้ารถต้องส่องสว่างได้ดีอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานสัญญาณไฟเลี้ยวใช้งานได้ปกติทั้งซ้ายและขวาไฟท้ายและไฟเบรกตรวจสอบโดยการหันท้ายรถเข้ากับกำแพงแล้วกดเบรกเพื่อเช็คไฟหรือให้ผู้ช่วยอีกหนึ่งคนช่วยเช็คไฟท้ายให้ทั้งนี้ไฟรถทุกประเภทมีความจำเป็นอย่างยิ่งโดยเฉพาะขับขี่ในเวลากลางคืนเพื่อป้องกันภัยทั้งต่อตนเองและผู้ร่วมทางค่ะ
9: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
3: สาระนานากับสารานุกรมไทย
10: วันนี้เสนอตอนขนบนิยมในการแสดงหนังตะลุงการแสดงหนังตะลุงมีอยู่2ลักษณะคือการแสดงเพื่อความบันเทิงและการแสดงเพื่อประกอบพิธีกรรมโดยทุกโรงจะมีขนบนิยมในการแสดงที่เหมือนกันคือต้องทำการตั้งเครื่องเบิกโรงเพื่อความเป็นสิริมงคลจากนั้นจะบรรเลงเพลงโหมโรงเพื่อให้นายหนังเตรียมพร้อมแต่เดิมเพลงโหมโรงมักใช้เพลงไทยเดิม12เพลงแต่ปัจจุบันมักโหมโรงด้วยเพลงพัชชาและเพลงลูกทุ่งทั่วไป
11: ติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook, YouTube, LINE และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
2: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นายทวีลาภ ฤทธาภิรมย์กรรมการและผู้จัดการธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยเกี่ยวกับบทบาทการเงินอิสลามในเวทีคู่ขนานการประชุม IMF World Bank ปี2569ค่ะ
1: การสร้างศรัทธาความเชื่อถือในงานที่ทำเป็นปัจจัยสำคัญอย่างยิ่งต่อการปฏิบัติงานให้ประสบผลสำเร็จข้าราชการทุกคนจึงต้องสร้างศรัทธาความเชื่อถือดังกล่าวให้มั่นคงหนักแน่นเพื่อให้บังเกิดความเพียรพยายามที่จะปฏิบัติงานราชการโดยเต็มกำลังความสามารถจนสำเร็จผลที่ถูกต้องแท้จริงอันจะเป็นการสร้างศรัทธาความเชื่อถือให้แก่ประชาชนก่อให้เกิดผลที่ดีเป็นประโยชน์แก่การพัฒนาชาติบ้านเมืองอย่างไม่อาจประมาณได้พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพรหมธิดาทิพยนนท์บรรณาธิการข่าวอรัญญาชุมชื่นและยุทธพรบานเย็นอ่าน
12: ประสบการณ์ออเคสตราที่มากกว่าเสียงดนตรีในคอน

0: แห่งประเทศไทยพร้อมการแสดงและภาพยนตร์ประวัติศาสตร์ที่หาชมยาก31ตุลาคมนี้ณมหิดลสิทธาคารจองบัตรที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์ร่วมสืบสานพระราชปณิธานให้ส่องสว่างตราบนานเท่านาน
1: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
2: กลับมารับฟังข่าวช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับในโอกาสที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีของกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2026ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยหรือ iBank ได้นำเสนอบทบาทการเงินอิสลามในการเสริมความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและสนับสนุนการเงินที่ยั่งยืนติดตามรายละเอียดเรื่องนี้จากนายทวีลาภฤทธาภิรมย์กรรมการและผู้จัดการธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยสัมภาษณ์โดยวาสนาตระเกตครับ
3: ค่ะสวัสดีค่ะคุณทวีลาภค่ะ
4: ครับสวัสดีครับ
5: ท่านคะเหตุใดธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยจึงจัดกิจกรรมคู่ขนานในการประชุม IMF World Bank ในครั้งนี้คะมีเป้าหมายสำคัญอย่างไรคะ
4: ก็มันเป็นโอกาสนะครับเพราะว่าการประชุม World Bank กับ IMF เนี่ยมันเป็นจุดที่ผู้นำหลายประเทศในภาคการเงินนี้มาอยู่รวมกันมากที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นโอกาสในการที่เราจะสื่อสารหรือทำความรู้จักทำความคุ้นเคยกับเขาเหล่านั้นเนี่ยมันเป็นโอกาสที่ดีที่สุดนะครับมากกว่าเราไปตะเวนพบตามที่ต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นในเมื่อหัวใจเรื่องการเงินอิสลามเป็นหน้าที่ที่เราต้องการสื่อสารและทำให้เป็นที่รับรู้หรือขยายโอกาสเนี่ยเราก็ถือโอกาสนี้ในการจัดกิจกรรมคู่ขนานซึ่งก็ต้องตอบว่าเราได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงการคลังเป็นอย่างดีให้เราจัดนะครับเราจัดในระหว่างกลางสัปดาห์ของการประชุมด้วยซ้ำไปนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ได้ผู้มาร่วมสัมมนาที่หลากหลายนะครับและที่สำคัญก็ต้องบอกว่าประธานธนาคารพัฒนาอิสลามซึ่งก็ถือเป็นเรียกว่าโบแบงค์ของทางกลุ่มอิสลามแล้วกันน
3: ะครับ
4: ท่านก็มาเป็นองค์ปาฐกพิเศษให้นะครับมันก็ทำให้มีส่วนให้เราได้ยินได้ฟังจากปากท่านเองว่าทิศทางของการเงินอิสลามในระดับโลกเนี่ยเขาจะเคลื่อนตัวยังไงอะไรที่เขาให้ความสนใจนะครับเมื่อเราเห็นเรื่องต่างๆเหล่านี้เราก็มาแปลเรื่องเหล่านี้ในการสร้างเครือข่ายกับในภูมิภาคไม่ว่าจะเป็นประเทศเพื่อนบ้านเราซึ่งก็มีประเทศที่มีประชากรมุสลิมอยู่พอสมควรเช่นมาเลเซียอินโดนีเซียนะครับเราก็เชิญผู้รู้ในประเทศเหล่านั้นมาเป็นร่วมการเสวนาวันนี้ด้วยโดยรวมก็เป็นโอกาสนะครับเพราะฉะนั้นก็หวังว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่การพูดคุยลักษณะนี้แล้วความรู้ความเข้าใจเรื่องการเงินอิสลามของประเทศไทยก็จะมีมากขึ้นครับ
3: ค่ะท่านคะการเงินอิสลามมีจุดเด่นอย่างไรแล้วก็จะช่วยเสริมความแข็งแกร่งทางเศรษฐกิจในช่วงวิกฤตได้อย่างไรบ้างคะ
4: ก็ต้องตอบว่าในโลกของการเงินมันมีการเงินกระแสหลักหรือที่เราคนทั่วไปใช้กันอยู่นะครับภาษาอังกฤษมันคือ conventional banking อีกข้างนึงคือการเงินอิสลามก็ต้องตอบว่ามันเกิดคู่ขนานกันนะครับมันมีบางส่วนที่ทางการเงินอิสลามได้ถูกกำหนดโดยหลักการของศาสนาคือหลักชะรีอะห์นะครับที่ไม่พึงเข้าไปเกี่ยวข้องนะครับซึ่งมีไม่เยอะนะครับแต่ก็เรียนว่าหัวใจสำคัญของการเงินอิสลามเนี่ยมันเน้นการสนับสนุนทางการเงินไปกับเศรษฐกิจจริงนะครับเศรษฐกิจที่มีพื้นฐานเพราะฉะนั้นเวลามันมีปัญหาเรื่องความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจเนี่ยผลกระทบมันจะมีได้น้อยกว่าโดยหลักการนะครับเพราะฉะนั้นมันเป็นตัวที่แสดงให้เห็นในหลายวาระแล้วว่าเวลาประเทศมีปัญหานะครับไม่ว่าจะที่ไหนในโลกก็ตามเนี่ยการเงินอิสลามมักจะอยู่ในจังหวะที่พูดง่ายๆว่าผลกระทบกับแบงก์อิสลามต่างๆเหล่านั้นไม่มากนะครับแต่ว่าวันนี้บันทีก็พูดถึงแต่ถ้าเป็นผลกระทบในเชิงเศรษฐกิจทั้งหมดเนี่ยทุกคนคงหลีกเลี่ยงผลกระทบไม่พ้นนะครับแต่โดยหลักการผมคิดว่ามันมีแง่มุมที่ค่อนข้างจะให้ความระมัดระวังในเรื่องของการปฏิบัติมากกว่าครับ
3: ค่ะท่านคะการเงินอิสลามจะมีส่วนสนับสนุนการลงทุนที่ยั่งยืนแล้วก็การเปลี่ยนผ่านไปสู่เศรษฐกิจสีเขียวอย่างไรบ้างคะ
4: ก็เป็นทิศทางที่กำลังเกิดขึ้นนะครับถ้าเราพูดถึงเรื่อง ESG เรื่องความยั่งยืนในการเงินกระแสหลักเนี่ยการเงินอิสลามก็ทำเรื่องนี้เหมือนกันนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องตราสารทางการเงินที่เราเรียกว่าซุกุกเนี่ยปัจจุบันก็มีกรีนซุกุกแต่ว่าconventional หรือการเงินทั่วไปก็มี green bond เราก็มีตราสารทางการเงินที่เป็น green เหมือนกันในขณะเดียวกันสิ่งที่ทางการเงินทั่วไปอาจจะยังมีไม่มากก็คือเรื่องของการเงินในเชิงสังคมซึ่งการเงินอิสลามมีเครื่องไม้เครื่องมือในเรื่องต่างๆพวกนี้มากกว่าในการกระจายพวกเงินต่างๆไปยังผู้ด้อยโอกาสนะ ะครับซึ่งก็เป็นหลักการที่ถูกกำหนดไว้หลักการของศาสนาคือต่างฝ่ายต่างก็มีเครื่องไม้เครื่องมือเพราะฉะนั้นจริงๆเอามาใช้ร่วมกันก็น่าจะเป็นประโยชน์นะครับ
3: ค่ะการจัดงานครั้งนี้ค่ะเปิดโอกาสให้ประเทศไทยดึงดูดเงินทุนแล้วก็สร้างความร่วมมือกับต่างประเทศอย่างไรบ้างคะ
4: ผมคิดว่าในเรื่องของความร่วมมือเป็นเรื่องแรกก่อนนะครับก
3: ็
4: อย่างที่ทางกระทรวงการคลังโดยเฉพาะท่านรองนายกพูดในหลายครั้งว่าเราอยากให้ประเทศไทยเป็น trusted partner ก็คืออยู่ตรงกลางที่ได้รับความเชื่อถือความเชื่อมั่นจากหลายประเทศในฐานะเป็นประเทศขนาดกลางและกันคือ middle power เพราะฉะนั้นวันนี้เป็นเรื่องความร่วมมือก่อนนะครับเราคงไม่ได้รีบไปคิดถึงการลงทุนอะไรต่างๆในระยะสั้นแต่ทันทีที่มันมีความรู้ความเข้าใจนะครับในลักษณะของเครือข่ายเนี่ยโอกาสในการเคลื่อนย้ายเงินทุนก็อาจจะเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นต่อไปวันนี้เราก็ถกเรื่องนี้พอสมควรนะครับว่าอย่างน้อยระดับภูมิภาคเนี่ยถ้าเราความรู้ความเข้าใจตรงกันเนี่ยหลายเรื่องอาจจะเป็นช่องทางในการบริหารเงินลงทุนต่างร่วมกันก็ได้ครับ
3: ประชาชนแล้วก็ผู้ประกอบการไทยอะค่ะโดยเฉพาะกลุ่ม SME ธุรกิจ5ล้านนะคะจะได้รับประโยชน์จากการพัฒนาการเงินของอิสลามอย่างไรบ้างคะ
4: ผมคิดว่าเขาก็น่าจะเห็นโอกาสนะครับวันนี้มันไม่ได้พูดถึงเรื่องอาหารอย่างเดียวละเวลาเราพูดถึงฮาลาลอีโคโนมีเนี่ย เกินครึ่งไม่จะเข้าใจเป็นเรื่องอาหารจริงฮาลาลอีโคโนมีหรือเศรษฐกิจการเงินอิสลามเนี่ยมันกว้างกว่านั้นนะครับการเงินเป็นอันที่ใหญ่ที่สุดเพราะฉะนั้นผู้ประกอบการก็คงจะเห็นว่าบทบาทของธนาคารอิสลามในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของฮาลาลอีโคโนมีเนี่ยก็น่าจะสนับสนุนกิจกรรมทางเศรษฐกิจของบรรดาพวก SME ต่างๆพวกนั้นในตลาดที่มันมีการเติบโตและมีความเชื่อมโยงต่อกันสูงมากขึ้นนะครับ
3: ค่ะหลังการประชุมธนาคารคาดหวังผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้นเป็นรูปธรรมอะไรบ้างแล้วก็จะมีการต่อยอดความร่วมมือให้เกิดประโยชน์ต่อเศรษฐกิจไทยอย่างไรบ้างคะ
4: แน่นอนครับเราหวังในการสร้างเครือข่ายก่อนนะครับเหมือนที่ทางภาครัฐคิดแต่หลังจากเครือข่ายเนี่ยมันก็ต้องมีการพบปะมีการพูดคุยกันเราคงจะหาหัวเรื่องที่เราจะทำงานด้วยกันต่อในเรื่องการพัฒนาการเงินอิสลามนะครับก็วันนี้ก็มีการคิดกันคร่าวๆในเบื้องต้นว่าเราอาจจะทำงานในระดับภูมิภาคแต่ในขณะเดียวกันเราได้รับการสนับสนุนจากธนาคารพัฒนาอิสลามนะครับเรากำลังอยู่ในช่วงพูดคุยทั้งเรื่องของการให้การสนับสนุนทางด้านเทคนิคอยู่นะครับในการพัฒนาองค์ความรู้ต่างๆพวกนั้นครับ
3: ค่ะสุดท้ายนี้ท่านมีคำแนะนำหรืออยากฝากอะไรไปยังผู้ฟังรายการบ้างคะ
4: ผมคิดว่าสิ่งสำคัญก็คือการเงินอิสลามเนี่ยไม่ได้เป็นเรื่องที่เข้าใจยากนะครับแล้วก็ไม่ได้เป็นเรื่องที่จำกัดเฉพาะเรื่องของศาสนานะครับจริงๆในหลักการในวิธีการทำงานต่างๆเนี่ยมันก็ไม่ต่างจากการเงินกระแสหลักเพียงแต่มันมีบางเรื่องที่เป็นเรื่องของตัวกำกับซึ่งถ้ามองในเชิงของ governance เนี่ยกลับเป็นเรื่องบวกซะด้วยซ้ำไปนะครับก็หวังว่าผู้ฟังหรือคนทั่วไปก็จะมีความรู้ความเข้าใจของการเงินอิสลามมากขึ้นว่ามันไม่ใช่เรื่องไกลตัวแล้วก็ไม่ใช่เรื่องที่เข้าถึงไม่ได้ครับ
3: ค่ะค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณดร.ทวีลาภฤทธาภิรมย์กรรมการและผู้จัดการธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยเป็นอย่างสูงนะคะที่ให้เกียรติร่วมพูดคุยในวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะท่านคะ
4: ด้วยความยินดีครับขอบคุณครับ
3: ค่ะสวัสดีค่ะ
6: กรุงเทพมหานครจัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์เตรียมพร้อมมาตรการรักษาความปลอดภัยอำนวยความสะดวกด้านการจราจรและติดตามสถานการณ์น้ำเพื่อสร้างความเชื่อมั่นในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ติดตามจากช่วงเคาะข่าวเล่าประเด็นค่ะ
7: เคาะข่าวเล่าประเด็น
8: การเปิดบ้านต้อนรับผู้แทนและผู้นำเศรษฐกิจทั้ง191ประเทศในการเข้าร่วมการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569หรือการประชุม IMF World Bankนับเป็นเวทีระดับโลกที่ประเทศไทยจะได้แสดงศักยภาพและความพร้อมในทุกมิติกรุงเทพมหานครในฐานะหน่วยงานที่ร่วมสนับสนุนและประสานความร่วมมือกับตำรวจอย่างใกล้ชิดได้บูรณาการมาตรการรักษาความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกอย่างเข้มงวดในทุกพื้นที่โดยพลตำรวจเอกอดิษฐ์งามจิตสุขศรีที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเล่าว่ากรุงเทพมหานครได้จัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์เพื่อตรวจสอบความพร้อมของระบบกล้องวงจรปิดให้สามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่องและติดตามได้ตลอด21เส้นทางหลักซึ่งเป็นเส้นทางสำคัญในการเดินทางของผู้เข้าร่วมการประชุมพร้อมทั้งบูรณาการทำงานร่วมกับตำรวจท้องที่และสำนักงานเขตหลักได้แก่เขตวัฒนาคลองเตย และปทุมวันรวมถึงประสานสำนักงานระบายน้ำในการเฝ้าระวังและรับมือสถานการณ์น้ำท่วมอย่างใกล้ชิดเพื่อสร้างความมั่นใจสูงสุดตลอดห่วงการประชุม
9: ระบบหลักๆของเราเนี่ยคือเรื่องของกล้อง CCTV นะครับเราดูความเรียบร้อยแล้วก็ความต่อเนื่องของกล้องบนเส้นทาง21เส้นซึ่งเป็นเส้นทางที่จะใช้ในการเดินทางของผู้เข้าร่วมประชุมผู้นำส่วนเรื่องอื่นๆที่กรุงเทพมหานครต้องทำเนี่ยก็ดูความเป็นระเบียบเรียบร้อยของเมืองให้ผู้เข้าร่วมประชุมเนี่ยได้รับความสะดวกแล้วก็ความปลอดภัยโดยทำงานร่วมกับตำรวจพื้นที่เจ้าหน้าที่เทศกิจแล้วก็สามเขตหลักๆก็คือเขตพัฒนาคลองเตยแล้วก็สอบถามทางสำนักระบายน้ำนะครับเรื่องของเครื่องสูบพื้นที่รับน้ำในคลองแสนแสบก็ดีหรือการระบายน้ำฝั่งถนนพระราม4ลงแม่น้ำเจ้าพระยาไม่มีข้อห่วงใยอะไรนะครับเพราะว่าระดับน้ำของพื้นที่เนี่ยมันสู่ระดับกลับเข้าไปสู่สภาพปกตินะครับขึ้นอยู่กับปริมาณน้ำฝนมากกว่าครับว่าจะตกมากน้อยเท่าไหร่ก็เชื่อว่าสามารถดำเนินการได้โดยไม่มีข้อกังวล
8: ซึ่งในส่วนของมาตรการเฝ้าระวังน้ำท่วมและการบริหารจัดการน้ำในไทยวุฒิขันแก้วปลัดกรุงเทพมหานครเล่าว่าจากการติดตามพยากรณ์อากาศพบว่าพื้นที่จัดงานและโรงแรมที่พักไม่ได้อยู่ในจุดเสี่ยงฝนตกหนักแต่เพื่อความไม่ประมาทกรุงเทพมหานครได้เตรียมแผนรองรับเหตุฉุกเฉินไว้อย่างรัดกุมโดยมีการเฝ้าระวังจุดเสี่ยงเร่งพร่องน้ำในคลองควบคู่กับการหมุนเวียนน้ำอย่างเหมาะสมพร้อมจัดเตรียมระบบสูบน้ำเคลื่อนที่และอุโมงค์ระบายน้ำในพื้นที่ใกล้เคียงเพื่อสนับสนุนการระบายน้ำอย่างรวดเร็ว
10: ฝนที่ผ่านมาจะอยู่ในนอกเขตพื้นที่การจัดประชุมซะส่วนใหญ่นะครับหากเกิดมีฝนผมคิดว่าในพื้นที่ในการจัดงานรวมถึงที่พักเนี่ยไม่น่าจะมีประเด็นในเรื่องของฝนนะครับแต่ว่าเราดูจากพยากรณ์แล้วตอนนี้ไม่มีฝนในส่วนในพื้นที่ที่จัดงานเรามีคลองมีจุดรับน้ำนะครับแล้วก็เฝ้าระวังถึงจุดพื้นที่เสี่ยงแล้วเรามีระบบสูบน้ำเคลื่อนที่อุโมงค์รับน้ำในพื้นที่ใกล้เคียงก็สามารถที่จะแก้ปัญหาที่เกิดภาวะฉุกเฉินอะไรพวกนี้ได้การพร่องน้ำเนี่ยก็จะเป็นตามรอบกันปกตินะครับในพื้นที่ที่เราพยากรณ์หรือว่าเราคาดการณ์ว่าจะมีฝนนะครับการหมุนเวียนน้ำเป็นเรื่องสำคัญที่เราต้องทำควบคู่กับการพร่องน้ำตรงนี้ก็ทำควบคู่กันไปฮะ
8: การเตรียมความพร้อมของกรุงเทพมหานครทั้งความพร้อมของระบบศูนย์บัญชาการรวมถึงการเตรียมรับมือสถานการณ์ฝนและการเกิดอุทกภัยสะท้อนถึงความพร้อมและมาตรฐานการบริหารจัดการเมืองของกรุงเทพมหานครที่รัดกุมรอบด้านซึ่งไม่เพียงสร้างความเชื่อมั่นสูงสุดแก่ผู้เข้าร่วมการประชุมเท่านั้นแต่ยังสร้างความประทับใจต่อศักยภาพของกรุงเทพมหานครในการประชุมระดับโลกอีกด้วยฉนันชิดาสังทองรายงาน
11: FTA คือกุญแจที่เปิดโอกาส FTA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 02-5077555
6: ท่านผู้ฟังคะสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนในจังหวัดนราธิวาสรวมจัดทำแผนแม่บทบริหารจัดการทรัพยากรน้ำลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่างให้สอดคล้องกับสภาพพื้นที่และความต้องการของประชาชนเพื่อการใช้ทรัพยากรน้ำอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืนติดตามจากรายงานพิเศษค่ะ
12: สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.จัดประชุมกลุ่มย่อยครั้งที่1โครงการศึกษาจัดทำแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในเขตลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่างปรับปรุงช่วงที่1พุทธศักราช2566ถึง2580ที่จังหวัดนราธิวาสโดยมีนายอนิรุทธ์บัวอ่อนปลัดจังหวัดนราธิวาสเป็นประธานพร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและตัวแทนภาคประชาชนจากทั้ง13อำเภอเข้าร่วมเวทีครั้งนี้มุ่งนำเสนอความก้าวหน้าของโครงการข้อมูลสภาพปัญหาศักยภาพและทิศทางการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำตลอดจนเปิดโอกาสให้ประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียร่วมแสดงความคิดเห็นต่อร่างเป้าหมายและแนวทางการพัฒนาเพื่อให้แผนแม่บทที่จะจัดทำขึ้นตอบโจทย์พื้นที่อย่างแท้จริง โดยปลัดจังหวัดนราธิวาสกล่าวย้ำว่าทรัพยากรน้ำเป็นปัจจัยสำคัญต่อการดำรงชีวิตการเกษตรอุตสาหกรรมและระบบนิเวศการบริหารจัดการน้ำจึงต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนโดยข้อมูลและข้อเสนอแนะจากประชาชนในพื้นที่จะเป็นส่วนสำคัญในการปรับปรุงแผนให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการของชุมชนและนำไปสู่การแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืนด้านนางสาวดวงฤทัยมงคลเคหาปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มประสานงานลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่างสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติให้ข้อมูลการดำเนินโครงการว่าสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติได้มอบหมายให้มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เป็นผู้ดำเนินการศึกษาและจัดทำแผนแม่บทเพื่อขับเคลื่อนการบริหารจัดการน้ำในระดับพื้นที่ให้สอดคล้องกับแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ20ปีและปรับให้เหมาะสมกับบริบทของพื้นที่ในปัจจุบัน
13: สทช.เองนะคะเราก็ได้ว่าจ้างที่ปรึกษาซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์นะคะในการให้เข้ามาศึกษาถึงบริบทพื้นที่ลุ่มน้ำให้มีความครบถ้วนทุกมิตินะคะโดยเฉพาะมิติการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในพื้นที่ว่าโครงการที่จะนำมาในพื้นที่แก้ไขปัญหาต่างๆไม่ว่าจะน้ำท่วมหรือภัยแล้งนะคะแล้วก็คุณภาพน้ำว่าประชาชนมีความเห็นมีข้อคิดเห็นใดเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการพัฒนาพื้นที่ในพื้นที่ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตอนล่างค่ะ
12: หลังจากการประชุมปฐมนิเทศและรับฟังความคิดเห็นเบื้องต้นแล้วการประชุมกลุ่มย่อยครั้งนี้จึงเป็นอีกขั้นตอนสำคัญในการรวบรวมข้อมูลจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพื้นที่ทั้งปัญหาด้านน้ำความต้องการของชุมชนรวมถึงข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางพัฒนาเพื่อนำไปประกอบการศึกษาทางวิชาการและจัดทำแผนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
13: จะเป็นการประชุมกลุ่มย่อยนะคะทั้งที่1ของโครงการจัดทำแผนแม่บทของพื้นที่ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตอนล่างนะคะซึ่งเป็นโครงการที่เรามุ่งเน้นนะคะการเป็นแผนแม่บทเพื่อเป็นกรอบในการให้หน่วยงานนะคะเดินในแนวทางการบริหารจัดการน้ำได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์นะคะเพื่อแก้ปัญหาของพี่น้องในพื้นที่สับจังหวัดชายแดนภาคใต้นะคะก็บางส่วนของจังหวัดสงขลาเพื่อเราจะมุ่งเน้นนะคะในการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ให้ครอบคลุมทุกระบบมาแก้ปัญหาให้พี่น้องได้อย่างยั่งยืนค่ะ
12: การจัดทำแผนแม่บทบริหารจัดการทรัพยากรน้ำจึงไม่ใช่เพียงการวางแผนในระดับนโยบายแต่เป็นการนำข้อมูลและเสียงสะท้อนจากคนในพื้นที่มาประกอบการตัดสินใจเพื่อให้การบริหารจัดการน้ำสามารถตอบสนองต่อสภาพปัญหาและความต้องการของประชาชนได้อย่างตรงจุดครอบคลุมและยั่งยืนพร้อมเป็นแนวทางสำคัญในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำของพื้นที่ลุ่มน้ำปภิชานันเทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
6: องค์การสหประชาชาติเตือนว่าปรากฏการณ์เอลนิโญรอบนี้จะทวีความรุนแรงสูงสุดในเดือนธันวาคมและจะอยู่ต่อไปจนถึงเดือนกุมภาพันธ์ปีหน้าจนหลายฝ่ายแสดงความกังวลว่าปรากฏการณ์เอลนิโญจะส่งผลกระทบให้อุณหภูมิในหลายพื้นที่เพิ่มสูงขึ้นและเกิดการเปลี่ยนแปลงรูปแบบสภาพอากาศทั่วโลกติดตามจากรายงานพิเศษค่ะ
14: องค์การอุตุนิยมวิทยาโลกแห่งสหประชาชาติหรือ WMO รายงานว่าปรากฏการณ์เอลนีโญในปีนี้จะทวีความรุนแรงสูงสุดในเดือนธันวาคมและจะอยู่ต่อไปจนถึงเดือนกุมภาพันธ์ปีหน้าเป็นอย่างน้อยซึ่งจากข้อมูลล่าสุดแสดงให้เห็นว่าปรากฏการณ์เอลนีโญรอบนี้อาจรุนแรงที่สุดในรอบ76ปีนางเซเลสเตเซาโลเลขาธิการ WMO กล่าวว่าปรากฏการณ์เอลนีโญรอบนี้ทำให้ความร้อนที่สะสมใต้มหาสมุทรถูกปล่อยออกมามากขึ้นโดยคาดว่าอุณหภูมิผิวน้ำทะเลบริเวณนีโญ 3.4 ซึ่งเป็นพื้นที่ติดตามปรากฏการณ์เอลนีโญบริเวณตอนกลางและตะวันออกของมหาสมุทรแปซิฟิกจะสูงกว่าค่าเฉลี่ยถึง 3.7 องศาเซลเซียสในเดือนตุลาคมถึงเดือนธันวาคมนี้ทำลายสถิติเดิมที่สูงกว่าค่าเฉลี่ยราว 2.6 องศาเซลเซียสในเดือนพฤศจิกายนปี2558ถึงเดือนมกราคมปี2559ขณะที่สำนักงานบริการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโคเปอร์นิคัสของสหภาพยุโรปเปิดเผยว่าปรากฏการณ์เอลนีโญในรอบนี้ทำให้อุณหภูมิผิวน้ำทะเลในมหาสมุทรแปซิฟิกบริเวณที่ใช้ติดตามปรากฏการณ์ดังกล่าวมีค่าเฉลี่ยสูงถึง 29.70 องศาเซลเซียสในเดือนกันยายนที่ผ่านมาซึ่งเป็นระดับสูงสุดเท่าที่เคยมีการบันทึกไว้และยังเป็นการสะท้อนถึงความรุนแรงของปรากฏการณ์เอลนีโญรอบนี้เนื่องจากยังไม่ถึงระดับสูงสุดที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในช่วงปลายปี อย่างไรก็ตามแม้ WMO จะเตือนว่าปรากฏการณ์เอลนีโญจะทวีความรุนแรงสูงสุดในเดือนธันวาคมนี้แต่หลายพื้นที่ทั่วโลกเริ่มได้รับผลกระทบรุนแรงจากปรากฏการณ์ดังกล่าวแล้วโดยปรากฏการณ์เอลนีโญส่งผลให้เหตุไฟป่าในอินโดนีเซียที่ปะทุขึ้นบริเวณพื้นที่ป่าพลุบนเกาะสุมาตราและเกาะบอร์เนียวทวีความรุนแรงขึ้นและลุกลามเผาผลาญพื้นที่เป็นวงกว้างขณะเดียวกันหมอกควันพิษจากเหตุไฟป่าครั้งนี้ทำให้คุณภาพอากาศในอินโดนีเซียรวมทั้งประเทศเพื่อนบ้านอย่างเช่นสิงคโปร์และมาเลเซียเลวร้ายลงจนอยู่ในระดับที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพของประชาชนส่วนทางการเมียนมาเริ่มสลับการจ่ายกระแสไฟฟ้าทั่วประเทศเนื่องจากปรากฏการณ์เอลนีโญส่งผลให้อุณหภูมิทั่วเมียนมาพุ่งสูงขึ้นจนทำให้ปริมาณการใช้ไฟฟ้าเพิ่มขึ้นตามไปด้วยพร้อมกันนี้ยังเตือนประชาชนให้เตรียมพร้อมรับมือกับสภาพอากาศร้อนจัดและปัญหาขาดแคลนน้ำเช่นเดียวกับรัฐบาลฟิลิปปินส์ที่กำลังเตรียมความพร้อมรับมือความต้องการใช้พลังงานที่เพิ่มสูงขึ้นและเริ่มรณรงค์ให้ประชาชนใส่ใจกับการประหยัดพลังงานด้านทางการอาร์เจนตินาประกาศปิดน้ำโตอีกวาซู1ใน7สิ่งมหัศจรรย์ทางธรรมชาติของโลกซึ่งตั้งอยู่ทางตะวันออกเฉียงเหนือของอาร์เจนตินาบริเวณพรมแดนที่ติดกับบราซิลเนื่องจากความกังวลเกี่ยวกับระดับน้ำที่เพิ่มสูงขึ้นกว่าระดับเฉลี่ยปกติถึง6เท่าซึ่งเป็นผลจากปรากฏการณ์เอลนีโญเช่นเดียวกันนอกจากผลกระทบเหล่านี้แล้วนักวิจัยของห้องปฏิบัติการผลกระทบจากสภาพภูมิอากาศแห่งมหาวิทยาลัยชิคาโกของสหรัฐยังออกมาเตือนว่าปรากฏการณ์เอลนีโญในปีนี้ที่จะรุนแรงถึงขั้นซูเปอร์เอลนีโญมีแนวโน้มที่จะส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตจากความร้อนจัดมากถึง 451,000 รายในช่วงเดือนมิถุนายนปีนี้จนถึงเดือนกุมภาพันธ์ปีหน้าขณะที่โครงการอาหารโลกแห่งสหประชาชาติเตือนว่าปรากฏการณ์ซูเปอร์เอลนีโญจะส่งผลกระทบรุนแรงต่อห่วงโซ่อาหารและผลผลิตทางการเกษตรทั่วโลกจนอาจทำให้ประชากรราว50ล้านคนตกอยู่ในภาวะไม่มั่นคงทางอาหารอย่างเฉียบพลันและเผชิญกับสถานการณ์ที่ราคาอาหารพุ่งสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องธนิกธนกรไพศาลรายงาน
6: ท่านผู้ฟังคะเนื่องในวันล้างมือโลกวันนี้เชิญชวนประชาชนทำความเข้าใจในการล้างมือไม่ใช่แค่ล้างบ่อยแต่ต้องล้างให้ถูกวิธีจึงจะช่วยลดความเสี่ยงจากการติดเชื้อและป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรคในชีวิตประจำวันติดตามจากรายงานพิเศษค่ะ
15: การล้างมือเป็นเรื่องใกล้ตัวที่หลายคนทำเป็นประจำทุกวันแต่คำถามสำคัญคือเราล้างมือได้สะอาดและถูกวิธีแล้วหรือไม่เพราะมือเป็นอวัยวะที่สัมผัสกับสิ่งของรอบตัวอยู่เสมอและอาจนำเชื้อโรคเข้าสู่ร่างกายผ่านการสัมผัสตาจมูกและปากเนื่องในวันล้างมือโลก15ตุลาคมของทุกปีจึงเป็นโอกาสสำคัญที่จะชวนทุกคนกลับมาทบทวนพฤติกรรมง่ายๆที่มีส่วนช่วยลดความเสี่ยงจากโรคติดเชื้อหนึ่งในความเข้าใจผิดที่พบได้คือการคิดว่าล้างมือด้วยน้ำเปล่าหรือใช้เจลแอลกอฮอล์แทนการล้างมือในทุกสถานการณ์รวมถึงการล้างมือเพียงผ่านๆไม่กี่วินาทีก็เพียงพอแต่ในความเป็นจริงการล้างมือที่ถูกวิธีโดยเฉพาะหากมือมีคราบสกปรกหรือคราบมันควรล้างด้วยน้ำและสบู่ต้องทำให้ครบทั้ง7ขั้นตอนโดยถูสบู่ให้ทั่วทั้งฝ่ามือหลังมือซอกนิ้วนิ้วหัวแม่มือปลายนิ้วและรอบเล็บโดยใช้เวลาอย่างน้อย20วินาทีเพื่อช่วยขจัดสิ่งสกปรกลดเชื้อโรคได้ส่วนเจลแอลกอฮอล์เหมาะใช้สำหรับสถานการณ์ที่มือไม่ได้เปรอะเปื้อนสิ่งสกปรกอย่างเห็นได้ชัดรองศาสตราจารย์นายแพทย์ยงรงรุ่งเรืองคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลเน้นย้ำว่าการดูแลสุขอนามัยและรักษาความสมบูรณ์ของผิวหนังบริเวณรอบมือผ่านการทำความสะอาดอย่างถูกวิธีเป็นมาตรการสำคัญที่ช่วยลดเชื้อโรคและป้องกันภาวะความผิดปกติของจุลินทรีย์บนผิวหนังลดการเจ็บป่วยได้ถึงร้อยละ30-40ในทางตรงกันข้ามหากละเลยการดูแลมือหรือทำความสะอาดมากจนเกินไปอาจทำให้สูญเสียสมดุลไมโครไบโอตาเกิดการสะสมของเชื้อแบคทีเรียโดยเฉพาะเชื้อดื้อยาที่อาจนำพาเชื้อโรคร้ายเข้าสู่ร่างกายได้
16: นั่นก็เป็นเพราะว่าที่มือของเรานั้นมีโครงสร้างที่ซับซ้อนมากหากว่าเราไม่ได้ดูแลมือของเราให้ดีเช่นดูแลให้มือของเรานั้นมีอินเทกริตี้ที่ดีไม่เป็นแผลไม่ไปโดนอะไรทิ่มตำบาดทะลุอะไรเข้าไปขณะเดียวกันเราก็ใช้ก การล้างมือและการทนุบำรุงผิวเท่าที่จำเป็นและก็ทำอย่างถูกต้องเช่นการล้างมือบ่อยเกินไปนี่ก็จะกลายเป็นเรื่องของการทำให้เกิดสกินอินจูรี่ได้ด้วยเช่นกันมือของเรานะฮะเมื่อมีแบคทีเรียที่เป็นเชื้อก่อโรคที่ดื้อยาเกิดขึ้นที่มือของเรานั้นเนี่ยจากมือก็จะไปสู่ปากครับแล้วจาก GI tract นี่แหละเขาเชื่อว่าอาจจะทำให้เกิด dysbiosis ไปที่ระบบอวัยวะอื่นๆได้ด้วย
15: วันล้างมือโลกไม่ใช่เพียงการรณรงค์ให้ประชาชนล้างมือบ่อยขึ้นแต่คือการสร้างความเข้าใจว่าต้องล้างอย่างถูกวิธีและเลือกใช้วิธีการทำความสะอาดให้เหมาะกับสถานการณ์ขณะเดียวกันสถานที่สาธารณะและผู้ประกอบการควรให้ความสำคัญกับความพร้อมของจุดล้างมือเพื่อให้ทุกคนเข้าถึงสุขอนามัยที่ดีได้อย่างสะดวกเพราะการป้องกันโรคเริ่มต้นได้จากพฤติกรรมเล็กๆใช้เวลาเพียง20วินาทีอย่างถูกต้องก็เป็นอีกหนึ่งวิธีลดความเสี่ยงของการแพร่กระจายเชื้อโรคช่วยปกป้องสุขภาพของตนเองครอบครัวและคนรอบข้างได้ในทุกวันนฤมลอุดมพรรายงาน
17: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเหงาครับ
18: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
17: โดนครับซื้อครับ
19: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
20: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
21: ได้เลยเช็คมา
20: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
21: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
20: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
21: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
2: สำหรับธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องสติสัมปชัญญะโดยพระธรรมวชิระนายก
22: เพราะเหตุนั้นผู้มีปัญญามีสติมีธรรมะจะทำอะไรก็ตามในทุกอย่างนั้นเป็นไปในทางที่ชอบเว้นการประกอบในสิ่งที่ผิดจะรู้จักวิธีชำระจิตให้บริสุทธิ์สะอาดและจะเป็นผู้ที่ใช้ปัญญาสามารถเพื่อคุ้มครองตนผู้มีสติมีสัมปชัญญะจะมีปกติสำรวมระวังผู้ที่จะทำอะไรก็ตามสำรวมระวังท่านเรียกว่าอินทรีย์สังวรผู้ไม่มีสติไม่มีสัมปชัญญะท่านเรียกว่าอินทรีย์ผยองผู้ที่มีอินทรีย์ผยองจะเกิดความขนองประมาทเกิดความพินาศเสียหาย

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 MHz ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: กล้าวขอพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ
1: ์ This is a moment of profound grief for the kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King, the royal family, and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำไห้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย

เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชน

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงสืบสานพระราชปณิธานและทรงแบ่งเบาพระราชภาระของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ในการปฏิบัติพระกรณียกิจนานาประการเพื่อพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของราษฎรในทุกมิติโดยเฉพาะด้านการสาธารณสุขผ่านมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยด้วยทรงตั้งพระปณิธานมุ่งมั่นในการพระราชทานความช่วยเหลือราษฎรที่ได้รับความเดือดร้อนจากอุทกภัยและภัยพิบัติรุนแรงโดยทรงสนับสนุนและเชื่อมโยงให้ทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐเอกชนและชุมชนร่วมกันเกื้อหนุนช่วยเหลือซึ่งกันและกันในยามทุกยากจากอุทกภัยและภัยพิบัติรุนแรงอย่างครบวงจร

0: ที่ไม่ใช่เพียงบรรจุสิ่งจำเป็นในการดำรงชีวิตของผู้ประสบอุทกภัยเท่านั้นแต่ยังเป็นสัญลักษณ์แห่งขวัญกำลังใจที่จะนำพาผู้ประสบภัยให้ก้าวพ้นช่วงวิกฤตที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งที่ทรงเป็นผู้คัดเลือกสิ่งของและร่วมบรรจุสิ่งของลงในถุงยางชีพด้วยพระองค์เองอย่างใส่พระทัย
1: ในเรื่องของน้ำท่วมเนี่ยเราทุกคนก็ทราบกันดีนะว่าแค่ตอนน้ำท่วมก็แย่อยู่แล้วก็ต้องแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้ากันไปก่อนแต่ว่าหลังจากน้ำท่วมการฟื้นฟูหลังน้ำลดเนี่ยมันก็มีความหมายอยู่เหมือนกันเพราะว่าแน่นอนน้ำท่วมมันก็ทำความเสียหายให้กับอุปกรณ์ทำความเสียหายให้กับข้าวของเครื่องใช้ต่างๆโดยเฉพาะผู้ที่จะต้องประกอบอาชีพที่จะต้องสร้างรายได้จากอุปกรณ์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นการเกษตรการเลี้ยงสัตว์หรือการทำผลิตภัณฑ์พื้นบ้านก็ตามก็รู้สึกเห็นใจและเข้าใจนะคะทางมูลนิธิก็เลยจัดเงินทุนและจัดสิ่งของที่จำเป็นมาช่วยสนับสนุนให้ฟื้นคลื่นกลับสู่อาชีพต่างๆและกลับคืนสู่ชีวิตปกติได้อย่างรวดเร็วที่สุด
0: ด้วยพระกรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาได้พระราชทานความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติอย่างต่อเนื่องและทรงรับฟังความเดือดร้อนของราษฎรเสมือนเป็นเพื่อนพึ่งพาในยามยากและในหลายโอกาสที่ทรงนำเอาสินค้าที่ได้รับการส่งเสริมจากมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยมาจำหน่ายที่ร้านมูลนิธิและในงานออกร้านเพื่อให้มีช่องทางการจัดจำหน่ายช่วยให้การประกอบอาชีพยืนอยู่ได้ด้วยตนเองก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการดำรงชีวิตของผู้ประสบภัยให้ผ่านพ้นช่วงเวลาที่วิกฤตไปได้อย่างมีความสุขและยั่งยืนเพชรเมณีแสงเพชรทีมข่าวในพระราชสำนักรายงาน

0: ่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
1: พวกคอนแล้วพวกคอนเก็บของแล้วแผ่นดินไหวแล้วแผ่นดินไหว
2: เดี๋ยวพี่เดี๋ยวก่อนจะรีบไปไหนเก็บของไปไหนพี
1: ่เนี่ยพี่ดูในข่าวเขาทำคลิปมานะว่าจังหวัดเราเนี่ยแผ่นดินจะไหวพี่ยังไม่มีแฟนเลยเนี่ยกลัวตายมากเลยเนี่ยเมียนเลย
2: เอ้าพี่ไปฟังข่าวปลอมมาอีกแล้วเหรอทำไมพี่ไม่ไปดูข้อมูลแผ่นดินไหวที่แอป Earthquake หรือว่า Thai Disaster Alert อ่ะเขาบอกข้อมูลหมดเลยว่าสถานการณ์แบบไหนระดับไหนต้องทำตัวยังไงบ้างอีกอย่างถ้ามือถือพี่ไม่มีเน็ตเนี่ยเขาจะมีเซลล์บอร์ดแคสส่งข้อความแจ้งเตือนมาที่โทรศัพท์พี่โดยตรงเลยพร้อมข้อปฏิบัติด้วยเหลือแค่พี่ปฏิบัติตามนั่นแหละ
1: ต้องใจเย็นๆลงละขอบคุณมากนะน้อง
2: โอเคร
3: ู้ทันสาธารณภัยห่างไกลความเสียหายด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
4: นี่พวกเราเห็นเขาฮิตบุหรี่ไฟฟ้ากันอ่ะสูบแล้วมันดูเท่ด้วยเอาสักปื๊ดไหม
5: ไม่ดีหรอกมั้ง
6: ไม่ดีหรอกเท่แค่ไหนก็ไม่คุ้มหรอกนะรู้ไหมมันทำให้ติดนิโคตินเร็วมาก
4: แต่เขาบอกว่ามันเป็นแค่ไอ้น้ำมันไม่อันตรายนะ
6: ไม่จริงเลยบุหรี่ไฟฟ้ามีสารเคมีทำลายปอดเสี่ยงมะเร็งสมองเบลอส่งผลต่อการเรียนแล้วก็อารมณ์แปรปรวนอีกด้วยนะ
4: จริงเหรอแล้วมันผิดกฎหมายด้วยไหมล่ะ
6: ใช่ทั้งซื้อขายและครอบครองมีโทษหมดอนาคตไม่มีปุ่มย้อนกลับเลือกให้ดีก่อนชีวิตจะพัง
4: งั้นไม่ลองดีกว่าสุขภาพต้องมาก่อนแล้ว
6: ถูกต้องเลือกชีวิตเลือกอนาคตห่างไกลบุหรี่ไฟฟ้า
4: เจงเพ
7: บุหรี่ไฟฟ้าอันตรายไม่ปลอดภัยและไม่ใช่ทางเลือกของเยาวชนไทยหยุดคิดสักนิดก่อนชีวิตจะพังด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

กาะติดข่าวสารทันเหตุการณ์ในพื้นที่ด้วยข้อมูลที่เป็นกลางกับทีมข่าวสวทเชียงใหม่ติดตามได้ในมองเชียงใหม่ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่

0: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการมองเชียงใหม่เพราะเชียงใหม่มีเรื่องให้มองมากกว่าที่คิดร่วมจับประเด็นร้อนฟังเรื่องราวใกล้ตัวกับพวกเราทีมข่าวสวทเชียงใหม่ค่ะเจอกันในกลางสัปดาห์แล้วค่อนๆไปทางปลายสัปดาห์เจอกันในวันพฤหัสบดีที่15เดือนตุลาคมพุทธศักราช25609ค่ะทักทายคุณผู้ฟังที่ติดตามพวกเราผ่านทางคลื่นหน้าปัดวิทยุค่ะ FM 93.25 เมกะเฮิรตซ์และคลื่น98เมกะเฮิรตซ์ของสวทเชียงใหม่ PRD กันสวทเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ค่ะและคุณผู้ฟังที่ติดตามพวกเราผ่านทางแฟนเพจ Facebook สวทเชียงใหม่ PRD กันด้วยนะคะอยู่กับเรา2คนทีมข่าวสวทเชียงใหม่ประจำการที่เดิมเวลาเดิมค่ะดิฉันพิมลกันเดชชัยค่ะ
1: ผมคมสันต์คำวงครับรายงานตัวครับ
0: มาตามสัญญาว่าเราจะไม่ไปไหน
1: ค่ะเหลืออีกพรุ่งนี้อีก1วัน
0: พรุ่งนี้อีก1วัน
1: จะครบ1อาทิตย์
0: จะครบ1อาทิตย์มาลุ้นกันค่ะว่าสัปดาห์นี้จะมีใครไปไหนหรือเปล่าอย่างไรนะคะก็มาพร้อมกับอากาศที่สดใสค่ะมาพร้อมกับท้องฟ้าที่ฟ้ายังฟ้าอยู่เลยทีเดียวสำหรับเช้านี้ใครตื่นเช้าดิฉันว่าได้สัมผัสในเรื่องของลมหนาวนะ
1: ลมหนาวครับแล้วก็มองเห็นหมอกนะหมอกลงเช้านี้นะครับในตัวเมืองเชียงใหม่นะเห็นชัดเจนเลยนะครับก็จะถ่ายรูปมองไม่เห็นแล้วฮะถ่ายรูปกล้องดีเกินไปครับ
0: นะ
1: จะไม่เห็นหมอกฮะถ่ายไปก็เคลียร์หมดเลยนะครับ
0: ซึ่งศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือเขาก็บอกว่าเจ้านี้บ่มีฝนมีก็หมอกเนอะเจ้านะสำหรับศูนย์ในส่วนของการเช็คเรดาร์ลำพูนค่ะเรื่องของการตรวจกลุ่มฝนวันนี้เช้านี้ในช่วง8นาฬิกานะ7นาฬิกา8นาฬิกาบ่มีฝนเนอะเจ้ามีก้าหมอกวันนี้ไผเห็นหมอกพ่องก็ว่าไผเห็นเน้นน้อยกวาดลานวัดก็ว่ากวาดตีนคันใดวิหารที่บอกคนเล่าสู่กันฟังสักหน่อยเน
1: า
0: ะ
1: อาจจะเห็นเน้นกวาดลานวัด วันนี้อากาศสดใสนะครับก็อาจจะมีฝนนะอาจจะมีฝนบ้างนะครับในบางพื้นที่ของภาคเหนือตอนบนนะครับของเรานะครับแต่ว่าเชียงใหม่เป็นยังไงฮะวันนี
0: ้มาดูลักษณะสำคัญทางอุตุนิยมวิทยาของทั่วประเทศกันก่อนดีกว่าคุณวันนี้นะคะก็เป็นการพยากรณ์อากาศตั้งแต่ช่วง6โมงเมื่อเช้าคุณ6โมงเมื่อเช้าของวันนี้จนถึง6โมงเมื่อเช้าของวันพุธนี้ของวันพุธลักษณะทั่วไปก็จะมีในส่วนของฝนตกหนักในบางแห่งภาคเหนือตึงบนตึงล่างจะบอกว่าตึงบนตึงลุ่มนะตึงภาคเหนือตอนบนภาคเหนือตอนล่างเนี่ยนะเจ้าก็ขอฮือพี่น้องประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมที่อาจจะเกิดขึ้นในบางพื้นที่ซึ่งยังคงจะทำให้เกิดในเรื่องของน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านแล้วก็พื้นที่ลุ่มเนื่องจากว่าบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนค่ะปกคลุมภาคเหนือตอนบนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนแล้วก็ทะเลจีนใต้ก็ส่งผลให้มีลมตะวันออกแล้วก็ลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้เข้ามาปกคลุมในส่วนของประเทศไทยเราแล้วก็ในส่วนของอ่าวไทยคุณภาคเหนือตอนบนวันนี้ในภาพรวมค่ะคุณก็ยังคงมีเรื่องของฝนฟ้าคะนองนะร้อยละ40ของพื้นที่แล้วก็มีลมกระโชกแรงบางแห่งด้วยส่วนมากในพื้นที่ของจังหวัดแม่ฮ่องสอนเจ้าเจียงใหม่เฮากับปนเนอร์ลำปูนเจ้าแล้วก็ลำปางค่ะอันนี้ในส่วนของภาคเหนือตอนบนนะคุณถ้าเจาะบ้านเราเชียงใหม่เชียงใหม่ของเราวันนี้ก็อย่างที่บอกไปสภาวะอากาศทั่วไปนะวันนี้ฝนฟ้าคะนองเชียงใหม่เราเนี่ยร้อยละ40ของพื้นที่แล้วก็มีลมกระโชกแรงบางแห่งด้วยอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่24องศาเซลเซียสค่ะอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่35องศาเซลเซียสเหมือนความร้อนขยับขึ้นยังไงก็ไม่รู้35แล้วคุณนะคะเรื่องของการคาดหมายปริมาณฝนสะสมในพื้นที่บ้านเราวันนี้ 25อำเภอมีการคาดหมายเรื่องของปริมาณฝนสะสมในพื้นที่ใน24ชั่วโมงนี้อยู่ในระดับเล็กน้อย 0.1 จนถึง 35.0 มิลลิเมตรค่ะตั้งแต่แม่อายลงมาเลยค่ะแม่อายฝางชัยปราการเวียงแหงเชียงดาวพร้าวแม่แตงดอยสะเก็ดแม่อ่อนนะคะสันกำแพงสันทรายแม่ริมอำเภอเมืองเชียงใหม่ทางด้านของหางดงสารพีสันป่าตองดอยลอสะเมิงกัลยาณิวัฒนาแม่แจ่มแม่วางจอมทองฮอดดอยเต่าและอำเภออมก่อยค่ะวันนี้ไม่มีอำเภอไหนที่ต่างจากพวกเลยไปด้วยกันหมดเลยสีเขียวค่ะเล็กน้อยสำหรับเรื่องของการคาดหมายปริมาณฝนสะสมจ้า
1: ครับมาดูตลอดทั้งสัปดาห์กันสักนิดนึงนะครับตลอดทั้งสัปดาห์เนี่ยในช่วง7วันข้างหน้านะครับ15ตั้งแต่วันนี้ต้นไปนะครับ15ถึง21ตุลาคมนะครับอุณหภูมินี่โอ้โหสูงสุดค่อนข้างร้อนเลยทีเดียวนะครับโดยเฉลี่ยของภาคเหนือของเรา36องศาเซลเซียสนะครับแล้วก็อุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่22องศาเซลเซียสครับส่วนเรื่องของการแจ้งเตือนของฝนตกนี่จะมีฝนร้อยละ40ของพื้นที่จะมีวันนี้นะครับที่เยอะที่สุดนะครับส่วนวันอื่นๆเนี่ยจะไล่ระดับต่ำลงไปเรื่อยๆนะครับเป็นร้อยละ30จนถึงร้อยละ20นะครับในตลอดทั้งสัปดาห์นี้นะครับก็ถือว่ายังมีฝนอยู่นะครับอาจจะเป็นช่วงบ่ายนะครับบ่ายๆว่าตอนเย็นนะฮะอาจจะมีฝนนะครับแล้วก็อาจจะเป็นการต้อนรับเปิดเทอมนะครับของน้องๆในวันจันทร์หน้านะวันจันทร์ที่19ที่จะถึงนี้ด้วยนะครับ
0: ค
1: ่ะอันนี้อาจจะต้องเตรียมความพร้อมเดี๋ยวก็มาติดตามกันเป็นวันต่อวันนะครับแต่ว่าดูแล้วอาทิตย์หน้าเนี่ยฝนลดลงนะครับโดยภาคเหนือของเราเนี่ยเหลือแค่ร้อยละ20ของพื้นที่เองนะครับ
0: ค่ะสัปดาห์หน้าโรงเรียนก็จะเปิดครบเลยสำหรับสัปดาห์นี้อาจจะมีบางโรงเรียนที่เริ่มเปิดแล้วนะคะแต่ว่าสัปดาห์หน้าเนี่ยต้องบอกว่าฟูลทีมเต็มพื้นที่ ในทุกโรงเรียนเลยนะคะแต่ว่าไม่มีฝนเนี่ยก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ทำให้เรารู้สึกว่าอย่างน้อยๆเนี่ยน้องๆก็ไปโรงเรียนง่ายขึ้นหลายๆท่านที่ช่วงเช้าอาจจะใช้มอเตอร์ไซค์ก็ยังคงใช้มอเตอร์ไซค์ได้คุณเพราะว่าไม่มีฝนแต่พอมีฝนปุ๊บเนี่ยจากเราเคยใช้รถเครื่อง
1: อาจจะลำบากหน่อยครับ
0: นะคะต้องมาใช้ในส่วนของรถยนต์หรือว่าบางท่านอาจจะต้องใส่เสื้อกันฝนนะก็ระมัดระวังเรื่องของฝนฟ้าด้วยแต่ว่าถ้าสัปดาห์หน้าลดลงก็ยิ้มได้แล้วก็ถือว่าเข้าสู่ปลายฝนต้นหนาวจริงๆแล้วนะคะก็ใกล้เดือนพฤศจิกาแล้วนะคุณก็
1: ใกล้แล้วใกล้แล้วกระทง
0: อันนี้ก็มากลางเดือนแล้วนะ
1: ครับ
0: แล้วก็ใกล้ที่จะออกพรรษาแล้วด้วยสัปดาห์สุดท้ายของเดือนตุลาคมวันออกพรรษาจะตรงกับวันจันทร์ที่26เดือนตุลาคมพุทธศักราช2569ค่ะคุณก็น่าจะสัปดาห์นู้นนะ
1: ออกพรรษาก็ตามด้วยกฐินนะครับอีก1เดือนแล้วก็ตามด้วยนี่แหละ
0: คุณละตาลก๋วยสลากล่ะใช่ไหม
1: ตาลก๋วยสลากก็ด้วยครับมีบางพื้นที่ที่ทำไปแล้วนะฮะบางพื้นที่ก็จะช่วงหลังออกพรรษานะครับช่วงหลังออกพรรษาบางแล้วแต่บางชุมชนบางจังหวัดนะครับอาจจะทำไปก่อนแล้วก่อนหน้านี้นะครับแล้วบางชุมชนก็รอหลังออกพรรษานะครับแล้วก็เรื่องของเทศมหาชาติ
0: ตั้งธรรมหลวง
1: ตั้งธรรมหลวงนะครับเชียงใหม่เราก็มีนะครับเดี๋ยววันลอยกระทง
0: ค่ะ
1: นะครับมีวันลอยกระทงนู่นเลยยี่เป็งนะครับแล้วก็มีตั้งธรรมหลวงด้วยนะครับ
0: ค่ะวันนี้นะคุณฉันมีข่าวสารน่าสนใจหลากหลายข่าวสารมาให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันเลยโดยเฉพาะเรื่องของการดูแลความสำเร็จของทีมแพทย์ของโรงพยาบาลสวนดอกอันนี้ไม่พูดไม่ได้เลย
1: เมื่อวานนี้
0: ใช่
1: มีเด็กน้อยเด็กน้อยมา
0: หนึ่งคันสี่หัวใจ
1: หนึ่งคันสี่หัวใจ
0: ไปอยู่ด้วยกันได้อย่างไรเดี๋ยวมาติดตามกันในช่วงของข่าวสารในรายการแต่ว่าตอนนี้เนี่ยทักทายคุณผู้ฟังกันสักนิดนึงคุณไม่รู้ว่าเช้านี้เนี่ยเป็นอย่างไรกันบ้างในแต่ละพื้นที่ไม่ว่าจะอำเภอทั้งโซนเหนือโซนกลางแล้วก็โซนใต้ที่ไหนเป็นอย่างไรเล่าสู่กันฟังสักนิดนึงวันนี้ฉันตื่นเช้ามาด้วยอากาศที่ค่อนข้างจะเย็นเหมือนจะเป็นลมหนาว แล้วก็ดิฉันเห็นกระรอกคุณนะเดินแบบโอ้ยแต่เช้าเลยเห็นบรรยากาศแบบโอ้ยแบบเข้าสู่ฤดูของการท่องเที่ยวแล้วคุณผู้ฟังแล้วก็ในสัปดาห์นี้เนาะเชียงใหม่คุณ
1: กิจกรรมแน่นๆเลย
0: ช่ำมากช่ำจริงจังนะคะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของงาน ที่เราไปกันเมื่อวานก็เป็น GI Roadshow เดี๋ยวมาเล่าให้ฟังแล้วก็ในส่วนของงาน Lana Expo 2026เมื่อวานนี้ก็ยังคงมีกิจกรรมในสัปดาห์นี้เมื่อวานคุณไปดูเดินแฟชั่นโชว์มาด้วยใช่ไหม
1: เมื่อวานมีเดินแฟชั่นแล้วก็มีเปิดควงวัฒนธรรมแล้วก็มีเปิดอะไรเขาเรียกว่าอะไรเชียงใหม่เมืองกาแฟ
0: โอ้อันนี้เนี่ยฉันสนใจขึ้นมาทีเดียว
1: อยู่ในจุดเดียวกันนะครับโอ้แต่เดี๋ยวมาเล่าให้ฟังเพราะว่าโอ้โหเมื่อวานไปกับพี่เก่งแล้วโซน13โซนในแต่ละโซนกว้างมาก
0: ค่ะและที่สำคัญเมื่อวานนี้ที่ฉันได้ยินพี่เก่งวิ่งขึ้นมาจากรายการแล้วก็หอบมาเลยทีเดียวบอกคุณผู้ฟังว่าขอพักยกแป๊บนึงค่ะทักทายคุณผู้ฟังเช้านี้นะคะทักทายคุณสุภชัยค่ะสวัสดียามเช้าครับสุขสันต์วันพฤหัสบดีครับทีมข่าวสวทเชียงใหม่ครับกรุงเทพดอนเมืองเป็นอย่างไรบ้างอากาศเป็นยังไงบ้างคะฝนตกมีไหมส่งสติกเกอร์รูปดอกไม้มาเป็นกำลังใจให้เรานะคะคุณสิริพรส่งสติกเกอร์รูปหัวใจมาเป็นกำลังใจให้เราด้วยคุณรินจันดีค่ะส่งสติกเกอร์ Good Morning แล้วกำลังจิบกาแฟหอมกลุ่นกลุ่นในบรรยากาศแบบเย็นๆแบบนี้ด้วยนะคะป้าแมวจัญญาทักทายมาบอกว่าสวัสดีเจ้าเช้านี้ท้องฟ้าสดใสเจ้านะคะน้องต้นน้ำปรมินค่ะส่งสติกเกอร์รูปหัวใจแบบมาเป็นกำลังใจให้เราแบบรัวๆเลยทีเดียวคุณสิรินันท์ทักทายมาสวัสดีค่ะสาวสวยหนุ่มหล่อเสียงดีค่ะแม่ทาตอนเช้ามีหมอกลงแล้วค่ะแล้วก็ส่งสติกเกอร์รูปหัวใจมาเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะคุณสาธรทักทายเรามาสวัสดีครับเมื่อวานตอนเย็นค่ะคุณประมาณ 6:30 มีฝนตกเล็กน้อยส่วนเช้านี้เนี่ยฝนยังไม่ตกนะคะก็ตอนเช้าบอกว่าที่นนทบุรีนะก็ถือว่ามีความหนาวที่รู้สึกได้อาจจะความเย็นนะคุณลมเย็นๆนะคะแต่ว่าอุณหภูมิเนี่ย28องศาเลยคุณค่าฝุ่น PM 2.5 ขยับจากสีฟ้าฟ้ายังฟ้าอยู่ขึ้นมาเป็นสีเขียวค่าคุณภาพอากาศดีนะคะแล้วก็ชอบฟังรายการเราค่ะแล้วก็ขอให้ทุกท่าน FC ของพวกเรานะคะคุณผู้ฟังทุกท่านสุขภาพดีมีความสุขบุญรักษาพระคุ้มครองขอพระคุณมากค่ะนะคะFC ทางดอยสะเก็ดค่ะวันนี้บอกว่าฟังทางโทรศัพท์เนี่ยคุณหดน้ำหักอยู
1: ่ฝนไม่ตกแล้วต้องลดน้ำเอง
0: ต้องหดน้ำหักแล้วนะคะคุณนภศรนะคะทักทายเรามาสวัสดีเจ้าสวัสดีเจ้าแล้วก็ส่งสติกเกอร์รูปดอกไม้มาเป็นกำลังใจนะคะป้าพันนีถามเราว่าบ้านเฮาตกกะเจ้าเรื่องของฝนฟ้า
1: ไม่ตกเลยบ้านเราไม่มีฝน
0: ไม่มีฝนนะคะในช่วงนี้คุณช้อฉลาดค่ะทักทายมาสวัสดีเช้าวันพฤหัสบดีครับพี่เออากาศวันนี้ท้องฟ้าปลอดโปร่งแจ่มใสครับนะคะส่งสติกเกอร์รูปหัวใจมาเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะคุณสมชายทักทายมาสวัสดีครับดีเจสาวงามบ่าวหล่อเสียงดีอุ้มม่วนมีสาระดีเจ้านี้คือมาคว้างแต่นอเดี๋ยวก่อนดิฉันงงนะคะนึกว่าจะมาแล้วไม่ถึงคนถ้ามาสองคนอย่าง
1: น
0: ี้หรอหรือว
1: ่าเห็นว่าเราจะไม่มาแล้วใช่ไหมเห็นแต่นะเห็นแต่หน้าปกหรือเปล่าครับ
0: เห็นแต่หน้าปกแต่วันนี้ดิฉันก็ปรับเข้าเร็วพอสมควรนะคะบอกว่าอำเภอเทินจังหวัดลำปางบรรยากาศปลอดโปร่งนะครับแล้วก็ส่งสติกเกอร์ดอกไม้คุณมาเป็นกำลังใจให้เราคุณพงศักดิ์ทักทายเรามาสวัสดีครับสองคนเสียงดีส่งสติกเกอร์เยี่ยมมาเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะคุณยายละไมบอกว่าสวัสดียามเช้าวันพัดเจ้าดีเจเสียงม่วนทั้งสองแม่แต่งบ้านยายเมฆเต็มท้องฟ้าแต่ฮอนอบอ้าวแต่เจ้านะคะก็เลยก็บอกว่าฮอนแต่เจ้าเลยคุณฮอนเห็ดเจ้าอันนี้หมายถึงอ้วมเห็ด
1: เห็ดจะออกหรือเปล่าฝนตกและอากาศแบบนี้คือเหมือนเห็ดจะออก
0: เหมือนรอฝนเงี้ยหรอคุณ
1: อากาศแบบว่าจะบอกว่าอะไรฮอนอ้วมอ่ะฮอนร้อนอบอ้าวร้อนอบอ้าวเห็ดจะออก
0: คุณสุคนทักทายมาสวัสดีเจ้าส่งสติกเกอร์รูปหัวใจดื้อวันพัดสีส้มมาเป็นกำลังใจตัวเช่นเดียวกับคุณยายละไมนะคะส่งหัวใจสีส้มแบบมาเป็นกำลังใจให้เราแบบโอ้โหหลายดวงเลยทีเดียวค่ะ คุณชอฉลาดบอกว่ากล้วยสลัดที่บ้านผมผ่านมาแล้วครับนะคะ
1: นะฮะบางชุมชนเขาก็ทำไปแล้ว
0: ค่ะคนประสงค์บอกว่าตะกอนบ่ค่อยหั่นไอหยังสักอย่างเดี๋ยวนี้เจริญดีแต่ตอนผมมีเวลาว่างก็มาดูนางสาวไทยกับพระเอกเหมาะแต่ครับอันนี้น่าจะเป็นเรื่องของกิจกรรมในส่วนของสงกรานต์ของลอยกระทงไหมคุณที่จะมีในส่วนของประเพณีที่จะมีการประกวดแบบหนุ่มสาวแบบเทพบุตร
1: เทพบุตร
0: เทพธิดา
1: ก็จะเป็น
0: พี่เป่งไหม
1: นางนพมาศ
0: ใช่ใช่
1: เป็นนางนพมาศแล้วก็จะมีอะไรนะกระทงหลวงใช่ไหมกระทงขบวน
0: ขบวนกระทงใหญ
1: ่
0: คุณเรียกกระทงหลวงดิฉันไปไม่ถูกเลยคุณเรียกกระทงหลวงดิฉันไปกันเลยไม่ถูกเลยทีเดียวคุณผู้ฟังคะกระทงหลวงนี่คือกำลังนั่งนึกอยู่
1: บอกกระทงใหญ
0: ่ก็ช่วงนี้กิจกรรมมากมายเลยทีเดียวนะคะเดี๋ยวมาเล่าเรื่องกิจกรรมขายครัวกันฉ่ำๆจริงๆแล้วอ่ะต้องบอกว่าจะเป็นช่วงที่เราสองคนมีความสุขกับการที่ได้ขายครัวเนาะคุณเนาะแบบฉ่ำมากช่วงนี้แบบเราจะขายครัวกันม่วนมากๆเลยแต่ว่าตอนนี้ไปติดตามกันในเรื่องของสิ่งดีๆจาก PEA กันก่อนนี่ก็เป็นการขายครัวเหมือนกันนะคุณอ่ะอีกหนึ่งเรื่องค่ะ
2: ช่วงสิ่งดีๆจาก PEA
1: สำหรับสิ่งดีๆจาก PEA วันนี้นะครับ PEA มาแจ้งเตือนนะครับตอนนี้จะมีกลุ่มมิจฉาชีพนะครับหลอกลวงให้ติดตั้งแอปพลิเคชัน PEA ปลอมนะครับตอนนี้เนี่ยมีผู้ที่แอบอ้างเป็นพนักงานของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคชวนติดตั้ง PEA Smart Plus ปลอมครับคือถ้าติดตั้งนะครับติดตั้งเนี่ยสามารถที่จะโหลดได้ที่ App Store หรือ Play Store เท่านั้นนะครับจะไม่มีลิงก์ไม่มีลิงก์ให้กดดาวน์โหลดนะครับเราสามารถที่จะไปดาวน์โหลดได้นะครับเพราะว่าแอปจริงเนี่ย PA Smart Plus จะเขียนว่า PA Smart Plus ภาษาอังกฤษนะครับส่วนแอปปลอมเนี่ยเขาจะใส่ว่า PA Smart แล้วก็ใส่เครื่องหมายบวกนะครับหรือว่า Plus นั่นเองนะครับจะมีข้อแตกต่างนะครับอย่างที่บอกไปคือเราสามารถที่จะโหลดได้ทาง App Store แล้วก็ Play Store หรือว่า Google Play เท่านั้นนะครับไม่มีลิงก์นะครับให้ดาวน์โหลดรวมไปถึงไม่มีลิงก์จาก SMS หรือว่า LINE นะครับให้กดดาวน์โหลดหากมีข้อสงสัยนะฮะโทรได้ที่1129 PA Contact Center ได้ตลอด24ชั่วโมงครับ
0: เรามาระวังด้วยเรื่องของมิจฉาชีพค่ะเขาเป็นมิตรที่ไม่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมแล้วก็ไม่เป็นมิตรกับพวกเราเขาเป็นมิตรเฉพาะกับเงินของเราเท่านั้นโดยที่ไม่สนใจว่าเราจะมีตังหรือเราจะไม่มีตังค์นะคะเพราะฉะนั้นระมัดระวังแล้วก็มีสติสักนิดนึงอาจจะต้องตั้งสติอาจจะต้องแบบมีกิมมิคของตัวเองคุณผู้ฟังอาจจะต้องแบบ
1: ไม่ต้องรีบตั้งสติ
0: ตั้งสติของตัวเองอย่างแบบอย่างขออนุญาตยกตัวอย่างผอ.เราสติของผอ.เราอยู่ที่ถ้าให้ไปส่งข้อมูลทางไลน์นั่นคือมิจฉาชีพอาจจะต้องมีแบบเหมือนแบบสิ่งที่เราแบบท่องไว้ว่าเนี่ยคือมิจฉาชีพมิจฉาชีพอะไรอย่างเงี้ยคือถ้าเป็นมิจฉาชีพเขาจะทำแบบนี้แล้วก็
1: ถ้าไม่มี
0: จำไว
1: ้ไม่มีธุรกรรมที่เราเคยไปติดต่อไว
0: ้
1: ก็
0: วางหู
1: ไปเลยวางสายไปเลยนะคร
0: ับ ใช่ค่ะแล้วเดี๋ยวนี้เขาก็จะมีแบบอย่างผู้ปกครองก็จะดรอปโดนลักษณะแบบให้แบบปลอมเป็นเสียงลูกอ่ะคุณเป็นเสียงลูกเสียงหลานอะไรอย่างเงี้ยโทรมาบอกว่าเนี่ยต้องการใช้เงินด่วนหรือว่าแบบกำลังแบบมีปัญหาอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยแนะนำได้คือถ้าลูกโทรมาขอตังค์วางหูก่อน
1: โทรกลับไปหาลูก
0: โทรกลับไปหาลูก
1: ไม่ใช่โทรกลับเบอร์เดิมนะ
0: โทรกลับเบอร์ใหม
1: ่
0: เบอร์ของลูก
1: เบอร์เดิมไม่ต้องโทรกลับนะครับ
0: เบอร์ของลูกแล้วก็โทรกลับไปถามว่า
1: สำหรับ
0: ใครได้ต
1: ัง
0: ค์แต่กะ
1: สอบถามก่อนนะครับ
0: พอแม่โทรไปนี่พอแม่โทรไปปุ๊บใครได้ตังค์แต่ก่อนนี่คือลูกนี่จะสะดุ้ง
1: เสียงเข้มมาเลย
0: จะสะดุ้งกันเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากให้แบบอย่างที่บอกค่ะแบบมีอาจจะมีข้อคิดของตัวเองท่องไว้สักนิดหนึ่งก็จะช่วยได้ในเรื่องของมิจฉาชีพนะคะช่วงของ3นาทีกับอัยการแผ่นดินวันนี้เนี่ยมีเรื่องของ5ข้อควรปฏิบัติในการช่วยเหลือเด็กกรณีของสื่อลามกคุณวันนี้มีมาฝากกันเดี๋ยวกลับมาเราจะมาติดตามข่าวสารที่วันนี้มีค่อนข้างจะฉ่ำเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังนะคะหลายเรื่องเลยทีเดียวน่าสนใจเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังตอนนี้ติดตามกันในช่วงของ3นาทีกับอัยการแผ่นดินกันก่อนค่ะ

สวัสดีครับท่านผู้ชมกลับมาพบกันอีกครั้งกับรายการ3นาทีรายการแผ่นดินท่านผู้ชมอาจจะเคยพบเห็นเด็กซึ่งเป็นผู้เสียหายจากการกระทำความผิดเกี่ยวกับสื่อลามกอนาจารเด็กไม่ว่าจะเป็นเด็กที่ถูกหลอกลวงให้ถ่ายภาพโป๊หรือคลิปลับโดยคนร้ายได้หลอกลวงเด็กหรือข่มขู่เด็กให้ส่งภาพนั้นต่อเพื่อคนร้ายจะนำภาพโป๊หรือคลิปลับเด็กนั้นไปเผยแพร่เพื่อหารายได้ทั้งนี้นะครับหากท่านได้พบเห็นเด็กซึ่งตกเป็นผู้เสียหายจากการกระทำความผิดเกี่ยวกับสื่อลามกอนาจารเด็กผมมี5ข้อควรปฏิบัติที่จะให้ท่านสามารถนำไปใช้เพื่อให้การช่วยเหลือเด็กข้อที่1ให้ท่านสอบถามข้อที่จริงเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับเด็กไม่ว่าจะเป็นรายละเอียดเกี่ยวกับการกระทำความผิดวันและเวลาเกี่ยวกับการกระทำความผิดเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ชัดเจนและเพียงพอข้อที่2ห้ามมิให้เด็กนั้นโต้ตอบกับคนร้ายแต่ก็ห้ามไม่ให้เด็กบล็อกการติดต่อกับคนร้ายเช่นเดียวกันเพราะว่าหากเด็กนั้นได้บล็อกการติดต่อกับคนร้ายแล้วจะทำให้คนร้ายไหวตัวทันและลบหลักฐานต่างๆที่สำคัญออกไปประการที่3ขอให้ท่านช่วยเหลือเด็กในการเก็บรวบรวมพยานหลักฐานต่างๆให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ไม่ว่าจะเป็นภาพถ่ายข้อความที่พูดคุยกับคนร้ายภาพถ่ายสื่อลามกอนาจารเด็กภาพถ่ายโปรไฟล์พิกเจอร์ของคนร้ายภาพถ่ายที่จะแสดงหรือสื่อให้เห็นถึงตัวตนของคนร้ายและหลักฐานการทำธุรกรรมต่างๆเพื่อใช้ในการดำเนินคดีกับคนร้ายข้อที่4ขอให้ท่านช่วยเหลือเด็กในการพาเด็กนั้นไปแจ้งความกับเจ้าพนักงานตำรวจในสถานีตำรวจใกล้บ้านท่านหรือหากท่านต้องการที่จะพบเจ้าพนักงานตำรวจที่มีความเชี่ยวชาญโดยเฉพาะด้านให้ท่านติดต่อไปที่ชุดปฏิบัติการปราบปรามการล่วงละเมิดทางเพศต่อเด็กทางอินเทอร์เน็ตหรือตำรวจไทยแคกหรือกองบัญชาการการสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีของสำนักงานตำรวจแห่งชาติซึ่งหน่วยงานดังกล่าวนี้เป็นหน่วยงานเฉพาะด้านในการให้ความช่วยเหลือและดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับสื่อลามกอนาจารเด็กข้อที่5ในการช่วยเหลือเพื่อเยียวยาและฟื้นฟูทางด้านร่างกายและจิตใจเด็กขอให้ท่านได้ติดต่อไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอันได้แก่บ้านพักเด็กสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ประจำจังหวัดของท่านศูนย์พึ่งได้หรือ OSCC ประจำโรงพยาบาลในเขตท้องที่ของท่านรวมไปถึงมูลนิธิต่างๆเช่นโครงการฮักโปรเจกต์ซึ่งมีเจ้าหน้าที่ที่ให้ความช่วยเหลือเด็กซึ่งตกเป็นผู้เสียหายจากการกระทำความผิดสื่อลามกอนาจารเด็กขอขอบคุณคณะทำงานซีจิตกระบวนการยุติธรรมที่เป็นมิตรสำหรับเด็กสำนักงานอัยการสูงสุดและโครงการฮักโปรเจกต์สำหรับข้อมูลในวันนี้สำหรับรายการ3นาทีกับอัยการแผ่นดินได้จบลงแล้วในวันนี้ผมขอขอบพระคุณครับสวัสดีครับ

0: นี่ก็คือ5ข้อควรปฏิบัติคุณสำหรับเด็กๆเนาะถ้าเกิดน้องๆไปอาจจะไปเจอกลุ่มมิจฉาชีพที่หลอกให้ถ่ายภาพลับของตัวเองประมาณนี้ก็คืออย่าให้น้องไปโต้ตอบแต่ว่าห้ามบล็อก
1: ครับ
0: ห้ามบล็อกมิจฉาชีพเพราะว่าเขาจะรู้ตัวอย่างที่ท่านอัยการบอกนะคะมีข้อสงสัยในหลากหลายเรื่องราวสามารถสอบถามไปได้นะคะสำหรับทางของท่านอัยการสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิ์มีทุกอำเภอเลยค่ะคุณผู้ฟังนะคะมีทุกจังหวัดแล้วก็ในอำเภอที่อยู่ห่างไกลจากตัวเมืองอย่างเช่นอำเภอฝางนะคะจังหวัดเชียงใหม่ก็มีสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิ์ด้วยเช่นเดียวกัน
1: มีฮอด
0: ใช่ค่ะ
1: มีทั้งสายเหนือสายใต้นะครับ
0: เราก็สามารถสอบถามได้หรือว่า1157ก็พูดคุยได้สำหรับปัญหาเรื่องราวของกฎหมายแต่ตอนนี้เนี่ยเรามาติดตามข่าวสารกันดีกว่าคุณวันนี้เนี่ยขออนุญาตไปข่าวสารเลยแล้วกันเนื่องจากว่าวันนี้เรามีข่าวสารช่ำๆโดยเฉพาะข่าวนี้เมื่อวานนี้คุณมีการแถลงความสำเร็จของทีมสหสาขาในการดูแลค่ะที่บอกที่ดิฉันบอกไปว่า1คัน4หัวใจเพราะอะไรเพราะว่าน้องๆ4คนเนี่ยเป็นน้องผู้หญิงแล้วก็เกิดจากไข่ใบเดียวกันแต่ว่าน้องเนี่ยอยู่ในถุงน้ำคล่ำคนละถุงแต่ว่าใช้รกเดียวกันเพราะฉะนั้นก็คือแฝดเหมือนนั่นเองคุณผู้ฟัง4คนแล้วที่สำคัญคือเป็นการตั้งครรภ์ตามธรรมชาติด้วยปกติแล้วเนี่ยเราจะเห็นแบบแฝด4แฝด3แฝด4ส่วนใหญ่ก็คือจะเป็นลักษณะของการกระตุ้นไข่หรืออาจจะเป็นลักษณะของการทำลักษณะของวิทยาศาสตร
1: ์
0: เข้ามาช่วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่านี่เป็นการตั้งครรภ์ตามธรรมชาติคุณแล้วน้องก็อยู่ด้วยกัน4คนในท้องคุณแม
1: ่คุณแม่จะแยกออกไหมครับว่าคนไหนเป็นคนไหน
0: คุณแม่บอกว่าเมื่อวานนี้คุณแม่ให้สัมภาษณ์ว่าคุณแม่แยกออกเพราะน้องแต่ละคนบางคนก็ตาโตบางคนก็ตาเล็กอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าพอ
1: มีจุดสังเกต
0: ใช่แต่พอเราหันไป
1: เหมือนกันหมด
0: เหมือนกันหมดเลย เหมือนกันหมดเลยคุณผู้ฟังนะก็ซึ่งคุณหมอนะคะก็บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยการตั้งครรภ์แบบนี้เป็นแฝด4คนก็เป็นการตั้งครรภ์ที่พบได้น้อยมากแล้วก็ความเสี่ยงก็สูงมากด้วยแล้วก็จะพบคือจริงๆแล้วเนี่ยตามทฤษฎีเอาตามทฤษฎีก่อนเขาก็บอกว่าจะเจอเนี่ย1รายใน1ล้าน5แสนราย
1: อ
0: ันนี้คือตามทฤษฎีนะแต่ว่าจากเทคโนโลยีหรือในยุคปัจจุบันเนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณ1รายใน7แสนรายคุณจากข้อมูลในปัจจุบันประมาณนี้ซึ่งทางโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ค่ะก็เป็นทีมสหสาขาวิชาชีพของโรงพยาบาลค่ะก็มีการร่วมกันวางแผนดูแลอย่างต่อเนื่องซึ่งเมื่อวานนี้ก็มีการแถลงข่าวความสำเร็จของการดูแลน้องๆคุณเพราะว่าภาพที่เราเห็นตอนน้องคลอดเนาะคุณผู้ฟังขาน้องเท่ากับนิ้วชี้ที่ฉันน่ะคุณผู้ฟัง
1: ตัวเล็กนิดเดียว
0: ตัวเล็กมาก
1: แต่ตอนนี้จำม่ำเลยใช่ไหมฮะ
0: 8เดือนแล้วคุณผู้ฟังก็เห็นน้องๆแบบน้ำหนัก1,000 กิโลเองก็คือกิโลเดียวใช่พันกรัมกิโลนิดนิดบางคนไม่ถึงกิโลด้วยนะเพราะฉันแบบแขนน้องขาน้องเท่ากับนิ้วชี้ดิฉันนะคุณเท่ากับนิ้วชี้ดิฉันคุณผู้ฟัง
1: ก็ถือว่า4คน
0: ใช่
1: นะอยู่ในท้องเดียวกัน
0: ซึ่งทางด้านของคณบดีคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่รองศาสตราจารย์นายแพทย์นเรนโชติรสนิรมิตรค่ะท่านก็บอกว่าคุณแม่เนี่ยชื่อนางสาวทิติการสินิรักษาทรัพย์อายุ33ปีคุณแม่เป็นกลุ่มชาติพันธุ์ค่ะชาวปากากะยอค่ะในพื้นที่ของอำเภอแม่เสรียงจังหวัดแม่ฮ่องสอนซึ่งคุณแม่เนี่ยได้รับการส่งตัวมาจากโรงพยาบาลแม่เสรียงมายังโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่เมื่ออายุครรภ์ได้23สัปดาห์ภายหลังที่โรงพยาบาลแม่เสรียงเนี่ยเขาตรวจเบื้องต้นพบว่าเป็นการตั้งครรภ์แฝด3คนที่แม่เสรียงเนี่ยเห็นแค่3
1: ครับ
0: พอมาเชียงใหม
1: ่โผล่มาอีก1
0: คุณหมอทางด้านของทีมสูติแพทย์เวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์นะคะก็มีการตรวจอัลตราซาวด์อย่างละเอียดพบว่าจริงแล้วเนี่ยเป็นการตั้งครรภ์แฝด4อย่างที่บอกกันก็คือไข่ใบเดียวแยกเป็น4คน นะคะก็ถือเป็นคันที่มีความเสี่ยงสูงมีภาวะความซับซ้อนเป็นอย่างมากนะคะความการตั้งครรภ์แฝด4เนี่ยมีความเสี่ยงสำคัญหลายด้านค่ะโดยเฉพาะเรื่องของการคลอดก่อนกำหนดคนภาวะแทรกซ้อนจากการใช้รกร่วมกันรวมถึงการเสียชีวิตของทารกในครรภ์จึงจำเป็นต้องได้รับการตรวจอัลตราซาวด์อย่างละเอียดแล้วก็ติดตามสุขภาพทารกอย่างใกล้ชิดคือคุณแม่อยู่แม่เสลียงคุณและที่สำคัญคือคุณแม่อยู่บนดอยด้วยการที่จะลงมาแต่ละครั้งอ่ะก็ลำบากคุณหมอเขาก็เลยวางแผนว่าให้คุณแม่เนี่ยมาอยู่ที่โรงพยาบาลมหาราชเนี่ยก่อนคลอดประมาณสัปประมาณท้องได้ประมาณ25สัปดาห์คุณประมาณ25 26สัปดาห์เนี่ยให้คุณแม่มานอนรอเพราะว่าถ้าเกิดเจ็บท้องคลอดจริงๆคุณกว่าจะลงจากดอยมาได้นะคือคุณแม่บอกคุณแม่อยู่บนดอยในพื้นที่ของอำเภอแม่เสลียงค่ะซึ่งทางด้านของหัวหน้าหน่วยเวชศาสตร์มารดาและทารกภาควิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยาคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยขออภัยค่ะคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่แล้วก็หัวหน้าศูนย์ทารกในครรภ์เนี่ยนะคะบอกว่าสิ่งที่ท้าทายในการดูแลครรภ์แฝดก็คือการเฝ้าระวังภาวะแทรกซ้อนการยืดอายุครรภ์ให้นานที่สุดเพื่อให้ทารกเนี่ยมีน้ำหนักตัวเพิ่มขึ้นแล้วก็ลดปัญหาเรื่องของการคลอดก่อนกำหนดแต่ก็น้องก็ยังคลอดก่อนกำหนดนะคุณน้องก็ยังคลอดก่อนกำหนดอยู่ดี
1: แต่ก็สมบูรณ์ดี
0: สมบูรณ์ดีนะคะ
1: 8เดือนแล้วใช่ไหม
0: 8เดือนแล้ว
1: แต่ดูก็จำมั่มทุกคน
0: น้องชื่อไอเดียไอวา
1: ครับ
0: ไอด้าแล้วก็ไอราคุณ4สาวเลย
1: ไอเดีย
0: ไอวา
1: ไอวา
0: ไอด้า
1: ไอด้า
0: แล้วก็ไอรา
1: ไอรา
0: ใช่4คนเลย
1: 4สาว4สาว
0: แล้วก็
1: เมื่อก่อนที่บอกว่า3ใบเถาตอนนี้4
0: ใบเถาได้ไหมแล้วคุณหมอบอกว่าวันคลอดคุณใช้คุณหมอคุณพยาบาลดูแลเนี่ยเป็น30คนเลยนะเพราะเขาคลอดพร้อมกัน4คน
1: เป็นโอ้เป็นกลุ่มเลยคนที่ดูแลใช่ไหมฮะ
0: ใช่ค่ะซึ่งน้องๆก็ต้องอยู่ในหอผู้ป่วยวิกฤตทารกแรกเกิดด้วยนะคะเพราะว่าเนื่องจากว่าหายใจลำบากจากปอดที่ยังพัฒนาไม่สมบูรณ์ต้องได้รับการช่วยหายใจตามความรุนแรงของแต่ละคนแล้วก็บางคนเนี่ยได้รับสารลดแรงตึงผิวในปอดเพื่อช่วยในการทำงานของปอดให้ดีขึ้นด้วยคือน้องก็ยังต้องอยู่ในตู้อบแล้วก็อยู่ในห้อง ICU ของเด็กด้วยเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยทีมสหสาขาวิชาชีพเนี่ยใช้กันแบบโอ้โหถ้าคุณหมอคุณพยาบาลและที่สำคัญคุณหมอบอกว่าคุณแม่เจ็บท้องคลอดตอนตีสองค่ะคุณ คุณหมอคุณพยาบาลนี่คือต้องแบบ
1: แต่ก็ต้องมาโรงพยาบาลก่อนอยู่แล้วใช่ไหมฮะ
0: คือนอนอยู่ที่โรงพยาบาลเพราะว่าเขาเป็นห่วงเรื่องของอย่างที่ความเสี่ยงคุณเพราะว่า คุณแม่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลคุณแม่อยู่บนดอยหลายๆท่านก็ถามว่าคุณแม่ดูแลยังไงเนี่ย84คุณแม่บอกว่าคุณแม่ก็วิ่งตามลูกคุณแม่มีลูกคนหนึ่งก่อนนะคุณเป็นผู้นำเป็นน้องผู้ชายอายุ2ขวบบอกว่าตอนท้องอ่ะก็ยังวิ่งตามคนโตอยู่
1: อ๋อคนโตสองขวบ
0: ผู้ชายสองขวบ
1: ได้น้องสาวสี
0: ่
1: น้องสาวสี
0: ่อันนี้ก็เป็นความสำเร็จของทางด้านทีมแพทย์ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่หรือว่าคุณหมอสวนดอกที่เราเรียกกันสั้นๆง่ายๆค่ะคุณเห็นแล้วแบบยิ้มได้แล้วคุณเมื่อวานนี้แถลงข่าวไปแล้วจะได้ยินเสียงน้องแบบร้องกันไปบางคนก็หลับบางคนก็นะโอ้ยสนุกสนานดีค่ะเมื่อวานนี
1: ้ดูแล้วจะแบบหายง่วงเลยนะครับไม่มีเวลาไม่มีเวลาง่วง
0: ไม่มีเวลาง่วงเลยนะคะคุณแม่บอกว่าตอนท้องอ่ะสิ่งที่คุณแม่กังวลนะคะคุณแม่สัมภาษณ์ว่าสิ่งที่คุณแม่กังวลก็คือกลัวน้องออกมาไม่สมบูรณ
1: ์
0: กลัวน้องเสียชีวิตในท้องอะไรเงี้ยเพราะว่าด้วยความเป็น4คนอย่างที่บอกกัน
1: สี่คนด้วยแล้วก็ไม่ได้แบบเรื่องของการบำรุงอะเนาะเพราะว่าขนาดท้องเดียวคนเดียวเนี่ยใช่ไหมฮะมันต้องแบบโอ้โหต้องดูแลขนาดไหนแต่นี่4คนอยู่ในท้องเดียวกัน
0: ใช่ก็คือแบบเป็นห่วงมากแล้วก็คุณหมอก็ตอนดูแลในโรงพยาบาลก็ใช้นมแม่จากธนาคารนมแม่นะคะเพราะว่าคุณแม่นมไม่พอ4คนนุ่นอันนี้เล่าสู่กันฟังกันก็ได้ฟังสำหรับความ
1: เด
0: ี๋
1: ยวไปลุ้นกัน
0: นะคะ
1: เดี๋ยวไปลุ้นกันตอนโต
0: คุณหมอบอกว่าถ้ามีแฝด5แฝด6คุณหมอก็รับได้นะที่โรงพยาบาลสวนดอกนะจ๊ะค่ะอาคุณเมื่อวานคุณไปไหนมาคุณเมาหน่อยเร็ว
1: ไปเรื่องนี้ไปเรื่องนี้ก่อนเพราะว่าเมื่อวานไป2งานเอาไปเรื่องของ GI ก่อนแล้วกันนะครับเป็นการจัดงาน GI Market Roadshow นะครับเป็นการขยายโอกาสทางการตลาดสู่ภาคเหนือนะครับที่จังหวัดเชียงใหม่จริงๆแล้วรวบรวมคือของดีของเด่นของดีของเด็ดนะครับของแต่ละจังหวัดไม่ใช่เฉพาะภาคเหนือนะ มีกว่า30ร้านค้านะครับ
0: ดิฉันเห็น
1: มีอะไรบ้าง
0: มีเห็นเป็นข้าวทางอีสานข้าวเหนียว
1: มีข้าวเหนียวมีหลายอันนี่ผมก็ไปหาข้อมูลมาชื่อเมื่อวานผมก็อ่านอยู่นะชื่อแปจ่อเขียวแม่สอดจังหวัดตากนะ
0: แปจ่อเขียวฉันขออนุญาต
1: แปจ่อเขียวให้พี่หาโทรหามาละผมก็เห็นรูปมาละ
0: แปจ่อเขียว
1: กิจกรรมนี้นะครับก็ถือว่าเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นนะงานชนงานละกันนะครับ14ถึง20ในชนกับงานที่ลานาเอ็กซ์โปเหมือนกันนะครับอันนี้14ถึง20ตุลาคมนะครับจัดขึ้นที่ลานกิจกรรมชั้น1ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเชียงใหม่หรือว่าเซ็นทรัลเฟสติวัลนั่นเองนะครับเมื่อวานนี้ทางด้านนางกิติยาพรสาธุเสนผู้อำนวยการกองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์กรมทรัพย์สินทางปัญญากระทรวงพาณิชย์นะครับเป็นประธานเปิดงานนี้ครับ GI Market Road Show 2026โดยกรมทรัพย์สินทางปัญญากระทรวงพาณิชย์ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและก็ขนาดย่อมหรือว่าสสว.เดินหน้าโครงการส่งเสริมช่องทางการตลาดสินค้า GI ไทยขับเคลื่อนเศรษฐกิจชุมชนอย่างต่อเนื่องภายใต้การสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและก็ขนาดย่อมเพื่อให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวภาคเหนือได้ชิมได้ช็อปสินค้า GI อย่างจุใจนะครับจัดขึ้นระหว่างวันที่14ถึง20ตุลาคม2569ณลานกิจกรรมชั้น1ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเชียงใหม่หรือว่าเซ็นทรัลเฟสติวัลนั่นเองนะครับกิจกรรมนี้นะครับเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่สำคัญช่วยขยายช่องทางการตลาดแล้วก็สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้า GI โดยกรมทรัพย์สินทางปัญญามุ่งสนับสนุนการขยายช่องทางการตลาดให้แก่ผู้ประกอบการ GI ไทยตามนโยบายของทางด้านนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ที่มุ่งส่งเสริมความเข้มแข็งให้กับผู้ประกอบการและชุมชนผู้ผลิตเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงการตลาดและก็ยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันซึ่งสินค้า GI ที่เอามานี้นะครับมีทั้งหมดอยู่30ร้านค้าจริงๆอาจจะมากกว่านี้นะครับรวมมาไว้ในงานเดียวนะครับครอบคลุมทั้งสินค้าเกษตรสินค้าอาหารสินค้าแปรรูปแล้วก็งานหัตถกรรมท้องถิ่นนะครับไม่ว่าจะเป็นถ้าเชียงใหม่ของเราจะเป็นกาแฟเทพสถิตจังหวัดเชียงใหม่ครับแล้วก็ถ้าเป็นน่านก็จะเป็นกาแฟสวนยาหลวงกาแฟสวนยาหลวงจังหวัดน่านครับสับปะรดภูแลจังหวัดเชียงรายมะขามหวานเพชรบูรณ
0: ์
1: มะยงชิดแม่ย่าสุโขทัยทุเรียนจันทบุรีทุเรียนลินลับแลอุตรดิตแปจ่อเขียวแม่สอดจังหวัดตากหาเจอหรือยัง
0: แปจ่อเขียว ถ้าดิฉันเห็นภาพดิฉันนึกถึงถั่วแระ
1: ถั่วแระ
0: ถั่วแระ
1: เขาเรียกว่าถั่วแป
0: แต่ว่าแปเขาบอกเป็นภาษาเมียนมาแปลว่าถั่วจ่อภาษาเมียนมาแปลว่าทอดถั่วแปจ่อแปตรงๆว่าถั่วทอด
1: ถั่วเขียวทอดแปจ่อเขียวแปจ่อเขียวแม่สอดก็คือ
0: ถั่
1: วเขียวทอดข้าวเหนียวเขาวงกาฬสินธุ์นะครับแล้วก็ข้าวหางหอมทองสกลทวาปีจังหวัดสกลนครปลากุเลาเค็มตากใบจากจังหวัดนราธิวาสน่าจะมาไกลที่สุดแล้วนะครับปลาทูแม่กลองจังหวัดสมุทรสงครามเกลือภูเขาบ่อเกลือจังหวัดน่านนินเมืองการจังหวัดกาญจนบุรีนินเมืองการก็คือ เป็นทับทิมเป็นนินสีดำนะครับนินเมืองการแล้วก็หินอ่อนพรานกระต่ายจังหวัดกำแพงเพชรผ้าหม้อห้อมแพร่นะครับผ้าไหมสาเกตจากจังหวัดร้อยเอ็ดตลอดจนสินค้า GI อื่นๆนะครับ
0: ที
1: ่ไข่เค็มชายามีด้วยนะครับเมื่อวานนี้แล้วก็มีเหล้าแป้
0: เหล้าแป้ฉันไปแอบชิมมาด้วย
1: ไปแอบชิมมานะครับแล้วก็นอกจากนี้ก็จะมีสินค้า GI อื่นๆอย่างที่บอกไปนะครับมีทั้งอะไรนะเมื่อวานนี้น้ำตาลตโนดไหมฮะ
0: น้ำตาลตโนด
1: แล้วก็มีทาง
0: ปลาทูนั่งงอคอหัก
1: ปลาทูไม่กองแล้วก
0: ็คอหักมาเลย
1: อาหารเหมือนอาหารปักใต้
0: ใช่ค่ะเป็นอาหารปักใต้ด้วย
1: นะครับแล้วก็งานนี้นี่ขนโปรโมชั่นนะครับมาให้กับไม่ว่าจะเป็นประชาชนในเชียงใหม่หรือว่านักท่องเที่ยวนะที่ไปเซ็นทรัลเฟสติวัลนะครับไปช็อปไปชิมกันได้แล้วก็มีศิลปินจากมีคอนเสิร์ตจากศิลปินชื่อดังเนี่ยที่มาสร้างสีสันในบรรยากาศเนี่ยตลอดทั้ง7วันด้วยนะครับไปก็ได้นะครับที่ลานกิจกรรมนะครับนอกจากนี้ก็จะมีอะไรนะเรื่องของการเชื่อมโยงเครือข่ายทางธุรกิจแล้วก็ช่องทางการขายปลีกสมัยใหม่นะครับในพื้นที่ภาคเหนืออีกด้วยนะครับอาจจะมีการจับคู่แมทชิ่งนะครับทางธุรกิจด้วยนะครับแล้วก็อีกงานนึงเป็นงานลานาเอ็กซ์โปนะครับก็อันนี้ก็เริ่มตั้งแต่วันที่12ถึง18 นะครับไปกันได้นะครับงานนี้ทั้งหมดมี13โซน
0: 1,161 ร้านค้า
1: เดินกันขาลากทีเดียวไปวันเดียวนะ
0: เราไปกันหลายๆวันดีกว่าคุณผู้ฟัง
1: เมื่อวานไปโอ้โหไปเมื่อวานไปบูธของพัฒนาชุมชนเมื่อวานมีเดินแบบนะครับจากหัวหน้าส่วนราชการเป็นแบบเดินแบบผ้าเมืองหรือว่าผ้าไทยผ้าแต่ละเขาเรียกว่าแต่ละจังหวัดของดีแต่ละจังหวัดที่หัวหน้า
0: ผ้าไทยใส่สนุกนี่ใช่ไหมคุณ
1: แต่เป็นอันนี้เป็นผ้าของแต่ละจังหวัดนะ
0: ผ้าเมือง
1: ของ4จังหวัดแม่ฮ่องสอน
0: ภาคเหนือตอนบน
1: ใช่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบนหนึ่งก็จะเป็นแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนลำปางนะครับเมื่อวานนี้เดินแบบไปแล้วนะครับแล้วก็มีเรื่องของเมื่อวานนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ก็ไปเปิดงานนี้เหมือนกันนะครับนายทศพลเพื่อนอุดมไปเปิดงานเชียงใหม่พรีเมียมคอฟฟี่เทส2026นะครับก็เป็นเขาว่าเชียงใหม่เมืองกาแฟ
0: ดิฉันอยากไปเทสด้วยจัง
1: มีงานนี้มียาไปเลยนะครับเพราะว่าจัดขึ้นเนี่ยงานเชียงใหม่เมืองกาแฟหรือว่าเชียงใหม่พรีเมียมคอฟฟี่เทส2026เนี่ยก็ตีคู่กันเลยนะครับเริ่มงานจนจบงานก็คือ 12-18 ตุลาคมนะครับภายในงานลานาเอ็กซ์โปเป็นสินค้ากาแฟแบรนด์จาก25แบรนด์นะครับเป็นสินค้าพรีเมียมนะครับ25แบรนด์จาก17อำเภอของจังหวัดเชียงใหม่นะครับนอกจากนี้ก็จะมีเรื่องของคลินิกให้คำปรึกษาการประเมินคุณภาพกาแฟจากผู้ประกอบการด้วยนะครับอ่ะไปชิมกันได้แล้วก็มีการสาธิตการชงกาแฟนะครับรวมไปถึงลาเต้อาร์ตที่ทำเขาเรียกว่าถ้วยกาแฟข้างหน้าเป็นรูปแบบต่างๆ
0: สวยงาม
1: สวยงามนะครับอันนี้เรื่องของคอกาแฟว่าไม่ควรพลาดงานนี้จาก17อำเภอด้วยกันนะครับ
0: แล้วเมื่อวานเราสองคนมีโอกาสได้ไปชมได้ไปชิมกาแฟน่าน
1: เมื่อวานเมื่อวานกาแฟน่านนี้เราไปงาน GI ครับเป็นกาแฟสวนยางหลวงนะครับเมื่อวานนี้ของจังหวัดน่านนะครับ
0: แล้วก็จะได้กลิ่นกาแฟที่ค่อนข้างจะช
1: ั
0: ด
1: ใช่ครับคือเหมือนเราที่คุยกันเนาะกาแฟแต่ละดอยหรือว่าแต่ละชุมชนรสชาติถึงจะเป็นอาราบิก้าเหมือนกันแต่มัน
0: ไม่
1: เหมือนกัน
0: ใช่
1: ครับไม่เหมือนกัน
0: นะคะวันนี้เมากิจกรรมกันสักนิดนึงก่อนแล้วก็ทักทายคุณผู้ฟังในช่วงท้ายเดี๋ยวเราต้องไปแล้วเหมือนกันวันนี้ก็มีกิจกรรมอีกเหมือนกันนะคุณผู้ฟังช่วงนี้กิจกรรมเราจะแน่นสักนิดนึงเดี๋ยวพรุ่งนี้มาเล่าให้ฟังต่อวันนี้ทักทายคุณผู้ฟังในช่วงท้ายของรายการค่ะคุณศรีอัมพรทักทายเราสองคนมาสวัสดีค่ะสองคนเสียงดีอากาศแจ่มใสนะคะคุณประสงค์บอกว่าบัดใจหนาหมายถึงนางงามกับพระเอกผู้จัดสองคนที
1: ่หมายถึงเราใช่ไหม
0: หมายถึงเราสองคนนะคะขอบคุณค่ะนะคะคุณทำหมันหมาฟรีเชียงใหม่ไม่มีค่าใช้จ่ายสวัสดีทักทายเรามาบอกว่าสวัสดีไม่รู้ดีเจเห็นผมไหมเห็นค่ะนะคะคุณป้าพันนีบอกว่าเห็นเพชร
1: พด
0: ฮะเห็นพดหลายวันละแฝดเกิดนักเดี๋ยวนี้การเลี้ยงการศึกษาอิดปอสมควร
1: แน่นอนเศรษฐกิจแบบนี้นะครับก็ต้องสู้ๆกันต่อไปครับ
0: แต่ว่ามีผู้สื่อข่าวถามคุณแม่ด้วยนะว่าถ้าแบบมีคนมาขอน้องไปเลี้ยงเป็นลูกบุญธรรมให้ไหมคุณแม่ตอบทันทีแบบไม่ต้องคิดไม่ให้ค่ะสี่คนคือยังไงก็จะเลี้ยงนะคะนี่ก็เป็นข่าวสารที่นำมาฝากกันในรายการคุยข่าวมองเชียงใหม่นะคะในเช้าของวันพฤหัสบดีเดี๋ยวพรุ่งนี้กลับมาเจอกับเราวันนี้เราไปกิจกรรมไหนเดี๋ยวพรุ่งนี้มาเล่า
1: ให้ฟัง
0: นะคะมาเมาเรื่องของกิจกรรมชวนคุณผู้ฟังไปท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่แบบนี้อีกในช่วงของปลายฝนต้นหนาวค่ะวันนี้เราสองคนไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ

0: าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 9:00 น.กับพฤฒแก้วพิบูลครับประชุม IMF World Bank ปี2026วันนี้เน้นหารือทิศทางเศรษฐกิจในการสร้างภูมิคุ้มกันทางการคลังอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: ประสบการณ์ออเคสตราที่มากกว่าเสียงดนตรีในคอนเสิร์ตเฉลิมพระเกียรติดังแสงอรุณรุ่งรำไพพรรณีขัตติยนารีศรีสยามสัมผัสเรื่องราวสำคัญทุกช่วงพระชนชีผ่านบทเพลงเรียบเรียงใหม่โดยวงดุริยางค์ฟิลฮาร์โมนิกแห่งประเทศไทยพร้อมการแสดงและภาพยนตร์ประวัติศาสตร์ที่หาชมยาก31ตุลาคมนี้ณมหิดลสิทธาคารจองบัตรที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์ร่วมสืบสานพระราชปณิธานให้ส่องสว่างตราบนานเท่านาน
5: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
6: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
5: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
1: การประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569วันนี้เน้นหารือทิศทางเศรษฐกิจในการสร้างภูมิคุ้มกันทางการคลังรับมือวิกฤตยุคใหม
7: ่การประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ยังคงมีความเข้มข้นอย่างต่อเนื่องโดยไฮไลท์สำคัญของวันนี้อยู่ที่เวทีเสวนาระดับโลก Debate on the Global EconomyWatching Resilient and Dynamic Economies for the Future มุ่งเน้นการหารือเพื่อสร้างเศรษฐกิจที่มีความยืดหยุ่นและมีพลวัตเพื่อรองรับอนาคตนำโดยนางคริสตาลีนากอร์เกียวากรรมการผู้จัดการกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF พร้อมด้วยนายเอกนิติทันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังตลอดจนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังจากกรีซและอาร์เจนตินารวมถึงผู้ว่าการธนาคารกลางไนจีเรียโดยมุ่งเจาะลึกถึงการสร้างภูมิคุ้มกันทางเศรษฐกิจท่ามกลางข้อจำกัดด้านพื้นที่ทางการคลังและหนี้สาธารณะที่สูงขึ้นพร้อมหารือ3ประเด็นหลักได้แก่การรักษาเสถียรภาพเพื่อรับมือวิกฤตซ้ำซ้อนการรักษาการเติบโตอย่างสมดุลท่ามกลางความเหลื่อมล้ำระดับโลกที่ขยายตัวและการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์เพื่อยกระดับผลิตภาพในอนาคตปฏิพลสัตพรมารายงาน
1: ขณะที่ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยชูบทบาทการเงินอิสลามในเวทีประชุม IMF World Bank ปี2026ใช้กลไกการเงินขับเคลื่อนไทยสู่การเป็นพันธมิตรที่ได้รับความไว้วางใจ
8: นายทวีลาบริธาภิรมย์กรรมการและผู้จัดการธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยหรือไอแบงค์เปิดเผยว่าธนาคารได้จัดกิจกรรมคู่ขนานขึ้นในการประชุมประจำปีของกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2026ไอแบงค์ได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงการคลังให้เข้าร่วมสื่อสารบทบาทของการเงินอิสลามในเวทีโลกโดยได้ร่วมปาฐกถาพิเศษถึงทิศทางและแนวทางการเงินอิสลามในระดับโลกมีผู้ทรงคุณวุฒิจากประเทศในอาเซียนทั้งมาเล เซียและอินโดนีเซียเข้าร่วมเพื่อแสดงพลังและความร่วมมือในระดับภูมิภาคผ่านแนวคิดผูกพันเศรษฐกิจจริงรับมือวิกฤตและสนับสนุนการเงินเพื่อสังคมโดยการเงินอิสลามสามารถดำเนินงานคู่ขนานไปกับการเงินกระแสหลักสนับสนุนการเงินที่ผูกติดกับเศรษฐกิจจริงที่มีพื้นฐานรองรับมีแนวทางรับมือความเสี่ยงสูงกับความผันผวนทางเศรษฐกิจสอดรับกับการพัฒนาอย่างยั่งยืนผ่านตราสารทางการเงินกรีนซุกูกซึ่งเทียบเคียงกับพันธบัตรสีเขียวในระบบการเงินทั่วไปมาริชายโยรายงาน
1: ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสระบุสถานการณ์น้ำ3ลุ่มน้ำอย่างปกติจึงกำชับเฝ้าระวังน้ำหลากช่วงเดือนตุลาคมถึงพฤศจิกายนนี
9: ้นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสกล่าวว่าจากการประชุมติดตามการเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัยของสำนักงานชลประทานที่17พบสถานการณ์น้ำในลุ่มน้ำสายบุรีลุ่มน้ำบางนาราและลุ่มน้ำโกลกยังอยู่ในเกณฑ์ปกติแต่ยังต้องเฝ้าระวังปริมาณฝนสะสมและความเสี่ยงน้ำหลากช่วงเดือนตุลาคมถึงพฤศจิกายนนี้โดยบางพื้นที่อาจมีฝนสูงกว่าค่าเฉลี่ยปกติทั้งนี้สำนักงานชลประทานที่17ได้ติดตามระดับน้ำปริมาณฝนสะสมสถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำการคาดการณ์ปริมาณน้ำท่าและระดับน้ำขึ้นน้ำลงพร้อม

0: จบข่าวพฤฒแก้วพิบูลอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกา
1: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 เมกะเฮิรตซ์ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ
1: ์ This is a moment of profound grief for the kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King, the royal family,and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: พระบารมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานัปการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
4: ์ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: นี่พวกเราเห็นเขาฮิตบุหรี่ไฟฟ้ากันอ่ะสูบแล้วมันดูเท่ด้วยเอาสักปื๊ดไหม
6: ไม่ดีหรอกมั้ง
7: ไม่ดีหรอกแค่ไหนก็ไม่คุ้มหรอกนะรู้ไหมมันทำให้ติดนิโคตินเร็วมาก
5: แต่เขาบอกว่ามันเป็นแค่ไอ้น้ำมันไม่อันตรายนะ
7: ไม่จริงเลยบุหรี่ไฟฟ้ามีสารเคมีทำลายปอดเสี่ยงมะเร็งสมองเบลอส่งผลต่อการเรียนแล้วก็อารมณ์แปรปรวนอีกด้วยนะ
5: จริงเหรอแล้วมันผิดกฎหมายด้วยไหมล่ะ
7: ใช่ทั้งซื้อขายและครอบครองมีโทษหมดอนาคตไม่มีปุ่มย้อนกลับเลือกให้ดีก่อนชีวิตจะพัง
5: งั้นไม่ลองดีกว่าสุขภาพต้องมาก่อนแล้ว
7: ถูกต้องเลือกชีวิตเลือกอนาคตห่างไกลบุหรี่ไฟฟ้า
5: เจ๊งเพ
8: ่บุหรี่ไฟฟ้าอันตรายไม่ปลอดภัยและไม่ใช่ทางเลือกของ

0: เยาวชนไทยหยุดคิดสักนิดก่อนชีวิตจะพังด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
1: ์ช่วงนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ย
2: ใช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะ
1: ทำยังไงหรอ
2: เดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งเบาะแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช1205
1: แบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริง
2: ๆแน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
3: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
4: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ขอเชิญรับฟังรายการเมืองไทยบ้าน

0: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
1: ตอนแสงแห่งใจเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาพระราชธิดาในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระองค์ทรงเป็นที่รักยิ่งของปวงประสบกนิกรด้วยพระเมตตาและพระปีชาสามารถที่หลากหลายทางด้านกฎหมายการแพทย์สาธารณสุขและการกีฬาแต่สิ่งสำคัญที่อยู่เบื้องหลังการทรงงานทั้งหมดคือพระราชปณิธานอันแน่วแน่ที่จะทรงงานปิดทองหลังพระพระองค์ทรงมุ่งมั่นที่จะนำความสุขมาสู่ประสบกนิกรอย่างเงียบๆและต่อเนื่องย้อนกลับไปในขณะยังทรงพระเยาว์เจ้าฟ้าหญิงผู้ทรงสง่างามพระองค์นี้ทรงฉายแววแห่งความเฉลียวฉลาดและความเมตตามาโดยตลอดเมื่อทรงสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทด้านกฎหมายจาก Cornell University สหรัฐอเมริกาและทรงกลับมารับราชการในตำแหน่งอัยการพระองค์ก็ทรงใช้ความรู้ความสามารถเพื่อเป็นที่พึ่งของประชาชนอย่างแท้จริงทรงตระหนักถึงความสำคัญของกฎหมายในการสร้างความยุติธรรมให้เกิดขึ้นในสังคมพระกรณียกิจของพระองค์ทรงเป็นแสงนำทางสู่การพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืนด้วยพระปณิธานอันแน่วแน่ในการสร้างสรรค์สิ่งดีงามเพื่อความผาสุกของประชาชนทุกหมู่เหล่าเปรียบดังแสงแห่งใจสถิตในความทรงจำของประสบกรณิกรไทยตลอดไป

0: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
1: ตอนกีฬาเพื่อสุขภาพและสังคมสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาทรงให้ความสำคัญกับการออกกำลังกายและเล่นกีฬามาโดยตลอดทรงเป็นนักกีฬาขี่ม้าที่มีพระปรีชาสามารถทรงฝึกซ้อมอย่างหนักและทรงเข้าร่วมการแข่งขันระดับนานาชาติหลายรายการทรงคว้าเหรียญรางวัลและสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยพระองค์ทรงแสดงเหตุถึงความมุ่งมั่นและวินัยในการฝึกซ้อมทรงเชื่อว่ากีฬาเป็นมากกว่าการแข่งขันแต่เป็นเครื่องมือในการฝึกฝนร่างกายและจิตใจให้แข็งแกร่งนอกจากจะทรงเล่นกีฬาเพื่อสุขภาพแล้วพระองค์ยังทรงใช้กีฬาเป็นเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนทรงจัดกิจกรรมกีฬาเพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนหันมาออกกำลังกายและใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ทรงเห็นว่ากีฬาสามารถสร้างวินัยความสามัคคีและความมีน้ำใจนักกีฬาได้เป็นอย่างดีทรงเป็นแบบอย่างในการใช้ชีวิตที่สมดุลทั้งในการทำงานและการดูแลสุขภาพไปพร้อมๆกันสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาโปรดการแข่งขันกีฬาคือสัญลักษณ์ของความมุ่งมั่นและความไม่ย่อท้อขอให้แบบอย่างอันทรงคุณค่านี้จะยังคงอยู่ในใจของประสบกรณิกรไทยตลอดไป

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาทรงเปี่ยมด้วยพระปรีชาสามารถรอบด้านรวมถึงด้านกีฬาที่ทรงสนพระทัยและทรงฝึกซ้อมด้วยพระวิริยะอุตสาหะตั้งแต่ครั้งทรงพระเยาว์ทั้งการวิ่งที่พระปรีชาสามารถดังกล่าวเป็นที่ประจักษ์ชัดในครั้งที่ทรงร่วมแข่งขันในประเทศเต็มมาราธอน 42.195 กิโลเมตรในการแข่งขันสสสจอมบึงมาราธอน2017ที่จังหวัดราชบุรีรวมถึงกิจกรรมงานวิ่งอีกมากมายนอกจากการวิ่งแข่งขันแล้วครั้งหนึ่งศาสตราจารย์พิเศษดร.สุรเกียรติเสถียรไทยรองประธานที่ปรึกษาและประธานกรรมการบริหารมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยเคยกล่าวถึงพระกรณียกิจของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาว่าทรงช่วยเหลือประชาชนโดยมีพันธกิจหลักคือช่วยบรรเทาทุกข์จากน้ำท่วมเสด็จไปบรรจุถุงยางชีพพระราชทานเพื่อนำไปมอบให้แก่ราษฎรโดยไม่เป็นข่าวนับครั้งไม่ถ้วนช่วงฟื้นฟูเสด็จไปพระราชทานขวัญกำลังใจให้แก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบทรงพระดำเนินไปตามบ้านต่างๆและบางครั้งทรงวิ่งจากหมู่บ้านหนึ่งไปอีกหมู่บ้านหนึ่งเพื่อไปพระราชทานความช่วยเหลือประสบกรณิกรด้านการขี่ม้าทรงมีพระอัจฉริยภาพอย่างยิ่งทั้งทรงร่วมการแข่งขันขี่ม้าในรายการต่างๆนับเป็นความปลาบปลื้มใจของประสบกรณิกรที่ได้ชื่นชมพระปรีชาสามารถด้านการขี่ม้าเมื่อสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาทรงกระโดดขึ้นหลังม้าอย่างคล่องแคล่วอีกภาพความปลาบปลื้มใจของประสบกรณิกรยังรวมถึงภาพที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จไปทรงเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาขี่ม้ารายการ Princess Cup Thailand ในหลายคราพระปรีชาสามารถด้านกีฬาจักรยานทรงจักรยานนำคณะนักปั่นจักรยานผู้พิการทางสายตาและอาสาสมัครจากสนามฟุตบอลมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์ไปยังสวนลุมพินีสิ้นสุดที่โรงเรียนนายเรือจังหวัดสมุทรปราการทั้งนี้เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้คณะนักปั่นผู้พิการทางสายตาและอาสาสมัครในการปั่นจักรยานวันแรกหลังทรงเป็นประธานในพิธีเปิดงานปั่นไปไม่ทิ้งกัน No One Left Behind ปีที่2และอีกหลากหลายกิจกรรม Bike for Mom ปั่นเพื่อแม่การเสด็จทรงนำปั่นจักรยานราชพักษ์ Bike and Concert แทนคุณแผ่นดินการนำขบวนปั่นจักรยานปั่นเพื่อพ่อ Bike for Dad มีใช่เพียงพระปรีชาสามารถและพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลด้านกีฬาที่ยอดเยี่ยมของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเท่านั้นแต่ความซาบซึ้งในพระกรุณาธิคุณของพระองค์ที่มีต่อประสบกรณิกรชาวไทยคือพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลและพระเมตตาในการนำสปิริตแห่งกีฬามาเยียวยาสร้างโอกาสและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนชาวไทยอย่างแท้จริง

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 10:00 น.กับพฤทธิ์แก้วพิบูลครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ลงพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีติดตามโครงการบ้านมั่นคงชนบทมอบขาเทียมและทุนพัฒนาอาชีพแก่ประชาชนอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงใครทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: ประสบการณ์ออเคสตราที่มากกว่าเสียงดนตรีใน

0: และภาพยนตร์ประวัติศาสตร์ที่หาชมยาก31ตุลาคมนี้ณมหิดลสิทธาคารจองบัตรที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์ร่วมสืบสานพระราชปณิธานให้ส่องสว่างตราบนานเท่านาน
1: ดูคลิปไม่กี่วินาทีได้เงินทันทีฟังดูง่ายแต่ระวัง
2: เงินที่เห็นไม่ใช่รางวัลแต่อาจเป็นเหยื่อล่อเพราะมิจฉาชีพเริ่มจากคลิปสั้นดึงความสนใจแล้วชวนให้กดลิงก์ย้ายแชทติดตั้งแอปหรือโอนเงิน
1: จำไว้ได้เงินง่ายไม่ได้แปลว่าปลอดภัยเจอลิงก์แปลกแอปไม่รู้ที่มา
2: หยุดอย่า กดอย่าโอน
1: ก่อนเชื่อเช็คก่อน
2: ก่อนจ่ายคิดให้ดี
1: รู้ทันมิจฉาชีพป้องกันเงินของคุณ
3: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ลงพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีติดตามโครงการบ้านมั่นคงชนบทมอบขาเทียมและทุนพัฒนาอาชีพแก่ประชาชน
4: นายนิกรสมกลางและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และพลโทอดุลบุญธรรมเจริญและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามสถานการณ์ชายแดนรวมถึงความก้าวหน้าการดำเนินโครงการบ้านมั่นคงชนบทพร้อมพบปะพูดคุยกับประชาชนโดยเดินทางไปที่ศูนย์การพัฒนาพื้นที่ชายแดนอันเนื่องมาจากพระราชดำริบ้านทุ่งสมเด็จหมู่ที่17ตำบลโดมประดิษฐ์อำเภอน้ำยืนจังหวัดอุบลราชธานีเพื่อมอบนโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนบ้านมั่นคงชายแดนพร้อมมอบขาเทียมแก่ผู้พิทักษ์ชายแดนมอบเงินสงเคราะห์ครอบครัวจำนวน20รายจากนั้นเป็นพิธีมอบบ้านมั่นคงชายแดนแก่ทหารผ่านศึกแก่นายชาวิลานันอายุ84ปีณบ้านเลขที่65หมู่ที่17ตำบลดมประดิษฐ์อำเภอน้ำยืนจังหวัดอุบลราชธานีอดีตเคยเป็นทหารผ่านศึกปี2521ประจำการเขาพระวิหารผาหมอยแดงพร้อมทั้งมอบถุงกำลังใจมอบเงินรับฝากเงินเยี่ยมบำรุงขวัญและเงินช่วยเหลือชั่วคราวและเครื่องอุปโภคบริโภคโดยองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกและมีการปล่อยพันปลาเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารแก่ชุมชนซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาพื้นที่ชายแดนให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืนกรกฎภูมิสวทบราชธานีรายงาน
3: จังหวัดเพชรบูรณ์รายงานความคืบหน้าการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยในช่วงฤดูฝนปี2569โอนเงินผ่านพร้อมเพย์แล้วกว่า17ล้านบาท
5: นายธงชัยสนอศรีตระกูลหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเพชรบูรณ์รายงานความคืบหน้าการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยในช่วงฤดูฝนปี2569ซึ่งข้อมูลณวันที่14ตุลาคม2569สามารถโอนเงินช่วยเหลือผ่านบัญชีพร้อมเพย์สำเร็จแล้ว 1,982 ครัวเรือนรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 17,654,000 บาททั้งนี้สำหรับผู้ประสบภัยที่ยื่นคำร้องขอรับความช่วยเหลือผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐแล้วแต่ยังไม่ได้รับเงินช่วยเหลือสามารถติดต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ประสบภัยเพื่อตรวจสอบสถานะการรับเงินและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปหากประชาชนได้รับความเดือดร้อนจากสาธารณภัยสามารถแจ้งเหตุหรือขอความช่วยเหลือได้ที่สายด่วนนิรภัย1784เพลินจิตสวนสินพงศ์สวทเพชรบูรณ์รายงาน
3: จังหวัดนราธิวาสร่วมกับกำลังสามฝ่ายสกัดการลักลอบขุดแร่ทองปกป้องทรัพยากรของชาติน
6: ายพิชิตรุ่งประเสริฐในอำเภอสุขิรินจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยว่าพื้นที่สุขิรินมีประวัติศาสตร์แหล่งสายแร่ทองคำทำให้มักตกเป็นเป้าหมายการลักลอบขุดแร่ทองคำของผู้ไม่หวังดีโดยเฉพาะช่วงนี้ที่มีฝนตกชุกเสี่ยงต่อดินถล่มทางอำเภอจึงประสานกำลังสามฝ่ายร่วมกับเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าฮาลาบาลาหน่วยป้องกันรักษาป่าที่นท.5สุขิรินและชุดเฝ้าตรวจชายแดนที่4407เพื่อบูรณาการการทำงานปกป้องทรัพยากรทางธรรมชาติของประเทศทางนี้ล่าสุดเจ้าหน้าที่ได้สนธิกำลังจับกลุ่มผู้กระทำความผิด3รายบริเวณจุดสกัดเหมืองทองโต๊ะโมะบ้านโต๊ะโมะพร้อมของกลางหินแร่ทองคำ3กระสอบในฐานความผิดเข้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าโดยไม่ได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่หรือพนักงานอื่นใดซึ่งต้องเข้าไปปฏิบัติตามหน้าที่เก็บหานำออกไปกระทำด้วยประการใดๆให้เป็นอันตรายหรือทำให้เสื่อมสภาพซึ่งไม้ดินหินกรวดทรายแร่ปิโตเลียมหรือทรัพยากรธรรมชาติอื่นหรือกระทำการอื่นใดอันส่งผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมระบบนิเวศหรือความหลากหลายทางชีวภาพพร้อมกันนี้ทางอำเภอได้เพิ่มจุดตรวจจุดสกัดอีก3จุดเพื่อเสริมประสิทธิภาพการดูแลทรัพยากรสำคัญในพื้นที่ในอำเภอสุขิรินขอความร่วมมือประชาชนร่วมเป็นหูเป็นตาหากพบเบาะแสการลักลอบขุดแร่ทองผิดกฎหมายขอให้แจ้ง

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 MHz ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: องค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ
1: ์ This is a moment of profound grief for the kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King, the royal family,and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: พระบารมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานัปการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
4: ์สำนักงานคปภ.มีภารกิจหลักในการกำกับดูแลเพื่อธุรกิจประกันภัยดำเนินไปอย่างถูกต้องตามหลักธรรมาภิบาลส่งเสริมเพื่อประชาชนเข้าถึงระบบประกันภัยได้ในทุกมิติคุ้มครองสิทธิผู้ยากประกันภัยเพื่อได้รับความเป็นธรรมอย่างแท้จริงพร้อมอยู่เคียงข้างคู่คนในทุกช่วงเวลาของชีวิตทุกเรื่องประกันภัยโทรสายด่วนคปภ.1186เว็บไซต์ oic.or.th Line official @oicconnect และสำนักงานคปภ.จังหวัดทั่วประเทศคปภ.คุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณ
5: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
6: ช่วงนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ย
7: ใช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะ
6: หึทำยังไงหรอ
7: เดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งเบาะแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช.1205
6: แบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริง
7: ๆแน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
8: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
9: ปีปีย่าได้ดีเจ้าแม่น้องกำลังเข้าสู่ช่วงสูงวัยน่าจะดูแลเปิ้ล

0: ไงดีเจ้า
1: ฮู้ก่อผู้สูงวัยเปิ้นบ่ได้เฒ่าเหมือนกันหมดเนอกลุ่มติสังคมเนี่ยว่าเปิ้นแก่แต่ใจวัยรุ่นต้องชวนกันออกกําลังกายทํากิจกรรมเวลาปะหมู่ปะฝูงมาใดเปิ้นก็ตึงคึกคักกันกูเตื้อ
0: ฮู้อันนี้แม่น้องเลยนะวันๆออกไปขายเห็ดลมที่ตูบกาดแล้ววันนี้นะเปิ้นก็มีนัดไปที่โรงเรียนผู้สูงอายุแฮมซอบอกซอบใจขนาด
1: กลุ่มติดบ้านก็เป็นกลุ่มที่บ่ออกไปไหนต้องแปลงบ้านให้ปลอดภัยเตียวบ่คล่องบ่เต้ามันไปพอไปกอยดูแลเรื่องกับข้าวกับปลาจะได้มาง่อมมาเงานะส่วนกลุ่มสุดท้ายกลุ่มติดเตียงก็ต้องพอต้องกอยบ่ฮื้อลำหูลำตาตึงพลิกตัวทำความสะอาดดูแลอาหารยูกยาและต้องใส่ใจเรื่องของความรู้สึกบ่ฮื้อเปิ้นรู้สึกว่าโดดเดียว
0: ฟังจะอี้ค่อยสบายใจหน่อยเจ้าขอบคุณนักๆเจ้าปี้เดี๋ยวน้องจะปิ๊กไปดูแลแม่ก่อนนะเจ้า
1: แล้วจะไปลืมปาแม่ไปตรวจสุขภาพประจำปีตัวเนอ
0: เจ้า
2: ดูแลผู้สูงอายุถูกวิธีผู้สูงวัยก็ยิ้มได้ลูกหลานก็สบายใจด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

สวัสดีเจ้าคุณผู้ฟังตีฮักกูท่านเจ้าตอนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการเสน่ห์ล้านนาต่างสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์เฮาปากันส่องคลื่นความถี่เหมือนเช่นเคยนะเจ้า FM 93.25 MHz และ AM 639 KHz ช่วงเวลานี้ข้าเจ้าและดารัตเลิศลักษณวัฒน์สุกิจประเสริฐอยู่เป็นเพื่อนกับคุณผู้ฟังเจ้าตั้งหน้าเครื่องรับวิทยุตั้งสื่อออนไลน์และรวมไปถึงช่องทางของ TikTok มวยสุดเลิศและรวมไปถึงตั้งโทรศัพท์053-276-793รับสายคุณผู้ฟังได้นะเจ้าตั้งหลังใหม่โทรศัพท์เข้ามาได้เลยคุณผู้ฟังอยู่ในพื้นที่ไหนนะเจ้ามีข้อมูลข่าวสารอย่างแรกเปลี่ยนกันได้แจ้งมาได้เลยนะเจ้าอยากจะฝากประชาสัมพันธ์ข่าวสารดีๆในพื้นที่ของท่านส่งข้อมูลมาได้เลยสำหรับวันนี้เจ้าฮปากันวันพฤหัสบดีที่15เดือนตุลาคมพุทธศักราช2569วันนี้ตั้งหน้าช่อง TikTok ขอบคุณนักๆเลยสำหรับหัวใจสีส้มที่คุณผู้ฟังส่งมาฮื้อบ่ายเดียวนี้ดีใจนะเจ้าอยู่เป็นเพื่อนกันในทุกๆช่องทางแล้วก็ข้อมูลข่าวสารที่จะนำมาฝากกันเดี๋ยวเราจะเริ่มกันที่เรื่องของสภาพอากาศบ้านเฮานะเจ้าก็จะได้แจ้งให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันกู้วันอังคารจนถึงวันศุกร์ช่วงนี้อากาศเชียงใหม่เริ่มเย็นแล้วอากาศดีๆเจ้าคุณผู้ฟังแต่เมื่อวานนี่บ่อะละตอใดเนาะฮ้อนอยู่เจ้ามานี่ใครตื่นเจ้านี่ได้กำไรเนออากาศเย็นลมเย็นอากาศดีตวยแต่ว่าดูวันนี้ข้อมูลข่าวสารของตังศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือเชียงใหม่ของเฮาอาจจะมีฟ้าฝนตกลงมาพ่องแต่ว่าน้อยเดียวนะเจ้ามีน้อยเดียวเพราะว่าแจ้งขึ้นมาเป็นโซนสีเขียวฝนฟ้าคะนองประมาณ40%ของพื้นที่อันนี้ก็คือดูภาพรวมนะเจ้าแต่บางพื้นที่อาจจะบ่ตกพัตตวานี่บ้านเฮาก็บ่ตกในเวียงก็บ่ตกอุณหภูมิต่ำสุด24องศาเซลเซียสไข่ตี้ขึ้นไปเอาบนดอยนะเจ้าโอ้ยเย็นหรือนี่ก่อนสัก10องศาได้เลยตั้งยอดดอยอินทนนท์แล้วก็ถ้าเตี้ยงๆมาอุณหภูมิสูงสุด35องศาเซลเซียสก็ฮ้อนอยู่ฮ้อนแต้ๆต้องใส่เสื้อแขนยาวกันแดดไว้นะเจ้าคุณผู้ฟังตอนนี้ตั้งหน้าช่องของ TikTok ดีใจขนาดเลย60กว่าท่านแล้วนะเจ้าขอบคุณทุกๆการกดติดตามทุกๆหัวใจที่ส่งมาฮื้อนะเจ้าถือว่าเป็นกำลังใจนะเจ้า1ดวงนี่ก็มีกำลังใจละคุณผู้ฟังเจ้าช่วงนี้เชียงใหม่ของเฮาใกล้เข้ามาแล้วก็คือลมหนาวนี่ขยับเข้ามาเรื่อยๆแล้วนะเจ้าแล้วก็เฮาต้องติดตามเรื่องของสภาพอากาศกันอย่างใกล้ชิดเลยในช่วงวันที่17ถึง22ตุลาคมเพราะว่าลมเปลี่ยนทิศมันเริ่มมาแล้วนะเจ้าภาคเหนือของเฮาเริ่มมีอากาศเย็นๆคงจะต้องดูว่าสัญญาณฤดูหนาวนี่จะขยับมาวอยขึ้นก็ว่าจะถอยหลังไปนะเจ้าซึ่งอากาศแปรปรวนแน่นอนในช่วงวันที่14ถึง16ตุลาคมนี้แล้วก็ถัดไปจากนั้น17ถึง22ตุลาคมลมเปลี่ยนทิศเริ่มมาแล้วภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะมีอากาศเย็นๆในตอนเช้าบางพื้นที่นะเจ้าจากนั้นขยับไปในช่วงวันที่23ถึง25ตุลาคมมาจับตาสัญญาณฤดูหนาวกันนะเจ้าเพราะว่าประเทศไทยตอนบนมีแนวโน้มที่ฝนจะน้อยลงไปอาจจะสัมผัสกับอากาศเย็นๆในตอนเช้าได้ในบางพื้นที่แต่จะใดก็แล้วแต่ต้องติดตามการประเมินการเข้าสู่ฤดูหนาวตามเกณฑ์ของกรมอุตุนิยมวิทยานะเจ้าส่วนพี่น้องทางภาคใต้ยังคงต้องเฝ้าระวังตลอดช่วงเพราะว่าทางฝั่งอ่าวไทยอาจจะยังคงมีฝนตกต่อเนื่องเป็นช่วงๆมีฝนตกหนักได้นะเจ้าแน่พี่น้องทางภาคใต้ถ้าว่างจะได้แวะเวียนขึ้นมาแอวตังภาคเหนือของเฮานะเจ้าช่วงปลายปีหรือว่าต้นปีใหม่ก็ใกล้เข้ามาแล้วสัญญาณลมหนาวเริ่มมาแล้วแต่ว่าไม่ได้หมายความว่าประเทศไทยเข้าสู่ฤดูหนาวแล้วนะเจ้าการประกาศเข้าสู่ฤดูหนาวนั้นเฮาจะต้องพิจารณาตามเกณฑ์ของทางอุตุนิยมวิทยาเดี๋ยวคงต้องติดตามข้อมูลข่าวสารของทางกรมอุตุนิยมวิทยาว่าฤดูหนาวแท้ๆจะมาเมื่อใดเจ้าเอาล่ะจากงานเพลงแรกดอกไม้กับแจกันใหม่เจริญปุระต่อด้วยงานเพลงนี้เจ้าคุณผู้ฟังเพียงแค่ใจเรารักกัน

เพลงความรักเรียกหาเจ้าคุณผู้ฟังนรีกระจ่างคันธมาศต่อด้วยงานเพลงที่คุณผู้ฟังจากต่างอย่างเนื้อสารปีเจ้าของงานเพลงไม่ขอเป็นรองปวีณาชาริบสกุลเจ้า

ิกเข้าสู่รายการเสน่ห์ล้านนาเจ้าคุณผู้ฟัง FC ตังสื่อออนไลน์โดยเฉพาะช่องทางของ TikTok นี่ม่วนขนาดเลยนะเจ้าคุณผู้ฟังบางท่านบอกว่าฟังมาตั้งแต่น้อยๆจนตอนนี้ใหญ่ละเฮาจะมีอายุไปพร้อมๆกันเนาะเฮาจะเติบโตไปพร้อมๆกันเจ้าคุณผู้ฟังช่วงเวลานี้เจ้าข้อมูลข่าวสารที่นำมาฝากกันแถมเนื่องงานคุณผู้ฟังถ้าท่านใดมาเชียงใหม่หรือว่ากำลังคิดว่าเอ๊ะเสาร์อาทิตย์นี้จะไปตังใดดีมาเลยนะเจ้ามาแอลเชียงใหม่ของเฮาเจ้าเพราะว่ามีกิจกรรมดีๆตอนนี้มีงานลานาเอ็กซ์โป2026นะเจ้าซึ่งก็ถือว่าจะได้ยิ่งใหญ่ต่อเนื่องมากุ๊ปปี้เลยเจ้าคุณผู้ฟังวันนี้ขอประชาสัมพันธ์เนื่องในกิจกรรมที่มีอยู่ในงานลานาเอ็กซ์โปนั่นก็คือควงวัฒนธรรมล้านนาตะวานี่บ่อยากจะบอกว่าไปมาแล้วประมาณว่าเก็บสตังค์ไว้ก่อนนะใครที่สตังค์ตุงนี่ต้องแป๊บแน่นอนเจ้าคุณผู้ฟังมันอดใจบ่ได้นะของกินก็มีนะสินค้ามีหลากหลายเลยโอท็อปนักนะเจ้าของพรีเมียมทั้งนั้นเลยจะบอกให้คุณผู้ฟังควงวัฒนธรรมล้านนาภายในงานลานาเอ็กซ์โปเจ้าคุณผู้ฟังถือว่าเป็นแถมหนึ่งจุดที่น่าสนใจวัฒนธรรมล้านนานั้นเป็นมรดกอันทรงคุณค่าที่สะท้อนถึงอัตลักษณ์วิถีชีวิตและก็ภูมิปัญญาของคนในท้องถิ่นตอนนี้กู้ภาคส่วนเปิ้นก็ร่วมกันสืบสานรักษาและก็ต่อยอดมรดกทางวัฒนธรรมคุณผู้ฟังไปแล้วนี่สิ่งที่น่าสนใจณจุดนี้มีนักมีหลายเลย 12-18 ตุลาคมนี้นะเจ้าทางสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่เปิ้นก็ได้มีกิจกรรมดีๆนะเจ้าที่เข้าไปร่วมในงานลานาเอ็กซ์โปมีเรื่องของการจัดแสดงและก็จำหน่ายผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นจุดนี้บดายมี50บูธคุณผู้ฟังไปเตอะเตลตั้งแต่บูธแรกจนถึงบูธสุดท้ายมะแรงพอดีก็คือค่ำพอดีถ้าจะได้ปิกบ้านนะเจ้าของนักขนาดมีกิจกรรมเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์ที่เปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวก็ว่าคนบ้านเฮานี่แหละไปห่วมเฮียนฮู้นะเจ้าแล้วก็ลงมือปฏิบัติกับศิลปินครูภูมิปัญญาล้านนากว่า30ภูมิปัญญารวมไปถึงกิจกรรมควงกาดมั่ววิถีล้านนา4จังหวัดตัวนะเจ้าก็คือถ้าได้ร่วมกิจกรรมแล้วรู้สึกว่าหิวขึ้นมาเนี่ยต้องมันห้องจ๊อกๆๆๆนี่นะเจ้านี่ล่ะเจ้าควงกาดมั่ววิถีล้านนา4จังหวัดที่เปิ้นนำเสนออาหารพื้นเมืองแล้วก็วิถีวัฒนธรรมการกินแบบล้านนาร้านค้านี่บ่อยากจะบอก60ร้านค้าตัวกันแล้วรวมไปถึงการแสดงศิลปะวัฒนธรรมล้านนาตัวนะเจ้าซึ่งแต่ละช่วงก็จะมีไฮไลท์โชว์ตลอดการจัดงานเลยอันนี้ฝากไว้ตัวสำหรับนึ่งกิจกรรมนี้นะเจ้าก็เชิญชวนสำหรับคุณผู้ฟังพี่น้องประชาชนนักท่องเที่ยวที่แวะเวียนมาจังหวัดเชียงใหม่แห่มนึ่งงานกิจกรรมสร้างสรรค์ล้านนาเอ็กซ์โป2026 12-18 ตุลาคม 10:00 นจนถึง 20:00 นนะเจ้ามีคุณผู้ฟังแนะนำงานเพลงเข้ามาต่อเนื่องเลยนะเจ้าคุณผู้ฟังโอ้วันนี้หลากหลายงานเพลงเลยไปกันต่อสำหรับงานเพลงนี้ของพี่เบิร์ดธงชัยและจะต่อด้วยงานเพลงทั้งรักทั้งเกลียดเจ้า

วันนี้คุณผู้ฟังแนะนำงานเพลงมานักเลยเจ้าบอกว่าจะเป็นสตริงที่ค่อนไปทางเก่าๆเลยแล้วก็ขยับขึ้นมาใหม่ๆหน่อยมีหลากหลายงานเพลงแต่เลยนะเจ้ารวมไปถึงงานเพลงที่ติดค้างไว้สำหรับบางงานเพลงอาจจะไม่ได้เปิดนะคุณผู้ฟังนะเจ้าพี่เพียวงานเพลงภาคภาษาจีนก็มีเนี่ยตะกี้

ฮองเงอร์คุณผู้ฟังไปละเจ้าจบไปเลยนะเจ้าฮะจบครบไปเลยสำหรับงานเพลงต่อไปเจ้ายังมีคุณผู้ฟังแนะนำเข้ามาต่อกันได้สำหรับงานเพลงนี้อยากเก็บเธอไว้ทั้งสองคนท่าทะยัง

ถ้ายังเจ้าคุณผู้ฟังอยากเก็บเธอไว้ทั้งสองคนบางเตื้อก็บ่อยากจะละใครไปสักคนเฮาบ่อยากเสียใครไปอาจจะดีทั้งสองคนแต่แต่แล้วชีวิตจริงต้องมีหนึ่งเดียวเท่านั้นเต้าอันนะเจ้าสำหรับงานเพลงต่อไปเจ้าคุณผู้ฟังมีคุณผู้ฟังแนะนำเข้ามาหมวยถามว่าถ้าเป็นจังหวะที่เปิดต่อกันได้หมวยจะเปิดให้เลยนะเจ้าเนาะแต่ถ้าเป็นจังหวะที่บวยมันต่างกันนักก็จะบ่เปิดสำหรับงานเพลงนี้คุณผู้ฟังแนะนำเข้ามาของพี่เบอร์เจ้างานเพลงที่ชื่อว่ามีแต่กึดเติงหานั่นคือมีแต่คิดถึงเจ้า

เข้าสู่ช่วงใต้รายการเสน่ห์ล้านนาและเจ้าคุณผู้ฟังยังคงติดค้างงานเพลงคุณผู้ฟังไว้นักเลยคุณผู้ฟังห้ามโคตรกันนะเจ้าเดี๋ยววันพุกมาเปิดต่อนะเจ้าคุณผู้ฟังช่วง10โมงไปจนถึง11โมงโดยประมาณตอนนี้ได้เปื้อนต่างช่องทางของ TikTok นักขึ้นมาตึงว้านตึงวันคุณผู้ฟังคนอะไรมีเพื่อนเป็นหมื่นคนอันนี้ก็ดีใจแล้วนะคุณผู้ฟังเจ้าวันนี้อยู่ด้วยกันณเวลานี้53ท่านแล้วแต่วันนี้จำนวนผู้ฟังที่อยู่นิ่งๆไปด้วยกันนี่เกือบร้อยท่านเลยขอบคุณนักๆเลยนะเจ้าคุณผู้ฟังบางวันนี่กับพี่ขึ้นไป400กว่าท่านดีใจขนาดเลยมาเจอกันแหมนึ่งช่องทางนะเจ้าช่องของหมวยสุดเลิศช่องของ TikTok หมดเวลาของรายการเสน่ห์ล้านนาและเจ้าวันพุกมาปากันมาอีกวันนี้ข้าเจ้าและดารัตลาคุณผู้ฟังไปแล้ววันพุกเน้อสัญญาจะมาเปิดงานเพลงให้ครบๆเลยส่งท้ายกันที่งานเพลงที่คุณผู้ฟังแนะนำเข้ามาแต่ว่าเปิดไปแล้ววันนี้เปิดให้ได้แหมน้อยนึงสำหรับงานเพลงของพี่แอมคุณแอมสาวลักษณ์ครึ่งหนึ่งของชีวิตสวัสดีเจ้า

0: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 น.กับพฤทธ์แก้วพิบูลย์ครับการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ประเทศไทยนำเสนอซอฟต์พาวเวอร์ผ่านขนมไทยสร้างความประทับใจแก่ผู้เข้าร่วมประชุมอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
1: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
2: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
3: ประสบการณ์ออเคสตราที่มากกว่าเสียงดนตรีในคอนเสิร์ตเฉลิมพระเกียรติดังแสงอรุณรุ่งรำไพพรรณีขัตติยนารีศรีสยามสัมผัสเรื่องราวสำคัญทุกช่วงพระชนชีพผ่านบทเพลงเรียบเรียงใหม่โดยวงดุริยางค์ฟิลฮาร์โมนิกแห่งประเทศไทยพร้อมการแสดงและภาพยนตร์ประวัติศาสตร์ที่หาชมยาก31ตุลาคมนี้ณมหิดลสิทธาคารจองบัตรที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์ร่วมสืบสานพระราชปณิธานให้ส่องสว่างตราบนานเท่านาน
4: เร่งคู่อ่อนเร่งคู่อ่อนสามคำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
5: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคู่ให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน
0: บรรยากาศการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ยังคงคึกคักโดยประเทศไทยนำเสนอซอฟต์พาวเวอร์ผ่านขนมไทยสร้างความประทับใจแก่ผู้เข้าร่วมประชุมชาวต่างชาติ
6: บรรยากาศการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์เช้าวันนี้ยังคงคึกคักมีผู้แทนจากนานาประเทศทั้งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังผู้ว่าการธนาคารกลางผู้กำหนดนโยบายเศรษฐกิจผู้บริหารองค์กรการเงินระหว่างประเทศภาคธุรกิจและสื่อมวลชนจากไทยและต่างประเทศเข้าร่วมและติดตามความเคลื่อนไหวของการประชุมอย่างต่อเนื่องซึ่งนอกจากการหารือประเด็นเศรษฐกิจโลกแล้วอีกหนึ่งสีสันของงานคือการนำเสนอเสน่ห์ของขนมไทยให้ชาวต่างชาติได้สัมผัสผ่านรถเข็นขนมไทยบริเวณหน้าห้องประชุมโซนดีซึ่งนำขนมไทยหลากหลายชนิดทั้งฝอยทองขนมสอดไส้และขนมน้ำดอกไม้มาให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้ลิ้มลองสร้างความสนใจให้กับผู้เข้าร่วมประชุมชาวต่างชาติที่แวะเข้ามาชิมโดยหลายคนชื่นชมจนต้องกลับมารับประทานซ้ำและเป็นการเปิดประสบการณ์พร้อมถ่ายภาพและบันทึกคลิปวิดีโอเก็บไว้สะท้อนถึงการนำเสนอประเทศไทยบนเวทีนานาชาติที่ไม่ได้มีเพียงเรื่องเศรษฐกิจและการลงทุนแต่ยังใช้ขนมไทยซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมและวิถีชีวิตไทยเป็นสื่อกลางให้ผู้เข้าร่วมประชุมจากทั่วโลกได้รู้จักสัมผัสอัตลักษณ์ไทยผ่านรสชาติและประสบการณ์ตรงปริมปราศโสภาภาครายงาน
0: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เร่งลงพื้นที่ส่งมอบเสบียงอาหารสัตว์และเวชภัณฑ์พระราชทานเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยอย่างต่อเนื่อง
7: นายสัตวแพทย์ชัยวัฒน์โยธคนอธิบดีกรมปศุสัตว์เปิดเผยว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงห่วงใยและทรงมีพระเมตตาต่อประสบกรณิกรและสัตว์เลี้ยงจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้กรมปศุสัตว์เร่งช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยโดยได้ร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่นำอาหารสัตว์พระราชทานและเวชภัณฑ์ไปส่งมอบเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายในการดูแลสัตว์เลี้ยงรวมถึงสุนัขและแมวสำหรับรายงานผลกระทบด้านปศุสัตว์ล่าสุดมีพื้นที่ได้รับผลกระทบ30จังหวัด142อำเภอเกษตรกรกว่า 30,000 รายซึ่งกรมปศุสัตว์ได้สนับสนุนย่าอาหารสัตว์พระราชทานแล้วกว่า 450,000 กิโลกรัมช่วยเหลืออพยพสัตว์กว่า 1,300,000 ตัวพร้อมสนับสนุนชุดส่งเสริมสุขภาพสัตว์อีกกว่า 110,000 ชุดทั้งนี้กรมปศุสัตว์ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่เร่งสำรวจความเสียหาย ื่อดำเนินการมาตรการเยียวยาตามระเบียบกระทรวงการคลังพร้อมกำชับให้เจ้าหน้าที่เฝ้าระวังโรคระบาดสัตว์หลังน้ำลดและขอความร่วมมือเกษตรกรให้เร่งขึ้นทะเบียนหรือปรับปรุงข้อมูลการเลี้ยงสัตว์เพื่อความสะดวกในการรับความช่วยเหลือเกษตรกรที่ต้องการความช่วยเหลือสามารถติดต่อได้ที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดหรือสำนักงานปศุสัตว์อำเภอในพื้นที่โทรศัพท์026534444ต่อ3315หรือแจ้งผ่านแอปพลิเคชัน DLD 4.0 ได้ตลอด24ชั่วโมงชวนันท์มาลีรายงาน
0: ประชาชนและนักศึกษาชาวแอลเบเนียหลายหมื่นคนยังคงออกมาชุมนุมประท้วงอย่างต่อเนื่องเพื่อแสดงจุดยืนต่อต้านรัฐบาลสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าประชาชนและนักศึกษาชาวแอลเบเนียหลายหมื่นคนยังคงออกมาชุมนุมประท้วงในกรุงติรานาเมื่อวันพุธที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นเพื่อแสดงจุดยืนกดดันให้นายกรัฐมนตรีเอดีรามาแห่งแอลเบเนียลาออกจากตำแหน่งเนื่องจากประสบความล้มเหลวในการแก้ไขปัญหาการทุจริตพร้อมกันนี้กลุ่มผู้ประท้วงยังเรียกร้องให้รัฐบาลปรับปรุงสภาพแวดล้อมด้านการศึกษาอย่างไรก็ตามกลุ่มผู้ประท้วงบางส่วนเกิดการเผชิญหน้ากับเจ้าหน้าที่ตำรวจที่พยายามเข้าสลายการชุมนุมและจุดไฟเผาอาคารที่ตั้งกระทรวงศึกษาธิการจนได้รับความเสียหายขณะที่ประธานาธิบดีบาชรัมเบกาดแห่งแอลเบเนียออกแถลงการประณามเหตุการณ์จราจรที่เกิดขึ้นบริเวณหน้าอาคารที่ตั้งกระทรวงศึกษาธิการพร้อมเรียกร้องให้ทุกฝ่ายอยู่ในความสงบด้านนายซาลีเบริชาผู้นำฝ่ายค้านของแอลเบเนียออกมายกย่องบรรดานักศึกษาที่เข้าร่วมการประท้วงต่อต้านรัฐบาลและขอให้ประชาชนสนับสนุนกลุ่มผู้ประท้วงเหล่านี้ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวพฤษแก้วพิบูลอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา12นาฬิกา
8: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

0: ขอพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: This is a moment of profound grief for the Kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King.The royal family, and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: พระบารมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานับประการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: ท้องถิ่น4จังหวัดภาคเหนือตอนบน1เจียงใหม่ลำปูนลำปางแม่ฮ่องสอนชอบของดีชมของเด่นจิ้มของล้ำและสินค้าโอท็อปแฮมเปอร์เลิศสนุกกิจกรรมลุ้นฮับของรางวัลและความบันเทิงจากศิลปินกู้วัน 12-18 ตุลาคม2569ปะกันตี้ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ7รอบพระชนมพรรษาจังหวัดเจียงใหม่
1: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
2: พี่ยังไงดีเจ้าแม่น้องกำลังเข้าสู่ช่วงสูงวัยน่าจะดูแลเปิ้ลยังไงดีเจ้า
3: ฮู้ก่อผู้สูงวัยเปิ้ลไม่ได้เท่าเหมือนกันหมดเนอะกลุ่มติสังคมเนี่ยว่าเปิ้ลแก่แต่ใจวัยรุ่นต้องชวนกันออกกำลังกายทำกิจกรรมเวลาปะหมู่ปลาฝูงมาใดเปิ้ลก็ตึงคึกคักกันกูเตือ
2: นฮู้อันนี้แม่น้องเลยนะวันออกไปขายเห็ดลมที่ตูบการแล้ววันนี้นะเปิ้ลก็มีนัดไปที่โรงเรียนผู้สูงอายุแฮมสอบอกสอบใจขนาด
3: กลุ่มติดบ้านก็เป็นกลุ่มที่บ่ออกไปไหนต้องแปลงบ้านให้ปลอดภัยเตียวบ่ข้องบ่เต้ามันไปพอไปกอยดูแลเรื่องกับข้าวกับปลาจะได้มางอมมาเงานะส่วนกลุ่มสุดท้ายกลุ่มติดเตียงก็ต้องพอต้องกอยบ่ฮื้อลำหูลำตาตึงพริกตัวทำความสะอาดดูแลอาหารยุกยาและต้องใส่ใจเรื่องของความรู้สึกบ่ฮื้อเปิ้นรู้สึกว่าโดดเดี่ยว
2: ฟังจะอี้ค่อยสบายใจหน่อยเจ้าขอบคุณนักๆเจ้าพี่เดี๋ยวน้องจะปิ๊กไปดูแลแม่ก่อนนะเจ้า

0: ลืมปาแม่ไปตรวจสุขภาพประจำปีตัวเนอะ
1: เจ้า
2: ดูแลผู้สูงอายุถูกวิธีผู้สูงวัยก็ยิ้มได้ลูกหลานก็สบายใจด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
3: หอมเหมือนขนมหวานที่สำคัญไม่เหม็นเอาเปล่า
4: หยุดเลยนะแกรู้ปะว่าในนั้นน่ะนิโคตินเพียบเลยนะนิโคตินในบุหรี่ไฟฟ้ามันทำลายสมองส่วนการเรียนรู้นะแกยิ่งสูบสมาธิยิ่งสั้นความจำก็แย่ลงแถมยังเสี่ยงเป็นโรคปอดอักเสบเฉียบพลันอีก
5: จริงดิแต่ควันมันก็ไม่เหม็นแถมไม่มีกลิ่นติดตัวด้วย
4: โอ๊ยถึงไม่มีกลิ่นติดตัวแต่สารเคมีโลหะหนักเพียบสูบแล้วเหนื่อยง่ายออกกำลังกายหรือซ้อมเต้นแป๊บเดียวก็หอบและเสียสุขภาพหมด
6: อย่าให้บุหรี่ไฟฟ้ามาทำลายอนาคตและสุขภาพของคุณฉลาดเลือกฉลาดใช้ชีวิตไม่ตกเป็นเหยื่อบุหรี่ไฟฟ้า
3: ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
7: ลูกค้ายังไม่รู้จักคุณถึงเวลาบอกให้เขารู้เช่าเวลาออกอากาศกับสวทเชียงใหม่เขาถึงผู้ฟังสร้างแบรนด์เพิ่มยอดขายด้วยทีมงานมืออาชีพโทรหาเราวันนี้053 276 068อยากให้คนรู้จักต้องให้คนได้ยิน
8: ติดตามข่าวสารสาระดีๆทุกวันจันทร์ถึงศุกร์กับรายการเชียงใหม่สเตชันทางสวทเชียงใหม่ FM 93.25 MHz

สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะต้อนรับเข้าสู่ในชั่วโมงของรายการเชียงใหม่สเตชันรับฟังทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์เจอกันเป็นประจำทุกวันจันทร์จนถึงวันศุกร์ค่ะ 11:00 น.เป็นต้นไปกับปอปรัชญาพอตกิติชัยก็ไปกดไลค์กดติดตามนะคะ Facebook Fanpage สวท.เชียงใหม่ PRD รวมไปถึงช่องทาง TikTok Radio เชียงใหม่ทักทายกันที่053-276-793ค่ะเดินทางด้วยความปลอดภัยขับช้าเปิดไฟหน้าคาดเข็มขัดตรงนี้หลายท่านเลยก็ยังคงมีการควบคุมอาหารออกกำลังกายไปด้วยนะคะระวังเรื่องของอาหารการกินบางท่านก็ต้องงดหวานมันเค็มบางท่านมีโรคประจำตัวความดันหัวใจเบาหวานอาจจะต้องเลือกอาหารเลือกผลไม้นะคะทานให้ครบ5หมู่ระวังอาหารปรุงอาหารที่แปรรูปหรืออาหารแห้งอย่างพวกถั่วปนพริกปนนะคะต้องดูดีๆด้วยเพราะว่าอาจจะมีสารที่เรามองไม่เห็นก็คืออัลฟาท็อกซินนะคะสารพิษจากเชื้อราสร้างขึ้นในอาหารแห้งที่มองไม่เห็นไม่มีกลิ่นได้รับต่อเนื่องก็จะเพิ่มความเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งตับด้วยซึ่งถ้าดูจากการต้มนึ่งทอดก็ไม่สามารถรับประกันว่าจะทำลายสารพิษได้หมดอัลฟาท็อกซินทนความร้อนสูงการปรุงอาหารทั่วไปไม่สามารถกำจัดได้นะคะป้องกันง่ายๆเลยก็คือเลือกซื้อของใหม่บรรจุภัณฑ์ปิดสนิทซื้อในปริมาณที่พอดีเก็บในภาชนะสะอาดแห้งปิดสนิทและก็หากพบเชื้อราสีผิดปกติหรือความชื้นให้ทิ้งทั้งถุงเลยไม่ควรคัดเฉพาะส่วนที่ขึ้นราออกนะคะก็เป็นข้อมูลจากการเตือนของทางสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ thaihealth.or.th นะคะยังไงแล้วก็ต้องระวังเรื่องของอาหารการกินเพิ่มขึ้นด้วยค่ะ

0: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
1: ตอนยุติธรรมนำสุขในฐานะที่ทรงสำเร็จการศึกษาด้านกฎหมายและทรงเป็นอัยการสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาทรงให้ความสำคัญกับหลักการความยุติธรรมเป็นอย่างยิ่งทรงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาวงการกฎหมายให้เป็นที่พึ่งของประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ได้โอกาสให้เข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้อย่างเท่าเทียมทรงใช้ความรู้ความสามารถอย่างเต็มที่ในการให้คำแนะนำทางกฎหมายแก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือทรงเป็นผู้ผลักดันให้เกิดโครงการกำลังใจในเรือนจำซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงทัศนคติของสังคมต่อผู้ต้องขังหญิงและเด็กติดผู้ต้องขังทรงเห็นว่าผู้คนเหล่านี้ควรได้รับโอกาสในการเริ่มต้นชีวิตใหม่และไม่ควรถูกตีตราจากสังคมทรงริเริ่มโครงการและผลักดันให้เกิดการปรับปรุงกฎหมายหลายฉบับเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ของสังคมและคุ้มครองสิทธิของประชาชนได้อย่างแท้จริงพระองค์มีพระวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลและทรงตระหนักถึงปัญหาในกระบวนการยุติธรรมทรงเชื่อมั่นว่าการสร้างความยุติธรรมให้เกิดขึ้นในสังคมจะนำมาซึ่งความสงบสุขและความเจริญอย่างยั่งยืนด้วยพระปรีชาสามารถด้านกฎหมายของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาทรงนำพาความยุติธรรมสู่สังคมเพื่อช่วยเหลือผู้ได้โอกาสให้ได้มีโอกาสอย่างเท่าเทียมน้อมรำลึกถึงพระองค์พระผู้ทรงเป็นแสงแห่งความยุติธรรมในดวงใจ
2: ติดตามข่าวสารสาระดีๆทุกวันจันทร์ถึงศุกร์กับรายการเชียงใหม่สเตชันทางสวทเชียงใหม่ FM 93.25 MHz กลับเข้าสู่ช่วงที่2นะคะในชั่วโมงของรายการเชียงใหม่สเตชันเดี๋ยวจะมีแบบเพลงไม่อยากให้เป็นฝันของทางETC ที่แนะนำมาด้วยแล้วก็ทำไมต้องเธอแบบเพลงเก่าๆนะคะที่แนะนำมาจากทางอำเภอสารภีค่ะ0532767 93ถ้าพูดถึงเรื่องของการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศแล้วก็กลุ่มธนาคารโลกนะคะตอนนี้เนี่ยก็มีทางกระทรวงการคลังเปิดตัวBangkok Blueprint ที่เป็นการบริหารการเงินที่ยืดหยุ่นนะคะปลอดภัยจากการช่อโกงแล้วก็มีเรื่องของการป้องกันอาชญากรรมไซเบอร์ระดับโลกหนุนทุกประเทศบูรณาการข้อมูลข้ามพรมแดนสกัดแก๊งคอลเซ็นเตอร์ซึ่งดูจากรูปแบบที่มีการเปิดตัวเขาเรียกว่าพิมพ์เขียวแห่งกรุงเทพมหานครนะคะบริหารการเงินที่ยืดหยุ่นและปลอดภัยโดยที่ระบุว่ารูปแบบของการช่อโกงในปัจจุบันเนี่ยมีความซับซ้อนแล้วก็ไร้พรมแดนเหยื่ออาจจะอยู่ในประเทศหนึ่งขณะที่มิจฉาชีพปฏิบัติการจากอีกประเทศหนึ่งเส้นทางการเงินถูกย้ายผ่านประเทศที่3มาตรการรับมือที่ผ่านมาของแต่ละประเทศก็ยังคงจำกัดอยู่ในกรอบเขตแดนของตนเองทำให้กลุ่มมิจฉาชีพอาศัยช่องว่างเหล่านี้แสวงหาประโยชน์เลยไม่มีประเทศใดสามารถแก้ปัญหานี้ได้โดยลำพังนะคะภัยคุกคามทางดิจิทัลและก็อาชญากรรมข้ามชาติสร้างความเสียหายต่อเศรษฐกิจโลกสูงถึง1 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐต่อปีแล้วก็คิดเป็น3%ของ GDP โลกด้วยสำหรับเรื่องของพิมพ์เขียวกรุงเทพมหานครที่มีการเปิดตัวนะคะภายใต้แนวคิดที่จะดึงทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งแพลตฟอร์มดิจิทัลสถานบันการเงินและผู้ให้บริการโทรคมนาคมเข้ามาบูรณาการร่วมกันเพื่อป้องกันตั้งแต่ต้นทางรวมไปถึงกระบวนการติดตามเงินคืนให้แก่เหยื่อซึ่งก็จะ มีการขยายผลจากความพยายามในระดับประเทศสู่การประสานงานอย่างใกล้ชิดระหว่างองค์กรและก็นานาประเทศทั่วโลกนะคะออกแบบกรอบนโยบายให้รองรับกับกฎหมายแล้วก็ขีดความสามารถที่แตกต่างกันของแต่ละประเภทด้วยเปิดทางให้นำประสบการณ์ไปต่อยอดพัฒนามาตรฐานสากลในอนาคตซึ่งนอกจากนี้แล้วทางกระทรวงการคลังเองก็ยังได้มีการเผยแพร่เอกสารคู่ขนานไปด้วยนะคะเป็นBangkok Blueprint in Action ซึ่งรวบรวมบทเรียนความท้าทายจากกรณีศึกษาในประเทศไทยฮ่องกงมาเลเซียและสิงคโปร์พร้อมหยิบยกตัวอย่างความสำเร็จของประเทศไทยผ่านโครงการ Connect the Dotsซึ่งเป็นการบูรณาการฐานข้อมูลการช่อโกงที่กระจัดกระจายหน่วยงานระหว่างการให้เข้าด้วยกันนะคะทำให้สามารถวิเคราะห์รูปแบบพฤติกรรมของมิจฉาชีพได้ตรวจจับความผิดปกติแล้วก็ระงับภัยได้รวดเร็วขึ้นนะคะก็เน้นย้ำความท้าทายขั้นต่อไปก็คือการขยายโมเดลการเชื่อมโยงข้อมูลนี้ไปสู่ระดับข้ามพรมแดนสร้างระบบนิเวศทางการเงินที่ครอบคลุมแล้วก็ปลอดภัยสำหรับประชาชนพร้อมย้ำเตือนจุดยืนสำคัญว่าการช่อโกงไร้ซึ่งพรมแดนดังนั้นการรับมือก็ต้องก้าวข้ามพรมแดนด้วยเช่นกันนะคะเป็นข้อมูลจากเพจของทางข่าวจริงประเทศไทยค่ะ

0: หอมเหมือนขนมหวานที่สำคัญไม่เหม็นเอาเป้า
1: หยุดเลยนะแกรู้ปะว่าในนั้นน่ะนิโคตินเพียบเลยนะนิโคตินในบุหรี่ไฟฟ้ามันทำลายสมองส่วนการเรียนรู้นะแกยิ่งสูบสมาธิยิ่งสั้นความจำก็แย่ลงแถมยังเสี่ยงเป็นโรคปอดอักเสบเฉียบพลันอีก
2: จริงดิแต่ควันมันก็ไม่เหม็นแถมไม่มีกลิ่นติดตัวด้วย
0: โอ๊ยถึงไม่มีกลิ่นติดตัวแต่สารเคมีโลหะหนักเพียบสูบแล้วเหนื่อยง่ายออกกำลังกายหรือซ้อมเต้นแป๊บเดียวก็หอบและเสียสุขภาพหมด
3: อย่าให้บุหรี่ไฟฟ้ามาทำลายอนาคตและสุขภาพของคุณฉลาดเลือกฉลาดใช้ชีวิตไม่ตกเป็นเหยื่อบุหรี่ไฟฟ้า
0: ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
4: ์กรมประชาสัมพันธ์เดินหน้าร่วมมืออาเซียนพัฒนาสื่อยุค AI ให้ปลอดภัยและมีจริยธรรมเน้นบทบาทสื่อต้องรู้เท่าทันเทคโนโลยีตรวจสอบข้อมูลและรับผิดชอบต่อสังคมหลายประเทศมีแนวทางน่าสนใจอาทิสิงคโปร์ตั้งทีมตรวจสอบคอนเทนต์จาก AI ป้องกันข่าวปลอมอินโดนีเซียจัดทำคู่มือการใช้ AI อย่างมีจริยธรรมในงานข่าวสำหรับประเทศไทยชูการนำนวัตกรรมผู้ประกาศข่าว AI การแปลคำบรรยายการใช้ Social Listening Tools วิเคราะห์กระแสตรวจสอบข่าวปลอมพร้อมทั้งสร้างภูมิคุ้มกันประชาชนผ่านโครงการทันคนโกงและสอนการรู้เท่าทันสื่อแก่ผู้สูงอายุทั่วประเทศร่วมสร้างสังคมดิจิทัลอาเซียนที่ปลอดภัยไปด้วยกันด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
5: ติดตามข่าวสารสาระดีๆทุกวันจันทร์ถึงศุกร์กับรายการเชียงใหม่สเตชั่นทางสวทเชียงใหม่ FM 93.25 MHz
6: นอกจากไทยเราจะชูเรื่องของการป้องกันอาชญากรรมข้ามชาติหรือว่ามีการบูรณาการร่วมกับต่างประเทศนะคะตอนนี้ไทยเราก็ชูวิสัยทัศน์ Future Ready Thailand บนเวทีคู่ขนานกับ IMF World Bank นะคะดันเศรษฐกิจโตอย่างชาญฉลาดมุ่งยกระดับคุณภาพชีวิตซึ่งก็มีการมุ่งเปลี่ยนผ่านเศรษฐกิจไทยจากการเติบโตแบบเดิมสู่การเติบโตอย่างชาญฉลาดเตรียมยกระดับจุดแข็งเดิมสู่เครื่องยนต์เศรษฐกิจใหม่ทั้งการใช้เทคโนโลยีผลักดันภาคเกษตรสู่การเป็นผู้ผลิตอาหารแห่งอนาคตการนำเทคโนโลยีปริญญาประดิษฐ์หรือว่า AI นะคะรวมถึงโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลมายกระดับภาคอุตสาหกรรมเข้าสู่ห่วงโซ่มูลค่าระดับโลกด้วยตลอดจนการเพิ่มมูลค่าทั้งด้านการท่องเที่ยวเศรษฐกิจสร้างสรรค์สาธารณสุขนะคะควบคู่ไปกับการบริหารความเสี่ยงการสร้างความมั่นคงเชิงระบบในทุกมิติอาหารพลังงานการเงินภายใต้กรอบวินัยการเงินการคลังที่เข้มงวดด้วยนะคะรวมถึงก็จะมีการเดินหน้าเพื่อทลายอุปสรรคอำนวยความสะดวกให้แก่นักลงทุนเร่งกระบวนการเข้าเป็นสมาชิกเพื่อที่จะยกระดับมาตรฐานประเทศก็เน้นย้ำเลยค่ะว่าความสำเร็จสูงสุดจะไม่ได้วัดเพียงตัวเลขเม็ดเงินลงทุนแต่ว่าต้องสะท้อนผ่านการถ่ายทอดเทคโนโลยีการสร้างคุณภาพการเพิ่มรายได้แล้วก็การยกระดับคุณภาพชีวิตของชาวไทยอย่างเป็นรูปธรรมด้วยนะคะก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่ตอนนี้ไทยเราก็เตรียมที่จะดันเศรษฐกิจโตอย่างชาญฉลาดมุ่งยกระดับคุณภาพชีวิตด้วยค่ะวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะคะเดินทางด้วยความปลอดภัยวางแผนการเดินทางกันด้วยขอบคุณและสวัสดีค่ะ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้กองทุนการเงินระหว่างประเทศแนะไทยยกระดับการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลจัดสรรนโยบายแบบพุ่งเป้าและรักษาวินัยการคลังอย่างเข้มงวดรับมือกับวิกฤตพลังงานกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยโอนเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยแล้วกว่า 390,000 ครัวเรือนวงเงิน 3,037 ล้านบาทครอบคลุม42จังหวัดทั่วประเทศนายกรัฐมนตรีอิสราเอลไม่เห็นด้วยหากกองทัพอิสราเอลจะโจมตีอิหร่านก่อนการเลือกตั้งทั่วไปของอิสราเอลในช่วงปลายเดือนนี้ทีมนักแบดมินตันไทยทำผลงานยอดเยี่ยมผ่านเข้าสู่รอบ2ในการแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์เดนมาร์กโอเพ่น2026ทั้งประเภทหญิงเดี่ยวชายเดี่ยวและชายคู่ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: กองทุนการเงินระหว่างประเทศแนะไทยยกระดับการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลจัดสรรนโยบายแบบพุ่งเป้าและรักษาวินัยการคลังอย่างเข้มงวดรับมือกับวิกฤตพลังงาน
2: นายกฤษณะศรีนิวาสันผู้อำนวยการฝ่ายเอเชียแปซิฟิกกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF แถลงรายงานแนวโน้มเศรษฐกิจภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569โดยประเมินว่าการเติบโตของภูมิภาคจะชะลอตัวลงสู่ระดับร้อยละ 4.8 ในปี2026และร้อยละ 4.4 ในปี2027แต่ยังคงเป็นกลไกหลักที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจโลกกว่าร้อยละ 68 ท่ามกลางแรงกดดันจากวิกฤตพลังงานความเฟื่องฟูของเทคโนโลยีและความตึงเครียดทางการค้าขณะที่เศรษฐกิจไทยมีความเปราะบางต่อวิกฤตพลังงานอย่างมากเนื่องจากมีสัดส่วนการใช้พลังงานสูงถึงร้อยละ 7 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศหรือ GDPโดย IMF ได้เสนอแนะให้รัฐบาลไทยเริ่มต้นนโยบายรัดเข็มขัดทางการคลังที่เป็นมิตรต่อการเติบโตควบคู่กับการนำระบบดิจิทัลและฐานข้อมูลทางสังคมมาใช้จัดสรรความช่วยเหลือแบบมุ่งเป้าไปยังกลุ่มครัวเรือนที่เปราะบางและมีหนี้สินสูงแทนการอุดหนุนราคาในวงกว้างซึ่งจะช่วยบรรเทาความเดือดร้อนได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยไม่กระทบต่อกรอบความสมบูรณ์ทางการคลังระยะกลางขณะที่ภาพรวมของประเทศอื่นๆในภูมิภาค IMF ได้เสนอแนะให้ธนาคารกลางรักษาความเป็นอิสระเพื่อควบคุมเงินเฟ้อและเตือนให้รัฐบาลดำเนินนโยบายการคลังอย่าง

0: ระมัดระวังเนื่องจากระดับหนี้สาธารณะที่ยังคงสูงกว่าช่วงก่อนการแพร่ระบาดปฏิพลตระพมารายงาน
1: นอกจากนี้ IMF เตือนโลกเผชิญวิกฤตอาหารซ้ำซ้อนเอลนีโญต้นทุนปุ๋ยและราคาพลังงานจะส่งผลต่อการเติบโตของเศรษฐกิจและกระทบคนยากจนทั่วโลก260ล้านคน
2: นายโรดริโก วาลเดสผู้อำนวยการฝ่ายกิจการการคลังกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF กล่าวถึงความมั่นคงทางอาหารในยุคแห่งความผันผวนว่าช่วงหลายปีที่ผ่านมาโลกเผชิญแรงกระแทกด้านราคาอาหารหลายครั้งทั้งจากความขัดแย้งการหยุดชะงักของการค้าระบบขนส่งสภาพอากาศรุนแรงรวมถึงต้นทุนพลังงานและปุ๋ยที่ผันผวนโดยในเดือนสิงหาคมราคาอาหารปรับตัวสูงสุดนับตั้งแต่ปลายปี2022ขณะที่ปรากฏการณ์เอลนีโญที่เกิดขึ้นได้ส่งผลกระทบรุนแรงแล้วและมีแนวโน้มทวีความรุนแรงต่อเนื่องไปจนถึงปีหน้าส่งผลให้บางพื้นที่อาจสูญเสียผลผลิตทางการเกษตรอย่างหนักขณะที่บางพื้นที่อาจได้รับผลกระทบน้อยหรือได้รับประโยชน์ทำให้ผลผลิตอาหารโลกโดยรวมไม่น่าจะเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญจากปรากฏการณ์ครั้งนี้โดย IMF มีความกังวลว่าหากต้นทุนเชื้อเพลิงและปุ๋ยสูงขึ้นอาจทำให้ราคาอาหารในพื้นที่เพิ่มขึ้นความไม่มั่นคงทางอาหารรุนแรงขึ้นผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศหรือ GDP ลดลงและฐานะการคลังของรัฐบาลอ่อนแอลงซึ่ง IMF ประเมินว่าความผิดปกติของอุณหภูมิที่สูงขึ้นเพียงอย่างเดียวกำลังสร้างความเสียหายต่อ GDP ราวร้อยละ 0.5 ในประเทศที่ได้รับผลกระทบโดยปัจจุบันมีประชาชนทั่วโลกราว260ล้านคนเผชิญกับปัญหานี้เนื่องจากอาหารเป็นค่าใช้จ่ายสัดส่วนสูงของครัวเรือนยากจนนอกจากนี้แรงกระแทกด้านอาหารยังส่งผลต่อฐานะการคลังของประเทศทั้งจากการเพิ่มงบประมาณเพื่อช่วยเหลือครัวเรือนและรายได้ภาครัฐที่ลดลงโดยสิ่งสำคัญคือการปกป้องครัวเรือนกลุ่มเปราะบางควบคู่กับการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในช่วงเวลาที่หลายประเทศกำลังเผชิญแรงกดดันทางการคลังนันทิกาจิปาโลรายงาน
1: ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยชูบทบาทการเงินอิสลามในเวทีประชุม IMF World Bank ปี2026ใช้กลไกการเงินขับเคลื่อนไทยสู่การเป็นพันธมิตรที่ได้รับความไว้วางใจพร้อมผลักดันผู้ประกอบการ SME ในตลาดเศรษฐกิจฮาลาล
3: นายทวีลาภฤทธาภิรมย์กรรมการและผู้จัดการธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยหรือ iBank เปิดเผยว่าธนาคารได้จัดกิจกรรมคู่ขนานขึ้นในการประชุมประจำปีของกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2026 IMF World Bank iBank ได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงการคลังให้เข้าร่วมสื่อสารบทบาทของการเงินอิสลามในเวทีโลกโดยได้ร่วมปาฐกถาพิเศษถึงทิศทางและแนวโน้มการเงินอิสลามในระดับโลกโดยมีผู้ทรงคุณวุฒิจากประเทศในอาเซียนทั้งมาเลเซียและอินโดนีเซียเข้าร่วมเพื่อแสดงพลังและความร่วมมือในระดับภูมิภาคผ่านแนวคิดผูกพันเศรษฐกิจจริงรับมือวิกฤตและสนับสนุนการเงินเพื่อสังคมโดยการเงินอิสลามสามารถดำเนินงานคู่ขนานไปกับการเงินกระแสหลักสนับสนุนทางการเงินที่ผูกติดกับเศรษฐกิจจริงที่มีพื้นฐานรองรับมีแนวทางรับมือความเสี่ยงสูงกับความผันผวนทางเศรษฐกิจโลกรับกับการพัฒนาอย่างยั่งยืนผ่านตราสารทางการเงินกรีนสุกูซึ่งเทียบเคียงกับพันธบัตรสีเขียวในระบบการเงินทั่วไปอีกทั้งยังมีเครื่องมือด้านการเงินเชิงสังคมในการช่วยเหลือและกระจายเงินทุนไปสู่ผู้ด้อยโอกาสตามหลักศาสนาสามารถนำมาประยุกต์ใช้ร่วมกับการเงินกระแสหลักเพื่อสร้างประโยชน์ต่อระบบเศรษฐกิจโดยรวม
4: ในโลกของการเงินมันมีการเงินกระแสหลักอีกข้างนึงคือการเงินอิสลามก็ต้องตอบว่ามันเกิดคู่ขนานกันนะครับมันมีบางส่วนที่ทางการเงินอิสลามได้ถูกกำหนดโดยหลักการของศาสนาคือหลักชะรีอะห์ที่ไม่พึงเข้าไปเกี่ยวข้องซึ่งมีไม่เยอะนะครับแต่ก็เรียนว่าหัวใจสำคัญของการเงินอิสลามเนี่ยเน้นการสนับสนุนทางการเงินไปกับเศรษฐกิจจริงนะครับเศรษฐกิจที่มีพื้นฐานเพราะฉะนั้นเวลามันมีปัญหาเรื่องความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจเนี่ยผลกระทบมันจะมีได้น้อยกว่าโดยหลักการเพราะฉะนั้นมันเป็นตัวที่แสดงเห็นในหลายวาระแล้วว่าเวลาประเทศมีปัญหานะครับไม่ว่าจะที่ไหนในโลกก็ตามเนี่ยการเงินอิสลามมักจะอยู่ในจังหวะที่พูดง่ายว่าผลกระทบกับแบงก์อิสลามต่างๆเหล่านั้นไม่มาก
3: สำหรับการต่อยอดในระดับนานาชาตินั้นธนาคารมุ่งเน้นการสร้างความร่วมมือและเครือข่ายในระดับภูมิภาคเป็นอันดับแรกสอดรับกับเป้าหมายภาครัฐที่ต้องการให้ไทยเป็นพันธมิตรที่ได้รับความไว้วางใจในฐานะประเทศขนาดกลางโดยอยู่ระหว่างการหารือกับธนาคารพัฒนาอิสลามเพื่อขอรับการสนับสนุนทางเทคนิคและการพัฒนาความรู้ด้านต่างๆพร้อมย้ำถึงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฮาลาลโดยสนับสนุนผู้ประกอบการโดยเฉพาะ SME

0: การธนาคารกลางผู้กำหนดนโยบายเศรษฐกิจผู้บริหารองค์กรการเงินระหว่างประเทศภาคธุรกิจและสื่อมวลชนจากไทยและต่างประเทศเข้าร่วมและติดตามความเคลื่อนไหวของการประชุมอย่างต่อเนื่องซึ่งนอกจากการหารือประเด็นเศรษฐกิจโลกแล้วอีกหนึ่งสีสันของงานคือการนำเสนอเสน่ห์ของขนมไทยให้ชาวต่างชาติได้สัมผัสผ่านรถเข็นขนมไทยบริเวณหน้าห้องประชุมโซนจีซึ่งนำขนมไทยหลากหลายชนิดทั้งฝอยทองขนมสอดไส้และขนมน้ำดอกไม้มาให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้ลิ้มลองสร้างความสนใจให้กับผู้เข้าร่วมประชุมชาวต่างชาติที่แวะเข้ามาชิมโดยหลายคนชื่นชมจนต้องกลับมารับประทานซ้ำและเป็นการเปิดประสบการณ์พร้อมถ่ายภาพและบันทึกคลิปวิดีโอเก็บไว้สะท้อนถึงการนำเสนอประเทศไทยบนเวทีนานาชาติที่ไม่ได้มีเพียงเรื่องเศรษฐกิจและการลงทุนแต่ยังใช้ขนมไทยซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมและวิถีชีวิตไทยเป็นสื่อกลางให้ผู้เข้าร่วมประชุมจากทั่วโลกได้รู้จักสัมผัสอัตลักษณ์ไทยผ่านรสชาติและประสบการณ์ตรงปริมปราศภาภาครายงาน
1: นายกรัฐมนตรีให้การต้อนรับประธานาธิบดีแห่งสมพันธรัฐสวิตในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการกระชับความสัมพันธ์และสานต่อความร่วมมือด้านเศรษฐกิจเทคโนโลยีนวัตกรรมและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย
2: ์นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้การต้อนรับนายกีตามือแรงประธานาธิบดีแห่งสมพันธรัฐสวิตและภริยาในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการในฐานะแขกของรัฐบาลซึ่งเป็นการเยือนประเทศไทยครั้งแรกในรอบ22ปีและตรงกับวาระครบรอบ95ปีแห่งการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทยสวิตเซอร์แลนด์โดยนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยประธานาธิบดีแห่งสมพันธรัฐสวิตร่วมพิธีตรวจแถวกองทหารเกียรติยศบริเวณสนามหญ้าหน้าตึกไทยคู่ฟ้าทำเนียบรัฐบาลก่อนถ่ายภาพร่วมกันณบันไดโถงกลางตึกไทยคู่ฟ้าและร่วมลงนามในสมุดเยี่ยมของรัฐบาลพร้อมชมของที่ระลึกที่ทั้งสองฝ่ายมอบให้แก่กันจากนั้นนายกรัฐมนตรีและประธานาธิบดีแห่งสมาพันธรัฐสวิตหารือข้อราชการกลุ่มเล็กต่อด้วยการหารือเต็มคณะทั้งสองฝ่ายแลกเปลี่ยนมุมมองในประเด็นความร่วมมือที่เป็นประโยชน์ร่วมกันอาทิการส่งเสริมการค้าและการลงทุนความตกลงการค้าเสรีไทยสมาคมการค้าเสรียุโรปความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์การดำเนินการด้านสภาพภูมิอากาศตลอดจนความร่วมมือในกรอบอาเซียนและกรอบพหุภาคีภายหลังการหารือผู้นำทั้งสองประเทศร่วมกันแถลงข่าวถึงการขับเคลื่อนความร่วมมือในด้านต่างๆเพื่อขยายโอกาสทางเศรษฐกิจส่งเสริมการค้าการลงทุนรวมไปถึงความร่วมมือด้านเทคโนโลยีนวัตกรรมและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ซึ่งเป็นแนวทางสำคัญในการสร้างโอกาสให้คนไทยและเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศโอกาสนี้นายกรัฐมนตรีและภริยาเป็นสภาพงานเลี้ยงอาหารกลางวันเพื่อเป็นเกียรติแก่ประธานาธิบดีแห่งสมาพันธรัฐสวิตและภริยาณตึกพักดีบริณทำเนียบรัฐบาลปริศนาถขวัญแสนสุขรายงาน
1: ไทยและกัมพูชาประชุมคณะกรรมการประนอมภายใต้อันคลอสนัดที่2เป็นวันแรกที่กรุงเฮกประเทศเนเธอร์แลนด์โดยมุ่งเน้นด้านข้อกฎหมายและหลักฐานที่แต่ละฝ่ายใช้กำหนดเส้นเขตแดนทางทะเล
3: นายปกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมายในฐานะที่ปรึกษาคณะผู้แทนไทยตลอดจนผู้แทนและผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการประนอมระหว่างไทยกับกัมพูชาภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลคริสตศักราช1982หรืออันคลอสครั้งที่2ระหว่างวันที่14ถึง18ตุลาคมณศาลประจำอนุญาโตตุลาการหรือ PCA พระราชวังสันติภาพกรุงเฮกราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ขณะที่ฝ่ายกัมพูชานำโดยนายปรากสุพลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศกัมพูชาโดยในวันนี้ถือเป็นการประชุมวันแรกและเป็นการประชุมแบบปิดซึ่งก่อนหน้านี้นายศิริศักดิ์พงษ์เขตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศในฐานะตัวแทนไทยเปิดเผยว่าการประชุมรอบนี้จะมุ่งเน้นการหารือในประเด็นทางเทคนิคและข้อกฎหมายโดยคณะกรรมการได้เปิดโอกาสให้แต่ละฝ่ายนำเสนอหลักฐานข้อกฎหมายและหลักเกณฑ์ที่ใช้ในการกำหนดเส้นเขตทางทะเลซึ่งฝ่ายไทยได้เตรียมเอกสารพร้อมแล้วและจะมีการสรุปประเด็นต่างๆรวมถึงตอบข้อสักถามของคณะกรรมการประนอมโดยเฉพาะหลักการที่แต่ละฝ่ายใช้ในการกำหนดเส้นเขตแดนที่ต่างอ้างสิทธิ์ขณะที่นายศิริศักดิ์จะเดินทางมาเข้าร่วมการประชุมในวันที่17ตุลาคมนี้ปริญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานยืนยันการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมยังคงเดินหน้าไปตามขั้นตอนของกฎหมายส่วนกระแสข่าวการล้มการเลือกตั้งเป็นเพียงประเด็นที่มีการพูดคุยกันบนโลกออนไลน์ยังไม่มีการยื่นเรื่องร้องเรียนเข้ามาน
4: ายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรี

0: ตรีว่าการกระทรวงแรงงานเปิดเผยถึงกระแสวิพากษ์วิจารณ์และความพยายามยื่นตรวจสอบให้การเลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคมหรือบอร์ดประกันสังคมเป็นโมฆะโดยอ้างประเด็นการเมืองแทรกแซงว่าภาพรวมการเลือกตั้งที่ผ่านมามีผู้มาใช้สิทธิ์เพิ่มขึ้นอย่างมากถึงร้อยละ500ถึง600ถือเป็นสัญญาณที่ดีและผลคะแนนที่ออกมาค่อนข้างชัดเจนขณะนี้สำนักงานประกันสังคมอยู่ระหว่างกระบวนการรวบรวมคะแนนตามระเบียบซึ่งหากมีข้อผิดพลาดเล็กน้อยก็เชื่อว่าไม่มีน้ำหนักพอที่จะเปลี่ยนแปลงผลการเลือกตั้งได้สำหรับกระแสข่าวเรื่องการล้มการเลือกตั้งนั้นเป็นเพียงประเด็นที่มีการพูดคุยกันบนโลกออนไลน์ยังไม่มีการยื่นเรื่องร้องเรียนอย่างเป็นทางการเข้ามาทุกอย่างยังคงเดินหน้าไปตามขั้นตอนของกฎหมายส่วนประเด็นที่สำนักงานประกันสังคมจะตรวจสอบความเชื่อมโยงทางการเมืองของผู้สมัครกับพรรคการเมืองนายจุลพันธ์ชี้แจงว่าเป็นการตอบประเด็นคำถามนำของสื่อมวลชนซึ่งตามขั้นตอนปกติจะต้องมีการตรวจคุณสมบัติตามระเบียบข้อบังคับอยู่แล้วเช่นการตรวจสอบว่าไม่ได้เป็นกรรมการบริหารพรรคการเมืองหรือไม่ได้เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองส่วนการเป็นเพียงสมาชิกพรรคการเมืองหรือการที่นักการเมืองช่วยรณรงค์เชิญชวนให้ประชาชนออกมาใช้สิทธิไม่ได้มีข้อห้ามไว้ในระเบียบจึงสามารถทำได้และไม่ถือเป็นความผิด
1: กระบวนการนี้เนี่ยสำนักงานประกันสังคมมีหน้าที่ในการที่จะดำเนินการในการรวบรวมคะแนนรวบรวมอะไรต่างๆเนี่ยโดยไม่ให้มีข้อผิดพลาดไม่ว่าจะมีข้อผิดพลาดเล็กน้อยตรงไหนก็ตามเนี่ยไม่มีนัยยะเพียงพอที่จะเปลี่ยนเรื่องของผลการเลือกตั้งได้สองก็คือในประเด็นที่ตั้งประเด็นไว้เมื่อสักครู่เนี่ยมันเป็นประเด็นที่คุยกันในโลกออนไลน์เท่านั้นยังไม่มีกระบวนการในการเดินเรื่องเพื่อมีข้อร้องเรียนใดๆซึ่งทั้งนี้มันทุกอย่างมันอยู่ตามกระบวนการตามกฎหมายตรวจสอบได้ตามระเบียบข้อบังคับเท่านั้นเป็นสมาชิกพรรคได้ครับไม่ได้มีความผิดอะไร
0: ขณะที่สำนักงานประกันสังคมเปิดเผยขั้นตอนการดำเนินงานภายหลังการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมเมื่อวันที่11ตุลาคมที่ผ่านมาโดยวันที่19ตุลาคมนี้เป็นวันสุดท้ายที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดและประจำกรุงเทพมหานครจะรายงานผลคะแนนระดับจังหวัดจากนั้นวันที่20ถึง30ตุลาคมจะมีการตรวจสอบผลคะแนนพร้อมจัดทำรายงานผลการรวมคะแนนการเลือกตั้งตามลำดับคะแนนจากมากไปน้อยเพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งพิจารณาออกประกาศผลการรวมคะแนนการเลือกตั้งจากนั้นภายในเดือนพฤศจิกายนจะประชุมสรุปผลการรวมคะแนนและเสนอเรื่องต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งเพื่อพิจารณารับรองผลคะแนนและออกประกาศผลการรวมคะแนนการเลือกตั้งพร้อมประกาศบัญชีบุคคลสำรองผู้แทนฝ่ายในจ้างและผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนทั้งนี้เมื่อประกาศรับรองผลการเลือกตั้งแล้วผู้สมัครรับเลือกตั้งและผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งซึ่งได้ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งแล้วสามารถยื่นคำคัดค้านเป็นหนังสือต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งภายใน7วันนับแต่วันที่ประกาศหากไม่มีการคัดค้านสำนักงานประกันสังคมจะเสนอรายชื่อผู้ได้รับเลือกตั้งฝ่ายในจ้างและฝ่ายผู้ประกันตนจากผู้ที่ได้รับคะแนนสูงสุดฝ่ายละ7ลำดับต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการในคณะกรรมการประกันสังคมพร้อมย้ำว่าจะดำเนินการตามขั้นตอนและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การดำเนินการเป็นไปอย่างถูกต้องโปร่งใสและตรวจสอบได้นิตยาคุณสิมรายงาน
2: หนาวในใจนั้นอย่าเยือกเย็นลมพัดเห็นหมอกควันให้หวั่นไหวหัวอกสั่นทั่วทุกหัวใจไทยพระแม่นิราไกรในยามนี้สถิตอยู่ในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: กรมอุตุนิยมวิทยาเตือนภาคเหนือตอนล่างภาคกลางรวมถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลจะมีฝนตกหนักในช่วงเย็นถึงค่ำวันนี้ขณะที่ในพื้นที่ภาคใต้เริ่มเข้าสู่ฤดูฝนตามฤดูกาลแล้วคาดว่าจะมีฝนเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจนหลัง20ตุลาคมเป็นต้นไป
4: นายสุรพงษ์สารปะผู้อำนวยการกองพยากรณ์อากาศและรองโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยาเปิดเผยถึงแนวโน้มสภาพอากาศประเทศไทยในวันนี้ว่าบริเวณภาคเหนือตอนล่างภาคกลางรวมถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลจะมีฝนตกช่วงเย็นถึงค่ำและอาจมีฝนตกหนักในช่วงระยะเวลาสั้นๆในลักษณะฝนปลายฤดูจึงขอให้ประชาชนระมัดระวังการเดินทางสัญจรจากนั้นตั้งแต่วันที่16ถึง17ตุลาคมเป็นต้นไปฝนทางตอนบนของประเทศจะเริ่มลดลงโดยภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือสภาพอากาศจะเริ่มแห้งลงอย่างชัดเจน อย่างไรก็ตามในพื้นที่ภาคกลางกรุงเทพมหานครและภาคตะวันออกยังอาจมีฝนตกแปรปรวนสลับทุก 3-4 วันไปจนถึงช่วงกลางเดือนพฤศจิกายนก่อนจะเข้าสู่ฤดูหนาวเต็มตัวโดยยืนยันว่ายังไม่มีปัจจัยก่อให้เกิดอุทกภัยขนาดใหญ่ในระยะนี
5: ้ในช่วงนี้ที่ต้องเฝ้าระวังนะครับเรื่องของสภาวะอากาศในช่วงนี้ก็พื้นที่ภาคกลางนะครับทางด้านซีกตะวันตกไม่ว่าจะเป็นทางด้านอุทัยธานีกาญจนบุรีราชบุรีแล้วก็เพชรบุรีนะครับก็ยังมีเรื่องของฝนตกหนักฝนสะสมได้นะครับเพราะนั้นก็ระวังเรื่องอย่างแรกก็คือเรื่องของน้ำป่านะครับอย่างที่สองก็คือเรื่องของพื้นที่ลุ่มที่อยู่ใกล้ทางน้ำนะครับซึ่งมีน้ำสูงอยู่แล้วยังต้องเฝ้าระวังต่อเนื่องไปนะครับเพราะสถานการณ์ฝนยังมีสะสมเข้ามาอยู่ในช่วงของสัปดาห์นี้นะครับส่วนพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะครับก็คงเป็นฝนตกหนักในช่วงสั้นๆในช่วงของวันที่13ถึงวันที่15นะครับก็เพิ่มความระมัดระวังในการสัญจร
4: ผู้อำนวยการกองพยากรณ์อากาศและรองโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยายังกล่าวเพิ่มเติมว่าสำหรับภาคใต้ได้เริ่มเข้าสู่ฤดูฝนต่างฤดูกาลแล้วโดยเฉพาะตั้งแต่จังหวัดชุมพรและสุราษฎร์ธานีลงไปซึ่งจะมีฝนตกหนักบางแห่งและคาดว่าฝนจะเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจนหลังวันที่20ตุลาคมเป็นต้นไปส่วนคลื่นลมในทะเลอันดามันบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงเกือบ2เมตรขอให้ชาวเรือและนักท่องเที่ยวเพิ่มความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการออกเรือในช่วงที่มีฝนฟ้าคะนองนันทภาแสนตุ้มรายงาน
3: กรมชลประทานลดการระบายน้ำเขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทลงมาอยู่ในอัตรา 1,800 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีหลังปริมาณน้ำจากพื้นที่ตอนบนเริ่มลดลง
6: นายวรพจน์เพชรนรชาติรองอธิบดีกรมชลประทานกล่าวว่าสถานการณ์น้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยามีแนวโน้มดีขึ้นต่อเนื่องหลังปริมาณน้ำจากพื้นที่ตอนบนเริ่มลดลงวันนี้ที่สถานี C2 อำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์มีปริมาณน้ำไหลผ่าน1,684 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีมีแนวโน้มลดลงกรมชลประทานจึงทยอยลดการระบายน้ำผ่านสถานี43เขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทลงมาอยู่ในอัตรา 1,800 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเพื่อลดผลกระทบต่อพื้นที่ท้ายเขื่อนขณะที่เขื่อนพระราม6ในลุ่มน้ำป่าสักจังหวัดพระนครศรีอยุธยาระบายน้ำอยู่ที่478ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีโดยแม่น้ำป่าสักไหลมารวมกับแม่น้ำเจ้าพระยาก่อนจะไหลลงสู่สถานี C29B อำเภอสามโคกจังหวัดปทุมธานีบริเวณจุดวัดน้ำเจ้าพระยาก่อนไหลผ่านกรุงเทพมหานครปริมาณน้ำไหลผ่านเฉลี่ย 1,640 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีส่วนพื้นที่ที่ยังมีน้ำท่วมขังยังคงเร่งสูบและผลักดันน้ำออกจากชุมชนโดยได้ติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพิ่มเติมอีก97เครื่องตามข้อร้องขอของประชาชนในหลายพื้นที่พร้อมประสานหน่วยงานต่างๆและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นจากน้ำท่วมสำหรับการบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบหน่วยงานต่างๆได้พิจารณาสถานการณ์น้ำในทุกพื้นที่ที่เชื่อมโยงกันเพื่อหาแนวทางเร่งระบายน้ำที่ยังท่วมขังและตกค้างอยู่ในระบบให้ลดลงโดยเร็วที่สุดทั้งการควบคุมระดับน้ำการสูบและผลักดันน้ำการเปิดทางระบายน้ำให้ไหลออกสู่ทะเลอย่างมีประสิทธิภาพพร้อมประสานการทำงานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำลดผลกระทบต่อพื้นที่ท้ายน้ำและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนให้ได้มากที่สุดทั้งนี้กรมชลประทานยังคงเดินหน้าบริหารจัดการน้ำอย่างเต็มศักยภาพและบูรณาการความร่วมมือกับทุกภาคส่วนทั้งการเร่งระบายน้ำท่วมขังการแก้ปัญหาน้ำเน่าเสียและการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ประสบภัยยืนยันจะยังคงระดมกำลังเจ้าหน้าที่และเครื่องจักรทำงานอย่างต่อเนื่องเพื่อให้สถานการณ์คลี่คลายโดยเร็วที่สุดและช่วยให้ประชาชนกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติปิยาพันยางเทียนรายงาน
3: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยโอนเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยแล้วกว่า 390,000 ครัวเรือนวงเงิน 3,037 ล้านบาทครอบคลุม42จังหวัดทั่วประเทศ
7: นายนิรัตน์พงศ์สิทธิถาวรอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดเผยว่าปภ.ร่วมกับธนาคารออมสินเร่งรัดขับเคลื่อนการจ่ายเงินช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยปี2569ตามมติคณะรัฐมนตรีอย่างต่อเนื่องโดยข้อมูลวันนี้เวลา 7:30 นธนาคารออมสินได้ทำการโอนเงินเยียวยาแล้วรวม 390,366 ครัวเรือนเป็นเงินกว่า 3,037 ล้านบาทครอบคลุมพื้นที่ประสบภัย42จังหวัดทั่วประเทศนอกจากนี้ปภ.ได้จัดส่งชุดข้อมูลผู้ประสบอุทกภัยให้แก่ธนาคารออมสินเพิ่มเติมเพื่อเตรียมดำเนินการโอนเงินเยียวยาอีกจำนวน 149,911 ครัวเรือนเป็น เป็นเงินกว่า 1,078 ล้านบาทครอบคลุมพื้นที่17จังหวัดได้แก่กำแพงเพชรฉะเชิงเทราเชียงรายเชียงใหม่ตราดนครนายกน่านปทุมธานีปราจีนบุรีพิจิตรเพชรบูรณ์สระแก้วสระบุรีสิงห์บุรีสุพรรณบุรีอุทัยธานีรวมถึงกรุงเทพมหานครเฉพาะพื้นที่กรุงเทพมหานครจะมีการโอนเงินเยียวยาให้แก่ผู้ประสบภัยจำนวน 65,778 ครัวเรือนทางนี้ธนาคารออมสินจะเริ่มทยอยโอนเงินเข้าบัญชีพร้อมเพย์ที่ผูกกับเลขบัตรประจำตัวประชาชนสำหรับผู้ที่มีข้อมูลครบถ้วนตั้งแต่เวลา 11:00 น.เป็นต้นไปชนัญชิดาสังทองรายงาน
3: กรมปศุสัตว์เร่งฟื้นฟูสุขภาพสัตว์และเยียวยาเกษตรกรผู้ประสบภัยน้ำท่วมกว่า 30,000 รายพร้อมเปิดช่องทางแจ้งขอความช่วยเหลือผ่านแอปพลิเคชัน DLD 4.0 ตลอด24ชั่วโมง
8: นายสัตวแพทย์ชัยวัฒน์โยธคนอธิบดีกรมปศุสัตว์กล่าวว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงห่วงใยและทรงมีพระเมตตาต่อประสบกนิกรและสัตว์เลี้ยงที่ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์อุทกภัยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยกรมปศุสัตว์ให้การช่วยเหลือเกษตรกรและประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยอย่างต่อเนื่องโดยสนับสนุนเสบียงอาหารสัตว์และเวชภัณฑ์ที่จำเป็นพร้อมดูแลสุขภาพสัตว์ในพื้นที่ประสบภัยอย่างทั่วถึงโดยศูนย์อำนวยการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านปศุสัตว์กรมปศุสัตว์ได้รายงานผลกระทบด้านปศุสัตว์จากสถานการณ์น้ำท่วมน้ำไหลหลากและน้ำท่วมขังมีจังหวัดได้รับผลกระทบ30จังหวัด142อำเภอเกษตรกรกว่า 30,000 รายโดยได้ให้ความช่วยเหลือเกษตรกรและประชาชนนับตั้งแต่เกิดอุทกภัยพร้อมสนับสนุนหญ้าอาหารสัตว์พระราชทาน 454,420 กิโลกรัมอพยพสัตว์กว่า 1,300,000 ตัวสนับสนุนชุดส่งเสริมสุขภาพสัตว์ประกอบด้วยแร่ธาตุยาปฏิชีวนะวิตามิน 118,057 ชุดรวมถึงการรักษาสัตว์และมอบถุงยังชีพสัตว์อธิบดีกรมปศุสัตว์ยังเน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่เร่งสำรวจความเสียหายและบูรณาการกับหน่วยงานท้องที่ท้องถิ่นเพื่อฟื้นฟูสุขภาพสัตว์เลี้ยงและอาชีพเกษตรกรพร้อมดำเนินการเยียวยาตามระเบียบกระทรวงการคลังรวมถึงกำชับให้สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรขึ้นทะเบียนหรือปรับปรุงข้อมูลการเลี้ยงสัตว์เพื่อรับความช่วยเหลือได้อย่างทันท่วงทีและเฝ้าระวังโรคระบาดสัตว์ที่อาจเกิดขึ้นหลังน้ำลดเพื่อป้องกันความสูญเสียเพิ่มเติมโดยเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ที่ประสบอุทกภัยและต้องการความช่วยเหลือจากกรมปศุสัตว์สามารถติดต่อสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกรมปศุสัตว์หมายเลขโทรศัพท์026534444ต่อ3315หรือแจ้งขอรับความช่วยเหลือผ่านแอปพลิเคชัน DLD 4.0 ได้ตลอดเวลา24ชั่วโมงชวนันท์มาลีรายงาน
3: ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเผยสถานการณ์น้ำ3ลุ่มน้ำอย่างปกติกำชับเฝ้าระวังน้ำหลากในช่วงนี้ถึงเดือนพฤศจิกายนเพื่อให้การช่วยเหลือประชาชนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
9: วันนี้นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยภายหลังการประชุมติดตามการเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัยของสำนักงานชลประทานที่17ว่าสถานการณ์น้ำในลุ่มน้ำสายบุรีลุ่มน้ำบางนาราและลุ่มน้ำโกลกขณะนี้ยังอยู่ในเกณฑ์ปกติแต่ยังต้องเฝ้าระวังปริมาณฝนสะสมและความเสี่ยงน้ำหลากในช่วงเดือนตุลาคมถึงพฤศจิกายน2569ซึ่งบางพื้นที่อาจมีฝนสูงกว่าค่าเฉลี่ยปกติครั้งนี้สำนักงานชลประทานที่17ได้ติดตามระดับน้ำปริมาณฝนสะสมสถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำการคาดการณ์ปริมาณน้ำท่าและระดับน้ำขึ้นน้ำลงพร้อมเตรียมความพร้อมสถานีตรวจวัดระดับน้ำและระบบแจ้งเตือนภัยล่วงหน้าเพื่อให้สามารถประเมินสถานการณ์และแจ้งเตือนประชาชนได้อย่างทันท่วงทีผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเน้นย้ำให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องบริหารจัดการน้ำอย่างรอบด้านทั้งการป้องกันและรับมืออุทกภัยควบคู่กับการเตรียมรับมือภัยแล้งพร้อมกำหนดจุดเสี่ยงเตรียมแผนสำรองและบูรณาการความช่วยเหลือประชาชนโดยให้อำเภอทั้ง13แห่งติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดเตรียมกำลังเจ้าหน้าที่อุปกรณ์และแผนช่วยเหลือประชาชนให้พร้อมปฏิบัติงานเพื่อป้องกันและลดผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนทั้งนี้จังหวัดได้ติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องเพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีข้อมูลและความเข้าใจสถานการณ์ที่ถูกต้องและทำให้การช่วยเหลือประชาชนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดปภิชานันทิพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
3: กรมอนามัยร่วมกับกรมควบคุมโรคและหน่วยงานในจังหวัดเชียงรายลงพื้นที่อำเภอแม่สาย ติดตามสถานการณ์สารหนูปนเปื้อนในแม่น้ำสายเผยระบบประปาหมู่บ้านที่ใช้น้ำบาดาลเป็นแหล่งน้ำดิบ38ระบบใน3อำเภอผ่านเกณฑ์เร่งยกระดับน้ำสะอาดปลอดภัยนายแพทย์ทิติแสวงธรรมอธิบดีกรมอนามัยกล่าวว่ากรมอนามัยให้ความสำคัญกับการเฝ้าระวังคุณภาพน้ำบริโภคและการป้องกันความเสี่ยงต่อสุขภาพจากการปนเปื้อนสารเคมีในสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์สารหนูในแม่น้ำสายซึ่งต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดควบคู่กับการให้ข้อมูลที่ถูกต้องแก่ประชาชนกรมอนามัยจึงร่วมกับกรมควบคุมโรคสาธารณสุขจังหวัดเชียงรายและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นลงพื้นที่เทศบาลตำบลแม่สายและองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะช้างเพื่อติดตามสถานการณ์สิ่งแวดล้อมเฝ้าระวังคุณภาพน้ำและตรวจติดตามคุณภาพน้ำตั้งแต่แหล่งน้ำดิบจนถึงจุดใช้น้ำและนำผลตรวจมาวางมาตรการแก้ไขอย่างเหมาะสมพร้อมขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากหน่วยงานราชการและเลือกใช้น้ำจากแหล่งที่ผ่านการตรวจสอบเพื่อร่วมกันลดความเสี่ยงต่อสุขภาพและสร้างความมั่นใจในการเข้าถึงน้ำสะอาดอย่างยั่งยืนทั้งนี้ผลการเฝ้าระวังที่ผ่านมาพบว่าระบบประปาหมู่บ้าน38ระบบใน3อำเภอได้แก่แม่สายเชียงแสนและเวียงเชียงรุ้งซึ่งใช้น้ำบาดาลเป็นแหล่งน้ำดิบมีผลตรวจสารหนูผ่านเกณฑ์มาตรฐานทั้งหมดอย่างไรก็ตามผลตรวจดังกล่าวครอบคลุมเฉพาะระบบที่ได้รับการตรวจสอบจึงยังจำเป็นต้องเฝ้าระวังแหล่งน้ำอื่นๆอย่างต่อเนื่องโดยการลงพื้นที่ครั้งนี้ยังเน้นให้ความรู้ประชาชนว่าการตรวจพบสารหนูในแม่น้ำสายไม่ได้หมายความว่าน้ำประปาทุกระบบจะมีสารหนูเกินมาตรฐานโดยควรเลือกใช้น้ำดื่มและน้ำประกอบอาหารจากแหล่งที่มีผลตรวจยืนยันคุณภาพและหลีกเลี่ยงการใช้น้ำจากแม่น้ำสายโดยตรงตามประกาศเตือนของจังหวัดนอกจากนี้กรมอนามัยได้ตรวจคุณภาพน้ำด้วยชุดทดสอบภาคสนามพร้อมเก็บตัวอย่างส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการทั้งด้านสารหนูและการปนเปื้อนเชื้อแบคทีเรียควบคู่กับการสนับสนุนระบบประปาหมู่บ้านตามแนวทาง 3C ได้แก่เคลียร์การจัดการระบบประปาให้สะอาดตามหลักวิชาการคลีนการผลิตน้ำให้ได้มาตรฐานคุณภาพและคอรีนการควบคุมคอรีนอิสระคงเหลือเพื่อป้องกันการปนเปื้อนเชื้อโรคอีกสักครู่กลับมาติดตามข่าวต่างประเทศครับ
2: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
10: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับนายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูของอิสราเอลเปิดเผยระหว่างการให้สัมภาษณ์กับสถานีวิทยุของกองทัพอิสราเอลเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าไม่เห็นด้วยกับการที่อิสราเอลจะชิงโจมตีอิหร่านก่อนการเลือกตั้งทั่วไปของอิสราเอลในวันที่27ตุลาคมนี้หลังคู่แข่งทางการเมืองกล่าวหาว่าเขาพยายามสร้างสถานการณ์การเผชิญหน้าทางทหารก่อนการเลือกตั้งทั่วไปที่กำลังจะเกิดขึ้นอย่างไรก็ตามนายกรัฐมนตรีเนทันยาฮูยืนยันว่าอิสราเอลพร้อมตอบโต้อย่างรุนแรงหากอิหร่านและกลุ่มติดอาวุธที่อิหร่านให้การสนับสนุนเปิดฉากโจมตีอิสราเอลซึ่งในเวลานี้มีรายงานว่ากลุ่มติดอาวุธที่เป็นพันธมิตรของอิหร่านกำลังวางแผนโจมตีอิสราเอลก่อนการเลือกตั้งทั่วไปกระทรวงการต่างประเทศเดนมาร์กออกแถลงการเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าหากสหรัฐต้องการที่จะสำรวจทรัพยากรธรรมชาติบนเกาะกรีนแลนด์ดินแดนกึ่งปกครองตนเองของเดนมาร์กจะต้องดำเนินการภายใต้กรอบกฎหมายของเดนมาร์กและกรีนแลนด์เท่านั้นพร้อมย้ำว่าข้อตกลง3ฝ่ายที่เห็นชอบร่วมกันเมื่อเดือนที่แล้วที่ให้สหรัฐเพิ่มกำลังทหารบนเกาะกรีนแลนด์ไม่ได้มอบสิทธิพิเศษใดๆให้กับนักลงทุนจากสหรัฐที่เหนือกว่านักลงทุนจากสมาชิกองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือนาโต้และสหภาพยุโรปในการเข้าถึงแหล่งทรัพยากรธรรมชาติของเกาะกรีนแลนด์ถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐกล่าวว่าการสำรวจน้ำมันก๊าซธรรมชาติและแร่ธาตุมหาศาลในเกาะกรีนแลนด์กำลังจะเริ่มขึ้นในเร็ววันนี้พร้อมกล่าวยกย่องถึงผลประโยชน์ของสหรัฐจากการลงนามข้อตกลงด้านความมั่นคงกับเดนมาร์กและกรีนแลนด์เมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมา ทางการยูเครนเปิดเผยว่า SpaceX บริษัทด้านการขนส่งทางอวกาศเทคโนโลยีการสื่อสารและปัญญาประดิษฐ์สัญชาติอเมริกันของนายอีลอนมัสก์มหาเศรษฐีระดับโลกจำกัดการให้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงผ่านเครือข่ายดาวเทียมวงโคจรต่ำ Starlink ในยูเครนเมื่อวันพุธที่ผ่านมาจนส่งผลกระทบต่อภารกิจโจมตีและป้องกันภัยทางอากาศด้วยอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนของยูเครนด้านประธานาธิบดีวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ผู้นำยูเครนกล่าวว่าการจำกัดการใช้บริการระบบ Starlink สำหรับกองทัพยูเครนถือเป็นความผิดพลาดครั้งใหญ่และจะนำมาซึ่งการสูญเสียของประชาชนจำนวนมากขณะที่นายอีลอนมัสก์อ้างว่าระบบ Starlink อยู่ภายใต้การควบคุมของรัฐบาลสหรัฐดังนั้นข้อจำกัดการใช้งานหรือการควบคุมความเร็วของระบบ Starlink จะถูกกำหนดโดยกองทัพสหรัฐและท้ายที่สุดจะขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของประธานาธิบดีสหรัฐสำนักข่าว AFP รายงานว่านางคลอเดียชัยบามประธานาธิบดีของเม็กซิโกสั่งการให้บริษัทเทคโนโลยีอาทิเมตา TikTokX และ Microsoft ดำเนินการลบเนื้อหาที่เป็นการส่งเสริมให้เกิดความรุนแรงในสถานศึกษารวมถึงการล่วงละเมิดการฆ่าตัวตายการกลั่นแกล้งทางไซเบอร์และเนื้อหาที่แสดงความเกลียดชังในบัญชีผู้ใช้งานของเยาวชนออกจากแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียโดยกำหนดระยะเวลา1เดือนหากไม่ปฏิบัติตามจะถูกลงโทษทั้งนี้เม็กซิโกเผชิญเหตุการณ์ความรุนแรงในโรงเรียนหลายครั้งนับตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมาโดยเมื่อวันที่1ตุลาคมที่ผ่านมาเกิดเหตุชายวัย18ปีจำนวน2คนใช้อาวุธมีดโจมตีในโรงเรียนแห่งหนึ่งส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต1รายและบาดเจ็บ4รายซึ่งเหตุการณ์ความรุนแรงในโรงเรียนถือเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นไม่บ่อยนักในเม็กซิโกต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
11: การแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์750รายการเดนมาร์กโอเพ่น2026ในรอบแรกหญิงเดี่ยวหมิวพรปวีช่อชูวงมืออันดับ9ของโลกเอาชนะเดวิกาสิหักมือ35ของโลกจากอินเดีย2-0เกม21-13และ21-14ผ่านเข้าสู่รอบ2ไปพบกับริโกกุนจิมือ21ของโลกจากญี่ปุ่นในวันนี้ส่วนหญิงเดี่ยวอีกคู่เมย์ซ้ายสุพนิดาเกตทองมือ26ของโลกแพ้ให้กับปุตรีกุสุมาวาดานีมือ6ของโลกจากอินโดนีเซีย0-2เกม16-21และ13-21ตกรอบไปอย่างน่าเสียดายด้านชายเดี่ยวพนิชพลธีระรัศกุลมือ18ของโลกโชว์ฟอร์มยอดเยี่ยมตบเอาชนะนัดเหงียนมือ25ของโลกจากไอร์แลนด์2-1เกม19-21 21-17และ21-16ผ่านเข้าสู่รอบ2ไปเจองานยากอย่างคริสโตโปปอฟมือ3ของโลกจากฝรั่งเศสในวันนี้ขณะที่ชายคู่พีรัชชัยสุขพันธ์กับภคพลธีระรัศกุลคู่มือ33ของโลกเอาชนะลีเจ๋อฮุยกับหยางโปซวนคู่มือ16ของโลกจากไชนีสไทเป2-1เกม12-21 21-16 และ21-14ผ่านเข้าสู่รอบ2ได้เช่นเดียวกันโดยจะไปพบกับเหอจีติงกับเหรินเซียงหยูคู่มือ37ของโลกจากจีนในวันนี้ศึกฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกรอบลีกสเตจนัดที่2ลิเวอร์พูลทีมดังจากพรีเมียร์ลีกอังกฤษกลับมาคืนฟอร์มเก่งอีกครั้งบุกไปถล่มเอาชนะลาสลินจากออสเตรียถึงถิ่น6-3มี6คะแนนเต็มจาก2นัดอยู่ที่5ส่วนลินแพ้รวด2นัดยังไม่มีแต้มรั้งอันดับ32ส่วนผลคู่อื่นที่น่าสนใจโรม่าแพ้เรอัลมาดริด3-4แมนเชสเตอร์ซิตี้แพ้ปารีสแซงต์แชร์แมง2-4แอสตันวิลล่าถล่มเฟเนบาเช่6-0และโบโลกริมชนะดอร์ทมุนด์1-0การแข่งขันฟุตบอล AFC แชมเปี้ยนลีกอีลิตรอบลีกสเตจนัดที่2สิงห์เจ้าท่าการท่าเรือ FC ยังหาชนะนัดแรกในบอลถ้วยเอเชียไม่เจอบุกไปแพ้คาชิวาเรโซยับเยิน1-5ทำให้ท่าเรือแข่ง2นัดยังไม่มีแต้มรั้งรองบ๊วยของตารางคะแนนทำให้ผลงานสโมสรไทยใน AFC แชมเปี้ยนลีกอีลิต3ทีมผ่าน2นัดยังไม่มีทีมใดชนะเลยบุรีรัมย์ยูไนเต็ดมี1แต้มจากการเสมอ1แพ้1และราชบุรี FC กับการท่าเรือแพ้รวด2นัดไม่มีแต้มงานแถลงข่าวก่อนการแข่งขันฟุตบอล AFC แชมเปี้ยนลีก2รอบแบ่งกลุ่ม F นัดที่2ระหว่าง BG ปทุมยูไนเต็ดตัวแทนจากไทยพบแอดิเลดยูไนเต็ดตัวแทนจากออสเตรเลียโดยการแถลงข่าวครั้งนี้นำโดยวลาดิเมียร์บูโยวิชหัวหน้าผู้ฝึกสอน และลูคัสอันเดอร์เซนกองกลางของทีมร่วมแถลงข่าวโดยวูโยวิชกล่าวว่าทีมได้ใช้ช่วงพักเบรกตามปฏิทินฟีฟ่าเดย์ในการพัฒนาศักยภาพของทีมปรับปรุงข้อบกพร่องและแก้ไขปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นโดยตั้งเป้าหมายที่จะทำผลงานให้เป็นที่น่าพอใจในการแข่งขันนัดนี้แม้การเจอกับแอนดิเลดจะเป็นงานที่ยากแต่การได้เล่นในบ้านต่อหน้าแฟนบอลก็จะพยายามทำผลงานให้ดีที่สุดและคว้า3แต้มให้ได้สำหรับการแข่งขันฟุตบอล AFC Champions League 2รอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม F นัดที่2ระหว่าง BG ปทุมยูไนเต็ดพบแอดิเลดยูไนเต็ดจะมีขึ้นในวันนี้ที่สนาม True BG Stadium เวลา 19:15 น.ถ่ายทอดสดทาง YouTube BG Sport นายมงคลวิมลรัตน์อธิบดีกรมพลศึกษามอบโอวาทกับคณะนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ก่อนการเดินทางเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาฟุตบอลชิงชนะเลิศนักเรียนโลกระหว่างวันที่17-26 ตุลาคมนี้ณเมืองซูโจสาธารณรัฐประชาชนจีนโดยทัพนักเตะไทยชุดนี้มีจำนวน20 คนโดยมีโค้ชต้นสุกฤตโยธีเป็นหัวหน้าผู้ฝึกสอนสำหรับผลงานของทีมฟุตบอลนักเรียนไทยครั้งที่ผ่านมาจบด้วยอันดับ21จากทั้งหมด36 ทีมที่เข้าร่วมการแข่งขันโดยครั้งนี้ทีมนักเรียนไทยอยู่สาย A ร่วมกับบราซิลเบนินและเฮติซึ่งทีมนักเรียนไทยเก็บตัวมาเป็นเวลา1 เดือนและลงทีมอุ่นเครื่องไปทั้งหมด6 นัดคาดว่าจะสร้างผลงานทำอันดับให้ดีกว่าครั้งที่ผ่านมาความเคลื่อนไหวทัพนักกีฬาพาราทีมชาติไทยในมหกรรมกีฬาเอเชียนพาราเกมครั้งที่5ไอจินาโกย่า2026ระหว่างวันที่18-24 ตุลาคมที่เมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นซึ่งเจ้าภาพจัดการแข่งขันทั้งหมด18 ชนิดกีฬาชิง492 เหรียญทองทัพไทย265 คนเข้าร่วมครบทุกชนิดกีฬาในส่วนของพิธีเปิดการแข่งขันอย่างเป็นทางการจะมีขึ้นในวันที่18 ตุลาคมนี้ที่สนามกีฬาปาโลมามิซูโฮโดยทัพไทยเลือกให้จักรินดัมบุนีนักกรีธาพาราทีมชาติไทยผู้พิการทางสายตาคลาส T13 เจ้าของ2 เหรียญทองในมหกรรมกีฬาเอเชียนพาราเกมครั้งที่4ที่เมืองหางโจวสาธารณรัฐประชาชนจีนเป็นผู้ถือธงชาติไทยนำขบวนนักกีฬาไทยเข้าสู่สนามโดยจักรินดัมมุนีกล่าวว่าเป็นเกียรติที่ได้รับหน้าที่ถือธงชาติไทยส่วนในการแข่งขันจะลงสนาม2 รายการเป็นการป้องกันแชมป์วิ่ง100เมตรและ400เมตรชายคลาส T13 ขณะที่การกีฬาแห่งประเทศไทยได้เปิดให้บริการศูนย์อำนวยการและศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาหรือศูนย์ไทเฮ้าที่เมืองนาโกย่าเพื่อให้บริการนักกีฬาในด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาและโภชนาการอย่างเต็มที่โดยมหกรรมกีฬาเอเชียนพาราเกมครั้งที่5ทัพนักกีฬาไทยวางเป้าหมายไว้ไม่น้อยกว่าครั้งที่แล้วที่ทำไว้27 เหรียญทองสมาคมกีฬาพิกเกิลบอลจัดการแข่งขันพิกเกิลบอลไทยแลนด์แกรนด์โอเพ่น2026ที่เซ็นทรัลเวิลด์พลัสชั้น7ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์มีนักกีฬาจากหลายประเทศเข้าร่วมการแข่งขันรวมกว่า500คนชิงเงินรางวัลรวมกว่า 500,000 บาทนายทยาทิพย์สุวรรณนายกสมาคมกีฬาพิกเกิลบอลกล่าวว่าการแข่งขันครั้งนี้มุ่งส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักกีฬาไทยเปิดโอกาสให้นักกีฬาทั้งชาวไทยและต่างชาติได้แข่งขันตามมาตรฐานสากลพร้อมขยายฐานผู้เล่นให้ครอบคลุมทุกเพศทุกวัยและผลักดันกีฬาพิกเกิลบอลไทยสู่การแข่งขันระดับภูมิภาคในอนาคตสมาคมกีฬาลอนเทนนิสแห่งประเทศไทยร่วมกับบริษัท KFU จำกัดผู้นำเข้าแบรนด์คิสปี้ครีมเตรียมจัดการแข่งขันเทนนิสเยาวชนนานาชาติ ITF Junior World Tennis Tour J60 โดยมีการต้อนรับทัพนักหวดทั้งชายและหญิงอายุระหว่าง 13-18 ปีจากหลากหลายประเทศร่วมประชันฝีมือระหว่างวันที่ 17-31 ตุลาคมที่ ALMX Impact Tennis and Sport Center เมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีปุริภัทรสอนการรายงาน
12: ประสบการณ์ออเคสตราที่มากกว่าเสียงดนตรีใน

0: และภาพยนตร์ประวัติศาสตร์ที่หาชมยาก31ตุลาคมนี้ณมหิดลสิทธาคารจองบัตรที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์ร่วมสืบสารพระราชปณิธานให้ส่องสว่างตราบนานเท่านาน
1: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
2: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคเหนือด้านตะวันตกของภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมที่อาจจะเกิดขึ้นในบางพื้นที่ซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนปกคลุมภาคเหนือตอนบนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและทะเลจีนใต้ส่งผลให้มีลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้เข้ามาปกคลุมประเทศไทยและอ่าวไทยสำหรับทะเลอันดามันและอ่าวไทยบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือควรตรวจสอบเส้นทางและเดินเรือด้วยความระมัดระวังรวมทั้งหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักกับมีลมกระโชกแรงบางแห่งบริเวณจังหวัดตากกำแพงเพชรและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสุพรรณบุรีพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีและราชบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกชนบุรีระยองจันทบุรีและตราดลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว10ถึง30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชสงขลายะลาและนราธิวาสลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว15ถึง30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาและสตูลลมตะวันออกความเร็ว15ถึง30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 10:07 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร70ซมและเวลา 19:44 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง2เมตร1ซมน้ำลงเต็มที่เวลา 4:41 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง51ซมและเวลา 15:40 สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร43เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:11 กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 17:59
3: ต่อไปรับฟังข่าวบริการครับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยขอเชิญชวนเยาวชนคนรุ่นใหม่และประชาชนทั่วไปบริจาคโลหิตช่วยชีวิตเพื่อมนุษย์เป็นประจำสม่ำเสมออย่างน้อย3ครั้งต่อปีตามโครงการกีบบลัดนาวให้เลือดให้ได้ให้เลยเพื่อให้มีโลหิตสำรองในคลังเลือดให้พร้อมใช้รักษาผู้ป่วยได้ตลอดเวลาโดยสามารถติดต่อบริจาคได้ที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยถนนอังรีดูนังเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครภาคบริการ การโลหิตแห่งชาติทั้ง12แห่งหน่วยรับบริจาคโลหิตประจำที่ Fix Station 7แห่งและโรงพยาบาลสาขาบริการโลหิตแห่งชาติทั่วประเทศสอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์022639600ถึง99ต่อ1150มูลนิธิสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาชัยนาทนเรนทรขอเชิญบุคลากรหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและนิสิตนักศึกษาเสนอโครงการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับด้านการแพทย์และด้านสาธารณสุขเพื่อขอรับทุนวิจัยประจำปี2570ผู้สนใจส่งเอกสารการขอรับทุนได้ที่สำนักงานสถาบันพระบรมราชชนกอาคาร4ชั้น6สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขตำบลตลาดขวัญอำเภอเมืองนนทบุรีจังหวัดนนทบุรี11000ตั้งแต่บัดนี้ถึง31ตุลาคมนี้สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์086366-9314และ089444-3201สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือสำนักงานปปส.รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน5อัตราเจ้าพนักงานการข่าวปฏิบัติงาน8อัตราเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน5อัตราวุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันที่กพ.รับรองในทุกสาขาวิชาและตำแหน่งเจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ปฏิบัติงาน1อัตราวุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกับที่กพ.รับรองในสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์สาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคมหรือสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ผู้สนใจสมัครทางเว็บไซต์ที่ oncb.thaijobjob.com ตั้งแต่บัดนี้ถึง19ตุลาคมนี้กรมทางหลวงรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการกลุ่มงานเทคนิคทั่วไปตำแหน่งพนักงานโยธา70ตำแหน่งปฏิบัติงานทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคอัตราเงินเดือน 16,700 บาทคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งผู้สมัครต้องมีวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือปวส.หรือเทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาโยธาสาขาวิชาสำรวจหรือสาขาวิชาการก่อสร้างผู้สนใจสมัครได้ที่เว็บไซต์ doh.thaijobjob.com ตั้งแต่วันที่19ถึง26ตุลาคมนี้ตลอด24ชั่วโมงไม่เว้นวันหยุดราชการกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานขอเชิญชวนร่วมเสนอชื่อสตรีทำงานเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นสตรีทำงานดีเด่นเนื่องในวันสตรีสากลประจำปี2570ภายใต้แนวคิด The Power of Women Transforming Thailand ในระดับจังหวัดและระดับประเทศจะส่งแบบเสนอชื่อพร้อมผลงานได้ที่สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดทุกจังหวัดหรือสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกรุงเทพมหานครพื้นที่1ถึง10ตามพื้นที่ที่เป็นที่ตั้งของสถานที่ทำงานของผู้ได้รับการเสนอชื่อเปิดรับการเสนอชื่อตั้งแต่บัดนี้ถึง12พฤศจิกายนนี้ดูรายละเอียดการสมัครและดาวน์โหลดแบบเสนอชื่อได้ที่ shortural.asia/lahsg สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่กลุ่มงานแรงงานหญิงเด็กและเครือข่ายการคุ้มครองแรงงานกองคุ้มครองแรงงานหมายเลขโทรศัพท์02660-2052หรือที่สายด่วน1506กด3ในวันและเวลาราชการต่อไปรับฟังบทความประจำวันครับ
2: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่อง2ก่อน5หลังวันล้างมือโลกท่านผู้ฟังครับวันล้างมือโลกตรงกับวันที่15ตุลาคมของทุกปีจัดขึ้นเป็นครั้งแรกในปีคริสตศักราช2008ณเมืองสตอกโฮล์มประเทศสวีเดนโดยสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติหรือ UN พร้อมกันนี้ได้มีการกำหนดให้เป็นปีสากลแห่งการรักษาอนามัยด้วยเพื่อกระตุ้นเตือนให้ประชาคมโลกเห็นถึงความสำคัญของการล้างมือด้วยสบู่ว่าจะช่วยป้องกันโรคภัยไข้เจ็บได้รวมถึงต้องการสร้างวัฒนธรรมการล้างมือให้สะอาดถูกสุขอนามัยขึ้นทั่วโลกการล้างมืออย่างถูกวิธีด้วยน้ำและสบู่สามารถใช้หลัก2ก่อน5หลัง7ขั้นตอนได้ดังนี้2ก่อนได้แก่ก่อนรับประทานอาหารและก่อนเตรียมปรุงอาหาร 5หลังได้แก่หลังเข้าห้องน้ำหลังไอหรือจามหลังสัมผัสหรือเล่นกับสัตว์เลี้ยงหลังสัมผัสสิ่งสกปรกหรือหลังทิ้งขยะและหลังกลับมาจากนอกบ้านหรือหลังเยี่ยมผู้ป่วยในสถานพยาบาลการล้างมือสำคัญอย่างมากสามารถป้องกันการติดเชื้อโรคต่างๆเช่นแบคทีเรียไวรัสและเชื้อราอาศัยอยู่บนมือและสามารถแพร่กระจายไปสู่ร่างกายผ่านการสัมผัสตาจมูกหรือปากการล้างมือจะช่วยกำจัดเชื้อโรคเหล่านี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพเมื่อมีเชื้อโรคติดอยู่ที่มือการสัมผัสกับคนอื่นหรือวัตถุต่างๆจะทำให้เชื้อโรคแพร่กระจายไปสู่ผู้อื่นได้การล้างมือจึงเป็นการช่วยป้องกันไม่ให้โรคระบาดแพร่กระจายการล้างมือเป็นประจำจะช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดโรคติดต่อทางเดินหายใจโรคท้องเสียและโรคผิวหนังต่างๆและช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันการล้างมือเป็นการฝึกให้ร่างกายคุ้นเคยกับเชื้อโรคในปริมาณที่น้อยทำให้ร่างกายสร้างภูมิคุ้มกันได้ดีขึ้นสำหรับเคล็ดลับมือสะอาดปราศจากเชื้อโรคก่อนล้างมือคนถอดแหวนสร้อยข้อมือหรือนาฬิกาออกใช้น้ำและสบู่หรือแอลกอฮอล์ล้างมือเป็นเวลา 40-60 วินาทีและปฏิบัติตาม7ขั้นตอนล้างมือที่ถูกวิธีคือล้างฝ่ามือด้านหน้าฟอกหลังมือและง่ามนิ้วด้านหลังฟอกง่ามนิ้วมือบริเวณตรงกลางฟอกนิ้วและข้อนิ้วมือด้านหลังฟอกรอบนิ้วหัวแม่มือฟอกปลายนิ้วและเส้นลายฝ่ามือฟอกรอบข้อมือและเช็ดมือด้วยผ้าสะอาดท่านผู้ฟังครับจะเห็นได้ว่าการล้างมืออย่างถูกวิธีเป็นมาตรการป้องกันที่มีประสิทธิภาพสูงนอกจากช่วยลดการแพร่กระจายของเชื้อโรคและลดโอกาสการเจ็บป่วยจากโรคต่างๆแล้วยังสามารถช่วยสร้างสภาพแวดล้อมที่ปลอดเชื้อด้วยครับจบบทความประจำวันเรื่อง2ก่อน5หลังวันล้างมือโลกเรียบเรียงและนำเสนอโดยยุทธพรบานเย็นท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ศูนย์กระจายเสียงในประเทศหมายเลขโทรศัพท์022773804ในวันและเวลาราชการ
4: ระวังนะลูก
5: ค่อยๆวิ่งนะลูก
4: อย่าปีนสูงนะ
5: เดี๋ยวล้มนะลูก
6: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินปากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
7: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
8: ร่วมรำลึกถึงคุณงามความดีและเชิดชูผู้ทำความดีเพื่อสังคมในงานวันหม่อมงามจิตบุรชัดบุคคลสำคัญของโลกรางวัลสร้างเสริมคนดีมีคุณธรรมครั้งที่38ประจำปี2569 18ตุลาคมนี้ณหอประชุมกรมประชาสัมพันธ์ติดตามรับฟังได้ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย AM 891กิโลเฮิรตซ์ตั้งแต่เวลา 11:00 นเป็นต้นไป
3: ความสำเร็จในการงานทั้งหลายขึ้นอยู่กับการปฏิบัติตราบใดที่ยังมิได้ลงมือทำงานนั้นก็ยังไม่เป็นรูปร่างและไม่มีผลแม้แต่การจะวางโครงการหรือวางแผนงานก็ต้องลงมือขีดเขียนหาไม่ก็มีแต่ความว่างเปล่าพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวคณิษฐาลือสัตว์บรรณาธิการข่าวยุทธพรบรรเย็นและพฤทธิ์แก้วพิบูลอา

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 MHz ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: แม่แห่งแผ่นดินผู้ทรงเมตตาเหนือกล้าวขอพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: This is a moment of profound grief for the Kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King.The royal family, and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: พระบารมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานับประการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
4: ์ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก12ถึง18ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: ช่วงนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ย
6: ใช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะ
5: หืมทำยังไงหรอ
6: เดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งเบาะแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช1205
5: อ๋อแบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริง
6: ๆแน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
7: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
8: พี่ๆยังไงดีเจ้าแม่น้องกำลังเข้าสู่ช่วงสูงวัยน่าจะดูแลเปิ้ลยังไงดีเจ้า
9: ฮู้ก็ผู้สูงวัยเปิ้ลไม่ได้เท่าเหมือนกันหมดเนอะกลุ่มติสังคมเนี่ยว่าเปิ้ลแก่แต่ใจวัยรุ่นต้องชวนกันออกกำลังกายทำกิจกรรมเวลาปะหมู่ปะฝูงมาใดเปิ้ลก็ตึงคึกคักกันกูเตือ
8: นฮะอันนี้แม่น้องเลยนะวันๆออกไปขายเห็ดลมที่ตูบกาดแล้ววันนี้นะเปิ้ลก็มีนัดไปที่โรงเรียนผู้สูงอายุแฮมซอบอกซอบใจขนาด
9: กลุ่มติดบ้านก็เป็นกลุ่มที่บ่ออกไปไหนต้องแต่งบ้านให้ปลอดภัยเตียวบ่คล่องบ่เต้ามันไปพอไปกอยดูแลเรื่องกับเข้ากับป่าจะได้มาง่อมมาเงานะส่วนกลุ่มสุดท้ายกลุ่มติดเตียงก็ต้องพอต้องกอยบ่ฮื้อลำหูลำตาตึงพริกตัวทำความสะอาดดูแลอาหารยุกยาและต้องใส่ใจเรื่องของความรู้สึกบ่ฮื้อเปิ้นรู้สึกว่าโดดเดียว
8: ฟังจะอี้ค่อยสบายใจหน่อยเจ้าขอบคุณนั่งๆเจ้าปี้เดี๋ยวน้องจะปิดไปดูแลแม่ก่อนนะเจ้า
9: แล้วจะไปลืมปาแม่ไปตรวจสุขภาพประจำปีตัวเนอะ
8: เจ้า
10: ดูแลผู้สูงอายุถูกวิธีผู้สูงวัยก็ยิ้มได้ลูกหลานก็สบายใจด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
11: ลูกค้ายังไม่รู้จักคุณถึงเวลาบอกให้เขารู้เช่าเวลาออกอากาศกับสวทเชียงใหม่เขาถึงผู้ฟังสร้างแบรนด์เพิ่มยอดขายด้วยทีมงานมืออาชีพโทรหาเราวันนี้053 276 068อยากให้คนรู้จักต้องให้คนได้ยิน
12: คุยกันหลากหลายเรื่องราวเกี่ยวกับสุขภาพของคุณในรายการสบายสบายใส่ใจสุขภาพ

วัสดีค่ะกลับมาพบเจอกันใหม่นะคะท่านผู้ฟังคะในเรื่องของปัสสาวะแน่นอนค่ะว่าเราทราบกันดีอยู่แล้วว่าสุขภาพดีหรือแย่สามารถดูได้ที่การปัสสาวะนี่แหละค่ะในเรื่องนี้เองนะคะเรามาดูกันว่าสุขภาพเบื้องต้นของสีปัสสาวะเพื่ออนาคตและการใช้ชีวิตที่ยาวขึ้นค่ะเรามาตรวจสุขภาพเบื้องต้นจากสีของปัสสาวะกันค่ะเพื่ออนาคตการใช้ชีวิตที่ยืนยาวขึ้นนะคะเขาบอกไว้เนี่ยเรื่องนี้ในเรื่องของกฎ14ข้อที่ทุกคนต้องรู้คุณปัสสาวะถูกต้องหรือไม่ค่ะประการแรกเลยก็คืออย่ากลั้นปัสสาวะเมื่อคุณรู้สึกปวดต้องปัสสาวะทันทีค่ะตรงนี้เป็นสิ่งที่สำคัญมากนะคะเวลาที่ปัสสาวะไม่ควรรีบร้อนเบ่งมากจนเกินไปเพราะอาจจะเป็นสาเหตุทำให้หูรูดปัสสาวะชำรุดได้ค่ะควรถ่ายปัสสาวะให้เหลือน้อยที่สุดใน1ครั้งนั่นคือเมื่อคุณรู้สึกถ่ายหมดแล้วนะคะก็ให้เบ่งต่ออีกนิดหน่อยค่ะปัสสาวะที่เหลือก็จะไหลออกมาไม่ควรบังคับให้ตัวเองถ่ายปัสสาวะบ่อยๆเพราะติดเป็นนิสัยนะคะเวลาที่เหมาะสมควรถ่ายปัสสาวะ1ครั้งทุกๆ2ถึง4ชั่วโมงค่ะกฎข้อที่5นะคะก็คือให้สังเกตการถ่ายปัสสาวะและน้ำปัสสาวะของตนทุกครั้งค่ะว่าต้องเบ่งมากผิดปกติหรือไม่น้ำปัสสาวะพุ่งดีหรือดูว่าน้ำปัสสาวะนั้นมีขนาดเล็กลงกว่าเดิมหรือไม่ค่ะหรืออาจจะออกมาเป็นหยดๆออกลำบากน้ำปัสสาวะมีสีเหลืองใสหรือไม่เพราะว่าสิ่งเหล่านี้อาจจะเป็นอาการผิดปกติที่สามารถบอกโรคเราได้ค่ะกฎข้อที่6ก็คือการล้างทำความสะอาดหลังปัสสาวะนะคะอย่าให้บริเวณนั้นเปียกแล้วก็แฉะชื้นค่ะเพราะตรงนี้แหละค่ะอาจจะก่อให้เกิดเชื้อราได้ทางที่ดีหลังปัสสาวะทุกครั้งต้องซับให้แห้งค่ะกฎข้อที่7ค่ะเมื่อปัสสาวะไม่ออกนะคะต้องหาสาเหตุโดยการพบแพทย์ตรงนี้อย่าซื้อยาขับปัสสาวะมารับประทานเองเพราะอาจจะเกิดอันตรายได้เช่นเดียวกันค่ะข้อที่8นะคะกฎข้อนี้ก็คือเมื่อเข้าสู่วัยกลางคนการบริหารอุ้งเชิงกรานโดยการขมิบนะคะก็คือในส่วนของฝ่ายหญิงเขาบอกว่าในการขมิบช่องคลอดฝ่ายชายก็คือการขมิบทวารหนักวันละ100ครั้งค่ะตรงนี้จะช่วยป้องกันอาการปัสสาวะเล็ดได้กฎข้อที่9ค่ะดื่มน้ำสะอาดอย่างน้อยวันละ8ถึง10แก้วแก้วละ250ซีซีนะคะจะทำให้น้ำปัสสาวะใสมีจำนวนพอดีและก็ป้องกันภาวะอักเสบค่ะกฎข้อที่10ค่ะการมีเพศสัมพันธ์แล้วก็หลังมีเพศสัมพันธ์นะคะคุณผู้หญิงควรถ่ายปัสสาวะทิ้งตรงนี้จะช่วยป้องกันการเกิดกระเพาะปัสสาวะอักเสบค่ะกฎข้อที่11ค่ะน้ำปัสสาวะต้องเป็นน้ำเท่านั้นนะคะถ้าหากว่าออกมาเป็นมูกหนองน้ำเหลืองหรือว่ามีเลือดปนออกมาถือว่าผิดปกติค่ะต้องไปพบแพทย์มาที่กฎข้อที่12ค่ะการถ่ายขับปัสสาวะนะคะต้องขับถ่ายคล่องไม่มีอาการเจ็บปวดถ้าปัสสาวะแสบขัดลำบากนับว่าเป็นอาการผิดปกติต้องไปพบแพทย์เช่นเดียวกันค่ะกฎข้อที่13ค่ะคนเรานะคะต้องปัสสาวะทุกวันวันละ 4-6 ครั้งถ้าหากว่าไม่ปัสสาวะเลย1ครั้งนะคะถือว่าตกอยู่ในภาวะอันตรายต้องไปพบแพทย์โดยด่วนค่ะข้อสุดท้ายกฎข้อที่14ก่อนเดินทางไกลนะคะหรือว่าก่อนที่คุณจะ

ยกของหนักๆตรงนี้ควรปัสสาวะทิ้งก่อนทุกครั้งค่ะนี่แหละค่ะเป็นกฎ14ข้อที่ทุกคนต้องรู้คุณปัสสาวะถูกต้องหรือไม่เพื่อสุขภาพที่ดีของคุณนั่นเองค่ะเป็นเรื่องของคุณผู้หญิงนะคะเรามาดูกันว่ามีสัญญาณบอกโรคจากประจำเดือนของคุณผู้หญิงที่บอกว่ามีอาการผิดปกติอะไรเกิดขึ้นกับคุณบ้างท่านผู้ฟังคะการมีประจำเดือนเป็นปกติทุกๆเดือนนะคะอาจจะเป็นสัญญาณที่ดีสำหรับสุขภาพของคุณผู้หญิงทุกคนค่ะเพราะว่าการมีประจำเดือนนั้นบ่งบอกถึงการทำงานระบบสืบพันธุ์ว่าปกติอยู่และการทำงานของร่างกายภายในของคนเราก็มีความสมดุลลงตัวค่ะแต่ที่สำคัญยิ่งกว่านั้นประจำเดือนยังสามารถบอกถึงสุขภาพร่างกายของคนเราได้อีกด้วยนะคะโดยเราสามารถที่จะสังเกตได้ง่ายๆจาก3อย่างด้วยกันก็คือสีกลิ่นและก็อาการดังต่อไปนี้ค่ะประจำเดือนมีสีเข้มออกน้อยมีอาการเหนื่อยง่ายเวลาที่ต้องออกแรงอ่อนเพลียกว่าปกติเวียนศีรษะอาจจะบ่งบอกว่าเป็นสัญญาณของโรคโลหิตจางค่ะประจำเดือนออกมาเป็นลิ่มเลือดนะคะคล้ายกับเลือดของหมูมีเลือดออกภายในค่อนข้างมากอาจจะเป็นสัญญาณเตือนนะคะว่าอุ้งเชิงกรานของคุณกำลังอักเสบอยู่ค่ะหรือว่ามีกลิ่นผิดปกติคันเจ็บแสบในช่องคลอดถ้าร่วมกับมีอาการตกขาวตรงนี้นะคะแสดงว่าตกขาวจากเชื้อไวรัสเชื้อแบคทีเรียเชื้อราพยาธิในช่องคลอดหรือว่าติดเชื้อในมดลูกมีอุ้งเชิงกรานอักเสบค่ะประจำเดือนมาไม่สม่ำเสมอไม่ปกตินะคะตรงนี้ให้สังเกตค่ะว่ามีอาการปวดศีรษะเรื้อรังตามืดมัวลงเรื่อยๆมีหนวดและขนขึ้นผิดธรรมชาติหรือไม่มีน้ำนมออกมาผิดปกติถ้าหากว่าคุณมีอาการเหล่านี้คุณควรไปพบแพทย์ค่ะเพื่อที่จะตรวจหาเนื้องอกของรังไข่หรือตรวจหาความผิดปกติของต่อมหมวกไตหรือต่อมใต้สมองค่ะประจำเดือนมาน้อยนะคะบางคนนั้นมีอาการตรงนี้แล้วก็มีอาการอ่อนเพลียร่วมด้วยมีอาการเฉื่อยเหนื่อยเต้านมแฟบอาจจะเคยตกเลือดอย่างรุนแรงหรือว่าเป็นลมขณะคลอดบุตรควรพบแพทย์ค่ะเพื่อที่จะตรวจหาโรคที่เรียกว่าชีแฮนนะคะหรือโรคที่ต่อมใต้สมองขาดเลือดทำให้ทำงานน้อยลงค่ะแล้วก็ทำให้รังไข่นั้นทำงานน้อยลงด้วยประจำเดือนมามากจนมีอาการซีดควรไปพบแพทย์เช่นเดียวกันค่ะซึ่งเรื่องนี้ไม่ควรนิ่งนอนใจนะคะถ้าเลือดที่ออกมามีกลิ่นเหม็นแล้วก็มีอาการปวดบริเวณท้องน้อยร่วมด้วยต้องระวังเรื่องปีกมดลูกอักเสบค่ะประจำเดือนมามากร่วมกับมีอาการปวดประจำเดือนและคลำพบก้อนที่ท้องน้อยอันนี้ไม่ควรนิ่งนอนใจค่ะเพราะว่าอาจจะเป็นเนื้องอกในมดลูกได้ประจำเดือนมามากจนหน้าซีดหน้าเซียวนะคะถ้าหากว่าคุณมีอาการปวดมากควรไปตรวจโรคเยื่อบุมดลูกเจริญผิดที่หรือว่าบางคนอาจจะเป็นช็อกโกแลตซีดได้ค่ะส่วนประการสุดท้ายนะคะถ้าหากว่าประจำเดือนของคุณนั้นมานานผิดปกติเกินกว่า7วันอาจจะเป็นตอนหลังคลอดใหม่ๆหรือว่าหลังจากที่คุณใส่ห่วงคุมกำเนิดก็ถือว่าเป็นเรื่องปกติค่ะทำนองเดียวกับประจำเดือนที่ขาดๆหายๆแล้วพอมาก็มามากแต่ก็ไม่ผิดปกติอื่นๆนะคะแล้วก็ไม่ได้ตั้งครรภ์มักจะเป็นช่วงที่คุณนั้นเกิดภาวะอ้วนเครียดหรือแม้แต่การออกกำลังกายมากเกินไปค่ะประจำเดือนนะคะของคุณผู้หญิงเป็นสิ่งที่ธรรมชาติสร้างมาเพื่อคุณผู้หญิงทุกๆคนค่ะถ้าหากว่าเราหมั่นสังเกตสิ่งต่างๆเหล่านี้อย่างสม่ำเสมอและก็หมั่นดูแลตนเองให้ดีนะคะก็จะสามารถช่วยป้องกันโรคได้เป็นอย่างดีเช่นเดียวกันค่ะ

นำในเรื่องของโทษของน้ำอัดลมเรียกได้ว่าเอามาให้ดูกันชัดๆเลยนะคะว่าดื่มมากไปทำให้เสี่ยงในเรื่องของโรคอะไรบ้างค่ะใครก็ตามที่ชอบดื่มน้ำอัดลมต้องระวังให้ดีนะคะเพราะว่าเครื่องดื่มที่สุดซ่าหวานฉ่ำแบบนี้นี่คือสาเหตุของโรคร้ายเขาได้ระบุนะคะว่าอย่างเช่นโรคมะเร็งมากมายหลายชนิดค่ะน้ำอัดลมหรือว่าเครื่องดื่มยอดฮิตสุดโปรของใครหลายๆคนที่มักจะชอบดื่มเวลาที่เรารู้สึกกระหายนะคะโดยให้เหตุผลว่าดื่มน้ำอัดลมแล้วทำให้เรารู้สึกสดชื่นคลายร้อนได้ดีซึ่งเชื่อว่าคนมีจำนวนไม่น้อยเลยทีเดียวนะคะที่รู้ว่าเจ้าน้ำอัดลมนั้นไม่ดีต่อร่างกายไม่ว่าจะทำให้เกิดโรคอ้วนหรือว่าเสี่ยงต่อโรคเบาหวานแต่รู้หรือไม่คะว่านอกจากโรคเหล่านี้แล้วการดื่มน้ำอัดลมก็ทำให้เสี่ยงกับโรคมะเร็งหลากหลายชนิดได้เช่นเดียวกันอย่างที่วันนี้เราจะพาไปรู้จักกันนะคะว่าโทษของน้ำอัดลมที่ทำให้เกิดโรคมะเร็งได้จะมีสาเหตุมาจากอะไรบ้างและทำให้เสี่ยงต่อโรคมะเร็งชนิดใดบ้างไม่อยากให้สุขภาพเสียต้องรับฟังกันนะคะโรคมะเร็งชนิดแรกเลยนะคะก็คือมะเร็งมดลูกค่ะเราทราบกันดีอยู่แล้วว่าน้ำอัดลมนั้นประกอบด้วยน้ำตาลจำนวนมากมีน้ำกับก๊าซคาร์บอนิกนะคะซึ่งเพียงแค่3ส่วนผสมนี้ก็สามารถนำมาสู่โรคภัยได้แล้วค่ะอย่างที่เราเคยเห็นได้ชัดที่สุดก็คือโรคอ้วนการดื่มน้ำอัดลมมากๆนะคะจะทำให้เราอ้วนขึ้นและความอ้วนนี้เองก็จะพาไปสู่โรคมะเร็งชนิดหนึ่งที่พบในคุณผู้หญิงโดยเฉพาะผู้หญิงที่อยู่ในวัยหมดประจำเดือนค่ะมีวารสารทางวิชาการนะคะที่เขาได้ระบุถึงงานวิจัยได้เปิดเผยว่าหญิงในวัยหมดประจำเดือนที่บริโภคเครื่องดื่มที่มีน้ำตาลสูงอย่างเช่นน้ำอัดลมมากๆจะมีแนวโน้มที่จะเป็นโรคมะเร็งมดลูกชนิดที่หนึ่งจากมะเร็งมดลูกที่มีทั้งหมด2ชนิดค่ะซึ่งมะเร็งมดลูกชนิดที่1นั้นค่อยๆแพร่กระจายไปอย่างช้าๆต่างกับมะเร็งมดลูกชนิดที่2นะคะซึ่งมีความรุนแรงมากกว่าและทำให้เสียชีวิตสูงกว่ามะเร็งมดลูกชนิดที่1ค่ะทั้งนี้นะคะการเกิดโรคมะเร็งมดลูกชนิดที่1ก็มีสาเหตุมาจากปริมาณฮอร์โมนเอสโตรเจนที่ผลิตออกมามากเกินไปและสาเหตุที่ทำให้ร่างกายของคุณผู้หญิงผลิตฮอร์โมนเอสโตรเจนมากขึ้นก็เนื่องมาจากความอ้วนค่ะนอกจากนี้น้ำหนักที่มากเกินไปก็ยังทำให้ร่างกายผลิตอินซูลินออกมามากเกินความจำเป็นอีกด้วยค่ะมาถึงโรคที่2ก็คือโรคมะเร็งเต้านมมีเว็บไซต์หนึ่งนะคะที่เขาได้นำผลการศึกษาของมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดที่แสดงให้เห็นว่าการดื่มน้ำอัดลมจะทำให้เด็กผู้หญิงมีความเสี่ยงต่อโรคมะเร็งเต้านมมากขึ้นค่ะโดยการดื่มน้ำอัดลมเพียงแค่วันละ 1.5 กระป๋องก็สามารถที่จะเพิ่มความเสี่ยงได้แล้วนะคะนอกจากนี้ยังทำให้เด็กผู้หญิงนั้นโตเป็นสาววัยเกินควรอีกด้วยค่ะโดยในการศึกษาได้ทำการศึกษากับเด็กอายุระหว่าง 9-14 ปีจำนวนถึง 5,583 คนเขาพบนะคะว่าเด็กที่ดื่มน้ำอัดลมมากกว่า 1.5 กระป๋องต่อวันจะมีประจำเดือนเร็วขึ้นราวๆ 2.7 เดือนค่ะเมื่อเทียบกับเด็กที่ดื่มน้ำอัดลม2กระป๋องต่อสัปดาห์นั่นก็เป็นเพราะว่าเมื่อน้ำตาลจำนวนมากเข้าสู่ร่างกายทำให้เกิดโรคอ้วนและเมื่อเด็กผู้หญิงเป็นโรคอ้วนร่างกายก็จะหลั่งอินซูลินและฮอร์โมนเพศหญิงเพิ่มมากขึ้นกว่าปกติทำให้เด็กผู้หญิงเป็นประจำเดือนครั้งแรกเร็วขึ้นกว่าเดิมค่ะและฮอร์โมนเพศหญิงที่มากเกินไปก็ส่งผลให้เกิดความเสี่ยงต่อโรคมะเร็งเต้านมเพิ่มขึ้นถึง 5% นั่นเองเราพักกันตรงนี้สักครู่หนึ่งนะคะฟังเพลงเพราะๆกลับมาพูดคุยกันต่อในช่วงหน้าเรายังคงพูดคุยกันถึงเรื่องของโทษของน้ำอัดลมกันในวันนี้ค่ะ

กลับมาพูดคุยกันต่อนะคะสำหรับโทษของน้ำอัดลมที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงกับมะเร็งชนิดต่างๆมะเร็งชนิดที่3ก็คือโรคมะเร็งต่อมลูกหมากนี่แหละค่ะได้มีการเสนอรายงานของมหาวิทยาลัยจอห์นส์ฮอปกินส์ที่ได้เปิดเผยว่าการดื่มน้ำอัดลมโดยเฉพาะในกลุ่มน้ำอัดลมที่มีสีดำนั้นสามารถที่จะทำให้ผู้ชายเกิดความเสี่ยงต่อโรคมะเร็งต่อมลูกหมากได้เพราะในน้ำเชื่อมที่ทำให้น้ำอัดลมมีสีดำนั้นเขาจะมีสารชนิดหนึ่งค่ะซึ่งสารชนิดนี้นะคะมีการศึกษาเขาพบว่าก่อให้เกิดมะเร็งในหนูที่ใช้ในการทดลองสารดังกล่าวโดยเมื่อนำน้ำอัดลมนะคะมาวัดปริมาณสารดังกล่าวก็พบว่ามีสารนี้อยู่มากถึง 352.5 มิลลิกรัมทั้งที่มีกฎหมายเตือนแล้วนะคะว่าในน้ำอัดลมจะต้องไม่มีสารตัวนี้มากกว่า29กรัมซึ่งปริมาณที่มากขนาดนี้ค่ะสามารถทำให้คุณผู้ชายนั้นเสี่ยงต่อการเป็นโรคมะเร็งต่อมลูกหมากได้สุดท้ายก็คือโรคมะเร็งตับอ่อนค่ะน้ำอัดลมนั้นไม่เพียงแต่ทำให้เกิดความเสี่ยงต่อโรคมะเร็งทั้ง3ชนิดที่กล่าวมาในช่วงต้นแล้วนะคะยังมีการเปิดเผยการศึกษาของศูนย์การแพทย์นะคะในเมืองวอชิงตันดีซีซึ่งมีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการด้วยของสถาบันวิจัยโรคมะเร็งในสหรัฐค่ะว่าการดื่มน้ำอัดลมมากกว่า2แก้วต่อสัปดาห์สามารถที่จะเพิ่มความเสี่ยงในการเป็นโรคมะเร็งตับอ่อนถึง 87% เมื่อเทียบกับผู้ที่ไม่ดื่มน้ำอัดลมค่ะโดยในการศึกษาเขาใช้เวลากว่า14ปีนะคะเพื่อที่จะติดตามนิสัยในการรับประทานอาหารและสาเหตุที่ทำให้เกิดมะเร็งโดยพบว่ามีมากกว่า140เคสด้วยกันของผู้ป่วยโรคมะเร็งตับอ่อนที่มีความเกี่ยวข้องกับการดื่มน้ำอัดลมค่ะนอกจากโรคมะเร็งต่างๆแล้วนะคะโทษของน้ำอัดลมยังทำลายสุขภาพอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นทำให้อ้วนแม้ดื่มน้ำอัดลมไดเอทก็ตามก็เสี่ยงที่จะทำให้รอบเอวนั้นเพิ่มขึ้นถึง3เท่าค่ะเสี่ยงต่อโรคหัวใจเสี่ยงต่อโรคเบาหวานยิ่งดื่มมากก็ยิ่งแก่เร็วด้วยนะคะมีน้ำตาลผสมอยู่เป็นจำนวนมากทำให้ฟันผุค่ะเห็นไหมคะว่าการดื่มน้ำอัดลมนั้นเป็นอันตรายต่อสุขภาพแค่ไหนเมื่อเทียบกับความรู้สึกสดชื่นที่ได้รับจากน้ำอัดลมนะคะไม่คุ้มกันเลยฉะนั้นใครที่ยังติดน้ำอัดลมอยู่ก็ได้เวลาแล้วล่ะค่ะที่จะลดปริมาณการดื่มน้ำอัดลมลงนะคะเปลี่ยนมาดื่มน้ำเปล่าหรือว่าน้ำผักผลไม้ก็จะได้ประโยชน์กว่ากันมากเลยทีเดียวและทำให้สดชื่นได้เหมือนกันค่ะ

าพูดคุยกันในเรื่องของน้ำมันมะกอกซึ่งน้ำมันมะกอกนั้นปัจจุบันนะคะถือว่าได้รับความนิยมอย่างมากสำหรับผู้ที่ชื่นชอบในการรักสุขภาพนะคะแล้วน้ำมันมะกอกชนิดไหนใช้ทอดใช้ผัดหรือว่าทานกับสลัดได้บ้างค่ะคุณอาจจะเคยสงสัยนะคะว่าเอ๊ไปเดินซื้อตามห้างสรรพสินค้าแล้วเห็นมีน้ำมันมะกอกหลากหลายประเภทเลยทีเดียวเคยสงสัยในเรื่องของประเภทของน้ำมันมะกอกบ้างไหมคะทำไมบางชนิดใช้ทอดได้แต่ทำไมบางชนิดใช้ทอดไม่ได้บางชนิดใช้ใส่ในสลัดได้แล้วเราจะเอาน้ำมันมะกอกชนิดไหนใส่สลัดแล้วไปทอดได้หรือไม่นะคะติดตามรับฟังกันได้นะคะสำหรับเรื่องของน้ำมันมะกอกในช่วงเวลาของรายการสบายๆ ใส่ใจสุขภาพค่ะประเภทของน้ำมันมะกอกนั้นนะคะแบ่งออกเป็น5ประเภทใหญ่ๆก็คือ1เลยในส่วนของน้ำมันมะกอกเอ็กซ์ตร้าเวอร์จินน้ำมันมะกอกประเภทนี้นะคะเป็นน้ำมันมะกอกที่มีสีเขียวเข้มค่ะได้มาจากการบีบเอาน้ำมันออกมาจากมะกอกแบบสดๆนะคะดังนั้นจึงเป็นน้ำมันมะกอกที่ดีที่สุดในบรรดาน้ำมันมะกอกทุกประเภทและก็มีราคาสูงด้วยสามารถใช้ทานแบบสดๆแบบผสมเป็นน้ำสลัดหรือว่านำไปเป็นซอสในพาสต้าได้นะคะแต่ต้องไม่ผ่านความร้อนเด็ดขาดค่ะเพราะว่าจะทำให้น้ำมันมะกอกนั้นสูญเสียคุณค่าทางโภชนาการไปและไขมันที่ดีก็จะเปลี่ยนเป็นไขมันชนิดที่ไม่ดีกับร่างกายแทนค่ะน้ำมันมะกอกประเภทนี้นำไปผสมในน้ำสลัดหรือแม้แต่ซอสต่างๆที่ไม่ต้องผ่านความร้อนนะคะไม่เหมาะกับการทอดหรือว่าการผัดค่ะประเภทที่2คือน้ำมันมะกอกเวอร์จินเป็นน้ำมันมะกอกบริสุทธิ์ที่ได้จากการบีบสดจากลูกมะกอกเหมือนกันแต่ผลมะกอกนั้นจะแก่กว่าค่ะมีคุณภาพรองลงมาจากน้ำมันมะกอกเอ็กซ์ตร้าเวอร์จินดังนั้นนะคะยังถือว่าดีต่อสุขภาพเหมือนกันแต่ราคาก็ถูกกว่าเล็กน้อยค่ะน้ำมันประเภทนี้นำไปผสมในน้ำสลัดรวมถึงซอสต่างๆได้ที่ไม่ต้องผ่านความร้อนนะคะไม่เหมาะกับการใช้ทอดหรือว่าใช้ผัดค่ะน้ำมันมะกอกแบบที่3นั่นคือน้ำมันมะกอกแบบผสมค่ะเป็นน้ำมันที่ผสมผสานกันระหว่างน้ำมันมะกอกเอ็กซ์ตร้าเวอร์จินกับน้ำมันมะกอกที่ผ่านกรรมวิธีเป็นการเพิ่มคุณค่าทางสารอาหารเข้าไปนะคะทำให้ได้ออกมาเป็นน้ำมันที่มีคุณค่าทางสารอาหารสูงใกล้เคียงกับน้ำมันมะกอกเอ็กซ์ตร้าเวอร์จินค่ะแต่เพิ่มเติมก็คือทนความร้อนได้ดีขึ้นจึงสามารถนำไปประกอบอาหารโดยผ่านความร้อนได้แบบเร็วๆนะคะแต่ก็ยังทอดไม่ได้ค่ะเพราะว่าคุณค่าทางสารอาหารในน้ำมันมะกอกเอ็กซ์ตร้าเวอร์จินก็จะหายไปกลายเป็นไขมันที่ไม่ดีต่อร่างกายเหมือนเดิมค่ะน้ำมันมะกอกประเภทนี้สามารถนำไปผัดอาหารแบบเร็วๆได้นะคะเช่นผัดผักหรือแม้แต่ข้าวผัดค่ะไม่เหมาะกับการใช้ทอดอาหารนานๆเด็ดขาดนะคะสำหรับในกลุ่มที่3ประเภทที่3ก็คือน้ำมันมะกอกแบบผสมค่ะประเภทที่4ก็คือเป็นน้ำมันมะกอกแบบผ่านกรรมวิธีค่ะเป็นน้ำมันมะกอกประเภทเดียวกับกลุ่มที่3นะคะโดยที่ไม่มีน้ำมันมะกอกเอ็กซ์ตร้าเวอร์จินผสมอยู่ตรงนี้ยังถือว่ามีคุณค่าทางสารอาหารที่ดีอยู่บ้างนะคะแต่ก็หายไปบ้างจากการสกัดเอาสีกลิ่นรสจากของเดิมออกไปโดยการผ่านทางกรรมวิธีทางเคมีและผ่านความร้อนค่ะทำให้น้ำมันนั้นค่อนข้างใสและราคาก็ไม่ค่อยสูงนะคะราคาก็จะถูกลงมาหน่อยแต่สามารถทนความร้อนได้สูงขึ้นด้วยเช่นกันค่ะสามารถนำไปใช้ทอดอาหารได้นานยิ่งขึ้นเช่นทอดหมูไก่ปลาแต่ว่าไม่เหมาะกับการนำมาทานแบบสดๆนะคะหรือแม้แต่การผสมน้ำสลัดการนำไปผสมซอสต่างๆค่ะประเภทที่5ประเภทสุดท้ายนั่นคือน้ำมันกากมะกอกค่ะมาจากการสกัดเอาน้ำมันออกจากกากมะกอกอีกทีนะคะแล้วก็นำไปผ่านกรรมวิธีทางเคมีและผ่านความร้อน
ถึงแม้ว่าน้ำมันมะกอกประเภทนี้นะคะจะเป็นน้ำมันมะกอกเกรดคุณภาพต่ำที่สุดแต่ก็ยังสามารถนำมาใช้ประกอบอาหารได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งอาหารประเภททอดที่ใช้เวลานานค่ะแต่ก็มีค่าไขมันที่ไม่ดีต่อร่างกายสูงกว่าน้ำมันมะกอกชนิดอื่นๆเช่นกันนะคะจึงไม่ค่อยเป็นที่นิยมมากนักน้ำมันมะกอกประเภทนี้นะคะสามารถนำไปใช้ทอดอาหารได้นานยิ่งขึ้นเช่นคุณอาจจะนำไปทอดหมูทอดไก่ทอดปลาได้ค่ะแต่ว่าไม่เหมาะกับการนำไปทานแบบสดๆการผสมน้ำสลัดหรือว่านำไปผสมซอสต่างๆค่ะขอบพระคุณทุกท่านค่ะสำหรับการติดตามรับฟังรายการสวัสดีค่ะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์เราฟังข่าวต้นชั่วโมง 14:00 น.กับพฤทธ์แก้วพิบูลครับไทยและสวิตเซอร์แลนด์กระชับความสัมพันธ์ครบรอบ95ปีพร้อมเดินหน้าความตกลงการค้าเสรีไทยและสมาคมการค้าเสรีแห่งยุโรปให้มีผลบังคับใช้โดยเร็วอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: ประสบการณ์ออเคสตราที่มากกว่าเสียงดนตรีในคอนเสิร์ตเฉลิมพระเกียรติดังแสงอรุณรุ่งรำไพพรรณีขัตติยนารีศรีสยามสัมผัสเรื่องราวสำคัญทุกช่วงพระชนชีพผ่านบทเพลงเรียบเรียงใหม่โดยวงดุริยางค์ฟิลฮาร์โมนิกแห่งประเทศไทยพร้อมการแสดงและภาพยนตร์ประวัติศาสตร์ที่หาชมยาก31ตุลาคมนี้ณมหิดลสิทธาคารจองบัตรที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์ร่วมสืบสานพระราชปณิธานให้ส่องสว่างตราบนานเท่านาน
5: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้บรรยายพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
1: ไทยและสวิตเซอร์แลนด์กระชับความสัมพันธ์ครบรอบ95ปีพร้อมเดินหน้าความตกลงการค้าเสรีไทยและสมาคมการค้าเสรีแห่งยุโรปให้มีผลบังคับใช้โดยเร็วเพื่อดึงดูดการลงทุนอุตสาหกรรมมูลค่าสูง
6: นายอนุทินชาญวรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยร่วมกับนายกีปาเมรังประธานาธิบดีแห่งสมาพันธรัฐสวิสแถลงข่าวภายหลังการหารือข้อราชการเต็มคณะในโอกาสการเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการซึ่งถือเป็นการเยือนไทยของประธานาธิบดีสวิตเซอร์แลนด์ครั้งแรกในรอบ22ปีและตรงกับวาระครบรอบ95ปีความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่าง2ประเทศทั้งนี้นายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าการหารือเป็นไปอย่างสร้างสรรค์โดยทั้งสองฝ่ายมุ่งมั่นผลักดันความร่วมมือที่เป็นรูปธรรมในด้านสำคัญได้แก่ด้านการค้าการลงทุนผลักดันความตกลงการค้าเสรีไทยและสมาคมการค้าเสรีแห่งยุโรปให้มีผลบังคับใช้โดยเร็วเพื่อดึงดูดการลงทุนอุตสาหกรรมมูลค่าสูงด้านสภาพภูมิอากาศและการเปลี่ยนผ่านสู่เศรษฐกิจสีเขียวด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมส่งเสริมการวิจัยร่วมและการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ภาคอุตสาหกรรมด้านการศึกษาและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์มุ่งเน้นการฝึกอบรมวิชาชีพเพื่อรองรับอุตสาหกรรมแห่งอนาคตนอกจากนี้ทั้งสองประเทศยังได้หารือถึงแนวทางรับมือความท้าทายระดับภูมิภาคและระดับโลกโดยเฉพาะการปราบปรามแก๊งหลอกลวงออนไลน์และการเคลื่อนย้ายเงินทุนผิดกฎหมายนายกรัฐมนตรีเชื่อมั่นว่าการเยือนครั้งนี้จะช่วยยกระดับความเป็นหุ้นส่วนระหว่างไทยกับสวิตเซอร์แลนด์ให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืนต่อไปปริศนาถขวัญแสนสุขรายงาน
1: ผู้บัญชาการตำรวจนครบาลลงพื้นที่แยกพระราม4ติดตามสถานการณ์ในช่วงการประชุมระดับนานาชาติเน้นลดผลกระทบต่อประชาชน
7: พลตำรวจโทสยามบุญสมผู้บัญชาการตำรวจนครบาลพร้อมกำลังตำรวจในสังกัดกองบัญชาการตำรวจนครบาลลงพื้นที่บริเวณแยกพระราม4เขตคลองเตยกรุงเทพมหานครเพื่อตรวจสอบความเรียบร้อยและติดตามการอำนวยความสะดวกด้านการจราจรรองรับการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ไปจนถึงวันที่18ตุลาคมนี้ทั้งนี้กองบัญชาการตำรวจนครบาลให้ความสำคัญกับผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตประจำวันของประชาชนโดยมุ่งบริหารจัดการจราจรให้ได้รับผลกระทบน้อยที่สุดหากต้องการสอบถามข้อมูลการจราจรหรือขอความช่วยเหลือติดต่อสายด่วน1197ได้ตลอด24ชั่วโมงดลนภาสุภรสมบัติรายงาน
1: อิทธิพลของพายุโซนร้อนราเชลที่พัดถล่มในหลายพื้นที่ของเม็กซิโกทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย8รายสำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างแถลงการของทางการเม็กซิโกเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นที่ระบุว่าอิทธิพลของพายุโซนร้อนราเชลซึ่งทำให้เกิดฝนตกหนักและน้ำท่วมในหลายพื้นที่ของเม็กซิโกรวมทั้งรัฐบาฮาแคลิฟอร์เนียตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย8รายและมีผู้สูญหายอีก2รายขณะที่กองทัพเม็กซิโกยังคงดำเนินปฏิบัติการการช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างต่อเนื่องโดยมีประชาชนอย่างน้อย32คนได้รับการช่วยเหลืออย่างปลอดภัยด้านศูนย์เฮอริเคนแห่งชาติสหรัฐเปิดเผยว่าพายุขนาดใหญ่อีก2ลูกกำลังเคลื่อนตัวอยู่ในมหาสมุทรแปซิฟิกใกล้กับประเทศเม็กซิโกได้แก่พายุเฮอริเคนไซมอนและพายุโซนร้อนทรูดี้อย่างไรก็ตามพายุดังกล่าวยังไม่เคลื่อนตัวขึ้นฝั่งในเวลานี้1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวพฤทธแก้วพิบูลอ่านรับฟังข่าวต้นชั่วโมงครั้งต่อไปเวลา 15:00 น.
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 เมกะเฮิรตซ์ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: องค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ
1: ์ This is a moment of profound grief for the kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King, the royal family,and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสุ

0: ความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชน
1: ชีวิตของคุณคือหนังหนึ่งเรื่องคอปพเฮาบ่ใจผู้กำกับแต่เฮาคือผู้สนับสนุนตียาให้ตัวเอกอย่างคุณได้ปะกับฉากจบอย่างแฮปปี้เอนดิ้งดังนั้นกู้เหตุประกันภัยซิปของคุณต้องได้รับความคุ้มครองหากเกิดข้อพิพาทบันทึกเหตุการณ์เก็บหลักฐานติดต่อบริษัทประกันภัยและเพื่อความมั่นใจคอปพพร้อมให้คำปรึกษาเพิ่มเติมทุกกรณีคือคู่ซิปของคุณได้รับความเป็นธรรมอย่างแท้จริงสายด่วนคอปพ1186 Line Official @OIC Connect คอปพคุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณ
2: PA เตือนภัยรู้ไว้ไม่พลาดแน่ระวังให้ดีคุณอาจจะเสียเงินในบัญชีโดยไม่รู้ตัวเพราะมิจฉาชีพมาหลายรูปแบบจริงๆโดยเฉพาะลิงก์ดาวน์โหลดต่างๆที่ส่งมาใน SMS ต้องระวังให้ดี PEA การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคขอเตือนระวังมิจฉาชีพส่งลิงก์มากับ SMS แจ้งให้ผู้ใช้ไฟฟ้ารับเงินประกันมิเตอร์ไฟฟ้าคืนจากรายชื่อตกหล่นหรือดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน PEA Smart Plus ผ่านลิงก์รวมถึงโทรหาแล้วแอบอ้างเป็นพนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเพื่อส่งลิงก์ผ่านโทรศัพท์มือถือให้ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน PEA Smart Plus เพื่อสมัครวัดดีพอยต์อย่าเชื่ออย่ากดลิงก์เด็ดขาด PEA ไม่มีนโยบายแนบลิงก์ไปกับ SMS หรือโทรหาผู้ใช้ไฟฟ้าแต่อย่างใดไม่เชื่อไม่กดไม่แชร์ไม่ส่งต่อไม่ว่าช่องทางไหนชัวร์และปลอดภัยให้ดาวน์โหลด PEA Smart Plus ที่ App Store และ Play Store ตรวจสอบก่อนดาวน์โหลดผู้พัฒนาต้องเป็น Provincial Electricity Authority หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร1129 PEA Contact Center
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัว

0: ไรและจะดูแลเปิ้ลยังไงดีเจ้า
1: ฮู้ก่อผู้สูงวัยเปิ้ลไม่ได้เท่าเหมือนกันหมดเนอะกลุ่มติดสังคมเนี่ยว่าเปิ้ลแก่แต่ใจวัยรุ่นต้องชวนกันออกกำลังกายทำกิจกรรมเวลาปะหมู่ปลาฝูงมาใดเปิ้ลก็ตึงคึกคักกันคุเตื้
0: อฮะอันนี้แม่น้องเลยนะวันวันออกไปขายเห็ดลมที่ตูกาดแล้ววันนี้นะเปิ้ลก็มีนัดไปที่โรงเรียนผู้สูงอายุแหมสอบอกสอบใจขนาด
1: กลุ่มติดบ้านก็เป็นกลุ่มที่บ่ออกไปไหนต้องแปลงบ้านให้ปลอดภัยเตียวบ่ข้องบ่เต้ามันไปพอไปกอยดูแลเรื่องกับเข้ากับป่าจะได้มางอมมาเงานะส่วนกลุ่มสุดท้ายกลุ่มติดเตียงก็ต้องพอต้องกอยบ่ฮื้อลำหูลำตาตึงพลิกตัวทำความสะอาดดูแลอาหารยูกยาและต้องใส่ใจเรื่องของความรู้สึกบ่ฮื้อเปิ้นรู้สึกว่าโดดเดียว
0: ฟังจะอี้ค่อยสบายใจหน่อยเจ้าขอบคุณนักๆเจ้าพี่เดี๋ยวน้องจะพลิกไปดูแลแม่ก่อนนะเจ้า
1: และจะไปลืมปาแม่ไปตรวจสุขภาพประจำปีตัวเนอะ
0: เจ้า
2: ดูแลผู้สูงอายุถูกวิธีผู้สูงวัยก็ยิ้มได้ลูกหลานก็สบายใจด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
3: สภาข่าวสารเมืองล้านนาห่วมฮักษาประเวณีหีดหอยพร้อมเพลงกับเมืองม่วนๆในรายการม่วนกันบ้านเฮา

วัสดีครับคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับขอต้อนรับผู้ฟังเข้าสู่รายการม่วนกันบ้านเฮานะครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์วันนี้ปากกับผมนะครับฉลาดกนยัตผู้ดำเนินรายการท่านผู้ฟังก็สามารถที่จะติดตามรับฟังรายการม่วนกันบ้านเฮาได้นะครับทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่บ่าย 2:00 ถึงบ่าย 3:00 ตั้งคลื่น FM 93.25 เมกะเฮิรตซ์วันนี้ก็มาปากันนะครับในช่วงบ่ายของวันพฤหัสบดีที่15ตุลาคม2569นะครับวันนี้นะครับทางรายการก็มีข่าวสารบ่ว่าจะเป็นในเรื่องของสภาพอากาศเรื่องของการป้องกันเรื่องของภัยแล้งต่างๆแล้วก็เรื่องของปัญหาฝุ่นควันแล้วก็ PM 2.5 นำมือผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันในช่วงนี้นะครับไปติดตามเรื่องของสภาพอากาศกันก่อนนะครับซึ่งในช่วงตอนกลางวันนี่นะครับหลายๆพื้นที่อากาศก็ค่อนข้างที่จะห้อนถึงห้อนจัดนะครับช่วงนี้ก็ต้องระมัดระวังในเรื่องของอากาศที่ห้อนถึงห้อนจัดตุยนะครับแล้วก็ดูแลรักษาสุขภาพในช่วงที่อากาศค่อนข้างที่จะเปลี่ยนแปลงนะครับในส่วนของสภาพอากาศวันนี้นะครับทางศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือก็ได้มีการคาดหมายเรื่องของสภาวะอากาศนะครับในส่วนของพื้นที่ภาคเหนือตอนบนนะครับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่โดยมีฝนฟ้าคะนองและก็ลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากนะครับบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนและก็ลำปางนะครับในส่วนของจังหวัดเชียงใหม่นะครับในเรื่องของการพยากรณ์อากาศนะครับในส่วนของภาคเหนือนะครับก็ยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งนะครับก็ขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงและก็ฝนตกหนักและก็ฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากได้นะครับในส่วนของจังหวัดเชียงใหม่นะครับก็จะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และก็มีลมกระโชกแรงบางแห่งนะครับนี่ก็เป็นในส่วนของการคาดหมายเรื่องของสภาวะอากาศของทางจังหวัดเชียงใหม่นะครับในส่วนของการคาดหมายเรื่องของสภาวะอากาศในช่วงสัปดาห์นี้นะครับในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนในส่วนของอุณหภูมิสูงสุดนะครับก็อยู่ที่36องศาเซลเซียสตลอดทั้งสัปดาห์นะครับในส่วนของอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่22ถึง23องศาเซลเซียสนะครับส่วนการเกิดฝนในช่วงสัปดาห์นี้นะครับวันนี้ร้อยละ40ของพื้นที่จากนั้นนะครับวันพรุ่งนี้ ปริมาณฝนนะครับก็จะลดลงอยู่ที่ร้อยละ30ของพื้นที่ไปจนถึงวันที่18ตุลาคมจากนั้นนะครับวันที่19ตุลาคมปริมาณฝนก็อยู่ที่ร้อยละ20ของพื้นที่ไปจนถึง21ตุลาคม2569นะครับนี่ก็เป็นการคาดหมายเรื่องของสภาวะอากาศนำมือทุกผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันวันนี้นะครับทางรายการก็มีเรื่องราวข่าวสารนะครับในส่วนของการเตรียมความพร้อมเรื่องของการแจ้งน้ำในช่วงของหน้าแล้งนี่นะครับซึ่งทางโครงการชลประทานเชียงใหม่นะครับได้มีการลงพื้นที่เพื่อที่จะตรวจสอบพร้อมความพร้อมของอ่างเก็บน้ำแม่โกนแม่สลวมอำเภอพร้าวเพื่อที่จะเตรียมใจในช่วงของหน้าแล้งนะครับซึ่งทางด้านของนายเกื้อกูลมนาสัมพันธ์สกุลผู้อำนวยการโครงการชลประทานเชียงใหม่ได้มีการเปิดเผยนะครับว่าทางหัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและก็ปรับปรุงระบบชลประทานและหัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่3ร่วมกับกลุ่มผู้ใจน้ำกำนันและก็ผู้ใหญ่บ้านได้มีการลงพื้นที่ที่อำเภอพ้าวนะครับเพื่อที่จะตรวจสอบความพร้อมของอ่างเก็บน้ำแม่โกนตำบลป่าไหนและก็อ่างเก็บน้ำแม่สลวมตำบลป่าตุ้มเพื่อที่จะตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงและก็ความพร้อมใจงานของอ่างซึ่งจากการลงพื้นที่ในการตรวจสอบนะครับก็พบว่าอ่างเก็บน้ำแม่โกนที่ตำบลป่าไหนนะครับก็มีปริมาณน้ำกักเก็บคิดเป็น 100% ของความจุอ่างและก็อ่างเก็บน้ำแม่สลวมตำบลป่าตุ้มมีปริมาณน้ำกักเก็บคิดเป็น 84.20 ของความจุอ่าง
ซึ่งตัวอาคารชลประทานและก็ระบบเครื่องจักรกลก็อยู่ในสภาพที่พร้อมสมบูรณ์ใช้งานปริมาณต้นทุนทั้งหมดก็มีเพียงพอในการสนับสนุนการเกษตรการอุปโภคบริโภคและก็การรักษาระบบนิเวศตลอดหน้าแล้งนี้นะครับนี่ก็เป็นในส่วนของการตรวจสอบความพร้อมของแอ่งต่างๆนะครับเพื่อที่จะเตรียมพร้อมในช่วงของหน้าแล้งที่จะถึงนี้นะครับนี่ก็เป็นข่าวสารที่นำมาทุกผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันนะครับกับรายการม่วนกันบ้านเฮานะครับ

0: ช่วงสิ่งดีๆจาก PEA
1: กลับเข้าสู่รายการม่วนการบ้านเฮานะครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ในช่วงนี้นะครับทางรายการก็มีเรื่องราวข่าวสารของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือ PEA นำมือถือฟังได้ติดตามรับฟังกันซึ่งทาง PEA ได้มีการเตือนภัยมิจฉาชีพอ้างตัวเป็นพนักงาน PEA หลอกขอข้อมูลผ่านช่องทางของ PEA PEA ได้มีการเตือนภัยมิจฉาชีพอ้างตัวเป็นพนักงาน PEA หลอกขอข้อมูลผ่านช่องทางของ PEA จากกรณีมิจฉาชีพอ้างตัวเป็นเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือ PEA แจ้งผู้ใช้ไฟฟ้าเปลี่ยนมิเตอร์ไฟฟ้าใหม่หรือว่าลอกขอข้อมูลทำธุรกรรมใดๆผ่านช่องทางของทาง PEA ซึ่งทาง PEA นะครับบ่มีนโยบายให้เจ้าหน้าที่โทรขอข้อมูลกับผู้ใช้ไฟฟ้าหากผู้ใช้ไฟฟ้าได้รับการติดต่อดังกล่าวก็อย่าหลงเชื่อนอกจากนี้นะครับผู้ใช้ไฟฟ้าสามารถสังเกตช่องทางที่ถูกต้องของ PEA ดังนี้Line Official Account ของ PEA ก็คือ @PEA Thailand และมีสัญลักษณ์โล่สีเขียวที่ผ่านการรับรองจาก LINE เว็บไซต์ต้องเป็น www.pea.co.th แอปพลิเคชันที่ PEA Smart Plus ต้องดาวน์โหลดผ่านทาง App Store และ Play Store เท่านั้นหากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในพื้นที่หรือว่าโทรศัพท์1129PEA Contact Center ได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับนี่ก็เป็นข่าวสารของทาง PEA นำให้ท่านผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันกับรายการม่วนกันบ้านเฮานะครับ

กลับเข้าสู่รายการม่วนการบ้านเฮานะครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ในช่วงนี้นะครับทางรายการก็มีข่าวสารต่างๆนะครับที่นำผู้ทุกผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันซึ่งช่วงนี้นะครับก็เป็นช่วงปลายฝนต้นหนาวนะครับแล้วก็ทางกรมอุตุนิยมวิทยาเปิ่นก็คือตัวเช็คในเรื่องของสัญญาณฤดูหนาวนะครับที่จะถึงนี่นะครับในวันที่22ขออภัยนะครับในวันที่23ถึง25ตุลาคมซึ่งประเทศไทยตอนบนนะครับก็มีแนวโน้มฝนน้อยลงและอาจจะสัมผัสอากาศเย็นในตอนเช้าได้บางพื้นที่แต่ยังคงต้องติดตามการประเมินการเข้าสู่ในช่วงของฤดูหนาวตามเกณฑ์ของกรมอุตุนิยมวิทยานะครับในส่วนของปัญหาหมอกควันไฟป่าและก็ PM 2.5 นะครับซึ่งก็จะเกิดขึ้นในช่วงของฤดูหนาวนะครับซึ่งทุกๆปีนะครับเราก็ต้องเผชิญกับปัญหาหมอกควันไฟป่าและก็ PM 2.5 ที่เกิดขึ้นซึ่งในส่วนของทางจังหวัดเชียงใหม่นะครับก็ได้มีการประชุมคณะกรรมการมูลนิธิป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและก็ฝุ่นควันในปี2570เพื่อที่จะบูรณาการความร่วมมือทุกภาคส่วนสู่หมู่บ้านปลอดการเผารูปแบบใหม่นะครับซึ่งทางด้านของนายทศพลเพื่อนอุดมผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ได้เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการมูลนิธิป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและก็ฝุ่นควันจังหวัดเชียงใหม่ครั้งที่1/2570โดยมีนายบุญลือธรรมธารานุรักษ์และนายศิวกรบัวป้องรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่พร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและก่อภาคีเครือข่ายเข้าร่วมประชุมนะครับซึ่งการประชุมนะครับเพื่อที่จะมุ่งเน้นในเรื่องของการขับเคลื่อนการทำงานรูปแบบใหม่ผ่านการมีส่วนร่วมของชุมชนและก็ทุกภาคส่วนโดยที่ประชุมนะครับได้มีการพิจารณาการปรับเปลี่ยนและก็แต่งตั้งคณะกรรมการมูลนิธิชุดใหม่รวมถึงการเพิ่มผู้ทรงคุณวุฒิจากภาควิชาการและก็ภาคเอกชนเข้ามาเสริมทัพนอกจากนี้นะครับก็ยังมีการสรุปยอดเงินคงเหลือในบัญชีของมูลนิธิและการเตรียมดำเนินโครงการสำคัญเพื่อที่จะขอรับงบประมาณสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ประจำปี2570พร้อมทั้งการวางแผนจัดสรรงบประมาณสู่กลุ่มหมู่บ้านเป้าหมายในพื้นที่ป่ากว่า 1,600 แห่งเพื่อที่จะนำไปจัดทำแผนชุมชนป้องกันไฟป่าและก็ผลักดันระบบเงินรางวัลจูงใจสำหรับหมู่บ้านที่สามารถที่จะลดจุดความร้อนได้สำเร็จเพื่อที่จะแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนต่อไปนะครับนี่ก็เป็นในส่วนของทางจังหวัดเชียงใหม่ในการประชุมคณะกรรมการมูลนิธิป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและก็ฝุ่นควันในปี2570เพื่อบูรณาการความร่วมมือทุกภาคส่วนสู่หมู่บ้านปลอดการเผารูปแบบใหม่ด้วยนะครับนี่ก็เป็นข่าวสารนะครับที่นำมาให้ทุกผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันกับรายการม่วนกันบ้านเฮานะครับ

0: ติดตามช่วงพิเศษนับถอยหลังสู่การประชุม IMF World Bank Group
1: ครับเข้าสู่รายการม่วนกันบ้านเฮานะครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ในช่วงนี้นะครับทางรายการก็มีข่าวสารในเรื่องของนับถอยหลังสู่การประชุม2026 IMF World Bank Group Annual Meeting พลิกภูมิประวัติศาสตร์3ทศวรรษ2534จนถึง2569จากดาวรุ่งของเอเชียสู่ขอบฟ้าใหม่แห่งการเงินโลกย้อนเวลากลับไปในเดือนตุลาคมปี2534ตรงกับค.ศ. 1991ประเทศไทยได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพการจัดประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก IMF World Bank Group Annual Meeting เป็นเตื้อแรกหน้าศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์35ปีผ่านมาระหว่างการเป็นเจ้าภาพครั้งแรกกับการเตรียมเปิดบ้านรับการประชุม2026 IMF World Bank Group Annual Meeting แห่มเตื่อหนึ่งประเทศไทยก็ได้พลิกโฉมจากชาติที่กำลังเร่งสร้างอุตสาหกรรมสู่ประเทศทีมเศรษฐกิจขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมและความยั่งยืนเฮาก็จะพาทุกท่านย้อนกลับไปในอดีตเพื่อสำรวจขอบฟ้าใหม่ไปด้วยกันปี2534ดาวรุ่งแห่งเอเชียและก็ยุคทองของการลงทุนในยุคนั้นประเทศไทยก็คือจุดศูนย์กลางความสนใจของเศรษฐกิจโลกเรากำลังเปลี่ยนผ่านจากการพึ่งพาเกษตรกรรมสู่การเป็นฐานการผลิตเพื่อการส่งออกเม็ดเงินลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศมหาศาลจากญี่ปุ่นและชาติตะวันตกหลั่งไหลเข้ามาสร้างเงื่อนไขกลายเป็นข้อต่อสำคัญในห่วงโซ่อุปทานระดับโลกทั้งในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์และสิ่งทอพร้อมกับการเริ่มต้นเปิดเสรีทางการเงินที่วางรากฐานเพื่อตลาดทุนไทยปี2540ถึง2543บทเรียนจากวิกฤตสู่การสร้างภูมิคุ้มกันวิกฤตต้มยำกุ้งในปี2540ก็คือจุดเปลี่ยนสำคัญที่ทำให้ประเทศไทยหันมาทบทวนตัวเองเปลี่ยนเป้าหมายจากการเติบโตแบบก้าวกระโดดมาสู่การเติบโตอย่างมีคุณภาพและมั่นคงจุดนี้เองที่ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่9ได้กลายเป็นเข็มทิศระดับชาติที่เน้นย้ำในเรื่องของความพอประมาณและภูมิคุ้มกันควบคู่กับการปฏิรูปธนาคารแห่งประเทศไทยจนทำให้ปัจจุบันไทยมีทุนสำรองระหว่างประเทศสูงเป็นอันดับต้นๆของโลกนับว่าเป็นการชนขนาดใหญ่ที่ปกป้องเศรษฐกิจไทยจากความผันผวนของโลกยุคใหม่ปี2553ถึง2562ดีทรอยต์แห่งเอเชียสู่โครงข่ายคมนาคมระดับมหานครในทศวรรษนี้นะครับไทยก็ก้าวสู่ความพร้อมทางอุตสาหกรรมอย่างเต็มตัวเฮานั่นยึดตำแหน่งผู้นำห่วงโซ่การผลิตยานยนต์หรือดีทรอยต์แห่งเอเชียและอุตสาหกรรมปิโตรเคมีมูลค่าสูงควบคู่ไปกับยุคทองของการท่องเที่ยวที่สร้างรายได้เข้าประเทศมหาศาลนอกจากนี้ภาพจำเมืองรถติดในอดีตถูกแทนที่ด้วยการลงทุนโครงข่ายพื้นฐานระดับเมกะโปรเจกต์ทั้งโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนที่ครอบคลุมทั่วกรุงเทพและโครงข่ายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือ EEC เพื่อปูทางสู่เศรษฐกิจดิจิทัลปี2563ถึง2568พลิกวิกฤตโควิดสู่รัฐบาลดิจิทัลเมื่อโลกเผชิญวิกฤตโควิด-19ไทยพิสูจน์เรื่องเห็นถึงความยืดหยุ่นระบบสาธารณสุขและรักประกันสุขภาพทั่วหน้าของไทยช่วยประคองประเทศให้เดินหน้าต่อไปแต่สิ่งที่ก้าวกระโดดก็คือนวัตกรรมทางการเงินรัฐบาลสามารถส่งเงินเยียวยาตรงถึงมือประชาชนกว่า40ล้านคนผ่านแอปพลิเคชันเป่าตังเพียงพริบตาและบ่รั่วไหลแม้แต่บาทเดียวนอกจากนี้ไทยยังก้าวขึ้นเป็นผู้นำด้านการชำระเงินดิจิทัลระดับภูมิภาคด้วยการเชื่อมต่อพร้อมเพย์นาวกับสิงคโปร์และระบบชำระเงินผ่าน QR Code ข้ามพรมแดนกับแฮมหลายชาติในอาเซียนจนสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือระดับโลกยังคงเรตติ้งของไทยไว้ที่ stable มีเสถียรภาพท่ามกลางวิกฤตการเงินระดับโลกในปี2569นี้ขอบฟ้าใหม่ของเศรษฐกิจไทยการกลับมาของเวทีการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกเตือนี่บัจจัยเป็นแค่การเวียนมาบรรจบของรอบการจัดงานแต่เป็นการประกาศแนวคิดของไทยออกไปยังประชาคมโลกประเทศไทยบ่ได้มองความยืดหยุ่นเป็นเพียง การตั้งรับแห่มต่อไปแต่เป็นกลุ่มยุทธศาสตร์ในการเดินหน้าปรับโครงสร้างประเทศผ่านกรอบการทำงาน 4T Framework Target เปลี่ยนจากการกระตุ้นเศรษฐกิจแบบวันแหสู่การช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางและ SME อย่างตรงจุดผ่านระบบดิจิทัล Transition ริ่งเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดโดยตั้งเป้าใจพลังงานหมุนเวียนเพื่อได้ 30% ภายในปี2030และสร้างระบบนิเวศของยานยนต์ไฟฟ้าลดการพึ่งพาเชื้อเพลิงฟอสซิล Transform ยกระดับขีดความสามารถด้วย AI เศรษฐกิจชีวภาพและการเงินดิจิทัลที่ปลอดภัย Together จับมือพันธมิตรทั้งภาครัฐเอกชนและเครือข่ายอาเซียนเพื่อเติบโตไปด้วยกันโดยบันทิ้งไผ่ไว้ข้างหลังวันที่12ถึง18ตุลาคม2569นี้ผู้นำทางการเงินจาก190ประเทศจะได้มาพบกับประเทศไทยแห่มเตือหนึ่งประเทศไทยที่ผ่านการเฮียนหู้จากอดีตพร้อมร่วมกำหนดทิศทางขอบฟ้าใหม่และเข้าไปมีบทบาทสำคัญในระบบการเงินโลกและสร้างอนาคตที่ยั่งยืนไปพร้อมกับประชาคมโลกนี่ก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับนับถอยหลังการประชุม2026 IMF World Bank Group Annual Meetingนำมือถือฟังได้ติดตามรับฟังกันกับรายการม่วนกันบ้านเฮานะครับ

กลับเข้าสู่รายการม่วนการบ้านเฮานะครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ในช่วงนี้นะครับทางรายการก็มีข่าวสารเรื่องของกิจกรรมต่างๆนำให้ผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันก็เป็นเรื่องราวข่าวสารของความคืบหน้าโครงการแสงนำใจไทยทั้งชาติเดินวิ่งปันป้องกันอัมพาตครั้งที่12เฉลิมพระเกียรตินะครับซึ่งทางจังหวัดเชียงใหม่ได้มีการประชุมเพื่อที่จะติดตามความคืบหน้าของการจัดโครงการแสงนำใจไทยทั้งชาติเดินวิ่งปันป้องกันอัมพาตครั้งที่12เฉลิมพระเกียรตินะครับซึ่งทางด้านของนายทศพลเพื่ออุดมผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ได้เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโครงการแสงนำใจไทยทั้งชาติเดินวิ่งปันป้องกันอัมพาตครั้งที่12เฉลิมพระเกียรติจังหวัดเชียงใหม่โดยมีหัวหน้าส่วนราชการและก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมนะครับโดยในที่ประชุมนะครับก็ได้มีการติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนการจัดกิจกรรมทั้งด้านการประชาสัมพันธ์การจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีการจัดกิจกรรมเพื่อความรู้เกี่ยวกับโรคหลอดเลือดสมองตลอดจนกิจกรรมเดินวิ่งเพื่อส่งเสริมการออกกำลังกายและก็สร้างความตระหนักในการป้องกันโรคหลอดเลือดสมองนะครับโดยจังหวัดเชียงใหม่นะครับได้มีการเตรียมที่จะจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติและก็กิจกรรมเพื่อความรู้ในเรื่องของโรคหลอดเลือดสมองระหว่างวันที่26ถึง31ตุลาคม2569ที่ศูนย์การค้าเมย่าไลฟ์สไตล์ช้อปปิ้งเซ็นเตอร์จังหวัดเชียงใหม่ขณะที่กิจกรรมเดินวิ่งก็จะมีการจัดขึ้นในวันที่1พฤศจิกายน2569บริเวณอ่างเก็บน้ำห้วยตึงเท่าอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่ก็แบ่งออกเป็น5กิโลเมตรหรือว่าฟันรันและก็ระยะ10กิโลเมตรหรือว่ามินิมาราธอนนะครับนอกจากนี้นะครับที่ประชุมได้รับทราบสรุปผลการประชุมจากส่วนกลางการมอบหมายภารกิจคือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องการจัดกิจกรรมเพื่อความรู้เกี่ยวกับโรคหลอดเลือดสมองผ่านช่องทางออนไลน์รวมทั้งการพิจารณาปรับแผนการดำเนินงานและก็รายละเอียดการจัดกิจกรรมตัวนะครับนี่ก็เป็นในเรื่องของการติดตามความคืบหน้าในส่วนของโครงการแสงนำใจไทยทางชาตินะครับแล้วก็ในช่วงนี้นะครับก็จะมีกิจกรรมนะครับที่เกิดขึ้นก็คืองานลานาเอ็กซ์โป2026ซึ่งก็มีการจัดขึ้นระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569ในส่วนของงานลานาเอ็กซ์โป2026นะครับก็จะมีการจัดงานควงวัฒนธรรมล้านนาตุยนะครับซึ่งทางกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบนหนึ่งร่วมกันนะครับจัดงานควงวัฒนธรรมล้านนาในลานนาเอ็กซ์โป2026เพื่อเป็นการสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นสร้างมูลค่าเศรษฐกิจชุมชนซึ่งทางด้านของนายทศพลเพื่อนอุดมผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ได้เป็นประธานการเปิดกิจกรรมควงวัฒนธรรมล้านนาภายในงานลานนาเอ็กซ์โป2026โดยมีทางรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่และก็หน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องซึ่งในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบนหนึ่งนะครับก็ประกอบไปด้วยเชียงใหม่ลำปูนลำปางและแม่ฮ่องสอนก็ได้มีการจัดกิจกรรมนะครับควงวัฒนธรรมล้านนาโดยจะมีการจัดขึ้นระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่เพื่อเป็นการส่งเสริมทุนทางวัฒนธรรมและก็ภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อเป็นพลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจและก็การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมภายใต้แนวคิดการนำทุนทางวัฒนธรรมมาเพิ่มมูลค่าและก็สร้างสรรค์มิติใหม่ของการท่องเที่ยวให้แก่จังหวัดเชียงใหม่และก็กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบนหนึ่งตัวนะครับซึ่งภายในงานก็มีกิจกรรมหลากหลายนะครับก็ประกอบไปด้วยการจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นจำนวน50บูธกิจกรรมเฮียนฮู้เชิงสร้างสรรค์ที่เปิดโอกาสให้ประชาชนและก็นักท่องเที่ยวได้เฮียนฮู้และก็ลงมือปฏิบัติจริงร่วมกับศิลปินและครูภูมิปัญญาล้านนากว่า30ภูมิปัญญารวมถึงกิจกรรมควงกาดมั่ววิถีล้านนา4จังหวัดที่ได้มีการนำเสนออาหารพื้นเมืองและวิถีวัฒนธรรมการกินแบบล้านนา
จากร้านค้ากว่า60ร้านพร้อมการแสดงศิลปวัฒนธรรมล้านนาและก็การแสดงไฮไลท์โชว์ตลอดการจัดงานตุ่ยนะครับซึ่งการจัดงานในเตอร์นี้นะครับก็มุ่งที่จะอนุรักษ์และก็ถ่ายทอดเรื่องของมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมการส่งเสริมการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นการสร้างรายได้และก็กระจายรายได้กลับสู่ชุมชนตลอดจนยกระดับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมให้มีความโดดเด่นและยั่งยืนตุ่ยนะครับจึงขอเชิญชวนนะครับพี่น้องประชาชนและก็นักท่องเที่ยวร่วมสัมผัสเสน่ห์วัฒนธรรมล้านนาชมการแสดงศิลปะวัฒนธรรมเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นและก่อร่วมกิจกรรมสร้างสรรค์ภายในงานล้านนาเอ็กซ์โป2026ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569ที่ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติจังหวัดเชียงใหม่นะครับนี่ก็เป็นข่าวสารที่นำให้ท่านผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันนะครับกับรายการม่วนกันบ้านเฮานะครับดูเวลาแล้วนะครับคงจะต้องนำรายการม่วนกันบ้านเฮานะครับลาคุณผู้ฟังไปก่อนปะกันใหม่นะครับในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้นะครับก็ขอขอบคุณและสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับ

0: วต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง15นาฬิกากับพฤทธ์แก้วพิบูลครับกองทุนการเงินระหว่างประเทศเตือนวิกฤตตะวันออกกลางเสี่ยงฉุดเศรษฐกิจโลกพร้อมแนะเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีรับมือความเสี่ยงอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: ประสบการณ์ออเคสตราที่มากกว่าเสียงดนตรีในคอน

0: และภาพยนตร์ประวัติศาสตร์ที่หาชมยาก31ตุลาคมนี้ณมหิดลสิทธาคารจองบัตรที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์ร่วมสืบสานพระราชปณิธานให้ส่องสว่างตราบนานเท่านาน
1: แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
2: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
1: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
2: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ

0: านที่แข็งแรงบ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคต
1: ประสบการณ์ออเคสตราที่มากกว่าเสียงดนตรีในคอน

0: ดงและภาพยนตร์ประวัติศาสตร์ที่หาชมยาก31ตุลาคมนี้ณมหิดลสิทธาคารจองบัตรที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์ร่วมสืบสานพระราชปณิธานให้ส่องสว่างตราบนานเท่านาน
1: แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
2: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
1: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
2: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ
3: เรารักประเทศไทย
4: กองทุนการเงินระหว่างประเทศเตือนวิกฤตตะวันออกกลางเสี่ยงฉุดเศรษฐกิจโลกพร้อมแนะรักษาวินัยการคลังและชูยุทธศาสตร์กระจายความเสี่ยงสู่เอเชีย
5: นายจิฮัตอาซูผู้อำนวยการแผนตะวันออกกลางและเอเชียกลางกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF กล่าวแถลงในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569โดยเตือนถึงผลกระทบจากสงครามในตะวันออกกลางที่อาจสร้างแรงสั่นสะเทือนต่อห่วงโซ่อุปทานและเศรษฐกิจโลกอย่างรุนแรงหากความขัดแย้งยืดเยื้อจนการชนทางเศรษฐกิจและพลังงานสำรองลดลงจะส่งผลให้ราคาสินค้าโภคภัณฑ์ต้นทุนการกู้ยืมและภาวะการเงินโลกตึงตัวขึ้นเพื่อรับมือกับความผันผวนดังกล่าว IMF ได้เน้นย้ำถึงยุทธศาสตร์การกระจายความเสี่ยงมายังภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกในด้านการค้าการลงทุนและเทคโนโลยีพร้อมเสนอแนะให้ผู้กำหนดนโยบายทั่วโลกเร่งฟื้นฟูการชนทางการคลังเปลี่ยนมาใช้มาตรการช่วยเหลือแบบพุ่งเป้าเปราะบางแทนการอุดหนุนแบบหวานแหและคงนโยบายการเงินที่เข้มงวดเพื่อสกัดเงินเฟ้อนอกจากนี้ IMF เสนอให้เร่งบูรณาการเศรษฐกิจผ่านระเบียบเศรษฐกิจสายกลางโดยเน้นย้ำว่าการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานทางกายภาพจะต้องดำเนินคู่กับการปฏิรูปกฎระเบียบและพิธีการศุลกากรเพื่อลดความล่าช้าและรักษาเสถียรภาพของโซ่อุปทานโลกให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดปฏิพลสารพุ่มมารายงาน
4: ขณะเดียวกันกองทุนการเงินระหว่างประเทศยังได้แนะนำประเทศต่างๆเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีและการบริหารงบประมาณรับมือความเสี่ยงเศรษฐกิจโลก
6: นายแดนแคทรองกรรมการผู้จัดการเอกของกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF กล่าวในงานเสวนาหัวข้อการสร้างความยืดหยุ่นทางการคลังในโลกที่เผชิญแรงกระแทกว่าปัจจุบันประเทศต่างๆเผชิญผลกระทบทางเศรษฐกิจบ่อยขึ้นทั้งอัตราดอกเบี้ยและภาระหนี้สาธารณะที่สูงขึ้นแต่ความช่วยเหลือทางการเงินจากต่างประเทศกลับลดลงโดยเฉพาะประเทศรายได้น้อยและประเทศกำลังพัฒนายังมีข้อจำกัดในการรับมือกับวิกฤตและจัดสรรงบประมาณเพื่อการพัฒนาดังนั้นประเทศต่างๆจำเป็นต้องพัฒนาระบบบริหารการเงินภาครัฐให้เข้มแข็งทั้งการจัดเก็บภาษียังมีประสิทธิภาพการใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่าและการสำรองเงินไว้รองรับวิกฤตรายงานวิจัยของ IMF พบว่าประเทศที่จัดเก็บรายได้ภาษีมากกว่าร้อยละ15ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศหรือ GDP จะมีความพร้อมรับมือกับผลกระทบทางเศรษฐกิจและส่งเสริมการเติบโตอย่างยั่งยืนได้ดีขึ้นทั้งนี้ IMF ยังสนับสนุนประเทศสมาชิกผ่านการให้คำปรึกษาและแลกเปลี่ยนความรู้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้และการใช้จ่ายภาครัฐตลอดจนเสริมสร้างความสามารถในการรับมือกับวิกฤตในระยะยาวปริมปรัชสภาภาครายงาน
4: กรมประมงเร่งพิสูจน์สาเหตุปลาตายเป็นจำนวนมากจากอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีควบคู่กับสำรวจความเสียหายภาคประมงเพื่อชดเชยเกษตรกรตามระเบียบให้แล้วเสร็จภายใน3เดือน
7: นายมานพหนูสอนรองอธิบดีกรมประมงกล่าวถึงแนวทางการตรวจสอบและพิสูจน์หาสาเหตุปัญหามลพิษในแหล่งน้ำจากน้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีส่งผลให้สัตว์น้ำของกลุ่มเกษตรกรตายเป็นจำนวนมากว่าขั้นตอนและมาตรการดำเนินการได้ทำงานร่วมกันในระดับพื้นที่ด้วยการจัดตั้งคณะกรรมการขึ้นมาดูแลในเรื่องนี้โดยเฉพาะสำหรับการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำเจ้าหน้าที่ได้ลงพื้นที่จัดเก็บตัวอย่างน้ำเพื่อนำไปตรวจวัดค่าน้ำพื้นฐานซึ่งผลการตรวจวิเคราะห์ระบุค่าออกซิเจนในน้ำต่ำหรือสภาพน้ำไม่เหมาะสมต่อการอาศัยของสัตว์น้ำส่วนการตรวจสารปนเปื้อนในเนื้อปลากรมประมงได้จัดเก็บตัวอย่างปลาและซากสัตว์น้ำที่ได้รับความเสียหายส่งเข้าห้องปฏิบัติการหรือห้องแลบแล้วเพื่อตรวจวิเคราะห์สารตกค้างและปนเปื้อนเบื้องต้นจะใช้เวลาตรวจวิเคราะห์ในห้องแลบประมาณ1สัปดาห์เพื่อยืนยันให้ชัดเจนว่าสัตว์น้ำตายจากมลพิษประเภทใดคาดว่าภายในสัปดาห์หน้าจะรู้ผลส่วนการสืบหาและพิสูจน์ข้อเท็จจริงยังไม่ชี้ชัดยังอยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานและตรวจสอบข้อเท็จจริงหากสืบหาต้นตอของมลพิษได้ชัดเจนจะดำเนินคดีทางกฎหมายทั้งคดีแพ่งและคดีอาญาชาวนันมาลีรายงาน
4: น้ำมันมีน้อยใช้สอยอย่างคุ้มค่าเผื่อไว้บันข้างหน้าและสรรหามาทดแทนจบข่าวพฤษ แก้วพิบูลอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 น.
8: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 เมกะเฮิรตซ์ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

ล้าขอพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์

0: Majesty the King, the royal family, and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
1: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย

0: เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชน
1: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
2: พี่ยังไงดีเจ้าแม่น้องกำลังเข้าสู่ช่วงสูงวัยน่าจะดูแลเปิ้ลยังไงดีเจ้า
3: ฮู้ก่อผู้สูงวัยเปิ้ลไม่ได้เท่าเหมือนกันหมดเนอะกลุ่มติสังคมเนี่ยว่าเปิ้ลแก่แต่ใจวัยรุ่นต้องชวนกันออกกำลังกายทำกิจกรรมเวลาปะหมู่ปลาฝูงมาใดเปิ้ลก็ตึงคึกคักกันกูเตือ
2: นฮะอันนี้แม่น้องเลยนะวันออกไปขายเห็ดลมที่ตูบการแล้ววันนี้นะเปิ้ลก็มีนัดไปที่โรงเรียนผู้สูงอายุแฮมซอบอกซอบใจขนาด
3: กลุ่มติดบ้านก็เป็นกลุ่มที่บ่ออกไปไหนต้องแต่งบ้านให้ปลอดภัยเตียวบ่ข้องบ่เต้ามันไปพอไปกอยดูแลเรื่องกับข้าวกับปลาจะได้มางอมมาเงานะส่วนกลุ่มสุดท้ายกลุ่มติดเตียงก็ต้องพอต้องกอยบ่ฮือลำหูลำตาตึงพริกตัวทำความสะอาดดูแลอาหารยุกยาและต้องใส่ใจเรื่องของความรู้สึกบ่ฮือเปิ้นรู้สึกว่าโดดเดียว
2: ฟังจะอี้ค่อยสบายใจหน่อยเจ้าขอบคุณนั่งๆเจ้าพี่เดี๋ยวน้องจะปิ๊กไปดูแลแม่ก่อนนะเจ้า
3: แล้วจะไปลืมปาแม่ไปตรวจสุขภาพประจำปีตัวเนอะ
2: เจ้า
4: ดูแลผู้สูงอายุถูกวิธีผู้สูงวัยก็ยิ้มได้ลูกหลานก็สบายใจด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
5: กรมประชาสัมพันธ์เดินหน้าร่วมมืออาเซียนพัฒนาสื่อยุค AI ให้ปลอดภัยและมีจริยธรรมเน้นบทบาทสื่อต้องรู้เท่าทันเทคโนโลยีตรวจสอบข้อมูลและรับผิดชอบต่อสังคมหลายประเทศมีแนวทางน่าสนใจอาทิสิงคโปร์ตั้งทีมตรวจสอบคอนเทนต์จาก AI ป้องกันข่าวปลอมอินโดนีเซียจัดทำคู่มือการใช้ AI อย่างมีจริยธรรมในงานข่าวสำหรับประเทศไทยชูการนำนวัตกรรมผู้ประกาศข่าว AI การแปลคำบรรยายการใช้ Social Listening Tools วิเคราะห์กระแสตรวจสอบข่าวปลอมพร้อมทั้งสร้างภูมิคุ้มกันประชาชนผ่านโครงการทันคนโกงและสอนการรู้เท่าทันสื่อแก่ผู้สูงอายุทั่วประเทศร่วมสร้างสังคมดิจิทัลอาเซียนที่ปลอดภัยไปด้วยกันด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
6: ขอเชิญคุณผู้ฟังพบกับรายการคุยสบายยามบ่ายรายการที่จะนำข่าวสารสาระความรู้พร้อมบทเพลงไพเราะสบายหูเพื่อกล่อมให้คุณสบายใจที่คลื่น FM 93.25 MHz ช่วงเวลา 15:10 น. ถึง 16:00 น.

สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะตอนรับเข้าสู่รายการคุยสบายยามบ่ายในช่วงคุยสบายยามบ่ายกับดีเจแจงอลิสาเพียงตั้งทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์ค่ะทักทายกันเป็นประจำในช่วงยามบ่ายแบบนี้นะคะทักทายคุณผู้ฟังทุกท่านที่ตามรับฟังทางสถานีวิทยุค่ะและทักทายทางออนไลน์ทางช่องดีเจแจงสาวยองด้วยนะคะก็สามารถติดตามรับชมพูดคุยกันได้ทางอีกหนึ่งช่องทางออนไลน์ทางช่อง TikTok ค่ะแล้วก็รับฟังทางสถานีวิทยุนะคะขอบคุณหลังไมค์ที่แนะนำกันเข้ามากับเพลงเพราะๆในวันนี้ก็เปิดเพลงลูกทุ่งหมอลำลูกทุ่งเพื่อชีวิตลูกทุ่งสตริงได้หมดเลยเอาใจแฟนๆลูกทุ่งค่ะปกติแล้วสัปดาห์ไหนก็จะมาแค่วันเดียวนะเพลงลูกทุ่งแต่ว่าเนื่องจากว่ากระแสตอบรับอย่างดีค่ะหลายๆคนชอบฟังเพลงลูกทุ่งกัน FC เพลงลูกทุ่งค่อนข้างเยอะก็เลยเพิ่มเวลาให้จัดให้เลยทั้งวันพุธและวันพฤหัสนะคะกับเพลงลูกทุ่งค่ะตอนนี้นะคะก่อนจะไปพูดคุยเรื่องราวต่างๆเดี๋ยวไปฟังเพลงนี้กันก่อนเลยดีกว่าเพราะว่าหลังไมค์กันเข้ามาออนไลน์กันก็มีค่ะหลากหลายผลงานเพลงที่แนะนำกันเข้ามาเดี๋ยวทยอยเปิดให้อย่างแน่นอนเพลงนี้ไม่ได้ฟังนานแล้วเหมือนกันนะคะเป็นอีกหนึ่งเพลงที่น่ารักน่ารักค่ะอยากจะมอบให้กับคุณผู้ฟังในช่วงยามบ่ายแบบนี้กับน่าฮักขนาดเลย

0: ณผู้ฟังค่ะก็เป็นเพลงเพราะๆที่แนะนำกันเข้ามาทางหลังไมค์ค่ะยังมีอีกหลากหลายผลงานเพลงเดี๋ยววันนี้ทยอยเปิดให้นะคะแต่ช่วงนี้ต้องมาพูดคุยกันนิดนึงค่ะเมื่อวานพูดถึงเรื่องของสถานการณ์ของนักท่องเที่ยวเนาะเดินทางเข้ามาที่จังหวัดเชียงใหม่ค่อนข้างเยอะเอาจริงๆนะเยอะมากๆค่ะซึ่งตอนนี้นะคะทางจังหวัดเชียงใหม่เองเราก็ถือได้ว่ามีเป็นจังหวัดที่มีศักยภาพในการต้อนรับนักท่องเที่ยวจากทั่วทุกมุมโลกจริงๆค่ะทั้งนี้ในเรื่องของท่าอากาศยานนะคะล่าสุดนี้ค่ะต้องบอกว่าชาวเชียงใหม่และนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกรอเลยท่าอากาศยานเชียงใหม่ทุ่ม731ล้านบาทเดินหน้าสร้าง3อาคารใหม่ค่ะอาคารสถานีดับเพลิงกู้ภัยสำหรับสนับสนุนภารกิจด้านความปลอดภัยของสนามบินมีการสร้างอาคารคลังสินค้าเพื่อรองรับการดำเนินงานด้านสินค้าและการขนส่งทางอากาศรวมไปถึงอาคารคอนโทรล2นะคะแล้วก็ลานจอดอุปกรณ์ภาคพื้น GSE เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานภายในสนามบินค่ะซึ่งโครงการนี้เป็นส่วนหนึ่งของการเตรียมพื้นที่และสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อรองรับโครงการพัฒนาท่าอากาศยานเชียงใหม่ระยะที่1โดยมีมูลค่าการก่อสร้างกว่า731ล้านบาทและกำหนดระยะเวลาก่อสร้างตั้งแต่เดือนกรกฎาคม2568ไปจนถึงมิถุนายน2571ค่ะตอนนี้ก็เห็นเป็นรูปเป็นร่างเป็นโครงสร้างมาแล้วนะคะก็เรียกได้ว่าจุดนี้เนี่ยถือว่าเป็นอีกหนึ่งโครงการที่สำคัญค่ะเพื่อเป็นการเสริมศักยภาพของท่าอากาศยานเชียงใหม่ในการพร้อมรองรับนักท่องเที่ยวจากทั่วทุกมุมโลกไม่ใช่แค่เดินทางมาเที่ยวที่จังหวัดเชียงใหม่อย่างเดียวแต่ยังคงเป็นในเรื่องของโลจิสติกการขนส่งการค้าการขนส่งสินค้านะคะซึ่งถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งโอกาสสำคัญที่นักธุรกิจทั้งเชียงใหม่และชาวต่างชาติก็จะได้มีการขับเคลื่อนธุรกิจในเรื่องของโลจิสติกต่างๆได้อย่างคล่องตัวมากยิ่งขึ้นนะคะก็เป็นการขยายโอกาสทางด้านเศรษฐกิจควบคู่กับการท่องเที่ยวไปด้วยเช่นกันค่ะคุณผู้ฟังคะในช่วงนี้ต้องบอกว่าน้องเอ็นเจนะฝึกงานกับเรามาจนถึงโค้งสุดท้ายแล้วถึงวันพรุ่งนี้นะคะถึงวันพรุ่งนี้ก็จะเป็นวันส่งท้ายของการทำหน้าที่นักศึกษาฝึกประสบการณ์ค่ะวันนี้ก็เลยแวะมาทักทายพี่ๆคุณผู้ฟังของสวทเชียงใหม่เสียงของสวทเชียงใหม่พร้อมกับข่าวสารที่เป็นประโยชน์ที่นำมาฝากกันในช่วงนี้ค่ะ
1: ค่ะสวัสดีค่ะวันนี้แอนเจนก็จะมาพูดถึงวันที่15ตุลานะคะวันล้างมือโลกค่ะ20วินาทีนะคะเพื่อภารกิจมือสะอาดค่ะหัวใจสำคัญของภารกิจมือสะอาดก็คือต้องล้างมือนานอย่างน้อย20วินาทีค่ะเพื่อให้สบู่ทำลายเชื้อโรคได้อย่างทั่วถึงค่ะ7ขั้นตอนการล้างมือให้สะอาดหมดจดนะคะล้างมือด้วยน้ำและสบู่ตามลำดับดังนี้ค่ะโดยทำท่าละ5ครั้งสลับกันทั้งสองข้างค่ะ1นะคะฝ่ามือชนกันค่ะขัดฝ่ามือทั้งสองข้างเข้าด้วยกันค่ะ2ฝ่ามือถูหลังมือนะคะใช้ฝ่ามือนะคะถูหลังมือและซอกนิ้วของอีกข้างค่ะ3ประกบซอกนิ้วนะคะซอกนิ้วชนซอกนิ้วขัดซอกนิ้วจากด้านหน้าค่ะ4หลังนิ้วถูฝ่ามือค่ะกำมือแล้วใช้หลังนิ้วถูฝ่ามืออีกข้างไปมาค่ะ5ถูนิ้วโป้งกางนิ้วหัวแม่มือนะคะแล้วใช้ฝ่ามืออีกข้างกำรอบหมุนถูเป็นวงกลมค่ะ6นะคะขัดปลายนิ้วค่ะใช้ปลายนิ้วและเล็บนะคะขัดขวางฝ่ามืออีกข้างเพื่อล้างสิ่งสกปรกให้เต็มขออภัยค่ะเพื่อล้างสิ่งสกปรกใต้เล็บค่ะ7นะคะรอบข้อมือค่ะกำมือรอบขออภัยค่ะกำมือรอบข้อมืออีกข้างแล้วหมุนถูโดยรอบค่ะช่วงเวลาสำคัญที่ต้องล้างมือนะคะก็คือ1ก่อนรับประทานอาหารค่ะเตรียมอาหารหรือสัมผัสใบหน้าดวงตาค่ะแล้วก็มีหลังนะคะก็คือหลังเข้าห้องน้ำไอจามสัมผัสสิ่งของสาธารณะและหลังจากเล่นกับสัตว์เลี้ยงค่ะค่ะนี่ก็เป็นวิธีล้างมือให้มือสะอาดแล้วก็ห่างไกลจากเชื้อโรคภายใน20วินาทีค่ะ
0: ค่ะก็เป็นการดูแลพื้นฐานนะคะที่จะป้องกันในเรื่องของโรคติดต่อทั้งเชื้อแบคทีเรียไวรัสต่างๆโดยเฉพาะในช่วงปลายฝนต้นหนาวแบบนี้เชื้อไวรัสแบคทีเรียเนี่ยชอบค่ะคุณผู้ฟังชอบมากๆแล้วก็แพร่กระจายได้อย่างรวดเร็วขั้นตอนของการดูแลสุขภาพเบื้องต้นเริ่มกันง่ายๆก็คือการหมั่นล้างมือให้สะอาดกินร้อนช้อนกลางล้างมือนะคะเพื่อสุขภาพที่ดีและปลอดภัยจากการติดเชื้อต่างๆด้วยค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวในช่วงนี้มาฟังเพลงกันต่อเลยไปกันที่เพลงแบบช้าๆซึ้งๆกันบ้างดีกว่าของศิลปินคุณอรวีสัจจานนท์จำได้นะคะตอนเด็กๆคุณพ่อคุณแม่ซื้อเทปคาเซ็ตมาอัลบั้มของคุณอรวีสัจจานนท์นี่แหละเปิดบ่อยมากกำเมืองว่าเปิดจุดเทพยานเจ้าไปฟังกันค่ะเพลงนี้แนะนำกันเข้ามาทางออนไลน์ค่ะ

คุณผู้ฟังคะทางออนไลน์ขอเข้ามาเพิ่มเติมค่ะกับเพลงนี้ไม่ได้ฟังนานแล้วเหมือนกันนะคะอย่าลืมกว้านพะเยา FC จากจังหวัดพะเยาค่ะ

คุณผู้ฟังค่ะก็เปิดเพลงเพราะๆกันต่อเนื่องค่ะขอกันเข้ามาอีกหลายผลงานเพลงเดี๋ยวทยอยเปิดให้นะคะในช่วงนี้มาพูดคุยกันนิดนึงเมื่อวานเห็นข่าวต้องใช้คำว่าน่ารักน่าเอ็นดูคณะเจ้าที่ทางคณะแพทย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะคะเปิดภาพความน่ารักของน้องไอเดียน้องไอวาน้องไอด้าและก็น้องไอราแฝด4ค่ะต้องบอกเป็นแฝด4แท้ธรรมชาติของคุณแม่ชาวอำเภอแม่เสรียงนะคะตอนนี้โอ้ยน่ารักน่าจังจุ้มมุ่มจำม่ำดีขนาดเลยน่ารักสดใสมากเลยค่ะนะคะก็ถือได้ว่าเป็นเคสที่ค่อนข้างยากนะที่คุณแม่จะท้องแฝด4แล้วน้องๆ ออกมาแข็งแรงมากนะคะแข็งแรงมากๆจำม่ำเลยและหน้าเหมือนกันก็เป็นภาพความน่ารักนะคะที่ได้มีการเผยแพร่ผ่านทางเพจต่างๆที่นำความน่ารักมาฝากกันค่ะนอกเหนือจากความน่ารักกันแล้วค่ะในช่วงนี้ใครที่รอคอยโอ้ยอยากจะใช้สะพานที่กำลังสร้างกันมานานหลายปีเดี๋ยวอีกไม่นานนะคะอีกไม่นานคือเชียงใหม่เราเนี่ยก็มีการสร้างสะพานหลายจุดเพื่อในความสะดวกนะคะแล้วก็ถือได้ว่าเป็นการเพิ่มช่องทางการจราจรที่ลดความแออัดด้วยเนาะโดยเฉพาะในเส้นทางวงแหวนต่างๆนะคะทั้งนี้เนี่ยตรงบริเวณวงแหวนใต้แยกสันกลางตอนนี้นะคะก็มีข่าวดีค่ะเดี๋ยววันที่19ตุลาคม10นาฬิกาเตรียมเปิดใช้วงเวียนใต้แยกสันกลางแล้วมาต้องไปยูเทิร์นไก่แล้วเจ้าสถานีตำรวจภูธรสันกำแพงก็แจ้งประชาสัมพันธ์นะคะว่าแยกสันกลางจะทำการให้เปิดใช้วงเวียนใต้สะพานค่ะซึ่งก็ถือได้ว่าก็จะช่วยลดในเรื่องของความแออัดของผู้ใช้รถใช้ถนนแต่ทั้งนี้สะพานยังไม่แล้วเสร็จสมบูรณ์นะคะจะใช้อนุญาตให้ใช้เป็นบางส่วนบางพื้นที่ยังไม่ได้ให้ใช้ทั้งหมดเนาะแต่ถ้าเสร็จสมบูรณ์แล้วก็น่าจะบรรเทาเรื่องของสถานการณ์การจราจรที่ติดขัดปริมาณรถค่อนข้างเยอะนะคะเอาละค่ะคุณผู้ฟังเดี๋ยวไปฟังเพลงเพราะๆกันต่อเลยดีกว่าขอกันเข้ามาเยอะมากเมื่อสักครู่นี้ค่ะพี่นภศรแนะนำเข้ามาอยากจะฟังเพลงปรารถนานะคะในเวอร์ชันของคุณกุ้งกิตติคุณไปฟังพร้อมๆกันเลยค่ะ

คุณผู้ฟังคะก็มีหลากหลายผลงานเพลงนะคะที่แนะนำกันเข้ามาเดี๋ยวทยอยเปิดให้ในช่วงท้ายรายการค่ะเหลือเวลาอีกไม่มากแล้วน่าจะทันอีกสักประมาณ1เพลงนะคะ1ผลงานเพลงก็ขอบคุณทุกสายที่ทักทายกันเข้ามาทางหลังไมค์เป็นกำลังใจให้กับน้องแอนเจนด้วยค่ะที่เข้าสู่คงสุดท้ายของการฝึกประสบการณ์ที่สวทเชียงใหม่แล้วนะคะคุณผู้ฟังก็โทรมาให้กำลังใจน้องค่ะก็ขอบคุณมากๆนะคะขอบคุณที่แนะนำเพลงกันเข้ามาทางหลังไมค์แล้วก็ทางออนไลน์ด้วยค่ะวันพรุ่งนี้ช่วงเวลาบ่ายสามโมงก็จะเป็นรายการของสคร.1เชียงใหม่มาแนะนำในเรื่องของการดูแลสุขภาพและการป้องกันโรคนะคะกับดีเจน้องนานและแขกรับเชิญค่ะแล้วก็ฝากติดตามทุกรายการของสวทเชียงใหม่กันด้วยทั้ง4คลื่นความถี่ FM 93.25 MHz FM 98 MHz AM 1476 kHz และ AM 639 kHz ค่ะในวันนี้ต้องขออนุญาตลาคุณผู้ฟังไปพร้อมกับเพลงเพราะๆเป็นกำลังใจให้กับทุกท่านค่ะสู้เพื่อเธอ

0: นอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 16:00 นกับพฤทธ์แก้วพิบูลครับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังหารือธนาคารพัฒนาเอเชียแลกเปลี่ยนสัญญาเงินกู้พัฒนาระบบสาธารณสุขพร้อมขยายความร่วมมือรับมือน้ำท่วมและการลงทุนสีเขียวอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมือถือแป๊บเดียว
5: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
4: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงย้ายคำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชีเราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังหารือธนาคารพัฒนาเอเชียแลกเปลี่ยนสัญญาเงินกู้พัฒนาระบบสาธารณสุขพร้อมขยายความร่วมมือรับมือน้ำท่วมและการลงทุนสีเขียว
6: นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังให้การต้อนรับและหารือทวิภาคีกับนายมาซาโตะคันดะประธานธนาคารพัฒนาเอเชียพร้อมร่วมพิธีแลกเปลี่ยนสัญญาเงินกู้โครงการรายจ่ายลงทุนเพื่อใช้จ่ายเงินกู้เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมซึ่งมุ่งเน้นการพัฒนาระบบบริการสาธารณสุขของประเทศเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนโดยการหารือครั้งนี้ยังครอบคลุมถึงการบูรณาการความร่วมมือเพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถในการบริหารจัดการอุทกภัยลุ่มน้ำเจ้าพระยาฝั่งตะวันออกตอนล่างการขยายการลงทุนสีเขียวการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานและการระดมทุนจากภาคเอกชนตลอดจนการหารือเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมFinance in Common Summit 2027ณกรุงเทพมหานครและการสนับสนุนบทบาทของประเทศไทยในฐานะประธานอาเซียนปี2571เพื่อขับเคลื่อนความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจและการพัฒนาอย่างยั่งยืนในระดับภูมิภาคปฏิพลสรัพพมารายงาน
1: คณะอนุกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งกลุ่มลุ่มน้ำท่าจีนสั่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งติดตั้งเครื่องสูบน้ำเสริมคันกั้นน้ำพร้อมกำชับดูแลกลุ่มเปราะบางพร้อมเตรียมแผนเยียวยาฟื้นฟูครบมิติน
7: ายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งกลุ่มลุ่มน้ำท่าจีนณศาลากลางจังหวัดนครปฐมโดยเปิดเผยว่าตั้งแต่ช่วงต้นเดือนตุลาคมลุ่มน้ำท่าจีนมีปริมาณน้ำเกินความจุลำน้ำในหลายพื้นที่ประกอบกับมีการแจ้งเตือนฝนตกหนักระลอกใหม่ส่งผลกระทบต่อชุมชนพื้นที่เกษตรกรรมและเขตเศรษฐกิจที่ประชุมจึงได้สั่งการให้กรมชลประทานพิจารณาลดการรับน้ำผ่านประตูระบายน้ำพลเทพเพื่อลดปริมาณน้ำสะสมพร้อมเร่งติดตั้งเครื่องสูบน้ำและเสริมความแข็งแรงของคันกั้นน้ำริมแม่น้ำท่าจีนควบคู่กับการนำแผนที่เสี่ยงภัยจากกิสต้ามาประมวลผลร่วมกับข้อมูลอุตุนิยมวิทยา เพื่อคาดการณ์สถานการณ์แม่นยำยิ่งขึ้นนอกจากนี้ได้มอบหมายให้สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเป็นศูนย์กลางเชื่อมโยงข้อมูลข่าวสารเพื่อแจ้งเตือนประชาชนอย่างกระชับเข้าใจง่ายและป้องกันข่าวปลอมที่สร้างความตื่นตระหนกโดยเน้นยกระดับศูนย์บัญชาการเหตุการณ์เพื่อช่วยเหลือและอพยพกลุ่มเปราะบางเป็นลำดับแรกตลอดจนสั่งการให้เร่งสำรวจความเสียหายเพื่อจ่ายเงินเยียวยาอย่างโปร่งใสขณะที่ภาพรวมสถานการณ์น้ำในพื้นที่ริมแม่น้ำท่าจีนล่าสุดแม้ระดับน้ำเริ่มทรงตัวและมีแนวโน้มลดลงแต่ยังคงมีพื้นที่ประสบอุทกภัยใน3จังหวัดได้แก่ชัยนาทสุพรรณบุรีและนครปฐมรวม12อำเภอ120ตำบล945หมู่บ้านส่งผลกระทบต่อประชาชนรวม 44,067 ครัวเรือนชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: พรรคประชาธิปัตย์เผยเตรียมข้อมูลอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลเน้น3ประเด็นตรวจสอบทั้งความสามารถในการบริหารการรับมือวิกฤตและจริยธรรม
8: นายกรจาติกวณิชและนางการดีเลียวไพโรจน์รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์เปิดเผยความพร้อมในการอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีเป็นรายบุคคลว่าพรรคและพรรคร่วมฝ่ายค้านได้รวบรวมข้อมูลมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ช่วงยื่นยติโดยคาดว่าจะมีการอภิปรายช่วงปลายเดือนตุลาคมถึงต้นเดือนพฤศจิกายนนี้พร้อมระบุว่าจะมีข้อมูลสำคัญนำเสนอต่อประชาชนซึ่งการอภิปรายเป็นหน้าที่ในการตรวจสอบการบริหารงานของรัฐบาลทั้งด้านธรรมาภิบาลความถูกต้องตามกฎหมายและผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของประชาชนด้านนางการดีเลียวไพโรจน์ระบุว่าเนื้อหาการอภิปรายจะมุ่งเน้นตรวจสอบ3ประเด็นได้แก่ความสามารถของทีมบริหารประเทศการรับมือภัยพิบัติและวิกฤตต่างๆรวมถึงจริยธรรมธรรมาภิบาลเพื่อให้ประชาชนใช้ข้อมูลประกอบการพิจารณาการทำงานของรัฐบาลวาสนาตระเกตรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวพฤทธแก้วพิบูลอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17 นาฬิกา
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 MHz ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: พระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ
1: ์ This is a moment of profound grief for the kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King, the royal family,and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: พระบารมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานัปการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่

0: ค่นั้นน่ะนิโคตินเพียบเลยนะนิโคตินในบุหรี่ไฟฟ้ามันทำลายสมองส่วนการเรียนรู้นะแกยิ่งสูบสมาธิยิ่งสั้นความจำก็แย่ลงแถมยังเสี่ยงเป็นโรคปอดอักเสบเฉียบพลันอีก
1: จริงดิแต่ควันมันก็ไม่เหม็นแถมไม่มีกลิ่นติดตัวด้วย
0: โอ๊ยถึงไม่มีกลิ่นติดตัวแต่สารเคมีโลหะหนักเพียบสูบแล้วเหนื่อยง่ายออกกำลังกายหรือซ้อมเต้นแป๊บเดียวก็หอบและเสียสุขภาพหมดอย่าให้บุหรี่ไฟฟ้ามาทำลายอนาคตและสุขภาพของคุณฉลาดเลือกฉลาดใช้ชีวิตไม่ตกเป็นเหยื่อบุหรี่ไฟฟ้าด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
2: ์กรุงเทพมหานครเมืองที่ได้ขึ้นชื่อถึงความน่าเที่ยวแต่ในทางหนึ่งกรุงเทพกลับถูกจัดอันดับให้เป็นเมืองที่การจราจรติดขัดมากที่สุดของโลก
3: รัฐบาลจึงมุ่งมั่นแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนในการเดินทางของประชาชนนับจากนี้ขอความร่วมมือผู้ใช้รถใช้ถนนเคารพกฎจราจรมีน้ำใจบนท้องถนนทุกเส้นทางเพื่อเติมเต็มความงดงามให้กรุงเทพ
2: พบปัญหาการจราจรโทร1197
4: ขับรถมีน้ำใจรักษาวินัยจราจรคุณกำลังฟังรายการจราจรเพื่อชุมชนทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 MHz ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์16 น.10 น. ถึง 17 น.

สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังค่ะยินดีต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะเข้าสู่ในช่วงเวลาของรายการวิทยุจราจรเพื่อชุมชนโดยตำรวจภูธรภาค5ค่ะ

คุณผู้ฟังคะต้อนรับคุณผู้ฟังวันนี้ค่ะวันนี้นะคะวันพฤหัสบดีที่15ตุลาคม2569ค่ะเข้าสู่นะคะครึ่งเดือนของเดือนตุลาคมแล้ว

0: แต่ว่าวันพรุ่งนี้นะคะหลายท่านก็บอกว่าเนี่ยก็รอนะรอจะถึงวันพรุ่งนี้เพราะว่าวันพรุ่งนี้เนี่ยนะคะอาจจะมีคุณผู้ฟังพี่น้องประชาชนนะคะโชคดีเป็นเศรษฐีใหม่นะคะแล้วก็วันพรุ่งนี้เช่นกันค่ะคุณผู้ฟังค่ะพรุ่งนี้นะคะที่ตำรวจภูธรภาค5นะคะเรามีพิธีวันตำรวจนะคะเรามีการจัดพิธีทั้งในด้านทางศาสนานะคะแล้วก็มีทั้งพิธีมอบทุนการศึกษาให้กับบุตรข้าราชการตำรวจมอบรางวัลนะคะให้กับข้าราชการตำรวจที่ปฏิบัติงานดีเด่นในด้านต่างๆตลอดปีงบประมาณ2569นะคะแล้วก็มีการอ่านสารของท่านผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติด้วยค่ะเอาละค่ะคุณผู้ฟังค่ะเมื่อวานเรานัดกันเนาะเราบอกว่าวันนี้กับวันพรุ่งนี้นะคะรายการก็จะมีกิจกรรมให้คุณผู้ฟังได้ร่วมสนุกในรายการด้วยแล้วก็เรามีของรางวัลนะคะต้อนรับวันตำรวจนะคะประจำปี2569มาฝากคุณผู้ฟังด้วยต้องบอกว่าคุณผู้ฟังที่ร่วมกิจกรรมกับเราในวันนี้นะคะแล้วก็ตอบคำถามเราถูกต้องนะคะเราจัดกิจกรรมวันนี้กับวันพรุ่งนี้เนาะ2วันนะคะก็หากว่าคุณผู้ฟังนะคะตอบคำถามถูกต้องจะได้รับของรางวัลต้องบอกว่ายังไม่มีข้าราชการตำรวจท่านไหนได้รับเลยนะนะคะคุณผู้ฟังที่ร่วมกิจกรรมกับเราในวันนี้จะได้รับรางวัลเป็นกระเป๋านะคะต้องบอกว่าใครได้กระเป๋าไปจะต้องชอบใจนะคะต้องดีใจมากแน่ๆเลยเพราะว่าเป็นกระเป๋าตำรวจภูธรภาค5นะคะที่สวยงามน่าใช้มากๆเลยต้องบอกว่าข้าราชการตำรวจเนี่ยจะไม่มีใครได้เลยนะดังนั้นวันนี้รายการนะคะวิทยุจราจรเพื่อชุมชนโดยตำรวจภูธรภาค5นะคะก็จะนำกระเป๋ามาแจกให้กับคุณผู้ฟังกันนะคะวันนี้เราจะมีกิจกรรมมาให้คุณผู้ฟังได้ร่วมสนุกในรายการมีคำถามนะคะให้คุณผู้ฟังได้ตอบคำถามผู้ที่ตอบถูกต้องนะคะก็จะได้รับรางวัลเป็นกระเป๋าตำรวจภูธรภาค5ใหม่ล่าสุดคอลเลกชันใหม่ล่าสุดยังไม่เคยมีตำรวจคนไหนได้มาก่อนเลยนะคะก็เดี๋ยวติดตามรายการกันต่อไปค่ะแล้วก็วันนี้นะคะเราก็จะมีการนำเอานโยบายนะคะของท่านผู้บัญชาการตำรวจของผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินะคะเกี่ยวกับในเรื่องของการอำนวยความสะดวกด้านการจราจรการบังคับใช้กฎหมายด้านการจราจรนะคะมาบอกเล่าให้กับคุณผู้ฟังได้รับทราบด้วยและเราก็จะมีการต่อสายโทรศัพท์นะคะไปสัมภาษณ์ท่านพันตำรวจเอกมณชัยอินเถื่อนนะคะผู้กำกับการกลุ่มงานจราจรตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ด้วยนะคะเกี่ยวกับนโยบายในเรื่องดังกล่าวที่จะนำมาบังคับใช้นะคะในเรื่องของกฎหมายจราจรต่างๆในพื้นที่อำเภอเมืองเชียงใหม่นะคะแล้วก็ในช่วงท้ายก็ยังคงมีการรายงานสภาพการจราจรมีเพลงเพราะๆให้คุณผู้ฟังด้วยแล้วก็มีกิจกรรมให้คุณผู้ฟังได้ร่วมสนุกในรายการนะคะรับรางวัลส่งตรงถึงบ้านเป็นกระเป๋านะคะตำรวจภูธรภาค5คอลเลกชันใหม่ล่าสุดเลยนะคะยังไม่มีตำรวจคนไหนได้รับเลยนะแต่คุณผู้ฟังที่ร่วมกิจกรรมกับเราแล้วก็ตอบคำถามเราถูกต้องในวันนี้ก็จะได้รับนะคะโอ้โหเป็นคนแรกเลย3คนแรกเลยนะคะเอาละค่ะคุณฟังค่ะเดี๋ยวตอนนี้นะคะเราจะไปฟังข้อมูลก่อนนะคะว่าในเรื่องของนโยบายนะคะของสำนักงานตำรวจแห่งชาติเกี่ยวกับในเรื่องของการบังคับใช้กฎหมายจราจรนะคะเป็นยังไงกันบ้างแล้วเดี๋ยวเราก็จะมีการต่อสายโทรศัพท์นะคะไปสัมภาษณ์ท่านพันตำรวจเอกมณชัยอินเทือนผู้กำกับการกลุ่มงานจราจรตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ด้วยนะคะก็ตอนนี้มาบอกเล่าให้กับคุณผู้ฟังได้รับทราบว่าสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะคะขับเคลื่อนงานจราจรลดอุบัติเหตุเน้นโปร่งใสตรวจสอบได้ไม่ปิดบังใบหน้าไม่ซุ่มจับเตือนก่อนปรับแต่ถ้าหากว่าขับอันตรายจับปรับทันทีนะคะอันนี้ก็เป็นนโยบายนะคะของท่านผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินะคะซึ่งในเรื่องนี้นะคะก็นำเรียนให้กับคุณผู้ฟังนะคะว่าท่านพลตำรวจเอกสำราญนวลมาผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินะคะท่านได้มอบนโยบายนะคะการบริหารราชการของสำนักงานตำรวจแห่งชาติประจำปีงบประมาณ2570นะคะซึ่งก็ได้มีการมอบนโยบาย เกี่ยวกับในเรื่องของการปฏิบัติงานด้านการจราจรด้วยนะคะโดยในปีงบประมาณพ.ศ.2570นะคะซึ่งก็เริ่มมาตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569เนี่ยนะคะเกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านการจราจรเป้าหมายสำคัญคือการสร้างวินัยจราจรเพื่อลดอุบัติเหตุบนถนนนะคะซึ่งก็เป็นตามนโยบายหลักของท่านผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินะคะก็จะมีการกำชับให้เจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรต้องไม่ปิดบังใบหน้าไม่สวมหมวกโม่งปิดคลุมใบหน้าขณะปฏิบัติหน้าที่หรือพูดคุยกับพี่น้องประชาชนนะคะแล้วก็ห้ามเรียกตรวจแบบซุ่มจับการปฏิบัติงานทุกขั้นตอนต้องสุภาพมีความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้เพื่อมุ่งคุ้มครองความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนอย่างแท้จริงนะคะซึ่งก็จะมีการกำหนดแนวทางการปฏิบัติเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพแล้วก็ให้ความเป็นธรรมแก่ประชาชนนะคะก็จะประกอบไปด้วยการตรวจสอบประวัติการขับขี่ของผู้ขับขี่ผ่านระบบPTM นะคะ PTM ก็ย่อมาจาก Police Ticket Management นะคะก็จะเป็นระบบที่สำนักงานตำรวจแห่งชาตินะคะใช้ในเรื่องของการปฏิบัติงานด้านการจราจรนะคะจะเป็นระบบ PTM Police Ticket Management นะคะก่อนพิจารณาดำเนินการทุกครั้งนะคะโดยยึดหลักการตักเตือนก่อนเปรียบเทียบปรับหากพบการกระทำผิดซ้ำจะดำเนินการปรับตามกฎหมายแบบขั้นบันไดและจะมีการเพิ่มอัตราโทษจนถึงระดับสูงสุดหากยังฝ่าฝืนกระทำผิดซ้ำอีกนะคะทั้งนี้เนี่ยก็เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ขับขี่ได้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมซึ่งการเตือนก่อนปรับเนี่ยไม่เจาะจงข้อหาว่าข้อหาใดต้องเตือนก่อนแต่ตำรวจจราจรนะคะจะใช้ดุลยพินิจนะคะว่าการกระทำผิดกฎหมายจราจรนั้นก่อให้เกิดความเสียหายอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินของผู้ใดหรือไม่อย่างเช่นถ้าหากว่าไปขับรถฝ่าสัญญาณไฟแดงนะคะฝ่าฝืนสัญญาณไฟจราจรนะคะหรือว่าหากขับไปชนหรือว่าทำให้รถคันอื่นเกิดอุบัติเหตุหรือว่าจะเป็นในเรื่องของการแข่งรถในทางหรือว่าจะเป็นในเรื่องของการเมาแล้วขับลักษณะเช่นนี้เนี่ยก็ต้องดำเนินคดีค่ะเพราะว่าเป็นข้อหาที่ก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินทั้งตัวผู้ขับขี่แล้วก็ผู้อื่นด้วยนะคะแล้วนอกจากนั้นเนี่ยยังเน้นในเรื่องของการนำเทคโนโลยีอย่างเช่นกล้องวงจรปิดหรือว่า CCTV แล้วก็ระบบอัตโนมัติมาใช้ในการตรวจจับด้วยเพื่อลดการใช้ดุลยพินิจนะคะของเจ้าพนักงานแล้วก็ส่งเสริมความโปร่งใสแล้วก็ตรวจสอบได้นะคะก็อันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของการที่เราจะได้นำเอานโยบายของท่านผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินะคะแล้วก็ในเรื่องของการบริการด้านจราจรนะคะแล้วก็เขามีการยกระดับการทำงานใน6มิตินะคะได้แก่การบริหารจัดการจราจรให้คล่องตัวการป้องกันและลดอุบัติเหตุการอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนการบังคับใช้กฎหมายอย่างเป็นธรรมการสื่อสารให้ความรู้เพื่อสร้างวินัยจราจรและการบูรณาการความร่วมมือกับทุกภาคส่วนนะคะโดยผู้บังคับบัญชาทุกระดับเนี่ยก็จะมีหน้าที่ในการกำกับดูแลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามนโยบายอย่างเคร่งครัดสนับสนุนเครื่องมือติดตามแก้ไขปัญหาตลอดจนดูแลสวัสดิการแล้วก็สร้างขวัญกำลังใจให้แก่ผู้ปฏิบัติงานเพื่อขับเคลื่อนสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะคะสู่การเป็นองค์กรบังคับใช้กฎหมายที่ประชาชนเชื่อมั่นและศรัทธาค่ะอันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของนโยบายนะคะของท่านพลตำรวจเอกสำราญนวลมาผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเกี่ยวกับด้านการปฏิบัติงานด้านการจราจรนะคะประจำปีงบประมาณพ.ศ.2570นะคะเอาละค่ะคุณผู้ฟังคะเดี๋ยวตอนนี้นะคะเราก็จะไปต่อสายโทรศัพท์นะคะสัมภาษณ์ท่านพันตำรวจเอกมนัชชัยอินเถื่อนด้วยนะคะว่าเกี่ยวกับในเรื่องของการบังคับใช้กฎหมายนะคะการอำนวยความสะดวกด้านการจราจรนะคะให้กับพี่น้องประชาชนในเขตอำเภอเมืองเชียงใหม่นะคะตามนโยบายของท่านผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินะคะเป็นอย่างไรบ้างนะคะก็เดี๋ยวตอนนี้เราก็จะสัมภาษณ์ท่านพันตำรวจเอกมนัชชัยอินเถื่อนนะคะผู้กำกับการกลุ่มงานจราจรตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งตอนนี้อยู่ในสายกับเราแล้วสวัสดีค่ะ
1: ครับสวัสดีครับพี่ต้อมครับ
0: ค่ะก็เมื่อสักครู่นะคะต้องบอกท่านผู้กำกับมนัชชัยนะคะว่าได้บอกให้กับคุณผู้ฟังว่าตอนนี้นะคะท่านพลตำรวจเอกสำรัญนวลมาผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติท่านก็ได้ให้นโยบายนะคะเกี่ยวกับในเรื่องของการปฏิบัติงานด้านการจราจรนะคะแล้วก็มุ่งลดในเรื่องของการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนด้วยก็อยากจะทราบว่าตอนนี้ในส่วนของกลุ่มงานจราจรตำรวจประจำจังหวัดเชียงใหม่นะคะท่านผู้กำกับมนัชชัยอินเถื่อนมีนโยบายการปฏิบัติงานในเรื่องอย่างไรบ้างค่ะ
1: ครับก่อนอื่นก็ต้องบอกก่อนเลยนะครับว่านโยบายของท่านผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินะเป็นนโยบายที่มุ่งเน้นประชาชนเป็นหลักนะครับและมุ่งเน้นให้ประชาชนเนี่ยเกิดความปลอดภัยนะครับนโยบายด้านการจราจรของผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินะครับในปีงบประมาณ2570นี้นะครับภายใต้สโลแกนที่ว่านะครับยักยิ้มดูแลจราจรเชื่อมั่นในกฎหมายใกล้ชิดประชาชนนะครับซึ่งเป็นสโลแกนที่ดีมากนะครับก็คือเจตนารมณ์ของนโยบายนี้นะครับก็คือให้งานจราจรเนี่ยเป็นงานที่ประชาชนสัมผัสตำรวจเนี่ยได้ใกล้ชิดที่สุดนะครับทุกวันทุกเส้นทางนะครับโดยภาพของตำรวจจราจรเนี่ยจะเป็นภาพของสำนักงานตำรวจแห่งชาติในสายตาประชาชนนะครับและในขณะเดียวกันนะครับอุบัติเหตุทางถนนก็ยังคงฆ่าชีวิตคนไทยปีละหลายหมื่นคนนะครับซึ่งทางรัฐบาลก็ตั้งเป้าไว้ชัดเจนว่าจะต้องลดอัตราผู้เสียชีวิตให้เหลือไม่เกิน12คนต่อประชากร 100,000 ภายในปีนี้นะครับให้ได้นะครับดังนั้นเนี่ยตำรวจจราจรเราจึงเป็นกำลังหลักนะครับในการทำให้เป้าหมายเนี่ยสำเร็จอย่างแท้จริงนะครับซึ่งทางผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้มอบนโยบายนะภายใต้แนวคิดยักยิ้มนั่นก็คือหมายความว่านะครับเข้มงวดในกฎหมายนะครับอ่อนโยนต่อประชาชนกล่าวคือนะครับคำว่ายักษ์เนี่ยในการรักษากฎหมายก็คือนะครับมีความจริงจังนะครับมีความเป็นธรรมไม่เลือกปฏิบัตินะครับแล้วก็คำว่ายิ้มเนี่ยในการบริการประชาชนเนี่ยด้วยความสุภาพนะครับมีไมตรีนะครับมีความโปร่งใสซึ่งทั้งสองอย่างนี้ต้องไปด้วยกันนะจะขาดอย่างใดอย่างหนึ่งไปไม่ได้นะครับแต่ว่าทั้งยักษ์ยิ้มเนี่ยนโยบายนี้ก็ต้องอยู่บนพื้นฐานหลัก3ข้อนะครับที่ผมจะกล่าวนี้ก็คือว่าข้อแรกนะครับก็คือตำรวจจราจรเนี่ยจะต้องไม่ปิดบังใบหน้านะครับทุกวันนี้นะครับตำรวจจราจรเนี่ยบางท่านเนี่ยจะสังเกตเห็นว่าได้มีการปิดบังใบหน้านะครับด้วยการใส่ไอ้โม่งสีดำนะครับที่ทางท่านผบ.ได้กล่าวถึงนะครับบางคนก็ใส่หน้ากากอนามัยนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยก็สามารถใส่ได้นะครับในส่วนของหน้ากากกันฝุ่นนะครับกันฝุ่นละอองเพราะว่าตำรวจเราเนี่ยอยู่กับบนท้องถนนเนี่ยต้องเผชิญกับฝุ่นละอองอยู่แล้วอันนี้ก็สามารถใส่ได้แต่ในส่วนของไอ้โม่งเนี่ยที่ตำรวจใส่เนี่ยใส่เพื่อกันแดดนะครับแต่ว่าในแนวทางของผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติก็คือถ้าแดดร้อนหรือกลัวแดดแล้วก็ไม่ต้องมาตั้งจุดตรวจอะไรนะครับแล้วก็ในส่วนข้อที่2นะครับต้องปฏิบัติหน้าที่อย่างโปร่งใสและตรวจสอบได้นะครับข้อ3ก็คือเน้นการดูแลพี่น้องประชาชนให้มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินซึ่งจากที่กล่าวมาเนี่ยข้างต้นเนี่ยจริงๆจราจรเชียงใหม่เราดําเนินการมาอยู่แล้วนะครับเรื่องของความโปร่งใสต่างๆเราเน้นการบังคับใช้กฎหมายไปที่ผู้กระทําผิดเป็นหลักนะครับเราไม่ได้ว่าเลือกนะครับตรวจสอบคนนั้นคนนี้บางคนที่ไม่ได้กระทําความผิดเราเรียกตรวจอะไรเนี่ยแทบจะน้อยมากนะครับส่วนใหญ่จราจรเชียงใหม่เราเนี่ย เลือกไปตรวจสอบแต่คนทำผิดซึ่งหน้าอย่างแท้จริงเลยนะครับแล้วก็บังคับใช้กฎหมายนะครับทีนี้เนี่ยในส่วนของนโยบายนะครับของท่านผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติก็มีการเน้นนะครับใน6ข้อดังต่อไปนี้นะครับหนึ่งก็คือว่าให้มีการตรวจสอบประวัตินะครับในระบบข้อมูลกลางนะครับนั่นก็คือเมื่อพบผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรเนี่ยเจ้าหน้าที่ต้องไม่ตัดสินใจจากความรู้สึกหรือดุลพินิจนะครับแต่ให้ตรวจสอบประวัติผู้ขับขี่ผ่านระบบ PTM นะครับระบบ PTM ก็คือ Police Traffic Manager Management นะครับซึ่งเป็นฐานข้อมูลกลางที่เชื่อมโยงทั่วประเทศว่าบุคคลนั้นมีประวัติการกระทำผิดหรือไม่นะครับถ้าไม่พบประวัติการกระทำผิดก็ให้ว่ากล่าวตักเตือนก่อนเป็นครั้งแรกนะครับแล้วก็ถ้ามีการกระทำผิดมาก่อนนะครับก็อาจจะต้องมีการนะครับบังคับใช้กฎหมายนะครับส่วนข้อ2ก็คือพิจารณาดำเนินการตามหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนนะครับอั ในข้อนี้แบ่งเป็น2ข้อนะข้อแรกก็คือเมื่อไม่เคยทำผิดเลยเนี่ยนะครับให้ใช้มาตรการว่ากล่าวตักเตือนและลงระบบด้วยนะครับเพื่อให้โอกาสกับประชาชนได้ปรับพฤติกรรมนะครับและสร้างวินัยจราจรนี่คือความอ่อนโยนของยักษ์ยิ้มนะครับเราไม่ได้มุ่งหวังค่าปรับนะครับเรามุ่งหวังให้พฤติกรรมเสี่ยงหมดไปจากถนนนะครับส่วนกรณีที่2ถ้าทำผิดซ้ำเนี่ยนะครับทางให้ดำเนินการนะครับเปรียบเทียบปรับในลักษณะตามขั้นบันไดนะครับก็คือปรับจากค่าปรับน้อยครับเข้าไปมากนะครับอย่างไรก็ตามนะครับมาตรการตักเตือนก่อนปรับนี่นะครับไม่ได้ใช้กับพฤติกรรมที่มีความรุนแรงหรือมีความเสี่ยงสูงต่อชีวิตของผู้อื่นอย่างเช่นนะครับถ้าขับรถย้อนสอนเนี่ยนะครับอาจจะไม่ว่าเก่านะครับอาจจะปรับเลยนะครับเพราะว่าเป็นพฤติกรรมที่ขับรถย้อนสอนเนี่ยเมื่อเกิดอุบัติเหตุเนี่ยรุนแรงนะครับหรือฝ่าฝืนสัญญาณไฟแดงนะครับเมาแล้วขับรถเร็วเกินกำหนดนะครับหรือแข่งรถในทางเราเนี่ยเราจะไม่ว่าเก่านะครับเราจะดำเนินการบังคับใช้กฎหมายทันทีนะครับส่วนข้อ3ก็คือให้มีการลดการปะทะกันระหว่างเจ้าที่กับประชาชนนะครับก็คือที่ผ่านมาเนี่ยนะครับปัญหาที่ผ่านมาก็คือการเผชิญหน้าแล้วก็การโต้แย้งกันระหว่างเจ้าที่กับประชาชนณจุดที่มีการจับกุมนับจุดตั้งจุดตรวจเนี่ยนะครับทำให้เกิดการปะทะกันในบางครั้งเนี่ยนะครับประชาชนไม่พอใจอะไรเนี่ยลักษณะอย่างนี้นะครับก็เลยให้มีมาตรการนะครับในกระบวนการที่เรียกว่านะครับนโยบายนี้ใช้ชื่อว่านะครับมีตัวกลางนะครับในกระบวนการเปรียบเทียบตามกระบวนการต่างๆซึ่งมีอยู่ในระเบียบกฎหมายที่กำหนดไว้แล้วนะครับในทางที่1 นะครับก็คือการเชื่อมโยงข้อมูลใบสั่งกับระบบทะเบียนรถก็คือใช้มาตรการชะลอการต่อภาษีประจำปีสำหรับผู้ที่ยังไม่ชำระค่าปรับนะครับโดยประชาชนสามารถชำระได้ที่หน่วยงานของกรมการขนส่งทางบกได้นะครับก็สองก็คือเรื่องศาลนะครับหากประชาชนเพิกเฉยไม่ชำระค่าปรับนะครับก็ให้ทำสำนวนยื่นฟ้องต่อศาลนะให้ศาลเป็นผู้พิจารณานะตำรวจไม่ต้องเป็นผู้กรณีกับประชาชนเองนะครับแล้วก็แนวทางที่สามก็คือใช้กล้องนะครับและระบบตรวจจับอัตโนมัตินะครับในการตรวจจับความผิดนะครับเพื่อบังคับใช้กฎหมายนะครับจากพยานหลักฐานที่ชัดเจนนะครับลดการใช้ดุลพินิจนะลดข้อโต้แย้งนะครับในส่วนของประการที่4นะครับที่ว่าการเปรียบเทียบปรับเป็นขั้นบันไดจากน้อยไปหามากเนี่ยครับนะครับเขาก็ทางตล.ได้มีแนวทาง4ระดับดังนี้นะครับก็คือครั้งที่1เนี่ยตักเตือนและบันทึกลงระบบครั้งที่2ปรับอัตราต่ำตามที่กฎหมายกำหนดนะครับครั้งที่3ก็คือปรับอัตราสูงขึ้นถ้ามีการกระทำผิดซ้ำก็เพิ่มโทษนะครับครั้งที่4ก็คือปรับในอัตราสูงสุดตามกฎหมายได้เลยอย่างนี้นะครับมันก็จะจากเบาไปหาหนักอย่างแท้จริงเป็นขั้นบันไดไปนะครับประการที่5นะครับเป็นมิตรมีอัธยาศัยนะครับโปร่งใสไม่ซุ่มจับนะครับนั่นก็คือทุกวันนี้นะครับถ้าโดยปกติเนี่ยบางครั้งเราอาจจะพบเห็นนะครับตำรวจที่มีการซุ่มจับนะครับต่อไปนโยบายเนี่ยจะไม่มีการซุ่มจับนะครับเพื่อหลีกเลี่ยงในส่วนของการทำให้ประชาชนตกใจนะครับหรือนะครับการตั้งจุดตรวจนี่จะต้องมีการเปิดเผยนะครับต้องมีป้ายมีแสงสว่างซึ่งให้เป็นไปตามที่กำหนดนะครับทำงานด้วยความสุจริตโปร่งใสนะครับโดยคำนึงถึงความปลอดภัยเป็นหลักนะครับเรื่องของการไล่ล่าตามจับสกัดจับเนี่ยจะทำให้น้อยลงนะครับโดยใช้ดุลพินิจเป็นหลักนะครับถ้าสมมติมีการกระทำผิดและหลบหนีเนี่ยเราก็อาจจะติดตามในภายหลังนะครับไม่ต้องมาขับรถไล่ล่าในทันทีนะเพราะว่าการไล่ล่าในทันทีบางครั้งเนี่ยก่อให้เกิดในลักษณะที่อันตรายนะครับต่อไปนะครับประการที่6นะครับการอำนวยความสะดวกและการบริหารด้านการจราจรนะครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับมาตรการที่ให้ทางเจ้าที่ตำรวจเนี่ยนอกจากบังคับใช้กฎหมายแล้วครับหน้าที่หนึ่งของตรวจจราจรที่ประชาชนคาดหวังทุกวันก็คือการทำให้การเดินทางสะดวกและปลอดภัยนะครับทุกวันนี้นะครับกลุ่มงานจราจรจังหวัดเชียงใหม่เราเนี่ยก็เน้นในแนวทางนี้เป็นหลักนะครับจะสังเกตได้ว่ากลุ่มงานจราจรจังหวัดเชียงใหม่เราเนี่ยมุ่งเน้นการจับกลุ่มผู้กระทำผิดโดยเริ่มต้นจากการจับกลุ่มผู้ที่จอดรถนะครับผิดกฎหมายจอดรถกีดขวางการจราจรนะครับจอดในที่ห้ามจอดเป็นหลักเลยนะครับตอนนี้นะครับจะไม่ค่อยได้เห็นตำรวจจราจรเชียงใหม่เรามาตั้งจุดตรวจ เหมือนในอดีตนะครับซึ่งเราดำเนินการมาได้1ปีเต็มแล้วนะครับยกเว้นในช่วงเทศกาลนะครับในช่วงเทศกาลนี่ก็ต้องจัดเต็มเหมือนกันนะครับเพื่อให้ประชาชนเกิดความปลอดภัยนะครับนี่คือเป็นนโยบายของงานจราจรในยุคปีงบประมาณ2570นะครับพี่ต้อมครับ
0: ค่ะโอ้โหชัดเจนมากเลยนะคะก็เชื่อว่าคุณผู้ฟังพี่น้องประชาชนนะคะได้เข้าใจนะคะแล้วก็จะได้ปฏิบัติตามกฎจราจรโดยเคร่งครัดนะคะเพราะว่าความปรารถนาดีนะคะของทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติตำรวจภูธรภาค5นะคะรวมไปถึงข้าราชการตำรวจทุกนายก็คืออยากให้พี่น้องประชาชนเดินทางด้วยความปลอดภัยนะคะแล้วก็การที่ท่านพันตำรวจเอกมนชัยอินเถื่อนนะคะผู้กำกับการกลุ่มงานจราจรตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ได้บอกเล่านะคะว่าตอนนี้ในปีงบประมาณ2570งานด้านจราจรนะคะเราจะมีแนวทางในการดูแลพี่น้องประชาชนแล้วก็การบังคับใช้กฎหมายเป็นรูปแบบไหนก็เชื่อว่าคุณผู้ฟังได้เข้าใจนะคะวันนี้นะคะต้องขอบคุณมากๆเลยนะคะท่านพันตำรวจเอกมนชัยอินเถื่อนผู้กำกับการกลุ่มงานจราจรตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ขอบคุณมากๆค่ะ
1: คร
0: ับ
1: ครับพี่ต้อมครับสวัสด
0: ีค่ะค่ะคุณผู้ฟังค่ะก็ตอนนี้ทุกท่านทราบแล้วนะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะคะในเรื่องของการปฏิบัติตามนโยบายของท่านผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติในด้านของการจราจรนะคะก็มุ่งเน้นในเรื่องของการลดการเกิดอุบัติเหตุนะคะแล้วก็ในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรตอนนี้เนี่ยที่ท่านพุ่งกับมนชัยได้นำเรียนนะคะก็จะได้ทราบว่าเนี่ยเขามีขั้นตอนนะนะคะก็อาจจะมีการตักเตือนก่อนปรับในข้อหาที่ไม่ได้เป็นข้อหาที่จะก่อให้เกิดอุบัติเหตุรุนแรงนะคะแล้วก็จะมีการลงในระบบนะคะแล้วก็ถ้าหากว่ามีการทำผิดซ้ำก็จะมีการเปรียบเทียบปรับแล้วก็อัตราค่าปรับเนี่ยก็จะเพิ่มมากขึ้นถ้าหากว่าเราทำผิดซ้ำนะคะอันนี้ก็จะเป็นนโยบายการปฏิบัติงานที่ชัดเจนแต่ไรก็ตามค่ะคุณผู้ฟังคะก็ในเรื่องของการขับขี่ที่ปลอดภัยนะคะเราเชื่อว่าคุณผู้ฟังพี่น้องประชาชนนะคะทราบว่าไม่เพราะว่าจะได้รับใบสั่งนะคะแต่ทุกท่านนะคะอยากจะให้ตัวเองปลอดภัยให้ผู้อื่นปลอดภัยแล้วเรายังมีคนที่รักเราห่วงใยเรานะคะรอเราอยู่ที่บ้านด้วยดังนั้นนะคะหากท่านใช้รถจักรยานยนต์เป็นพาหนะอย่าลืมในเรื่องของการสวมหมวกนิรภัยป้องกันนะคะแล้วก็ปฏิบัติตามกฎจราจรใช้ความระมัดระวังในการขับรถนะคะเอาละค่ะคุณผู้ฟังคะเดี๋ยวตอนนี้นะคะเรามีคำถามง่ายๆมาฝากคุณผู้ฟังอ่ะนะคะก็อยากให้คุณผู้ฟังได้มีส่วนร่วมในรายการด้วยแล้วก็รับของรางวัลอย่างที่บอกนะคะว่าคุณผู้ฟังท่านไหนที่ตอบคำถามได้นะบอกว่าคำถามไม่ยากเลยนะเพราะว่าวันนี้กับวันพรุ่งนี้นะคะเราเป็นช่วงของวันตำรวจนะเราก็อยากให้พี่น้องประชาชนมีความสุขแล้วก็มีส่วนร่วมในวันตำรวจด้วยนะคะมีคำถามง่ายๆมาฝากคุณผู้ฟังคุณผู้ฟังท่านไหนที่ตอบถูกจะได้รับกระเป๋านะคะคอลเลกชันใหม่ล่าสุดของตำรวจภูธรภาค5ต้องบอกว่ายังไม่มีข้าราชการตำรวจคนไหนได้รับเลยนะท่านไหนที่ได้รับไปนะคะถือว่าโชคดีมากๆสวยงามมากๆต้องถูกใจอย่างแน่นอนเลยนะคะเอาละค่ะคุณผู้ฟังพร้อมนะที่053 276 793นะคะเราจะเริ่มต้นกับคำถามแรกในรายการนะคะง่ายมากๆเลยนะคะก็จริงๆอยากแจกของรางวัลนะคะแล้วก็อยากให้คุณผู้ฟังตอบถูกด้วยนะคะคำถามไม่ยากเลยเอาละค่ะคุณผู้ฟังคะคำถามแรกนะขอทราบชื่อท่านผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติค่ะคุณผู้ฟังท่านไหนตอบได้ไม่ยากเลยเนาะนะคะง่ายๆเลยนะคะแค่ขอทราบชื่อท่านผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินะคะมารับสายแรกกันค่ะสวัสดีค่ะ
2: สว
0: ั
2: สดีครับท่านผู้กำก
0: ับ
2: ฮะ
0: ค่ะอันนี้เราเปลี่ยนกติกาใหม่ดีกว่านะคะเราเปลี่ยนกันกระทันหันเลยว่าให้ผู้จัดทายว่าคนโทรมาชื่ออะไรดีไหมคะ
2: ครับผม
0: คุณนพพร
2: ครับผมเก่งมาก
0: ตกลงผู้จัดได้รับรางวัลจากคุณนพพรพูดแลนด์นะคะคุณนพพรคะขอทราบชื่อท่านผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติค่ะ
2: ตำรวจแห่งชาตินะฮะต้องเป็นพันตำรวจเอกแน่ๆ
0: ไม่ใช่ละไม่ใช่ละ
2: พลตำรวจเอก
0: ฮะโอเค
2: พลตำรวจเอกครับผม
0: ค่ะคุณนพพรเป็นมุกค่ะคุณนพพรค่ะเอาใหม่นะคะค่ะค่ะ
2: พลตำรวจเอกสำราญนวลมาฮะ
0: โอ้โหนะคะคุณฟังค่ะคุณนพพรนะนะคะบอกว่าท่านผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินะคะชื่ออีกทีค่ะ
2: ครับผมพลตำรวจเอกสำราญนวลมาครับผม
0: โอ้โหนะคะถูกต้องเลยนะคะดีใจกับคุณนพพรด้วยนะคะ
2: ค
0: ่ะคุณนพพรเดี๋ยวบอกเบอร์โทรนะคะคุณนพพรกระเป๋าใบใหม่ล่าสุดเลยนะยังไม่เคยมีตำรวจท่านไหนได้มาก่อนเลยนะแล้วก็เดี๋ยวถ้าได้รับแล้วอ่ะต้องโทรศัพท์กลับมาเล่าให้คุณผู้ฟังฟังด้วยว่าสวยจริงไหมพูดจัดพูดเกินไปจริงหรือเปล่าดีไหมคะ
2: แบบผู้หญิงแบบผู้หญิงหรือแบบผู้ชายครับ
0: ทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชายนะคะรับรองว่ารับรองว่าถูกใจแน่นอนเลยเดี๋ยวพอคุณพรได้รับแล้วนะคะวันหลังโทรศัพท์กลับมาแล้วก็เล่าให้คุณผู้ฟังฟังนะคะ
2: ครับผม
0: โอเคดีใจด้วยค่ะบอกเบอร์โทรเลยนะคะค่ะคุณผู้ฟังคะโอ้โหคำถามนะไม่ได้ยากเลยนะเพราะว่าอยากให้คุณผู้ฟังได้ร่วมสนุกในรายการนะคะก็คำถามง่ายๆเลยนะคะคำถามแรกคุณนพพรตอบถูกต้องเลยนะคะถามว่าท่านผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติท่านชื่ออะไรนะคะคุณนพพรบอกว่าชื่อท่านพลตำรวจเอกสำราญนวลมาซึ่งก็ถูกต้องเลยนะคะเอาละค่ะตอนนี้มาต่อกันดีกว่าคำถามที่2นะคะก็ไม่ยากอีกเช่นกันนะคะก็หากว่าคุณผู้ฟังพร้อมแล้วนะที่053 276 793นะคะก็ง่ายๆอีกเช่นกันเลยนะคะขอทราบชื่อท่านผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค5ค่ะโอ้โห053 276 793นะคะไม่ยากเลยเนาะคำถามนะคะที่ให้คุณผู้ฟังได้ร่วมสนุกในรายการนะคะมารับสายกันเลยค่ะสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค
0: ่
3: ะ
0: ค่ะคุณวรลักษณ
3: ์โอ้โหผู้กำกับเก่งมากมากเลยค่ะ
0: สรุปว่าตกลงผู้จัดได้รับรางวัลเนาะ
3: ใช่ค
0: ่ะแซวเล่นนะคะคุณวรลักษณ์ขาขอทราบชื่อท่านผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค5ค่ะ
3: ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค5ของเราเนี่ยเหรอคะ
0: ใช่ค่ะคนปัจจุบันค่ะ
3: คนปัจจุบันเดี๋ยวรู้สึกจะเป็นพลตำรวจโทรหรือเปล่าคะไม่แน่ใจ
0: ค่ะพลตำรวจโทร
3: ค่ะปัตยาประสานสุข
0: ค่ะคุณฟังค่ะคุณวรลักษณ์บอกว่าผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค5คนปัจจุบันนะคะชื่อว่าอีกทีค่ะ
3: พลตำรวจโทรปัตยาประสานสุขค่ะ
0: ก็จริงๆอาจจะออกเสียงว่าปรั
3: ชญา
0: ค่ะแต่ก็ถูกต้องเลยนะคะค่ะแล้วก็เดี๋ยวคุณวรลักษณ์นะได้รับของรางวัลไปนะคะถูกใจสวยงามต้องโทรศัพท์มาเล่าให้คุณได้ฟังด้วยนะว่าผู้จัดพูดจริงหรือเปล่าว่ากระเป๋าสวยงามนะคะเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังเนาะเดี๋ยวรอรับของรางวัลนะคะค่ะดีใจด้วยนะคะค่ะเดี๋ยวบอกโปรโทรค่ะเอาละค่ะคุณผู้ฟังค่ะโอ้โหสองท่านนะคะตอบคำถามถูกไปแล้วเดี๋ยวเรายังเหลือคำถามสุดท้ายของวันนี้นะคะแต่ถ้าว่าคุณผู้ฟังแบบตอบไม่ทันในวันนี้นะพรุ่งนี้ก็มีให้เล่นอีกนะคะก็ติดตามรายการของเรานะคะแล้วก็จะมีของรางวัลส่งตรงถึงบ้านนะคะแต่คำถามสุดท้ายนี้อาจจะต้องยากนิดนึงนะคะก็ลุ้นกันเนาะนะคะคุณผู้ฟังคะคำถามสุดท้ายของวันนี้นะคะที่คุณผู้ฟังที่ตอบถูกจะได้รับกระเป๋าตำรวจประจำภาคนะโอ้โหใบใหม่ล่าสุดน่ารักน่าใช้แบบสุดๆไปเลยนะคะยากนิดนึงแต่ก็ไม่ยากจนเกินไปนะคะคุณผู้ฟังท่านไหนที่ตอบถูกว่าวิสัยทัศน์ของสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะคะประจำปีงบประมาณ2570นะคะมีข้อความว่าอย่างไรวิสัยทัศน์ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติประจำปีงบประมาณ2570นะคะท่านไหนตอบถูกต้องนะคะเตรียมรับของรางวัลส่งตรงถึงบ้านตอนนี้เปิดสายให้แล้วนะคะ053 276 793แต่มีเงื่อนไขว่าต้องตอบให้ถูกต้องนะคะเอาละค่ะมีสายเข้ามาแล้วสวัสดีค่ะ
4: ค่ะค
0: ุ
4: ณแม่ค่ะ
0: จริงๆจะผู้จัดจะทายชื่อก่อนนะพูดเล่น
4: ค
0: ่ะคุณแม่ขาวิสัยทัศน์ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติประจำปีงบประมาณ2570ค่ะคุณแม็ก
4: กลุ่มนะคะลองเสียงไทยนะคะ
0: ค่ะ
4: เป็นองค์กรบังคับใช้กฎหมายที่ประชาชนเชื่อมั่นศรัทธาค่ะ
0: โอ้โห โอ้คุณผู้ฟังคะคุณแม็กนะบอกว่าลองดูก่อนนะนะคะแต่คุณแม็กอ่ะตอบถูกต้องแป๊ะเลยอ่ะคุณแม็กเก่งจังเลยนะคะคุณแม็กคะขอชัดๆอีกทีนะคะว่าวิสัยทัศน์ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติประจำปีงบประมาณ2570มีข้อความว่า
4: เป็นองค์การบังคับใช้กฎหมายที่ประชาชนเชื่อมั่นศรัทธาค
0: ่
4: ะ
0: โอเคเลยนะคะโอ้ดีใจกับคุณแม็กด้วยอ่ะนะคะเดี๋ยวคุณแม็กได้รับของรางวัลไปแล้วอ่ะจะต้องโทรศัพท์มาเล่าให้คุณฟังฟังนะว่าที่ผู้จัดบอกว่ากระเป๋าน่ารักน่าใช้สวยงามแบบสุดๆเนี่ยพูดจริงหรือเปล่าดีไหมคะได้ค่ะคุณแม็กดีใจด้วยนะคะ
4: ขอบค
0: ุ
4: ณค
0: ่
4: ะ
0: ค่ะคุณผู้ฟังคะวันนี้3รางวัลแจกไปแล้วนะคะคุณนพพรคุณวรลักษณ์แล้วก็คุณแม็กแต่ว่าคุณผู้ฟังที่ยังกดไม่ทันวันนี้เนาะเดี๋ยวพรุ่งนี้มีให้เล่นอีกนะคะเพราะว่าพรุ่งนี้เนี่ยที่ตำรวจภูธรภาค5เราจัดพิธีวันตำรวจประจำปี2569นะคะก็เดี๋ยวพรุ่งนี้ติดตามรายการกันต่อไปนะคะแล้วเราก็จะมีกิจกรรมให้คุณผู้ฟังได้ร่วมสนุกนะคะเราก็รับของรางวัลส่งตรงถึงบ้านยังคงเป็นกระเป๋าตำรวจภูธรภาค5รุ่นใหม่ล่าสุดน่ารักน่าใช้ยังไม่มีตำรวจคนไหนได้รับเลยนะวันนี้เนี่ย3ท่านแรกเลยนะคะที่จะได้รับรางวัลนะคะเป็นกระเป๋าใบใหม่ล่าสุดกันเลยนะคะแต่ว่าตอนนี้ค่ะคุณผู้ฟังค่ะเราจะไปสัมภาษณ์นะคะพันตำรวจโทวรกิจพลธนะท่านสารวัตรจราจรจากกลุ่มงานจราจรตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่นะคะซึ่งท่านก็จะได้รายงานในเรื่องของสภาพการจราจรสวัสดีค่ะ
5: คร
0: ับ
5: สว
0: ั
5: สด
0: ี
5: คร
0: ับ
5: ท
0: ่
5: านผู้กำกับครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านครับ
0: ค่ะสวัสดี
5: คร
0: ับ
5: ผม
0: ค่ะรายงานสภาพการจราจรให้คุณผู้ฟังด้วยค่ะเชิญค่ะ
5: ครับผมสภาพการจราจรในช่วงเวลานี้นะครับเนื่องจากว่าโรงเรียนนะครับส่วนใหญ่อยู่ระหว่างช่วงปิดเทอมนะครับแต่ก็มีโรงเรียนที่สำคัญนะครับที่เปิดเทอมณเวลานี้นะครับโดยบนถนนนะครับบนถนนมหิดลก็มีโรงเรียนมงฟอร์ดมัธยมนะครับมงฟอร์ดมัธยมเปิดเทอมมาตั้งแต่วันจันทร์นะครับรวมทั้งโรงเรียนวารีเชียงใหม่นะครับเปิดเทอมมาตั้งแต่วันจันทร์ที่ผ่านมาเช่นเดียวกันนะครับผมปริมาณรถนะครับณเวลานี้บนถนนมหิดลนะครับปริมาณรถส่วนใหญ่จะอยู่บริเวณแยกหนองหอยนะครับผมเนื่องจากว่าโรงเรียนบาลีเปิดเรียนแล้วนะครับรถส่วนใหญ่ก็จะไปกลับรถบริเวณใต้สะพานต่างระดับหนองหอยนะครับทำให้มีท้ายแถวนะครับเจ้าหน้าที่จราจรก็ยังบังคับสัญญาณไฟอยู่นะครับมีอีกโรงเรียนหนึ่งก็คือโรงเรียนวัฒโนไทยพยัพนะครับซึ่งเปิดเทอมเช่นเดียวกันณเวลานี้นะครับผมทำให้ปริมาณรถบนถนนบนเรืองฤทธิ์นะครับมีการชะลอตัวนะครับผมวัฒโนไทยนะครับจะเริ่มเรียนประมาณ16:30 น.นะครับแต่ก็มีผู้ปกครองนะครับที่ไปรอรับบุตรหลานนะครับบริเวณหน้าโรงเรียนนะครับมีการจอดรถนะครับรอบุตรหลานซึ่งจะเลิกเรียนนะครับในช่วงเวลา16:30 น.นะครับทำให้มีการจราจรค่อนข้างชะลอตัวนะครับมีท้ายแถวยาวเกือบถึงบริเวณแจ่งกูเฮืองนะครับผมและที่สำคัญอีกโรงเรียนหนึ่งก็คือโรงเรียนปิ้นนะครับเปิดเทอมมาตั้งแต่ช่วงวันจันทร์ที่ผ่านมาเช่นกันนะครับเนื่องจากว่าโรงเรียนปิ้นนะครับมีนักเรียนจำนวนมากนะครับการจราจรในช่วงเช้าและช่วงเย็นนะครับโดยเฉพาะในช่วงเย็นนะครับซึ่งมีการเลิกเรียนพร้อมกันไม่มีการเรียนเสริมเรียนพิเศษนะครับผมทำให้ปริมาณรถหนาแน่นนะครับผมเลิกเรียนตั้งแต่15:30 น.นะครับผมก็มีการจราจรชะลอตัวเนื่องจากว่ารถที่ไปรอรับบุตรหลานนะครับเข้าไปด้านในโรงเรียนแล้วนะครับเปิดเทอมใหม่ก็มีการปรับตัวใหม่อีกครั้งนึงนะครับก็อาจจะจุดนัดหมายนะครับอาจจะปรับเปลี่ยนไปนะครับทำให้เด็กและผู้ปกครองนะครับหากันนะครับประสานกันยังไม่ลงตัวในการจุดรับส่งต่างๆนะครับแต่ในช่วงเช้านะครับในช่วงเช้าการจราจรบริเวณโรงเรียนปริ้นนะครับสามารถคลี่คลายในเวลาก่อน8:00 น.นะครับเวลาประมาณ7:45 น.นะครับการจราจรบนถนนแก้วนวรัตน์นะครับบนบริเวณหน้าโรงเรียนปริ้นก็เข้าสู่สภาพปกตินะครับผมก็ขอให้ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ปกครองนะครับที่มาส่งบุตรหลานที่โรงเรียนปริ้นนะครับยึดหลักหนึ่งนะครับผมในการขับรถนะครับผมเข้าไปส่งบุตรหลานไปบริเวณในโรงเรียนปรินซ์นะครับให้ยึดหลักเข้าให้สุดหยุดให้ชิดใช้เวลาเพียงนิด ลงรถอย่างปลอดภัยหมายถึงว่ารถคันแรกนะครับเมื่อเข้าถึงบริเวณจุดส่งนักเรียนนะครับเช่นบริเวณศาลารอรถนะครับผมก็ให้เข้าให้ไปสุดแนวจอดนะครับเพื่อรถหลังนะครับที่ติดตามมาจะได้มีพื้นที่ในการเข้าส่งบุตรหลานเช่นเดียวกันนะครับหยุดให้ชิดก็หมายความว่ารถที่ต่อท้ายรถคันหน้านะครับพยายามหยุดให้ชิดรถคันหน้านะครับเพื่อให้ใช้พื้นที่ให้ได้มากที่สุดไม่ให้ท้ายแถวยันออกมาบริเวณถนนแก้วนรัตซึ่งจะกีดขวางการจราจรในรถอื่นนะครับแล้วก็ในส่วนของใช้เวลาเพียงนิดก็คือในการเดินทางมาที่โรงเรียนนะครับควรให้บุตรหลานของท่านนะครับเตรียมสัมภาระให้พร้อมนะครับไม่ว่าจะกระเป๋าแล้วก็อุปกรณ์ต่างๆนะครับให้ติดตัวไว้ตลอดเวลานะครับสามารถลงรถโดยไม่ต้องอ้อมมาด้านหลังในการเปิดกระโปรงท้ายหาสิ่งของนะครับใช้เวลาในการลงรถไม่นานนะครับในส่วนของลงรถอย่างปลอดภัยนะครับทั้งเด็กและก็ผู้ปกครองนะครับในเรื่องนี้นะครับก็ต้องตรวจดูความปลอดภัยของเด็กให้เรียบร้อยนะครับบางคนบางท่านนะครับเด็กลงรถมาแล้วนะครับเด็กลงรถมาแล้วแล้วก็รีบออกรถนะครับประตูรถยังไม่ปิดนะครับก็อาจจะทำให้เกิดอุบัติเหตุได้นะครับก็ขอฝากในเรื่องนี้ไว้กับผู้ปกครองนะครับในการส่งเด็กนักเรียนนะครับแล้วก็มีเรื่องที่จะประชาสัมพันธ์นะครับในเรื่องที่จะประชาสัมพันธ์ที่บริเวณย่านโรงเรียนปรินซ์นะครับในช่วงวันที่19ถึง23ตุลาคมนะครับคือในช่วงสัปดาห์หน้านี้นะครับมีงานประชุมสมัชชาสภาคริสตจักรแห่งประเทศไทยนะครับซึ่งมีผู้ร่วมงานประมาณ 1,000 คนนะครับเริ่มตั้งแต่วันที่19ถึงวันที่23นะครับสถานที่ประชุมคือหอประชุม720ปีโรงเรียนปรินซ์นะครับตรงแผนกอนุบาลถนนรัตนโกสินทร์นะครับผู้ร่วมงานประมาณ 1,000 คนนะครับซึ่งกิจกรรมนี้นะครับน่าจะมีผลกระทบต่อการจราจรนะครับซึ่งทั้งรถของผู้เข้าร่วมประชุมแล้วก็ของผู้ปกครองในการรับส่งบุตรหลานด้วยนะครับจะทำให้สภาพการจราจรหนาแน่นพอสมควรนะครับก็แจ้งข่าวเป็นการวางแผนการเดินทางในช่วงวันที่19และวันที่23นะครับโดยเฉพาะในช่วงชั่วโมงเร่งด่วนนะครับซึ่งทั้งผู้ปกครองมาส่งบุตรหลานแล้วก็ผู้ร่วมประชุมนะครับเดินทางมาที่ห้องประชุมนะครับผมแล้วอีกเรื่องนึงนะครับในวันที่18นะครับวันที่18ตุลาคมนะครับบริเวณโรงแรม The Empress นะครับถนนช้างคานนะครับมีการประชุมสากลออมทรัพย์ตำรวจภูธรภาค5ผู้เข้าร่วมงานประมาณ 2,000 คนนะครับตั้งแต่เริ่มลงทะเบียนตั้งแต่เวลา 7:00 น.นะครับก็จะเสร็จเอาประมาณก็ช่วงบ่ายประมาณบ่าย 2:00 บ่าย 3:00 นะครับผมซึ่งสถานที่จอดรถก็คือบริเวณโดยรอบโรงแรมนะครับกิจกรรมนี้ก็อาจจะส่งผลกระทบต่อการจราจรนะครับอาจจะมีการปริมาณรถหนาแน่นในจุดดังกล่าวนะครับทั้งนี้นะครับกลุ่มงานจราจรจะได้จัดเจ้าหน้าที่จราจรในการอำนวยความสะดวกให้แก่พี่น้องประชาชนนะครับการเดินทางสัญจรผ่านบริเวณจุดดังกล่าวในส่วนของการประชาสัมพันธ์นะครับการให้ข้อมูลข่าวสารในช่วงเย็นวันนี้ก็ประมาณนี้ครับท่านผู้กำกับครับ
0: ค่ะต้องขอขอบคุณมากๆเลยนะคะท่านพันตำรวจโทวรกิจพลธนะนะคะขอบคุณมากๆค่ะ
5: คร
0: ับ
5: สวัสดีครับ
0: ค่ะสวัสดีค่ะค่ะคุณผู้ฟังคะมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการแล้วนะคะวันพรุ่งนี้ที่ตำรวจภูธรภาค5ค่ะเรามีการจัดพิธีวันตำรวจนะคะประจำปี2569นะคะจริงๆแล้วเนี่ยวันตำรวจเนี่ยจะตรงกับวันเสาร์ที่17ตุลาคมนะคะแต่เนื่องจากว่าตรงกับวันเสาร์ก็ตำรวจภูธรภาค5เลยจัดพิธีในวันพรุ่งนี้แทนนะคะและวันพรุ่งนี้ค่ะเราก็ยังคงมีกิจกรรมนะคะมาให้คุณผู้ฟังได้ร่วมสนุกนะคะเนื่องในวันตำรวจด้วยนะคะก็ อยากให้คุณผู้ฟังนะคะได้ร่วมกิจกรรมได้รับของรางวัลส่งตรงถึงบ้านนะคะแล้วก็คุณผู้ฟังคะในเรื่องของภัยออนไลน์นะคะฝากย้ำเตือนนะคะว่าในเรื่องของการที่เราไปเจอในโฆษณาเนาะในเพจต่างๆนะคะงานง่ายรายได้ดีไม่มีอยู่จริงค่ะของดีราคาถูกเกินจริงก็ไม่มีอยู่จริงนะคะการลงทุนสูงขออภัยค่ะการลงทุนที่ให้ผลต อบแทนสูงเกินจริงก็ไม่มีอยู่จริงเช่นกันนะคะแล้วเจ้าหน้าที่หน่วยงานภาครัฐก็จะไม่โทรหาพี่น้องประชาชนแอดไลน์วิดีโอคอลให้โอนเงินอันนี้ก็ไม่มีเช่นกันนะคะฝากคุณผู้ฟังไว้ด้วยค่ะเดี๋ยววันพรุ่งนี้นะคะเราจะกลับมาพบกับคุณผู้ฟังใหม่แล้วก็มีกิจกรรมให้คุณผู้ฟังได้ร่วมสนุกในวันตำรวจนะคะวันนี้จากลากันด้วยบทเพลงท้ายรายการนะคะขอให้คุณผู้ฟังพี่น้องประชาชนทุกท่านนะคะขับรถด้วยความปลอดภัยนะคะแล้วก็หากท่านมีเรื่องขอความช่วยเหลือนะคะในทุกๆเรื่องนะคะเหตุด่วนเหตุร้ายหรือว่ารถเสียเนาะรถน้ำมันหมดนะคะโทรแจ้งที่สายด่วน191ได้ตลอดเวลา24ชั่วโมงค่ะวันนี้หมดเวลาของรายการแล้วเดี๋ยววันพรุ่งนี้กลับมาพบกันใหม่นะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ

0: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง17นาฬิกากับพฤทธ์แก้วพิบูลครับกระทรวงอุตสาหกรรมเร่งบังคับใช้มาตรฐานความปลอดภัยแผงโซลาร์เซลล์คุมเข้มอุปกรณ์เกี่ยวเนื่องอีก7รายการรองรับความนิยมติดตั้งโซลาร์รูฟท็อปอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
1: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
2: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
3: ประสบการณ์ออร์เคสตราที่มากกว่าเสียงดนตรี

0: และภาพยนตร์ประวัติศาสตร์ที่หาชมยาก31ตุลาคมนี้ณมหิดลสิทธาคารจองบัตรที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์ร่วมสืบสานพระราชปณิธานให้ส่องสว่างตราบนานเท่านาน
1: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
2: ได้เลยเช็คมา
1: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
2: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
1: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
2: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
3: กระทรวงอุตสาหกรรมเร่งบังคับใช้มาตรฐานความปลอดภัยแผงโซล่าเซลล์คุมเข้มอุปกรณ์เกี่ยวเนื่องอีก7รายการรองรับความนิยมติดตั้งโซล่ารูฟท็อป
4: นายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมสั่งการให้สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหรือสมอ.เร่งประกาศบังคับใช้มาตรฐานความปลอดภัยผลิตภัณฑ์แผงโซล่าเซลล์ภายในเดือนตุลาคมนี้เพื่อรองรับความนิยมในการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาหรือโซล่ารูฟท็อปทั้งในภาคธุรกิจภาคครัวเรือนที่มุ่งเน้นระบบออนกริดซึ่งกำลังขยายตัวอย่างก้าวกระโดดพร้อมสักดันมาตรฐานอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องอีก7รายการอาทิสายไฟกระแสตรงแบตเตอรี่ลิเธียมอินเวอร์เตอร์และเครื่องตัดวงจรให้เป็นสินค้าควบคุมเพื่อขับเคลื่อนประเทศไทยสู่เศรษฐกิจสีเขียวและสอดรับกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนสำหรับผู้ผลิตผู้นำเข้าหรือผู้จำหน่ายสินค้าที่ไม่ได้มาตรฐานมีโทษจำคุกสูงสุด2ปีปรับสูงสุด2ล้านบาทหรือทั้งจำทั้งปรับโดยสมอได้จัดทำสัมมนาทำความเข้าใจกับผู้ประกอบการอย่างต่อเนื่องพร้อมเปิดทางให้นำผลทดสอบตามมาตรฐาน IEC และใบรับรอง ISO 9001มาใช้ประกอบการขอรับใบอนุญาตเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ประกอบการและยกระดับความปลอดภัยสูงสุดให้แก่ประชาชนผู้ใช้พลังงานสะอาดอย่างยั่งยืนปฏิพลสัทพมมารายงาน
3: จังหวัดสุรินทร์จัดกิจกรรมจำหน่ายสินค้าราคาประหยัดลดภาระค่าครองชีพประชาชนเพื่อช่วยบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการครองชีพและเพิ่มโอกาสให้ประชาชนเข้าถึงสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นในราคาประหยัด
5: นางสาวบุญยวีชำกรมพาณิชย์จังหวัดสุรินทร์เปิดเผยว่าจังหวัดสุรินทร์โดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุรินทร์ได้จัดโครงการไทยช่วยไทยลดค่าครองชีพระหว่างวันที่14ถึง30ตุลาคม2569รวม12ครั้งกระจายไปทั่วจังหวัดซึ่งเมื่อวันที่14กันยายนที่ผ่านมาจัดเป็นครั้งที่1ณบริเวณที่ว่าการอำเภอสังขะเพื่อช่วยบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการครองชีพและเพิ่มโอกาสให้ประชาชนเข้าถึงสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นในราคาประหยัดโดยได้นำสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นกว่า10รายการอาทิไข่ไก่น้ำมันพืชน้ำตาลทรายน้ำปลาและสินค้าอุปโภคบริโภคอื่นๆมาจำหน่ายในราคาต่ำกว่าท้องตลาดมียอดจำหน่ายรวมทั้งสิ้น 62,656 บาทและสามารถช่วยลดค่าครองชีพให้แก่ประชาชนได้จำนวน 32,264 บาทคิดเป็นร้อยละ 37.42 สำหรับในวันนี้จัดที่ตลาดนัดพนมดินอำเภอพนมดงรักส่วนวันพรุ่งนี้16ตุลาคมจัดจำหน่ายบริเวณหน้าสำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุรินทร์ประชาชนสามารถไปใช้บริการได้กฤษดาสุนทรสวทสุรินทร์รายงาน
3: สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระนองเชิญชวนประชาชนเลือกซื้อสินค้าโครงการไทยช่วยไทยลดค่าครองชีพ
6: สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระนองขอเชิญชวนประชาชนเลือกซื้อสินค้าธงฟ้าราคาประหยัดภายใต้โครงการไทยช่วยไทยลดค่าครองชีพประจำเดือนตุลาคม2569เพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในครัวเรือนโดยจำหน่ายสินค้าจำเป็นในราคาพิเศษกำหนดจัดจำหน่ายสินค้า3แห่งได้แก่วันที่16ตุลาคมณอาคารเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระนองตำบลบางริ้นอำเภอเมืองวันที่20ตุลาคมณลานอเนกประสงค์เทศบาลตำบลละอุ่นและวันที่22ตุลาคมบริเวณที่ว่าการอำเภอกระเปอร์ภายในงานพบกับสินค้าราคาประหยัดอาทิข้าวหอมมะลิถุงละ140บาทน้ำมันถั่วเหลืองและน้ำมันปาล์มขวดละ35บาทปลากระป๋องกระป๋องละ10บาทและน้ำตาลทรายกิโลกรัมละ20บาททั้งนี้จำหน่ายตั้งแต่เวลา 9:00 น.เป็นต้นไปจนกว่าสินค้าจะหมดดังนั้นสำนักงานพาณิชย์จังหวัดระนองจึงขอเชิญชวนประชาชนชาวระนองมาร่วมเลือกซื้อสินค้าเพื่อช่วยลดรายจ่ายและบรรเทาภาระค่าครองชีพของครอบครัวตามวันเวลาและสถานที่ดังกล่าวคือคลิปเรืองละยนต์สวทระนองรายงาน
3: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวพฤทธแก้วพิบูลอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 19:00 น.
7: ติดตาม ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 MHz ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: พระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ
1: ์ This is a moment of profound grief for the kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King, the royal family,and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: พระบารมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจงานนับประการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
4: ์เชิญเที่ยวงานช็อปม่วนใจโอท็อปของดีทินล้านนา
5: จุดยอดสินค้าอัตลักษณ์และภูมิปัญญาท้องถิ่น4จังหวัดภาคเหนือตอนบน1เชียงใหม่ลำพูนลำปางแม่ฮ่องสอน
4: ชอบของดีชมของเด่นชิมของอร่อยและสินค้าโอท็อปอีกมากมาย
5: ร่วมสนุกกิจกรรมลุ้นรับของรางวัลและความบันเทิงจากศิลปินทุกวัน
4: 12-18 ตุลาคม2569ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ7รอบพระชนมพรรษาจังหวัดเชียงใหม่
6: รู้อย่างสปสช.มอบสิทธิให้คนไทยทุกคนป้องกันก่อนป่วยฟรีไม่ว่าจะเป็น

0: แก่ยิ่งสูบสมาธิยิ่งสั้นความจำก็แย่ลงแถมยังเสี่ยงเป็นโรคปอดอักเสบเฉียบพลันอีก
1: จริงดิแต่ควันมันก็ไม่เหม็นแถมไม่มีกลิ่นติดตัวด้วย
0: โอ๊ยถึงไม่มีกลิ่นติดตัวแต่สารเคมีโลหะหนักเพียบสูบแล้วเหนื่อยง่ายออกกำลังกายหรือซ้อมเต้นแป๊บเดียวก็หอบและเสียสุขภาพหมดอย่าให้บุหรี่ไฟฟ้ามาทำลายอนาคตและสุขภาพของคุณฉลาดเลือกฉลาดใช้ชีวิตไม่ตกเป็นเหยื่อบุหรี่ไฟฟ้าด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
2: ์ถ้าลูกค้ายังไม่รู้จักคุณถึงเวลาบอกให้เขารู้เช่าเวลาออกอากาศกับสวทเชียงใหม่เขาถึงผู้ฟังสร้างแบรนด์เพิ่มยอดขายด้วยทีมงานมืออาชีพโทรหาเราวันนี้053 276 068อยากให้คนรู้จักต้องให้คนได้ยิน
3: ช่วงนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ย
4: ใช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะ
3: ทำยังไงหรอ
4: เดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งเบาะแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช1205
3: อ๋อแบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริง
4: ๆแน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
5: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
6: พี่พี่ยังไงดีเจ้าแม่น้องกำลังเข้าสู่ช่วงสูงวัยน่าจะดูแลเปิ้ลยังไงดีเจ้า
7: หูก่อผู้สูงวัยเปิ้ลไม่ได้เท่าเหมือนกันหมดเนอะกลุ่มติสังคมเนี่ยว่าเปิ้ลแก่แต่ใจวัยรุ่นต้องชวนกันออกกำลังกายทำกิจกรรมเวลาปะหมู่ปลาฝูงมาใดเปิ้ลก็ตึงคึกคักกันกูเตื้อ
6: หูอันนี้แม่น้องเลยนะวันวันออกไปขายเห็ดลมที่ตูบกาดแล้ววันนี้นะเปิ้ลก็มีนัดไปที่โรงเรียนผู้สูงอายุแฮมสอบอกสอบใจขนาด
7: กลุ่มติดบ้านก็เป็นกลุ่มที่บ่ออกไปไหนต้องแต่งบ้านให้ปลอดภัยเตียวบ่คล้องบ่เต้ามันไปพอไปกอยดูแลเรื่องกับเข้ากับป่าจะได้มาง่อมมาเงานะส่วนกลุ่มสุดท้ายกลุ่มติดเตียงก็ต้องพอต้องกอยบ่ฮื้อลำหูลำตาตึงพลิกตัวทำความสะอาดดูแลอาหารยุกยาและต้องใส่ใจเรื่องของความรู้สึกบ่ฮื้อเปิ้นรู้สึกว่าโดดเดียว
6: ฟังจะอี้ค่อยสบายใจหน่อยเจ้าขอบคุณนักๆเจ้าพี่เดี๋ยวน้องจะปิ๊กไปดูแลแม่ก่อนนะเจ้า
7: และจะไปลืมปาแม่ไปตรวจสุขภาพประจำปีตัวเนอะ
6: เจ้า
8: ดูแลผู้สูงอายุถูกวิธีผู้สูงวัยก็ยิ้มได้ลูกหลานก็สบายใจด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
9: ความเข้าใจความห่วงใย

สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะต้อนรับเข้าสู่ในชั่วโมงของรายการ Family Time รับฟังทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์เจอกันเป็นประจำทุกวันค่ะกับปอประสนียพรตะกิติชัยฝากเข้าไปเช็คอินกดไลค์กดติดตามได้นะคะ Facebook Fanpage สวท.เชียงใหม่ PRD รวมถึงช่องทาง TikTok Radio เชียงใหม่0532767 93แจ้งข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือว่าจะแนะนำบทเพลงเพราะๆกันเข้ามาได้ยังคงต้องดูแลเรื่องของสุขภาพทั้งการกินการใช้ชีวิตนะคะรวมไปถึงเรื่องของการสร้างความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกันด้วยพูดถึงเรื่องของสุขภาพค่ะตอนนี้มีการแจ้งเตือนนะคะว่าอย่าหาซื้อซิลิโคนออนไลน์มาทำเฝือกศพฟันเองถ้ามีปัญหาเกี่ยวกับการนอนกัดฟันแต่ว่าถ้าเลือกใช้วัสดุผิดอาจจะกลายเป็นเรื่องใหญ่นะคะคลินิกทันตกรรมเผยว่ามีเคสอุทาหรณ์ผู้ป่วยเนี่ยซื้อวัสดุซิลิโคนจากช่องทางออนไลน์มาทำเฝือกศพฟันใช้เองแต่ว่ากลับพบว่าวัสดุแข็งตัวแล้วก็ติดแน่นหุ้มฟันจนไม่สามารถเอาออกได้เองนะคะสุดท้ายต้องเข้าพบทันตแพทย์แล้วก็พบว่าเนื้อเยื่อในช่องปากมีอาการแดงจากการกดทับแล้วก็ระคายเคืองเพราะฉะนั้นถ้ามีปัญหาเรื่องของการศพฟันเวลานอนมีการกัดฟันนะคะไม่ควรซื้อวัสดุที่เกี่ยวข้องกับการรักษาสุขภาพช่องปากมาใช้เองโดยไม่มีคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญเพราะว่าวัสดุที่ไม่ได้มาตรฐานหรือว่าไม่เหมาะสำหรับการใช้งานในช่องปากอาจจะก่อให้เกิดอันตรายต่อเนื้อเยื่อมีโรคแทรกซ้อนแล้วก็ปัญหาสุขภาพตามมาได้เพราะฉะนั้นปัญหานอนกัดฟันหรือต้องการทำเฝือกศพฟันควรที่จะปรึกษาทันตแพทย์เพื่อประเมินแล้วก็เลือกวิธีดูแลที่เหมาะสมค่ะจากการที่เราได้ดูต่างๆนะคะเพราะว่าอาจจะมีปัญหานอนบางทีนอนกรนบ้างนอนกัดฟันบ้างนะคะหรือบางท่านอาจจะมีเรื่องของการช่องใช้รีเทนเนอร์หรือมีปัญหาเกี่ยวกับช่องปากนะคะเพราะฉะนั้นต้องไปปรึกษาแพทย์เฉพาะทางเท่านั้นค่ะเป็นข้อมูลจาก thaihealth.or.th ค่ะ

0: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
1: ตอนแสงแห่งใจเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาพระราชธิดาในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระองค์ทรงเป็นที่รักยิ่งของปวงประสบกรณิกรด้วยพระเมตตาและพระปีชาสามารถที่หลากหลายทางด้านกฎหมายการแพทย์สาธารณสุขและการกีฬาแต่สิ่งสำคัญที่อยู่เบื้องหลังการทรงงานทั้งหมดคือพระราชปณิธานอันแน่วแน่ที่จะทรงงานปิดทองหลังพระพระองค์ทรงมุ่งมั่นที่จะนำความสุขมาสู่ประสบกรณิกรอย่างเงียบและต่อเนื่องย้อนกลับไปในขณะยังทรงพระเยาว์เจ้าฟ้าหญิงผู้ทรงสง่างามพระองค์นี้ทรงฉายแววแห่งความเฉลียวฉลาดและความเมตตามาโดยตลอดเมื่อทรงสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทด้านกฎหมายจากคอร์เนลยูนิเวอร์ซิตี้สหรัฐอเมริกาและทรงกลับมารับราชการในตำแหน่งอัยการพระองค์ก็ทรงใช้ความรู้ความสามารถเพื่อเป็นที่พึ่งของประชาชนอย่างแท้จริงทรงตระหนักถึงความสำคัญของกฎหมายในการสร้างความยุติธรรมให้เกิดขึ้นในสังคมพระกรณียกิจของพระองค์ทรงเป็นแสงนำทางสู่การพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืนด้วยพระปณิธานอันแน่วแน่ในการสร้างสรรค์สิ่งดีงามเพื่อความผาสุกของประชาชนทุกหมู่เหล่าเปรียบดังแสงแห่งใจสถิตในความทรงจำของประสบกรณิกรไทยตลอดไป
2: สร้างความรักความเข้าใจความห่วงใย

ข้อมูลข่าวสารกิจกรรมดีๆบทเพลงที่มีการแนะนำเข้ามาไม่ว่าจะเป็นบทเพลงของคุณโจอี้ภูวศิษฐ์นะคะที่หยิบยกบทเพลงไม่สมศักดิ์ศรีมา cover รวมถึงบทเพลงสุขาอยู่หนใดของ25 Hours นะคะ0532767 93เดินทางด้วยความปลอดภัยแล้วก็วางแผนการเดินทางขับช้าเปิดไฟหน้าคาดเข็มขัดแล้วก็สวมหมวกกันน็อกทั้งคนขับและคนซ้อนกันด้วยค่ะช่วงนี้พูดถึงเรื่องการศึกษาตอนนี้ไทยเราก็จะมีการประกาศยกระดับการศึกษาให้เป็นยุทธศาสตร์เศรษฐกิจของประเทศโดยร่วมมือกับทางองค์กรระดับโลกนะคะอย่าง World Economic Forum และก็ World Bank เพื่อวางแผนรถแมพพัฒนาการศึกษาไทยตั้งแต่วันนี้ยาวไปจนถึงปี2030และอนาคตนะคะภายใต้แนวคิดหลักก็คือลงทุนใช้ข้อมูลเริ่มทันทีซึ่งการขับเคลื่อนครั้งนี้ก็มีเป้าหมายเปลี่ยนผ่านจากการศึกษาเพื่อให้เรียนจบมาเป็นการสร้างคนให้มีทักษะแล้วก็ประกอบอาชีพได้จริงเพื่อที่จะรับมือกับยุคเทคโนโลยีและ AI โดยมีประโยชน์ทิศทางที่ครอบคลุมทั้ง4ด้านนะคะไม่ว่าจะเป็นเด็กไทยเรียนรู้ตรงกับโลกการทำงานมีการปรับหลักสูตรแล้วก็ประเมินผลให้เน้นทักษะที่ใช้ได้จริงอย่างเช่นการคิดวิเคราะห์การแก้ปัญหาทักษะดิจิทัลการใช้ AI พร้อมดึงภาคธุรกิจเข้ามาร่วมออกแบบหลักสูตรเพื่อที่จะลดปัญหาเรียนจบแต่ตกงานมีการลดความเหลื่อมล้ำแล้วก็แก้ปัญหาเด็กหลุดจากระบบนะคะลงทุนตั้งแต่ระดับประถมวัยแล้วก็ผลักดันนโยบาย Asian Zero Drop Out เพื่อให้เด็กทุกคนเนี่ยเข้าถึงโอกาสทางการศึกษาอย่างเท่าเทียมคนวัยทำงานก็จะมีการอัพสกิลด้วยค่ะสร้างระบบเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อช่วยให้คนทุกช่วงวัยพัฒนาทักษะใหม่ๆเพื่อความก้าวหน้าในอาชีพป้องกันไม่ให้ใครถูกแทนที่หรือถูกทิ้งไว้ข้างหลังในยุค AI ด้วยมีการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันระดับโลกนะคะเชื่อมโยงข้อมูลความต้องการของภาคธุรกิจเข้ากับระบบของการศึกษาเพื่อผลิตกำลังคนให้ตรงกับอุตสาหกรรมแห่งอนาคตด้วยซึ่งก็มีการวางแผนรถแมพการขับเคลื่อนเป็น3ระยะด้วยกันซึ่งระยะที่1เนี่ยก็จะถึงปี2027นะคะวางรากฐานการศึกษาเร่งอัพสกิลพื้นฐานเชื่อมโยงกับข้อมูลรายบุคคลกับแรงงานแล้วก็ผลักดันพ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติส่วนระยะที่2ปี2028ถึง2030นะคะปรับหลักสูตรเน้นทักษะ AI และดิจิทัลขยายการเรียนรู้ควบคู่กับการทำงานแก้ปัญหาเด็กหลุดจากระบบอย่างจริงจังและก็ระยะที่3ก็คือตั้งแต่ปี2030เป็นต้นไปเต็มรูปแบบกับระบบเรียนรู้ตลอดชีวิตประชาชนทุกช่วงวัยสามารถสะสมผลการเรียนรู้ต่อยอดอาชีพได้นะคะซึ่งเป้าหมายของภาครัฐในวันนี้วัดความสำเร็จไม่ใช่แค่จำนวนคนที่เรียนจบแต่ก็คือโอกาสในชีวิตรายได้แล้วก็คุณภาพที่ดีขึ้นของคนไทยทุกคนเพื่อให้กำลังคนของประเทศพร้อมแข่งขันได้ในเวทีโลกด้วยนะคะซึ่งตอนนี้เองก็มีการขับเคลื่อนนะคะทั้งพัฒนาทักษะให้ตรงกับตลาดแรงงานลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพิ่มความสามารถนะคะที่จะเป็นการเชื่อมโยงการศึกษากับความต้องการภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมในอนาคตด้วยค่ะ

0: องรักความเข้าใจความห่วงใยในช่วงเวลาของรายการ Family Time ทางสวทเชียงใหม
1: ่ทิ้งท้ายกันด้วยเรื่องของจังหวัดเชียงใหม่มีการเดินหน้าขนส่งสาธารณะสีเขียวนะคะเตรียมที่จะปรับเส้นทางและก็เพิ่มรถ EV บัสพร้อมขยายเวลาให้บริการจนถึงช่วงดึกเลยหนุนการท่องเที่ยวแล้วก็ลดฝุ่น PM 2.5 ด้วยค่ะซึ่งก็มีการประชุมคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกประจำจังหวัดเชียงใหม่โดยมีทั้งคณะกรรมการหัวหน้าส่วนราชการแล้วก็หน่วยงานนะคะที่เข้าร่วมประชุมการประชุมที่จะเน้นถึงความสำคัญของการพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะแก้ไขปัญหาฝุ่น PM 2.5 แล้วก็มีการสนับสนุนการท่องเที่ยวในเขตเมืองโดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบการปรับปรุงเส้นทางเงื่อนไขการเดินรถโดยสารหมวดที่1แล้วก็หมวดที่4ในหลายเส้นทางเห็นชอบการปรับปรุงเส้นทางนะคะรวมไปถึงการนำรถโดยสารพลังงานไฟฟ้าหรือ EV บัสมาให้บริการที่จะลดการปล่อยมลพิษทางอากาศพร้อมทั้งอนุมัติการขยายเวลาการให้บริการของรถประจำทางครอบคลุมตั้งแต่ช่วงเวลาเช้าจนถึงช่วงดึกเลยนะคะอำนวยความสะดวกในการเดินทางให้กับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยชาวต่างชาติแล้วก็ประชาชนจังหวัดเชียงใหม่แล้วก็ใกล้เคียงด้วยมีการเน้นย้ำผลักดันโครงการระบบขนส่งสาธารณะสีเขียวให้เกิดเป็นรูปธรรมนะคะเห็นถึงประโยชน์สูงสุดแล้วก็จะได้รับความสะดวกปลอดภัยเข้าถึงการบริการสื่อต่างๆนะคะโดยที่ตอนนี้ก็มีการเน้นย้ำเกี่ยวกับการใช้สิ่งแวดล้อมต่างๆนะคะโดยที่มีการจัดกิจกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมหลากหลายด้านด้วยและมีเรื่องของการจัดการที่จะช่วยลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมแล้วก็ปัญหามลพิษทางอากาศที่จะเป็นการสร้างรากฐานระบบขนส่งเมืองเชียงใหม่ให้มีความยั่งยืนแล้วก็เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างแท้จริงด้วยค่ะเป็นข้อมูลจากเพจของ PR เชียงใหม่ค่ะวันนี้มองดูเวลาแล้วนะคะยังไงมาพบกันได้ใหม่วันนี้ขอบคุณทุกท่านเลยนะคะก็ดูแลสุขภาพกันด้วยอย่าลืมมีการตรวจเช็คร่างกายสม่ำเสมอค่ะขอบคุณและสวัสดีค่ะ

ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 MHz ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: องค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ
1: ์ This is a moment of profound grief for the kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King, the royal family,and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: พระบารมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานับประการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
4: ดีเจ้าแม่น้องกำลังเข้าสู่ช่วงสูงวัยน่าจะดูแลเปิ้ลยังไงดีเจ้า
5: หูก่อผู้สูงวัยเปิ้ลไม่ได้เท่าเหมือนกันหมดเนอะกลุ่มติสังคมเนี่ยว่าเปิ้ลแก่แต่ใจวัยรุ่นต้องชวนกันออกกำลังกายทำกิจกรรมเวลาปะหมู่ปลาฝูงมาใดเปิ้ลก็ตึงคึกคักกันกูเตือ
4: นหูอันนี้แม่น้องเลยนะวันวันออกไปขายเห็ดลมที่ตูกาดแล้ววันนี้นะเปิ้ลก็มีนัดไปที่โรงเรียนผู้สูงอายุแฮมสอบอกสอบใจขนาด
5: กลุ่มติดบ้านก็เป็นกลุ่มที่บ่ออกไปไหนต้องแปลงบ้านให้ปลอดภัยเตียวบ่ข้องบ่เต้ามันไปพอไปกอยดูแลเรื่องกับเข้ากับป่าจะได้มางอมมาเงานะส่วนกลุ่มสุดท้ายกลุ่มติดเตียงก็ต้องพอต้องกอยบ่ฮื้อลำหูลำตาตึงพริกตัวทำความสะอาดดูแลอาหารยุกยาและต้องใส่ใจเรื่องของความรู้สึกบ่ฮื้อเปิ้นรู้สึกว่าโดดเดียว
4: ฟังจะอี้ค่อยสบายใจหน่อยเจ้าขอบคุณนั่นๆเจ้าพี่เดี๋ยวน้องจะพริกไปดูแลแม่ก่อนนะเจ้า
5: แล้วจะไปลืมป่าแม่ไปตรวจสุขภาพประจำปีตัวเนอะ
4: เจ้า
6: ดูแลผู้สูงอายุถูกวิธีผู้สูงวัยก็ยิ้มได้ลูกหลานก็สบายใจด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
7: ยังไม่รู้จักคุณถึงเวลาบอกให้เขารู้เช่าเวลาออกอากาศกับสวทเชียงใหม่เขาถึงผู้ฟังสร้างแบรนด์เพิ่มยอดขายด้วยทีมงานมืออาชีพโทรหาเราวันนี้053 276 0068อยากให้คนรู้จักต้องให้คนได้ยิน

สวัสดีเจ้าต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการรอบเวียงเจียงใหม่เจ้าอยู่กับคุณผู้ฟังเป็นประจำยามแล

ทุ่งเพลงกำเมืองม่วนม่วนพร้อมกับเรื่องราวข่าวสารดีๆเรื่องราวที่น่าสนใจฝากกับคุณผู้ฟังผ่านในช่วงเวลาของรอบเวียงเชียงใหม่แหลงวันนี้กันต่อยเจ้าน้องเข่งวีระอนงดวงทิพย์นะเจ้าทำหน้าที่ดำเนินรายการอยู่กับคุณผู้ฟังจนถึง1ทุ่มนะเจ้าบอกว่าจะเป็นตั้ง FM 93.25 MHz หรือสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่แห่งนี้หรือจะเป็นในช่องทางไลฟ์นะเจ้าปะกับน้องเก่งได้แถม1ช่องทางก็คือช่องทางไลฟ์ผ่านช่อง TikTokดีเจเก่งขอบพระคุณคุณผู้ฟังที่อยู่ในการยามแรงสำหรับวันนี้ตัวเจ้าบอกว่าจะกำลังพักผ่อนเอ็นหลังฟังเพลงยากกินมื้อแรงเติมพลังมื้อแรงทำงานอยู่หรือว่าเดินทางกันอยู่ขอมีความสุขกับทุกสิ่งที่กำลังทำมีความสุขกับทุกสิ่งที่ได้ทำวันนี้น้องเก่งจะมาได้เริ่มต้นกับคุณผู้ฟังด้วยเสียงเพลงก่อนเป็นอันดับแรกเดี๋ยวจะต้องทักทายกับคุณผู้

ฟังกันก่อนเนื่องจากว่าก่อนที่จะได้ทักทายกับคุณผู้ฟังนั้นใช้เวลาเมินขนาดเพราะว่าก่อนที่จะเข้ารายการมีเพลงถึง2เพลงที่ต้องเปิดให้คุณผู้ฟังได้ฟังแล้วก่อนล่าสุดก่อนที่จะเข้ารายการเพลงที่คุณผู้ฟังได้ฟังกันต่อเนื่องมา2วันแล้วนะจ๊ะก็คืองานเพลงเชียงใหม่730ปีเป็นเพลงม่วนๆแห่งเพลงนึงนะเจ้าตี้เปิดก่อนที่จะเข้ารายการรอบเวียงเชียงใหม่ก่อนที่จะไปฟังงานเพลงที่เลือกมาฝากกับคุณผู้ฟังหรือว่ามีคุณผู้ฟังแนะนำงานเพลงผ่านในช่องทางไลฟ์ผ่านช่อง TikTok DJ เก่งตะกี้เห็นมีคุณผู้ฟังนะเจ้า

รันถึงเกณฑ์ทองเมื่อกันละกันนะจ๊ะน้องขอเวลาสักกันนึงก่อนติดตามการรายงานอากาศจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือเจ้าสำหรับเจ้าภาคค่ำวันนี้ก็คือ6 โมงแรงวันนี้เป็นต้นไปเจ้าศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือก็มีการรายงานภาคเหนือยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งนะเจ้าเกาะของฮือประชาชนในบริเวณดังกล่าวนั้นระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฝนตกหนักแล้วก็ฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจจะทำเกิดน้ำท่วมสะสมที่อาจจะเกิดขึ้นในบางพื้นที่นะเจ้าอาจจะย่อมเกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากนะเจ้าโดยพื้นที่โดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ตังน้ำไหลผ่านแล้วก็พื้นที่ลุ่มซึ่งในชั่วโมงนี้เจ้าคุณผู้ฟังในชั่วโมงนี้ก็ตรวจพบกลุ่มฝนกันในหลายพื้นที่ของภาคเหนือเฮานะเจ้าบอกว่าจะเป็นแม่ฮ่องสอนเจียงใหม่ตากแล้วก็สุโขทัยซึ่งในพื้นที่จังหวัดเจียงใหม่ตอนนี้ตรวจพบกลุ่มฝนในพื้นที่อำเภอเจียงดาวแม่แจ่มแล้วก็อมก๋อยนะเจ้า3อำเภอเพราะฉะนั้นไผ่ตี้เดินทางในพื้นที่เหล่านี้ก็ขอให้ระมัดระวังแล้วก็บอกประมาทนะเจ้าทุกๆเส้นทางที่มีฝนตกเนาะก็ขอให้ระมัดระวังกันตัวนะเจ้าอ้าวคุณผู้ฟังเจ้าฟังเพลงแรกที่น้องเก่งเตรียมมาฝากกันก่อนเลยนะเจ้าก่อนที่จะไปถึงงานเพลงที่คุณผู้ฟังแนะนำไว้จ้า

เพชรกับกรวดนะเจ้าเป็นงานเพลงจากศิลปินไม้เมืองตีน้องเก่งเลือกมาฝากกับคุณผู้ฟังนะเจ้าผ่านในชั่วโมงของรายการรอบเวียงเจียงใหม่เป็นเพลงแรกสำหรับวันนี้แล้วก็ยังมีแฮมไลไลงานเพลงนะเจ้าตีเตรียมไว้นะเจ้าเตรียมไว้เพื่อที่จะเปิดให้คุณผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันนะเจ้าบอกว่าจะเป็นงานเพลงที่คุณผู้ฟังติดแนะนำผ่านเข้ามาทางช่องทางไลฟ์ของน้องเก่งนะเจ้าผ่านช่อง TikTok DJ เก่งขอบคุณมากๆเจ้าที่ยังมาส่งกำลังใจกันแวะเข้ามาทักทายกันนะเจ้ามายื้อมาส่งมาใจกันเนาะหรือว่าบางท่านอยากติดตามน้องเก่งทางวิทยุ FM 93.25 MHz ก็สามารถที่จะแนะนำงานเพลงได้ตัวเช่นกันนะเจ้าตีหมายเลขโทรศัพท์0532767793คุณผู้ฟังเจ้าเจียงใหม่บ้านเฮาเนาะเกาะด้วยหลายๆเรื่องราวข่าวสารที่จะได้นำมาฝากกับคุณผู้ฟังผ่านในชั่วโมงของรอบเวียงเจียงใหม่นะเจ้าเนาะบ่ได้มาเฉพาะเพลงแต่ว่ามาในส่วนของข่าวสารด้วยนะเจ้าเพลงเองนี่มีให้ฟังแน่นอนอยู่แล้วเพลงลูกทุ่งเพลงกำเมืองนะเจ้าแต่พอมาถึงเรื่องราวข่าวสารเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจนะเจ้าแล้วก็อดบ่ได้ที่จะต้องนำมาบอกต่อสำหรับคุณผู้ฟังกันนะเจ้าในเรื่องของการอำนวยความสะดวกเรื่องการเดินทางนะเจ้าตอนนี้เจียงใหม่เจ้าเพิ่นมีการเดินหน้าขนส่งสาธารณะสีเขียวนะเจ้าเตรียมปรับเส้นทางแล้วก็เพิ่มรถ EV บัสนะเจ้าพร้อมกับขยายเวลาให้บริการถึงช่วงดึกเนาะหนุนการท่องเที่ยวแล้วก็ลดฝุ่น PM 2.5 นะเจ้าวันนี้ที่ศูนย์ปฏิบัติการจังหวัดเจียงใหม่นะเจ้าชั้น3สารกลางจังหวัดเชียงใหม่เจ้านายทศพลเผื่อนอุดมผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ได้เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกประจำจังหวัดเชียงใหม่ครั้งที่4/2569นะเจ้าโดยมีคณะกรรมการหัวหน้าส่วนราชการแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมเจ้าซึ่งการประชุมในครั้งนี้ก็ได้เน้นย้ำถึงความสำคัญของการพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะนะเจ้าเพื่อที่จะแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง PM 2.5 แล้วก็สนับสนุนการท่องเที่ยวในเขตเมืองอย่างยั่งยืนโดยจะที่ประชุมนั้นก็มีมติเห็นชอบนะเจ้าที่จะปรับปรุงเส้นทางแล้วก็เงื่อนไขการเดินรถโดยสารหมวด1แล้วก็หมวด4ในหลายเส้นทางซึ่งรวมถึงการนำรถโดยสารพลังงานไฟฟ้านะเจ้าหรือว่าEV bus เนี่ยนะเจ้ามาฮื้อบริการเพื่อที่จะลดการปล่อยมลพิษทางอากาศพร้อมทั้งอนุมัติการขยายเวลาฮื้อบริการของรถประจำทางเจ้าฮื้อครอบคลุมตั้งแต่ช่วงเวลาเจ้าแล้วก็ช่วงดึกนะเจ้าเพื่อที่จะอำนวยความสะดวกในการเดินทางของประชาชนแล้วก็นักท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งในที่ประชุมก็ได้เน้นย้ำนะเจ้าเรื่องการผลักดันโครงการระบบขนส่งสาธารณะสีเขียวคือ เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมโดยตระหนักถึงประโยชน์สูงสุดของประชาชนแล้วก็นักท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่นะเจ้าที่จะได้รับการรับความสะดวกปลอดภัยแล้วก็เข้าถึงบริการขนส่งมวลชนที่มีคุณภาพในราคาที่เป็นธรรมตลอดจนเป็นการช่วยลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกแล้วก็ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ผลกระทบนะเจ้าด้านสิ่งแวดล้อมแล้วก็ปัญหามลพิษทางอากาศในระยะยาวอันเป็นการสร้างรากฐานระบบขนส่งเมืองเชียงใหม่ให้มีความยั่งยืนแล้วก็เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอย่างแท้จริงนะเจ้าอันนี้ก็เป็นเรื่องราวข่าวสารนะเจ้าจากสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่นะเจ้าที่น้องเก่งได้หยิบมาประชาสัมพันธ์บอกต่อเรื่องของการเดินทางในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่เรื่องการลดมลพิษโดยการใช้EV bus รถสาธารณะที่เป็นรถไฟฟ้า
ก็จะเกิดประโยชน์ต่อคุณผู้ฟังแล้วก็พร้อมที่จะฮื้อบริการต่อพี่น้องประชาชนคนเชียงใหม่แล้วก็นักท่องเที่ยวตัวน่าสนใจนะเจ้าสำหรับในส่วนของรายละเอียดการขยายเวลาเรื่องของการขยายเส้นทางการเดินรถจะเป็นจะได้ติดตามกันต่อไปเจ้าคุณผู้ฟังผ่านในช่วงเวลาของรายการรอบเวียงเชียงใหม่แล้วก็มาถึงงานเพลงที่มีคุณผู้ฟังแนะนำผ่านต่างช่องทางไลฟ์นะเจ้าผ่านช่องTikTok DJ เก่งมาในช่วงแหล่งวันนี้นะเจ้ากับงานจากอ้ายจรัญมโนเพชรเจ้าราชาฟกซองกำเมืองกับเพลงนี้รางวัลแด่คนช่างฝันเจ้า

รางวัลแด่คนช่างฝันเจ้างานจากอ้ายจรัญมโนเพชรงานเพลงกำเมืองม่วนม่วนแห่งเพลงหนึ่งเจ้าตี้น้องเก่งเลือกมาฝากกับคุณผู้ฟังตามที่มีคุณผู้ฟังแนะนำเข้าสู่รายการกันมาเจ้ายามแรงวันนี้กับช่วงของรายการรอบเวียงเจียงใหม่เจ้าอยู่กับคุณผู้ฟังเจ้าพร้อมกับเรื่องราวข่าวสารต่างๆนานาเจ้าเรื่องของข่าวสารใกล้ตัวหรือจะเป็นเรื่องที่อยากจะนำมาบอกต่อประชาสัมพันธ์กันเจ้าก็ถือว่าเป็นช่วงเวลาแรงๆที่สบายๆเนาะมีคุณผู้ฟังบอกว่าบักดึกบักดีได้หันตัวน้องเก่งกำลังได้หันหน้าเป็นๆวันนี้นะเจ้าตะกอนก็ฟังวิทยุนะเจ้าขอบพระคุณนักหน้าเลยเนาะหลายท่านหลายคนเจ้าที่เข้ามาติดตามน้องเก่งต่างไลฟ์นะเจ้าช่อง TikTok DJ เก่งเนี่ยก็จะตักมาว่าอุ๊ยฟังเสียงนี้มาจัดเมินแล้วนะเป็นซาวปีละนะเจ้าแล้วก็วันนี้ได้มาหันต่างช่องทางไลฟ์เนาะก็ถือว่าเป็นแฮมหนึ่งช่องทางที่เราจะได้ปะกันนะเจ้านอกเหนือจากตังเสียง FM 93.25 เมกะเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่เนาะก็มีโอกาสก็ได้มาปะกับคุณผู้ฟังนะเจ้าต่างฝั่งของไลฟ์ด้วยนะเจ้าสวัสดียายตากะน้องอองตองนะเจ้าสวัสดียามแรงเจ้าสวัสดียามแรงกูท่านกูคนเลยนะเจ้าที่อยู่ด้วยกันที่เข้ามาทักทายกันทุกช่องทางเนาะคุณผู้ฟังบอกว่าจะเป็นช่องทางใดก็ตามเจ้าน้องเก่งพร้อมแล้วก็ยินดีที่จะทักทายนะเจ้าเนาะบรรยากาศของการฟังเพลงการอู้จากกันนะเจ้าผ่านในชั่วโมงแรงๆจะอี้ก็หวังว่าจะเป็นช่วงเวลาสั้นๆที่สร้างความสบายใจให้กับคุณผู้ฟังกูท่านกูคนนะเจ้าได้ติดตามนะเจ้ามีแฮมหนึ่งเรื่องที่น่าสนใจบอกว่าจะเป็นคนเชียงใหม่หรือนักท่องเที่ยวนะเจ้าเนาะตอนเนี้ยคำว่าของคนเชียงใหม่มาแฮมหนึ่งเรื่องนั่นก็คือท่าอากาศยานเชียงใหม่นะเจ้าเนาะทุ่ม731ล้านบาทเจ้าเดินหน้าสร้าง3อาคารใหม่เนาะที่อาคารสถานีดับเพลิงแล้วก็กู้ภัยสำหรับสนับสนุนภารกิจด้านความปลอดภัยของสนามบินอาคารที่2ก็จะเป็นอาคารคลังสินค้าเจ้าเพื่อที่จะรองรับการดำเนินงานด้านสินค้าแล้วก็การขนส่งทางอากาศและอาคารที่3ของสนามบินเชียงใหม่นะเจ้าก็คืออาคาร Control Plusที่2นะเจ้าแล้วก็ลานจอดอุปกรณ์ภาคพื้นเพื่อที่จะสนับสนุนการปฏิบัติงานภายในสนามบินซึ่งโครงการนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งของการเตรียมพื้นที่เจ้าแล้วก็สิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อที่จะรองรับโครงการพัฒนาท่าอากาศยานเชียงใหม่ระยะที่1โดยมีมูลค่าการก่อสร้างกว่า731ล้านบาทนะเจ้าแล้วก็กำหนดระยะเวลาก่อสร้างตั้งแต่เดือนกรกฎาคม2568จนถึงมิถุนายน2571นะเจ้าเนาะก็เป็นแฮมความก้าวหน้านะเจ้าพัฒนาการจากพื้นที่ของจังหวัดเชียงใหม่นะเจ้าซึ่งก็ถือว่าเป็นข่าวดีๆเนาะเป็นเรื่องราวดีๆที่มูเฮาก็จะได้เห็นการพัฒนาการการเจริญเติบโตของบ้านเฮาในหลายๆด้านนะเจ้าคุณผู้ฟังหากว่ามีด้านใดที่น่าสนใจแฮมต้องเก่งก็จะนำมาฝากมาบอกต่อสำหรับคุณผู้ฟังทุกท่านก็คนที่กำลังติดตามรายการรอบเวียงเชียงใหม่กันอยู่ในช่วงเวลานี้ทุกๆช่องทางนะเจ้าเนาะบอกว่าจะเป็นช่องทางใดก็ตามยินดีเป็นอย่างยิ่งเจ้าที่จะได้เป็นส่วนหนึ่งในการสร้างส่งมอบความสุขอย่างน้อยก็สุขกับเสียงเพลงที่เลือกมาฝากนะเจ้าในช่วงเวลาของรอบเวียงเชียงใหม่เจ้าคุณผู้ฟังอย่างที่บอกเนาะปะกันแรงวันจันทร์ถึงวันศุกร์หลังเคารพธงชาติในช่วง6โมงแรงนะเจ้าก็จะมีเพลงลูกทุ่งมีเพลงกำเมืองมีเรื่องราวข่าวสารต่างๆที่น่าสนใจมาฝากมาบอกต่อมาประชาสัมพันธ์ให้กับคุณผู้ฟังทุกท่านนะเจ้าขอบคุณเจ้าขอบคุณกำลังใจที่ส่งมาให้กันเนาะ
วันนี้วันหนึ่งที่ได้รับของขวัญกำลังใจจากคุณผู้ฟังที่ติดตามต่างช่องทางไลฟ์กับคุณน้องอ้อยเจ้าเอาละตอนนี้น้องเก่งยังมีงานเพลงที่จะเปิดให้ได้ฟังกันหวังว่าจะถูกใจสำหรับคุณผู้ฟังที่กำลังติดตามรับฟังรายการเจ้า

ช่วงสิ่งดีๆจาก PEA เข้าสู่ช่วงของสิ่งดีๆจาก PEA เจ้าก็รู้ว่าเจ้าวันนี้ PEA แจ้งเตือนว่าอยากถูกหลอกต้องดูให้ดีสังเกต PEA Line Official ของแต้ต้องมีเครื่องหมายโล่สีเขียวเต้าอันแอดเพื่อนไว้สบายชัวร์แอด PEA Thailand หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามข้อมูลติดต่อได้ที่สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในพื้นที่หรือ1129 PEA Contact Center ตลอด24ชั่วโมง

ฟังสบายๆเนี่ยเจ้าคุณผู้ฟังเลือกมาฝากกับคุณผู้ฟังยามแลงวันนี้ช่วงของรอบเวียงเจียงใหม่กับงานเพลงชอบคนทักฮักคนโทรหาเสียงของน้องคำวิวนะเจ้าคำวิวเดอะเพอเนาะแล้วก็ก่อนหน้านั้นก่อนที่จะได้ติดตามสิ่งดีๆจาก PA ในวันนี้ก็จะเป็นงานเพลงจากน้องวิวจตุพรคนละวิวเนอะคุณผู้ฟังวิวจตุพรกับเพลงหัวใจโฮมปอยนะเจ้าก็เป็นเพลงม่วนๆที่น้องเก่งเลือกมาฝากกับคุณผู้ฟังผ่านในช่วงเวลาของรายการรอบเวียงเจียงใหม่แลงวันนี้เจ้าเนาะน้องเก่งเนี่ยมักจะเปิดเพลงอย่างที่มันฟังเพลินๆคุณผู้ฟังฟังเพลินๆฟังสบายๆซึ่งก็จะเป็นเพลงที่มั่นใจเนาะมั่นใจว่าถูกใจตัวเก่าแล้วยังถูกใจคุณผู้ฟังเห็นอยู่บ่ได้เข้าข้างตัวเก่านะแต่ก็เชื่อว่ามันเป็นเพลงที่ม่วนน่ะคุณผู้ฟังน้องเก่งเชื่อว่ามันเป็นเพลงที่ม่วนนะเจ้าเนาะทักทายทุกท่านทุกคนเจ้าที่เข้ามาทักทายน้องเก่งตัวเช่นกันนะเจ้าเอาประชาสัมพันธ์กันสักน้อยหนึ่งคุณผู้ฟังเจ้าในช่วงนี้น้องเก่งด้วยความตั้งใจนะเจ้าตั้งใจว่าจะมีจะได้ห่วมรวบรวมนะเจ้าห่วมจะได้รวบรวมเนาะเป็นอาหารว่างแล้วก็น้ำนะเจ้าน้ำเพื่อที่จะส่งมอบสนับสนุนที่วัดสันมะเกียงตำบลสำราญราชอำเภอดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งวัดสันมะเกียงเนี่ยจะเป็นวัดหนึ่งที่น้องเก่งมีความศรัทธานะเจ้าศรัทธาวัดนี้เป็นศรัทธาวัดนี้เนาะแล้วก็ได้เปิ้นช่วงเนี้ยเปิ้นก็จะมีการเตรียมงานใหญ่งานหนึ่งนะเจ้าเป็นงานที่จะมีขึ้นนะเจ้าที่วัดในเดือนหน้านะเจ้าในเดือนหน้าก็คือเดือนพฤศจิกายนนะเจ้าในช่วงต้นเดือนพฤศจิกายนเนาะซึ่งก็จะเป็นงานที่เปิ้นท้องว่าพิธีผูกพัทธสีมาตัดหวายลูกนิมิตนะเจ้าวัดสันมะเกียงตำบลสำราญราชอำเภอดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งงานเปิ้นอ่ะจะมีวันเสาร์ที่7พฤศจิกายนแต่ว่าช่วงเนี้ยจะเป็นช่วงที่เปิ้นก็จะมีการพัฒนานะเจ้ามีการพัฒนาวัดนะเจ้าซ่อมแซมปรับปรุงสร้างพื้นที่ให้สวยงามทาสีนะเจ้าทาสีหัวทาสีอาคารสถานต่างๆนะเจ้าแล้วก็ปรับปรุงเทปูนนะเจ้าเทปื้นให้ดูสวยงามเพื่อที่จะรับงานใหญ่ในวันเสาร์ที่7พฤศจิกายนที่ผ่านมาน้องเก่งเองเนี่ยก็สามารถจะเอาแหงไปตุ๊บไปช่วยเปิ้นได้นะเจ้าแต่ก็มีเกิดความคิดว่าจะเชิญชวนกันเนี่ยนะเจ้าเพื่อที่จะได้สร้างพลังให้กับคนทำงานนะเจ้าโดยบอกว่าจะเป็นต่างด้านของพระภิกษุสามเณรนะเจ้าพี่น้องศรัทธานะเจ้าที่เปิ้นไปร่วมกันปรับปรุงนะเจ้าแปลงจัดเตรียมสถานที่กันในวันอาทิตย์นี้นะเจ้าเนาะในวันอาทิตย์ที่จะถึงนี้เนาะกำคือน้องเก่งก็คือจะซ่ออาหารว่างซ่อน้ำอย่างเช่นเครื่องดื่มเกลือแร่นะเจ้าเครื่องดื่มชูกำลังหรือจะเป็นน้ำหวานน้ำอัดลมแล้วแต่เลยนะเจ้าแล้วแต่เลยว่าจะมีไผ่จะมีไผ่ที่อยากจะสนับสนุนนะเจ้าในเรื่องของให้โฮมน้ำใจเข้ามาเพื่อที่จะไปจัดหาหรือว่าบางท่านก็จะยกน้ำเหล่านี้มาให้น้องเก่งที่สถานีก็ได้นะเจ้าด้วยความยินดีแล้วก็ขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งขอบคุณที่มีคนที่สนับให้โฮมมานะเจ้าน้องเก่งตอนนี้น้องเก่งสั่งขนมจีบนะเจ้าขนมจีบได้แล้วจำนวน1,000บาทนะเจ้าในงบประมาณ1,000บาทแล้วก็ตอนนี้กำลังหานะเจ้าจัดหาพวก
น้ำดื่มนะเจ้าที่จะนำไปส่งมอบกันเพิ่มเติมวันอาทิตย์นี้นะเจ้า10โมงเช้าเนาะซึ่งตอนนี้เบื้องต้นก็มีขนมจีบแล้วนะเจ้าตอนนี้กำลังจัดหาบอกว่าจะเป็นเครื่องดื่มบำรุงกำลังนะเจ้าเครื่องดื่มเกลือแร่หรือว่าจะเป็นน้ำหวานน้ำอัดลมเนาะเชิญชวนเลยเจ้าใครมีจิตมีใจอยากจะร่วมสนับสนุนกับน้องเก่งก็เชิญได้เลยนะเจ้าเนาะโทรศัพท์มาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมก็ได้นะหรือจะทักทายกันมาในข้อความก็ด้วยความยินดีนะเจ้า053276793หมายเลขโทรศัพท์ที่น้องเก่งนั่งอยู่ตรงนี้เอาละคุณผู้ฟังเจ้าน้องเก่งยังมีงานเพลงม่วนๆที่จะเลือกมาเปิดให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันต่อนะเจ้าก่อนที่จะส่งท้ายรายการกันเจ้า

งานเพลงม่วนๆนะเจ้าเพลงที่มีชื่อว่าว้าวเนาะเป็นงานเพลงที่ฟังสบายๆน้องเก่งเลือกมาเปิดให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันมาถึงช่วงนี้เป็นช่วงใต้สุดสุดท้ายท้ายสุดของรายการรอบเวียนเจียงใหม่นะเจ้าเนาะซึ่งก็อยู่กับคุณผู้ฟังฟังเพลงในการเลือกเพลงเลือกนำเสนอเรื่องราวข่าวสารต่างๆนะเจ้าคุณผู้ฟังตะกี้ตอนไลฟ์มีกล่องของขวัญขึ้นมาเออน้องเก่งนะเจ้าน้องเก่งกับเนาะบ่ใครฮู้เรื่องอ่ะก็เลยต้องถามว่ากล่องที่ขึ้นของขวัญที่ขึ้นอยู่ตรงมุมซ้ายซ้ายมือด้านบนของน้องเก่งคืออะไรยังนะเจ้าขอบคุณน้องน้องอ้อยนะเจ้าบอกว่าพี่เก่งกดเลยค่ะกดเข้าไปแล้วนะเจ้าได้รับของขวัญตวยขอบพระคุณมากๆเลยนะเจ้าน้อตี้อยู่ด้วยกันในช่วงเวลาของรายการรอบเวียงเจียงใหม่แรงวันนี้นะเจ้าน้องเก่งต้องลาคุณผู้ฟังทุกท่านทุกคนไปก่อนเลยนะเจ้าเนาะขอบพระคุณทุกท่านทุกคนที่ติดตามวันพรุ่งนี้เราจะปิ๊กมาปากันใหม่เจ้า6โมงแรงหลังเคารพธงชาติ6โมงแรงเราปิ๊กมาปากันใหม่นะเจ้าสำหรับวันนี้สวัสดีเจ้า

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้กองทุนการเงินระหว่างประเทศเตือนวิกฤตตะวันออกกลางอาจกระทบห่วงโซ่อุปทานเศรษฐกิจโลกรุนแรงแนะรักษาวินัยการคลังกระจายความเสี่ยงด้านการค้าการลงทุนไปยังภูมิภาคเอเชียคณะอนุกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งกลุ่มลุ่มน้ำท่าจีนสั่งการกรมชลประทานลดการรับน้ำผ่านตึกระบายน้ำพลเทพเพื่อลดปริมาณน้ำสะสมในพื้นที่ยูเครนโจมตีโรงกลั่นน้ำมันในพื้นที่ตอนกลางของรัสเซียตอบโต้ที่รัสเซียยังคงโจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานของยูเครนต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: กองทุนการเงินระหว่างประเทศเตือนวิกฤตตะวันออกกลางอาจกระทบห่วงโซ่อุปทานเศรษฐกิจโลกรุนแรงแนะรักษาวินัยการคลังกระจายความเสี่ยงด้านการค้าการลงทุนไปยังภูมิภาคเอเชีย
2: นายจีฮัตอาซูผู้อำนวยการแผนตะวันออกกลางและเอเชียกลางกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF กล่าวแถลงในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569โดยเตือนถึงผลกระทบจากสงครามในตะวันออกกลางที่อาจสร้างแรงสั่นสะเทือนต่อห่วงโซ่อุปทานและเศรษฐกิจโลกอย่างรุนแรงหากความขัดแย้งยืดเยื้อจนการชนทางเศรษฐกิจและพลังงานสำรองลดลงจะส่งผลให้ราคาสินค้าโภคภัณฑ์ต้นทุนการกู้ยืมและภาวะการเงินโลกตึงตัวขึ้นเพื่อรับมือกับความผันผวนดังกล่าว IMF ได้เน้นย้ำถึงยุทธศาสตร์การกระจายความเสี่ยงมายังภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกในด้านการค้าการลงทุนและเทคโนโลยีพร้อมเสนอแนะให้ผู้กำหนดนโยบายทั่วโลกเร่งฟื้นฟูการชนทางการคลังเปลี่ยนมาใช้มาตรการช่วยเหลือแบบพุ่งเป้าเปราะบางแทนการอุดหนุนแบบหวานแหและคงนโยบายการเงินที่เข้มงวดเพื่อสกัดเงินเฟ้อนอกจากนี้ IMF เสนอให้เร่งบูรณาการเศรษฐกิจผ่านระเบียบเศรษฐกิจสายกลางโดยเน้นย้ำว่าการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานทางกายภาพจะต้องดำเนินคู่กับการปฏิรูปกฎระเบียบและพิธีการศุลกากรเพื่อลดความล่าช้าและรักษาเสถียรภาพของโซ่อุปทานโลกให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดปฏิพลสารพมมารายงาน
1: ขณะเดียวกัน IMF เสนอให้รัฐบาลทั่วโลกเร่งช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางรับมือวิกฤตเศรษฐกิจอย่างตรงจุดควบคู่กับการรักษาวินัยการคลัง
3: นายเนเธลคลาร์กรองกรรมการผู้จัดการกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF กล่าวว่าในสภาวะวิกฤตเศรษฐกิจซ้ำซ้อนรัฐบาลจำเป็นต้องเร่งออกมาตรการช่วยเหลือประชาชนแบบเจาะจงกลุ่มเป้าหมายเช่นการให้เงินช่วยเหลือโดยตรงแก่ประชาชนการใช้ประโยชน์จากโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนและการเพิ่มความช่วยเหลือผ่านระบบสวัสดิการที่มีอยู่เดิมเป็นการชั่วคราวซึ่งจะช่วยให้ประชาชนกลุ่มเปราะบางเข้าถึงความช่วยเหลือได้โดยใช้งบประมาณน้อยกว่ามาตรการแบบครอบคลุมนอกจากนี้ยังเสนอให้ลงทุนพัฒนาระบบส่งมอบความช่วยเหลือทั้งผ่านข้อมูลผู้รับสวัสดิการระบบยืนยันตัวตนดิจิทัลและระบบการจ่ายเงินที่เชื่อมโยงกันเพื่อให้สามารถเข้าถึงประชาชนได้อย่างรวดเร็วและกลับระดับความช่วยเหลือได้ตามสถานการณ์ควบคู่กับการรักษาวินัยทางการคลังโดยรัฐบาลควรกำหนดกรอบงบประมาณคุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์ได้รับความช่วยเหลือและเงื่อนไขการสิ้นสุดมาตรการให้ชัดเจนตั้งแต่ต้นเพื่อป้องกันไม่ให้มาตรการชั่วคราวกลายเป็นภาระระยะยาวของภาครัฐพร้อมกันนี้ต้องมีระบบติดตามตรวจสอบที่โปร่งใสเปิดช่องทางให้ประชาชนร้องเรียนและสามารถกลับกลุ่มมาตรการได้อย่างทันท่วงทีเพื่อป้องกันการรั่วไหลของงบประมาณและสร้างความไว้วางใจต่อภาครัฐนายเนเจลกล่าวด้วยว่าท่ามกลางวิกฤตที่มีความซับซ้อนและเกิดขึ้นบ่อยครั้งรัฐบาลจำเป็นต้องเปลี่ยนจากการใช้มาตรการฉุกเฉินเฉพาะหน้าไปสู่การสร้างระบบช่วยเหลือทางสังคมที่มีประสิทธิภาพและยั่งยืนโดย IMF พร้อมให้คำแนะนำในการออกมาตรการที่สอดคล้องกับข้อจำกัดทางการคลังขณะที่หน่วยงานพันธมิตรสามารถสนับสนุนการพัฒนาระบบจ่ายเงินและกลไกส่งมอบความช่วยเหลือเพื่อให้ความช่วยเหลือเข้าถึงประชาชนได้อย่างแท้จริงนันทิตาจิตพาโลรายงาน
1: นอกจากนี้ IMF แนะนำประเทศต่างๆให้เพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีและการบริหารงบประมาณเพื่อรับมือความเสี่ยงเศรษฐกิจโลก
4: นายแดนแคทรองกรรมการผู้จัดการเอกของกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF กล่าวในงานเสวนาหัวข้อการสร้างความยืดหยุ่นทางการคลังในโลกที่เผชิญแรงกระแทกว่าปัจจุบันประเทศต่างๆเผชิญผลกระทบทางเศรษฐกิจบ่อยขึ้นทั้งอัตราดอกเบี้ยและภาระหนี้สาธารณะที่สูงขึ้นแต่ความช่วยเหลือทางการเงินต่างๆประเทศกลับลดลงโดยเฉพาะประเทศรายได้น้อยและประเทศกำลังพัฒนายังมีข้อจำกัดในการรับมือกับวิกฤตและจัดสรรงบประมาณเพื่อการพัฒนาดังนั้นประเทศต่างๆจำเป็นต้องพัฒนาระบบบริหารการเงินภาครัฐให้เข้มแข็งทั้งการจัดเก็บภาษียังมีประสิทธิภาพ การใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่าและการสำรองเงินไว้รองรับวิกฤตรายงานวิจัยของ IMF พบว่าประเทศที่จัดเก็บรายได้ภาษีมากกว่าร้อยละ15ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศหรือ GDP จะมีความพร้อมรับมือกับผลกระทบทางเศรษฐกิจและส่งเสริมการเติบโตอย่างยั่งยืนได้ดีขึ้นทั้งนี้ IMF ยังสนับสนุนประเทศสมาชิกผ่านการให้คำปรึกษาและแลกเปลี่ยนความรู้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้และการใช้จ่ายภาครัฐตลอดจนเสริมสร้างความสามารถในการรับมือกับวิกฤตในระยะยาวปริมปรัชโสภาภาครายงาน
1: ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ประชุมโต๊ะกลม World Economic Forum ว่าด้วยข้าวไทยเพื่อผลักดันสู่การผลิตคาร์บอนต่ำเชื่อมตลาดโลกเพิ่มรายได้ให้เกษตรกรอย่างยั่งยืน
5: นายรพีพัฒน์จันทราศรีวงศ์ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวเปิดการประชุมโต๊ะกลม World Economic Forum หรือ WEF ว่าด้วยข้าวไทยและภาคเกษตรและอาหารในห่วงเวลาที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีของกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกประจำปี2569ณโรงแรมเชอราตันแกรนด์สุขุมวิทกรุงเทพโดยเน้นย้ำถึงความมุ่งมั่นของประเทศไทยในการส่งเสริมการเกษตรอย่างยั่งยืนและเร่งเปลี่ยนผ่านการผลิตอาหารที่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกในระดับต่ำท่ามกลางความท้าทายจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้นควบคู่กับการเพิ่มผลิตภาพการผลิตเสริมสร้างความมั่นคงทางอาหารและยกระดับรายได้ของเกษตรกรว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์มุ่งเน้นการเพิ่มผลิตภาพการผลิตควบคู่กับการยกระดับความมั่นคงทางอาหารทั้งในระดับประเทศและระดับสากลผ่านกลยุทธ์ตลาดนำนวัตกรรมเสริมเพิ่มรายได้และการเชื่อมโยงตลาดต่างประเทศอย่างครบวงจรซึ่งข้าวเป็นหัวใจสำคัญของวัฒนธรรมมรดกและเศรษฐกิจของประเทศไทยโดยเฉพาะข้าวหอมมะลิที่มีชื่อเสียงในระดับโลกจากกลิ่นหอมอันเป็นเอก

0: ลักษณ์และคุณภาพที่โดดเด่นภายใต้วิสัยทัศน์ข้าวไทย5ทันสู่ข้าวคาร์บอนต่ำลดต้นทุนเพิ่มรายได้เชื่อมตลาดโลกของกระทรวงที่ต้องการปรับเปลี่ยนภาคการผลิตข้าวสู่การผลิตคาร์บอนต่ำลดต้นทุนเพิ่มรายได้ให้เกษตรกรและเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของข้าวไทยในตลาดโลกโดยการเปลี่ยนผ่านดังกล่าวจำเป็นต้องอาศัยทั้งเทคโนโลยีความต้องการซื้อจากตลาดที่ชัดเจนข้อตกลงรับซื้อระยะยาวการเข้าถึงแหล่งเงินทุนและความร่วมมือที่ครอบคลุมตลอดห่วงโซ่คุณค่าทางการเกษตรขณะเดียวกันประเทศไทยให้ความสำคัญกับความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนเพื่อผลักดันนโยบายสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมซึ่งพันธมิตร First Movers Coalition for Food หรือ FMC for Food ภายใต้ World Economic Forum จะเป็นกลไกสำคัญในการเชื่อมโยงความต้องการของตลาดเข้ากับการผลิตทางการเกษตรที่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกในระดับต่ำโดยประเทศไทยพร้อมกระชับความร่วมมือกับสภาเศรษฐกิจโลกสมาชิก FMC for Food และหน่วยงานพันธมิตรเพื่อส่งเสริมข้อตกลงรับซื้อระยะยาวกับนานาประเทศและร่วมกันพัฒนาระบบการเกษตรและอาหารที่ยั่งยืนมีความยืดหยุ่นและสร้างความมั่นคงทางอาหารให้แก่ประชาชนในระยะยาวชวนันท์มาลีรายงาน
1: ไทยและสวิตเซอร์แลนด์ต่อยอดความสัมพันธ์ทางการทูตครบรอบ95ปีขยายโอกาสการค้าการลงทุนขับเคลื่อนเศรษฐกิจสีเขียวและนวัตกรรมรองรับอุตสาหกรรมแห่งอนาคต
2: นายอนุทินชาญวรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและนายกีปามือแรงประธานาธิบดีแห่งสมาพันธรัฐสวิตแถลงข่าวร่วมกันภายหลังเสร็จสิ้นภารกิจการหารือข้าราชการเต็มคณะนายกรัฐมนตรีกล่าวยินดีที่ได้ต้อนรับประธานาธิบดีปามือแรงในการเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการในฐานะแขกของรัฐบาลเนื่องในโอกาสที่ไทยและสวิตเซอร์แลนด์ครบรอบ95ปีความสัมพันธ์ทางการทูตและเป็นการเยือนประเทศไทยเป็นครั้งแรกในรอบ22ปีการหารือครั้งนี้เป็นไปอย่างสร้างสรรค์ทั้งสองฝ่ายยืนยันความมุ่งมั่นที่จะเสริมสร้างมิตรภาพที่มีมายาวนานและผลักดันความร่วมมือที่เป็นรูปธรรมเพื่อประโยชน์ร่วมกันของประชาชนโดยมีประเด็นสำคัญ4ด้านได้แก่การค้าและการลงทุนเห็นความสำคัญของการผลักดันความตกลงการค้าเสรีไทยสมาคมการค้าเสรีแห่งยุโรปให้มีผลบังคับใช้โดยเร็วหลังรัฐสภาให้ความเห็นชอบแล้วเพื่อเพิ่มโอกาสทางการค้าและการลงทุนเสริมขีดความสามารถในการแข่งขันและส่งเสริมการลงทุนจากสวิตเซอร์แลนด์ในอุตสาหกรรมมูลค่าสูงและเทคโนโลยีขั้นสูงความร่วมมือด้านสภาพภูมิอากาศและการเปลี่ยนผ่านสู่เศรษฐกิจสีเขียววิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมเห็นพ้องว่าส่งเสริมความร่วมมือระหว่างสถาบันวิจัยมหาวิทยาลัยและภาคธุรกิจโดยเฉพาะด้านการวิจัยร่วมการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการนำผลงานนวัตกรรมไปประยุกต์ใช้ในภาคอุตสาหกรรมอย่างเป็นรูปธรรมการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ทั้งสองฝ่ายพร้อมขยายความร่วมมือด้านการพัฒนาทักษะการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และการฝึกอบรมวิชาชีพเพื่อเตรียมกำลังคนให้พร้อมรองรับอุตสาหกรรมแห่งอนาคตนายกรัฐมนตรีและประธานาธิบดีสวิตเซอร์แลนด์ยังได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับสถานการณ์ในระดับภูมิภาคและระดับโลกรวมถึงความร่วมมือในการรับมือความท้าทายร่วมกันอาทิการปราบปรามแก๊งหลอกลวงออนไลน์และการเคลื่อนย้ายเงินทุนที่ผิดกฎหมายนายกรัฐมนตรีเชื่อมั่นว่าการเยือนครั้งนี้จะช่วยผลักดันความสัมพันธ์ไทยสวิตเซอร์แลนด์ให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้นและนำประเด็นความร่วมมือที่ทั้งสองฝ่ายให้ความสำคัญไปสู่ผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมพร้อมขอบคุณประธานาธิบดีปามือแรงสำหรับมิตรภาพและความมุ่งมั่นในการเสริมสร้างความสัมพันธ์ทวิภาคีหวังว่าจะได้ร่วมกันสร้างความเป็นหุ้นส่วนระหว่างไทยกับสวิตเซอร์แลนด์ให้มีความเข้มแข็งมีกลวัฒน์และยั่งยืนต่อไปผลิตนาถขวัญแสนสุขรายงาน
1: ไทยและอียิปต์ประชุมคณะกรรมการร่วมว่าด้วยความร่วมมือทวิภาคีในรอบ20ปีและเห็นพ้องการส่งเสริมความร่วมมือด้านการค้าและการเดินทางระหว่างประชาชนทั้งสองประเทศให้มากขึ้น
3: นายเสียศักดิ์พงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศและนายบัตรอับเดลอาตีรัฐมนตรีต่างประเทศความร่วมมือระหว่างประเทศและชาวอียิปต์ที่อยู่นอกประเทศสาธารณรัฐอาหรับอียิปต์ร่วมการแถลงข่าวภายหลังการประชุมคณะกรรมการร่วมว่าด้วยความร่วมมือทวิภาคีไทยอียิปต์ครั้งที่3โดยนายเสียศักดิ์กล่าวว่าการประชุมครั้งนี้เกิดขึ้นหลังจากการประชุมครั้งที่2ณกรุงไคโรเมื่อ20ปีที่ผ่านมาทั้งสองฝ่ายจึงเห็นพ้องว่าควรจัดการประชุมและแลกเปลี่ยนการเยือนระดับสูงอย่างต่อเนื่องเพื่อกระชับความสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่างกันให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นโดยการหารือครอบคลุมความร่วมมือหลายมิติของความเป็นหุ้นส่วนระหว่างกันเช่นด้านเศรษฐกิจและการค้าที่ปัจจุบันทั้งสองประเทศมีมูลค่าการค้าถึง 1,000 ล้านดอลลา

0: อาหรับอียิปต์บันทึกความเข้าใจว่าได้ความร่วมมือด้านวัฒนธรรมระหว่างกระทรวงวัฒนธรรมแห่งราชอาณาจักรไทยกับกระทรวงวัฒนธรรมแห่งสาธารณรัฐอาหรับอียิปต์และบันทึกความเข้าใจระหว่างกรมความร่วมมือระหว่างประเทศกับหน่วยงานหุ้นส่วนเพื่อการพัฒนาแห่งอียิปต์ว่าได้ความร่วมมือไตรภาคีในประเทศที่3ปริญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังหารือกับประธานธนาคารพัฒนาเอเชียและแลกเปลี่ยนสัญญาเงินกู้โครงการพัฒนาระบบสาธารณสุขเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนนายเอกนิตินิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังให้การต้อนรับและหารือทวิภาคีกับนายมาซาโตะคันดะประธานธนาคารพัฒนาเอเชียหรือ ADB พร้อมร่วมพิธีแลกเปลี่ยนสัญญาเงินกู้โครงการรายจ่ายลงทุนเพื่อใช้จ่ายเงินกู้เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมซึ่งมุ่งเน้นการพัฒนาระบบบริการสาธารณสุขของประเทศเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนโดยการหารือครั้งนี้ยังครอบคลุมถึงการบูรณาการความร่วมมือเพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถในการบริหารจัดการอุทกภัยลุ่มน้ำเจ้าพระยาฝั่งตะวันออกตอนล่างการขยายการลงทุนสีเขียวการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานและการระดมทุนจากภาคเอกชนตลอดจนการหารือเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม Finance in Common Summit 2027ณกรุงเทพมหานครและการสนับสนุนบทบาทของประเทศไทยในฐานะประธานอาเซียนปี2571เพื่อขับเคลื่อนความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจและการพัฒนาอย่างยั่งยืนในระดับภูมิภาคคณะอนุกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งกลุ่มลุ่มน้ำท่าจีนสั่งการกรมชลประทานลดการรับน้ำผ่านประตูระบายน้ำพลเทพเพื่อลดปริมาณน้ำสะสมในพื้นที
2: ่นายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งกลุ่มลุ่มน้ำท่าจีนณศาลากลางจังหวัดนครปฐมโดยเปิดเผยว่าตั้งแต่ช่วงต้นเดือนตุลาคมลุ่มน้ำท่าจีนมีปริมาณน้ำเกินความจุลำน้ำในหลายพื้นที่ประกอบกับมีการแจ้งเตือนฝนตกหนักระลอกใหม่ส่งผลกระทบต่อชุมชนพื้นที่เกษตรกรรมและเขตเศรษฐกิจที่ประชุมได้สั่งการให้กรมชลประทานพิจารณาลดการรับน้ำผ่านประตูระบายน้ำพลเทพเพื่อลดปริมาณน้ำสะสมพร้อมเร่งติดตั้งเครื่องสูบน้ำและเสริมความแข็งแรงของคันกั้นน้ำริมแม่น้ำท่าจีนควบคู่กับการนำแผนที่เสี่ยงภัยจากกิสดามาประมวลผลร่วมกับข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาเพื่อคาดการสถานการณ์แม่นยำยิ่งขึ้นนอกจากนี้ได้มอบหมายให้สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเป็นศูนย์กลางเชื่อมโยงข้อมูลข่าวสารเพื่อแจ้งเตือนประชาชนอย่างกระชับเข้าใจง่ายและป้องกันข่าวปลอมที่สร้างความตื่นตระหนกขณะที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.รายงานภาพรวมสถานการณ์น้ำในพื้นที่ริมแม่น้ำท่าจีนล่าสุดแม้ระดับน้ำเริ่มทรงตัวและมีแนวโน้มลดลงแต่ยังคงมีพื้นที่ประสบอุทกภัยใน3จังหวัดได้แก่ชัยนาทสุพรรณบุรีและนครปฐมรวม12อำเภอ120ตำบล945หมู่บ้านส่งผลกระทบต่อประชาชน 44,067 ครัวเรือนซึ่งปภ.ได้สนับสนุนเครื่องจักรกลสาธารณภัยเร่งสูบระบายน้ำอย่างต่อเนื่องพร้อมให้ความสำคัญกับการดูแลกลุ่มเปราะบางเป็นลำดับแรกทั้งนี้ภายหลังการประชุมเสร็จสิ้นนายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมพร้อมคณะได้ลงพื้นที่ตำบลงิ้วรายอำเภอนครชัยศรีจังหวัดนครปฐมเพื่อติดตามสถานการณ์น้ำและมอบถุงยางชีพบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนในพื้นที่ชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: ธนาคารออมสินชูแนวคิด Smart Social Bank บนเวทีเศรษฐกิจโลก Future Ready Economy 2026เพื่อลดความเหลื่อมล้ำและเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าถึงแหล่งทุนอย่างทั่วถึงนายทรงพลชีวปัญญาโรจน์ผู้อำนวยการธนาคารออมสินร่วมเสวนาบนเวทีระดับโลก Future Ready Economy 2026ซึ่งจัดขึ้นเป็นกิจกรรมคู่ขนานอย่างเป็นทางการของการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกหรือ IMF World Bank Annual Meeting 2026โดยย้ำถึงทิศทางธนาคารออมสินในการมุ่งสู่การเป็น Smart Social Bank for All Life หรือธนาคารเพื่อสังคมอัจฉริยะเพื่อทุกชีวิตโดยมองว่าการเติบโตทางเศรษฐกิจต้องเป็นการเติบโตอย่างมีคุณภาพที่เปิดโอกาสให้ประชาชนทุกคนเข้าถึงแหล่งทุนได้อย่างทั่วถึงในต้นทุนที่เหมาะสมควบคู่ไปกับการเติมความรู้

0: รู้พัฒนาทักษะอาชีพและสร้างวินัยทางการเงินทั้งนี้ตั้งแต่ปี2568ถึงปัจจุบันธนาคารสนับสนุนสินเชื่อแก่ลูกค้ารายย่อยแล้วกว่า 1,860,000 คนส่งเสริมวินัยทางการเงินและการออมแก่ประชาชนกว่า 1,200,000 คนและสนับสนุนสินเชื่อแก่ผู้ประกอบการรวมกว่า 220,000 ล้านบาทพร้อมพัฒนาทักษะอาชีพตามมาตรฐานให้ประชาชนกว่า 37,000 คนและส่งเสริมช่องทางจำหน่ายสินค้าทั้งออนไลน์และออฟไลน์แก่ร้านค้ากว่า 10,000 แห่งช่วยให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีรายได้เพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ20สะท้อนแนวทางการดำเนินงานของธนาคารที่สนับสนุนเงินทุนควบคู่กับการสร้างโอกาสผ่านการพัฒนาความรู้ทักษะอาชีพและการเข้าถึงตลาดเพื่อเพิ่มศักยภาพในการสร้างรายได้และต่อยอดธุรกิจโดยในปี2568การดำเนินภารกิจเพื่อสังคมของธนาคารสามารถสร้างประโยชน์แก่ประชาชนกว่า 3,700,000 คนคิดเป็นมูลค่าผลประโยชน์ทางสังคมกว่า 22,000 ล้านบาทสำหรับแผนยุทธศาสตร์5ปีข้างหน้าธนาคารออมสินตั้งเป้าเป็นกระดูกสันหลังทางการเงินของประเทศที่จะร่วมมือกับทุกภาคส่วนเพื่อขยายโอกาสทางการเงินสร้างความเข้มแข็งให้กลุ่มฐานรากและ SME พร้อมยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทยอย่างยั่งยืนตามจุดยืนการเป็นธนาคารเพื่อทุกชีวิต
1: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
2: ใครกำลังวางแผนเที่ยวช่วงปลายปีนี้เตรียมปักหมุดอุดรธานีไว้ได้เลยเพราะวันที่1พฤศจิกายน2569นี้ประเทศไทยกำลังจะเปิดงานใหญ่ระดับนานาชาติมหกรรมพืชสวนโลกจังหวัดอุดรธานี2569ขณะนี้การเตรียมพื้นที่ทางอาคารระบบสาธารณูปโภคและงานภูมิสถาปัตย์คืบหน้าแล้วกว่า 96% พร้อมเร่งเตรียมจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรตินิทรรศการด้านวิชาการเทคโนโลยีและนวัตกรรมรวมถึงสวนนานาชาติและสวนจากองค์กรต่างๆเพื่อเตรียมต้อนรับประชาชนและนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกนอกจากความสวยงามของพืชพันธุ์และสวนหลากหลายรูปแบบแล้วภายในงานยังมีกิจกรรมการสัมมนาการประกวดต่างๆให้เที่ยวชมและเรียนรู้ตลอดการจัดงานพร้อมเตรียมความพร้อมด้านการเดินทางสิ่งอำนวยความสะดวกและการรักษาความปลอดภัยสำหรับผู้เข้าชมงานนี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิด Diversity of Life ความหลากหลายแห่งสรรพชีวิตสายสัมพันธ์แห่งผู้คนสายน้ำและพืชพันธุ์สู่การดำรงชีวิตที่ยั่งยืนจัดเต็มกว่า4เดือนตั้งแต่1พฤศจิกายน2569ถึง14มีนาคม2570ณพื้นที่ชุ่มน้ำหนองแดตำบลกุดสะอำเภอเมืองอุดรธานีปลายปีนี้ใครยังไม่มีแผนเที่ยวลองชวนครอบครัวและคนที่คุณรักไปสัมผัสอีกหนึ่งงานใหญ่ของประเทศไทยกันค่ะเตรียมตัวให้พร้อมแล้วไปพบกันที่มหกรรมพืชสวนโลกอุดรธานี2569สื่อสารภารกิจรัฐบาลกับร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
3: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นทนแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
4: ร่วมรำลึกถึงคุณงามความดีและเชิดชูผู้ทำความดีเพื่อสังคมในงานวันหม่อมงามจิตรบุรชัดบุคคลสำคัญของโลกรางวัลสร้างเสริมคนดีมีคุณธรรมครั้งที่38ประจำปี2569 18ตุลาคมนี้ณหอประชุมกรมประชาสัมพันธ์ติดตามรับฟังได้ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย AM 891กิโลเฮิรตซ์ตั้งแต่เวลา 11 นาฬิกาเป็นต้นไป
5: ต่อไปเป็นข่าวต่างประเทศสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของนายพาเวลมาลคอฟผู้ว่าการแคว้นเรซันทางตอนกลางของรัสเซียในวันนี้ที่ระบุว่ายูเครนเปิดปฏิบัติการโจมตีด้วยอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนครั้งใหญ่ในพื้นที่แคว้นเรซันส่งผลให้เกิดเพลิงไหม้โรงกลั่นน้ำมันเรซันและคลังสินค้าแห่งหนึ่งได้รับความเสียหายด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำลังประเมินความเสียหายจากการโจมตีครั้งนี้และหน่วยฉุกเฉินปฏิบัติงานในพื้นที่เกิดเหตุแล้ว ความเคลื่อนไหวดังกล่าวถือเป็นครั้งแรกที่ยูเครนโจมตีโรงกลั่นน้ำมันในรัสเซียนับตั้งแต่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐประกาศเมื่อวันที่11ตุลาคมที่ผ่านมาว่ายูเครนและรัสเซียตกลงที่จะยุติการโจมตีพื้นฐานด้านพลังงานของอีกฝ่ายขณะที่ประธานาธิบดีวโลดิเมียร์เซเลนสกีผู้นำยูเครนเปิดเผยกับหนังสือพิมพ์ The Financial Times ว่ายูเครนจะกลับมาโจมตีรัสเซียอีกครั้งเนื่องจากรัสเซียยังคงโจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานของยูเครนนายจีฮาร์ดอาซูผู้อำนวยการฝ่ายตะวันออกกลางและเอเชียกลางของกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF กล่าวกับผู้สื่อข่าวระหว่างการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกประจำปี2569ซึ่งจัดขึ้นที่ประเทศไทยในวันนี้โดยระบุว่าเศรษฐกิจของกลุ่มประเทศอ่าวเปอร์เซียในระยะกลางนี้จะไม่ฟื้นตัวเหมือนในช่วงก่อนการเกิดสงครามในตะวันออกกลางเนื่องจากสงครามดังกล่าวส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อหลายภาคส่วนรวมถึงโครงสร้างพื้นฐานสำคัญซึ่งต้องใช้งบประมาณเพิ่มเติมเพื่อยกระดับความยืดหยุ่นทางเศรษฐกิจถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลัง IMF คาดการเกี่ยวกับเศรษฐกิจของภูมิภาคตะวันออกกลางและเอเชียกลางจะเผชิญการหดตัวทางเศรษฐกิจถึงร้อยละ 0.3 ในปีนี้โดยซาอุดีอาระเบียเป็นหนึ่งในประเทศที่ได้รับผลกระทบหนักที่สุดซึ่งจะหดตัวลงถึงร้อยละ 3.3 ท่ามกลางสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางที่ยังคงยืดเยื้อต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมที่อาจจะเกิดขึ้นในบางพื้นที่ซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังอ่อนปกคลุมภาคเหนือตอนบนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและทะเลจีนใต้ส่งผลให้มีลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้เข้ามาปกคลุมประเทศไทยและอ่าวไทยสำหรับทะเลอันดามันและอ่าวไทยบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือควรตรวจสอบเส้นทางและเดินเรือด้วยความระมัดระวังรวมทั้งเด็กเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักกับมีลมกระโชกแรงบางแห่งบริเวณจังหวัดตากกำแพงเพชรและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสุพรรณบุรีลพบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว 10-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชสงขลายะลาและนราธิวาสลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดพังงากระบี่ตรังและสตูลลมตะวันออกความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่กับมีฝนตกหนักและลมกระโชกแรงบางแห่งสภาวะระดับน้ำแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 10:07 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร70เซนติเมตรและเวลา 19:44 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง2เมตร1เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 4:41 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง51เซนติเมตรและเวลา 15:40 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร43เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:50 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:09 น.
6: ็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
7: ประสบการณ์ออเคสตราที่มากกว่าเสียงดนตรีในคอนเสิร์ตเฉลิมพระเกียรติดังแสงอรุณรุ่งรำไพพรรณีคัตติยะนารีศรีสยามสัมผัสเรื่องราวสำคัญทุกช่วงพระชนชีพผ่านบทเพลงเรียบเรียงใหม่โดยวงดุริยางค์ฟิลฮาร์โมนิกแห่งประเทศไทยพร้อมการแสดงและภาพยนตร์ประวัติศาสตร์ที่หาชมยาก31ตุลาคมนี้ณมหิดลสิทธาคารจองบัตรที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์ร่วมสืบสานพระราชปณิธานให้ส่องสว่างตราบนานเท่านาน
5: ประเทศชาติจะเป็นปึกแผ่นมั่นคงได้ก็ด้วยคนไทยทุกหมู่เหล่าพร้อมเพรียงกันปฏิบัติหน้าที่ของตนโดยมีอุดมคติและจุดมุ่งหมายอย่างเดียวกันคือประโยชน์สุขของทุกคนในชาติพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวคณิษฐาลือศักดิ์บรรณาธิการข่าวสุภชรินทร์โพธิ์ทองนาคและยุทธพรบานเย็น

0: คุณค่าของหนังสือมิได้จำกัดที่จะเกิดขึ้นเฉพาะกับผู้อ่านหนังสือได้ด้วยตาเท่านั้นสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยมูลนิธิคนตาบอดไทยและสถาบันคนตาบอดแห่งชาติเพื่อการวิจัยและพัฒนาจึงได้ร่วมมือกันจัดทำกลไกสำหรับคุ้มครองสิทธิด้านการรับรู้ข้อมูลข่าวสารให้แก่คนตาบอดและประชาชนผู้ที่มีปัญหาด้านการอ่านขณะเดียวกันก็เพื่อเสนอสื่อทางเลือกให้แก่ผู้ที่รักการอ่านทุกท่านร่วมกับเราเพื่อพิสูจน์ความจริงในข้อนี้ได้ในรายการหนังสือเสียงเพื่อประชาชนสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ AM 819กิโลเฮิรตซ์และเครือข่ายทั่วประเทศ
1: พระเวสสันดรมหาชาติมหาฐานข้าแต่เทพเจ้าขอเหล่าท่านจงทูลแด่พระมารดาของเราผู้มีพระนามพระแม่มัทสีถ้าพระมารดาต้องการจะติดตามลูกก็ให้รีบติดตามมาทางนี้เร็วๆอย่าไปทางอื่นจะได้พบลูกทั้งสองพระมารดาไปหาผลไม้ในป่ากลับมาไม่พบลูกจะระทมทุกข์ขนาดไหนวันนี้คงหาผลไม้ได้มากจนลืมกลับอาสมคงไม่ทราบว่าลูกถูกพรามใจร้ายผูกไว้แล้วตีเหมือนตีโคถ้าลูกทั้งสองได้พบพระมารดาเสด็จกลับมาจากหาผลไม้ในเย็นวันนี้พระมารดาคงประทานผลไม้กับรวงผึ้งให้พรามพรามนี้กินอิ่มแล้วคงจะไม่พาลูกทั้งสองรีบเดินทางไปแม่จ๋าเท้าของลูกบวมพองแล้วลูกเจ็บเหลือเกินพรามก็ยังเร่งให้เดินไม่หยุดพระธิดากันหาชินาสะอึกสะอื้นร้องไห้รำพันเดินตามพรามไปในสถานที่ต่างๆพระนางเจ้ามัทสีเมื่อพระเวสสันดรบริจาคพระโอรสและพระธิดาให้พรามเท่าเป็นทานเกิดมหัศจรรย์มหาปัทภีบรรลือลั่นโกลาหลไปจนถึงพรหมโลกหมู่เทวดาผู้อยู่ในหิมวันตประเทศเป็นประหนึ่งว่าหัวใจจะแตกสลายเพราะได้ยินเสียงร้องไห้รำพันของสองพี่น้องที่ชูชกพรามพาไปต่างปรึกษากันว่าถ้าพระนางเจ้ามัทสีเสด็จกลับถึงอาสมสถานแต่หัววันพระนางไม่เห็นพระโอรสพระธิดาในอาสมทูลถามพระเวสสันดรทรงทราบว่าพระสวามีพระราชทานให้พราหมณ์ชูชกไปแล้วจะต้องเสด็จตามไปด้วยความรักพระโอรสก็จะประสบทุกข์อยู่กลางป่าอย่างสาหัสเหล่าเทวดาจึงให้เทพบุตรสามองค์จำแรงกายเป็นราชสีเสือโคร่งและเสือเหลืองไปขวางทางเสด็จพระนางมัทสีไว้แม้พระนางวิงวอนขอทางก็อย่าให้จนกว่าดวงอาทิตย์จะตกดินและจัดการอารักขาพระนางให้ดีอย่าให้สัตว์ร้ายทำอันตรายพระนางได้เทพบุตรทั้งสามต่างจำแรงกายกลายเป็นราชสีเสือโคร่งและเสือเหลืองมานอนหมอบเรียงกันขวางทางที่พระนางเจ้ามัทสีจะเสด็จมาส่วนพระนางเจ้ามัทสีขณะเข้าป่าหาผลไม้ทรงหวั่นพระทัยว่าพระองค์ฝันร้ายจะรีบหาผลไม้แล้วกลับมาอาสมแต่ยังหวั่นขณะเดินเที่ยวหาผลไม้ก็เกิดลางร้ายเสียมหลุดจากพระหัตถ์กระเช้าก็พลัดตกจากบ่าพระเนตรเบื้องขวาก็เขม่นต้นไม้ที่กินผลได้ก็ไม่ค่อยมีส่วนต้นไม้ที่กินผลไม่ได้ก็กลับออกผลมามากมายเต็มไปหมดพระนางหลงทางกำหนดทิศไม่ได้ทรงรำพึงอยู่กลางป่าว่านี่เป็นอย่างไรหนอตั้งแต่มาอยู่ที่นี่ไม่เคยเป็นอย่างนี้หรือจะเกิดเหตุไม่ดีอะไรกับเรากับลูกหรือพระสวามีทรงลำพึงกับพระองค์เองว่าเสียมก็หลุดจากมือกระเช้าก็หลุดตกจากบ่าในตาข้างขวาก็เขม่นหาผลไม้ก็ไม่ได้ทิศทั้งปวงก็ฟั่นเฟือนลุ่มหลงพระนางเจ้ามัทสีคำนวณดูเวลาว่าอาทิตย์บ่ายคล้อยแล้วจึงเสด็จกลับอาสมในเวลาเย็นขณะเดินมาตามทางสัตว์ร้ายได้นอนขวางทางพระนางรำพึงว่าอาทิตย์ใกล้ตกดินแล้วอาสมก็ยังอยู่อีกไกลเราจะนำผลไม้ไปให้พระสวามีและลูกทั้งสองได้อย่างไรพระองค์อยู่ที่อาสมเห็นเรายังไม่กลับคงจะปลอบโยนลูกซึ่งกำลังหิวลูกทั้งสองเป็นกำพร้าเข็นใจเคยได้ดื่มนมตามเวลาเคยลุกวิ่งออกไปรับเราใกล้อาสมเหมือนลูกโคอ่อนยืนคอยนมแม่ทางเดินไปอาสมก็มีเพียงทางเดียวด้านข้างมีสระลึกไม่มีทางอื่นแยกไปอาสมครั้นแล้วพระนางทรงยกพระหัตถ์ขึ้นประนมกล่าวว่าข้าขอนอบน้อมพระยาพาละมฤคะผู้มีกำลังมากในป่าท่านทั้งหลายเป็นพี่ของข้าโดยธรรมจงหลีกทางให้ข้าด้วยเถิดข้าเป็นมเหสีของพระเวสสันดรผู้ถูกเนรเทศให้มาอยู่ป่าขณะนี้พระองค์อยู่ในอาสมเพียงคนเดียว
2: คงกำลังปลอบลูกน้อยทั้งสองที่หิวกระหายคอยมองทางข้ากลับมาขอท่านทั้งหลายจงหลีกทางให้ข้าได้ไปพบลูกทั้งสองดวงอาทิตย์ก็คล้อยลงต่ำนี่ก็เย็นมากแล้วอาสมก็อยู่อีกไกลลูกกำพร้าทั้งสองน่าสงสารคงจะยืนมองทางคอยแม่มารากไม้ผลไม้นี้มีมากและอาหารก็มีไม่น้อยข้าจะให้พวกท่านครึ่งหนึ่งพระมารดาของข้าเป็นพระราชบุตรีและพระบิดาของข้าก็เป็นพระราชบุตรเช่นกันท่านทั้งหลายจงเป็นพี่ของข้าโดยธรรมขอท่านทั้งหลายจงหลีกทางให้ด้วยเถิดแม้เช่นนั้นเทพบุตรที่จำแลงเป็นสัตว์มาขวางทางก็ไม่ยอมหลีกทางให้รอจนรู้ว่าได้เวลาจึงลุกขึ้นเดินหลีกไปเมื่อสัตว์ร้ายทั้งสามไปแล้วพระนางเจ้ามัตสีจึงกลับมาอาสมอย่างรีบเร่งวันนั้นเป็นวันพระอุโบสถพระจันทร์คืนเพ็ญส่องสว่างไปทั่วผืนป่าเสียงนกกลางคืนแว่วมาจากที่ไกลพระนางเจ้าเสด็จถึงท้ายที่จงกรมไม่เห็นลูกรักทั้งสองซึ่งเคยออกมายืนรอรับจึงรำพึงกับพระองค์เองว่าเคยเห็นลูกน้อยทั้งสองหน้าตาขมุกขมอมเต็มไปด้วยฝุ่นเคยเห็นลูกน้อยทั้งสองหน้าตาขมุกขมอมไปด้วยฝุ่นยืนรอรับที่นี่แต่วันนี้ทำไมไม่เห็นลูกทั้งสองร่าเริงวิ่งมาต้อนรับค้นชายพกแม่ทำให้แม่ชื่นใจวันนี้ไม่เห็นลูกแม่ทิ้งลูกไว้แล้วออกไปหาผลไม้เหมือนแม่นกออกจากรังเหมือนแม่ราชสีทิ้งลูกไว้ไปหาเหยื่อแม่กลับมาไม่เห็นหน้าลูกรักทั้งสองเห็นแต่รอยเท้าเหยียบย่ำอยู่ตามผืนทรายกองทรายที่ลูกทั้งสองกองไว้ก็ยังเกลื่อนอยู่ไม่ไกลจากอาสมแม่เคยเห็นลูกทั้งสองเอาทรายโปรยเล่นจนกายขมุกขมอมไปด้วยฝุ่นวิ่งไปรอบๆนี่ผลมะตูมเหลืองที่ลูกเล่นตกอยู่น้ำนมคัดเต็มถันแม่เจ็บจนปวดแต่อกแม่กลับปวดร้าวราวจะแตกเพราะไม่ได้เห็นหน้าลูกเมื่อก่อนอาสมเหมือนมีมหรสพเพราะลูกทั้งสองร่าเริงเล่นกันสนุกสนานแต่วันนี้นี่อย่างไรอาสมช่างเงียบเชียบเสียจริงแม้แต่ฝูงกาก็ไม่มีฝูงนกก็หายไปหรือลูกทั้งสองตายเสียแน่แล้วพระนางมัตสีทรงรำพันเสด็จไปเฝ้าพระเวสสันดรวางกระเช้าผลไม้ลงเห็นพระโพธิสัตว์ประทับนั่งนิ่งอยู่ลำพังเพียงพระองค์เดียวแต่ไม่เห็นพระโอรสและพระธิดาจึงทูลถามว่านี้อย่างไรกันพระองค์ทรงนิ่งอยู่ได้เมื่อคืนหม่อมฉันฝันร้ายใจก็หวาดหวั่นอยู่ว่าจะเกิดเหตุร้ายแม้ฝูงกาฝูงนกก็ไม่มีลูกทั้งสองหายไปไหนหรือถูกสัตว์ร้ายกัดกินเสียแล้วหรือใครนำลูกทั้งสองไปพระองค์ส่งไปให้เป็นทูตเฝ้าพระศรีพีราชที่กรุงเชตุดรหรือเธอผู้ช่างเจรจาหลับอยู่ในอาสมหรือพากันแอบไปเล่นข้างนอกแล้วพลัดหลงไปแม้พระนางมัตสีจะกราบทูลอย่างนี้พระเวสสันดรก็ไม่ได้ตัดอะไรพระนางจึงกราบทูลว่าเหตุไรพระองค์จึงไม่ตรัสกับหม่อมฉันหม่อมฉันมีความผิดอะไรพระองค์เฉยเมยกับหม่อมฉันเช่นนี้เป็นทุกข์ยิ่งกว่าการที่หม่อมฉันไม่เห็นลูกทั้งสองการไม่เห็นลูกเป็นทุกข์มากอยู่แล้วแต่พระองค์มาเย็นชาไม่ตรัสกับหม่อมฉันเช่นนี้ยิ่งเป็นทุกข์มากขึ้นถ้าคืนนี้พระองค์ไม่บอกหม่อมฉันว่าลูกไปไหนพรุ่งนี้พระองค์คงจะได้เห็นศพหม่อมฉันเป็นแน่พระเวสสันดรดำริว่าจะให้พระนางมัตสีคลายความโศกพระบุตรด้วยคำหยาบจึงตรัสว่ามัตสีเธอเป็นราชบุตรีมีเกียรติรูปร่างหน้าตาก็งามไปหาผลไม้ตั้งแต่เช้ากลับมาจนมืดค่ำทั้งในป่าก็มีพรานดาบทและวิทยาธรท่องเที่ยวอยู่เป็นอันมากใครจะรู้ว่าเธอทำอะไรลงไปหญิงที่ทิ้งลูกเข้าป่าตั้งแต่เช้ากลับมาจนมืดค่ำเช่นนี้ไม่มีใครเขาทำกันเธอไม่มีแม้เพียงแต่จะคิดว่าลูกตัวน้อยจะเป็นอย่างไรหรือสามีของตนจะคิดอย่างไรเธอไปป่าแต่เช้ากลับมาจนมืดค่ำอย่างนี้คงเห็นว่าฉันยากเข็ญพระนางมัตสีไม่ได้มีความน้อยเนื้อต่ำใจคิดว่าพระสวามีคงเข้าใจผิดที่พระนางกลับมาช้ากว่าเวลาจึงทูลว่าพระองค์ได้สดับเสียงร้องคำรามกึกก้องของราชสีและเสียโคร่งที่มากินน้ำในสระหรือไม่และขณะหม่อมฉันเที่ยวหาผลไม้อยู่ในป่าใหญ่ก็เกิดลางร้ายหลายอย่างเสียมหลุดจากมือกระเช้าที่คล้องอยู่บนบ่าก็พลัดตกหม่อมฉันตกใจกลัวเป็นห่วงพระองค์และลูกๆได้ยกมือขึ้นไหว้ไปทั่วทิศอธิษฐานขอให้หม่อมฉันและพระองค์ตลอดจนลูกๆรอดพ้นจากภัยนี้ขออย่าให้ราชสีและเสือเหลืองทำอันตรายเลยหม่อมฉันคิดว่าวันนี้เกิดลางร้ายหลายอย่างทั้งเมื่อคืนก็ฝันร้ายจึงตั้งใจจะกลับเร็วกว่าทุกวัน แต่หาผลไม้ไม่ได้ไปที่ไหนก็มีแต่ผลไม้ที่กินไม่ได้จึงกลับออกจากป่าเย็นไปสำร้ายราชสีเสือโคร่งและเสือเหลืองก็มาขวางทางหม่อมฉันจึงมาจนตกเย็นขอพระองค์ยกโทษให้หม่อมฉันเถิดแม้เช่นนี้พระเวสสันดรก็ไม่ตรัสอะไรกับพระนางพระนางมัตสีรำพันโดยประการต่างๆว่าทำไมไม่ตรัสกับหม่อมฉันบ้างหม่อมฉันนุ่งห่มหนังเสือเหลืองเก็บผลไม้ในป่ามาให้พระองค์และลูกตลอดมาหม่อมฉันฝนขมิ้นทาให้ลูกนำมะตูมสุกเหลืองนี้มาให้ลูกเล่นและเก็บผลไม้มาด้วยหวังว่าจะเป็นเครื่องเล่นของลูกขอเพียงให้พวกเราได้อยู่พร้อมหน้าพร้อมตาพ่อแม่ลูกพวกเราถูกเนรเทศจากว่านแคว้นร่วมสุขร่วมทุกข์กันมาไม่ใช่เพราะหม่อมฉันรักพระองค์และลูกหรอกหรือพระองค์เห็นลูกบ้างหรือไม่หม่อมฉันเคยด่าสมณพราหมณ์ผู้ประพฤติพรหมจรรย์ผู้มีศีลเป็นพหูสูตรไว้หรืออย่างไรชาตินี้จึงต้องมาพัดพรากจากลูกแม้พระนางมัตสีทรงรำพันอยู่อย่างนี้พระเวสสันดรก็ไม่ได้ตรัสอะไรอะไรด้วยทุกข์ของแม่ครั้นพระเวสสันดรไม่ตรัสอะไรพระนางมัตสีก็หวาดหวั่นใจจึงอาศัยแสงจันทร์ออกเที่ยวตามหาพระโอรสและพระธิดาเสด็จไปตามสถานที่ต่างๆมีต้นว่าเป็นต้นซึ่งเป็นที่พระโอรสพระธิดาเคยเล่นทรงคร่ำครวญไปตามต้นไม้ที่ลูกเคยนั่งเล่นแต่ก็ไม่เห็นลูกเห็นเพียงตุ๊กตาช้างตุ๊กตาม้าตุ๊กตาวัวที่ลูกทั้งสองเคยเล่นทิ้งอยู่เกลื่อนกราดจึงเที่ยวตามหาลูกบนภูเขาเมื่อไม่เห็นก็ทรงคร่ำครวญเสด็จลงจากภูเขากลับมาคร่ำครวญอยู่ในอาสมทอดพระเนตรเห็นของเล่นพระโอรสพระธิดาก็ยิ่งร้องไห้คร่ำครวญหนักว่าตุ๊กตาเนื้อทรายทองตุ๊กตากระต่ายตุ๊กตานกเขาตุ๊กตาชมดตุ๊กตาหงตุ๊กตานกกระเรียนตุ๊กตานกยูงขนหางวิจิตรเหล่านี้ที่ลูกทั้งสองเคยเล่นก็ยังอยู่แล้วลูกทั้งสองหายไปไหนจนทำให้ฝูงสัตว์และฝูงนกตกใจออกจากที่อยู่เพราะเสียงคร่ำครวญและเสียงฝีพระบาทของพระนางมัตสีพระนางมัตสีไม่เห็นลูกทั้งสองที่อาสมก็ออกจากอาสมเที่ยวตามหาไปตามป่าอีกครั้งทรงรำพันว่าพุ่มไม้มีดอกและสาโบกขรณีมีนกจากพรากส่งเสียงร้องดารดาษไปด้วยดอกมณฑาและปทุมอุบลรอยลูกทั้งสองมาเล่นยังปรากฏอยู่แต่ลูกทั้งสองหายไปไหนเมื่อพระนางมัตสีไม่พบลูกจากที่ไหนก็เสด็จไปหาพระเวสสันดรอีกเห็นพระองค์ประทับนั่งมีพระพักตร์เศร้าหมองจึงทูลว่าพระองค์ไม่ได้ออกไปหาฟืนไม่ได้ไปตักน้ำไม่ได้ก่อไฟฉะไหนพระองค์จึงดูอิดโรยอ่อนแรงเศร้าหมองพระองค์เป็นที่รักของหม่อมฉันไม่มีใครที่หม่อมฉันรักยิ่งกว่าพระองค์

เมื่อก่อนความทุกข์ยากนานาประการหายไปเมื่อได้อยู่ร่วมกับพระองค์แต่วันนี้แม้หม่อมฉันเห็นพระองค์กลับทำให้เกิดความเศร้าโศกมากขึ้นแม้พระนางมัทซีกราบทูลถึงอย่างนี้พระเวสสันดรก็ประทับนั่งนิ่งอยู่นั่นเองเมื่อพระเวสสันดรเย็นชาไม่ตรัสด้วยพระนางก็เต็มแน่นไปด้วยความโศกเศร้าร่างกายสั่นเทิมเสด็จเที่ยวตามหาลูกไปตามที่เคยตามหาครั้งก่อนเมื่อไม่พบก็เสด็จกลับมาเฝ้าพระเวสสันดรอีกกราบทูลว่าหม่อมฉันไม่พบลูกลูกทั้งสองคงตายแล้วแน่พระนางมัทซีเศร้าโศกเที่ยวตามหาลูกไปตามสถานที่ต่างๆถึง3รอบสถานที่ที่พระนางเจ้าเที่ยวไปตลอดคืนเป็นระยะทางราว15โยชน์ครั้นสว่างพระนางเจ้าเสด็จมาประทับยืนคร่ำครวญอยู่ใกล้ๆพระเวสสันดรเพราะความที่พระนางเสด็จเที่ยวไปตามภูเขาเถื่อนถ้ำป่าไม้และความทุกข์ระทมขมขื่นใจจึงทำให้พระนางหมดแรงสิ้นสติล้มลงใกล้พระยุคลบาทของพระเวสสันดรพระโพธิสัตว์ทรงตกพระทัยมือไม้สั่นเข้าใจว่าพระนางมัทซีสิ้นพระชนจึงรำพึงว่ามัทซีเธอไม่ควรมาตายในป่าแดนไกลหากเธอตายในเชตุดรราชธานีก็ยังจะได้จัดการศพอย่างยิ่งใหญ่รัฐทั้งสองก็สะเทือนถึงกันแต่ตัวเราอยู่กลางป่าแต่เพียงผู้เดียวจะทำอย่างไรได้แม้แต่เสียมที่จะขุดเสาเชิงตะกอนเผาศพก็ยังไม่มีแม้พระองค์จะโศกเศร้าอย่างมากแต่ก็ยังมีสติเสด็จลุกขึ้นด้วยตั้งใจว่าจะดูให้รู้แน่นอนก่อนจึงวางพระหัตตรงหัวใจพระนางมัทสีทราบว่ายังมีความอบอุ่นอยู่จึงนำน้ำจากพระเต้ามาแม้ไม่ได้ถูกเนื้อต้องกายพระนางมาตลอด7เดือนก็ไม่ทรงใส่ใจว่าพระองค์เป็นบรรพชิตเพราะความเศร้าโศกสงสารพระนางมัทสีทรงร้องไห้น้ำตานองหน้าซ้อนพระเศียรพระนางมัทสีขึ้นวางไว้บนตักพรมด้วยน้ำลูบพระพักและที่ตรงพระหทัยประทับนั่งอยู่ครู่หนึ่งพระนางมัทสีก็กลับได้สติพระนางเจ้าทรงมีหิริและโอตตัปปะลุกขึ้นกราบพระโพธิสัตว์ทรงร้องไห้น้ำตานองหน้าทูลถามว่าลูกทั้งสองหายไปไหนพระโพธิสัตว์ตอบว่าพี่ให้เป็นทาสพราหมณ์คนหนึ่งไปแล้วพระนางมัทซีทูลว่าพระองค์ประทานลูกให้พราหมณ์ไปเหตุไรจึงไม่ยอมบอกหม่อมฉันให้รู้ปล่อยให้คร่ำครวญเที่ยวตามหาอยู่ตลอดทั้งคืนพระเวสสันดรตรัสว่าพี่ไม่อยากบอกเธอให้รู้ตั้งแต่แรกกลัวจะรับไม่ได้เกิดทุกข์ว่าพราหมณ์เท่าเข็นใจมาขอลูกไปเธออย่ากลัวเลยจงยินดีเถิดเธอจงเห็นแก่ฉันที่ปรารถนาพระโพธิญาณอย่าคร่ำครวญนักเลยเธอคร่ำครวญร้องไห้มากก็ทำให้พี่เจ็บปวดทุกทรมานมากหากเรายังไม่ตายก็คงได้พบลูกทั้งสองสัตบุรุษเห็นยาจกมาขอทานก็ควรให้เธอจงอนุโมทนาการให้บุตรผู้เป็นที่รักยิ่งเป็นทานของพี่พระนางมัทซีทูลว่าหม่อมฉันขออนุโมทนาพระองค์ทรงบริจาคทานแล้วจงทำพระทัยให้เลื่อมใสเบิกบานขอจงทรงบำเพ็ญทานให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปเถิดครั้นพระนางมัทซีทูลอย่างนี้แล้วพระเวสสันดรตรัสว่ามัทซีเธอพูดอะไรถึงขนาดฉันให้ลูกที่รักทั้งสองเป็นทานแล้วจิตใจฉันไม่เลื่อมใสความอัศจรรย์ทั้งหลายก็คงไม่เกิดขึ้นแล้วพระองค์ได้ตรัสเล่าถึงความอัศจรรย์ที่เกิดขึ้นทั้งหมดให้พระนางเจ้าฟังพระนางมัทซีเกิดอัศจรรย์และเลื่อมใสการให้บุตรเป็นทานอันเป็นทานสูงสุดของพระเวสสันดรสลักพระชายาเพื่อพระโพธิญาณภายหลังจากพระเวสสันดรให้บุตรเป็นมหาทานแล้วท้าวสักกะเทวราชดำริว่าเมื่อวานนี้พระเวสสันดรได้ประทานบุตรแก่ชูชกทำให้เกิดแผ่นดินไหวบัดนี้ถ้าจะมีคนต่ำช้าคนหนึ่งไปเฝ้าพระเวสสันดรทูลขอพระนางมัทซีผู้ทรงพระสิริโฉมมีศีลาจารวัดงดงามเคารพรักพระสวามียิ่งกว่าชีวิตก็จะทำให้พระองค์อยู่คนเดียวเปล่าเปลี่ยวขาดผู้ปฏิบัติอย่ากระนั้นเลยเราจะแปลงเป็นพราหมณ์ไปขอพระนางมัทซีให้พระองค์บริจาคยอดแห่งทานบารมีพระองค์จะได้ไม่บริจาคพระนางมัทซีให้ใครแล้วถวายพระนางคืนให้ครั้นรุ่งเช้าอาทิตย์อุทัยแล้วท้าวสักกะเทวราชจึงแปลงเป็นพราหมณ์ชรางกเงินไปปรากฏให้สองกษัตริย์เห็นแต่เช้าแล้วตรัสปฏิสันถานถามถึงการเป็นอยู่พระเวสสันดรตรัสว่า

0: พระองค์ทั้งสองอยู่สุขสบายดีไม่มีโรคภัยไข้เจ็บแต่อย่างใดในป่าใหญ่แม้จะมีสัตว์ร้ายมากมายแต่ก็ไม่ทำอันตรายเมื่อพระองค์มาอยู่ป่ามีชีวิตลำบากตลอด7เดือนเพิ่งจะเห็นพราหมณ์เป็นคนที่สองท่านมาก็ดีแล้วเชิญเข้ามาข้างในเถิดเชิญท่านเลือกทานผลไม้แต่ที่ดีๆดื่มน้ำให้ชื่นใจก่อนพระเวสสันดรทำปฏิสันถารพราหมณ์อย่างนี้แล้วจึงตรัสถามถึงสาเหตุที่เข้ามาป่าใหญ่ท้าวสักกะเทวราชทูลว่ามาที่นี้เพื่อขอพระนางมัทสีอัครมเหสีของพระองค์เมื่อท้าวสักกะเทวราชในคราบพราหมณ์ชราทูลอย่างนี้แล้วพระเวสสันดรมิได้ตรัสว่าเมื่อวานนี้อาตมาได้ให้ทานลูกแก่พราหมณ์ไปแล้วถ้าให้พระนางมัทสีอาตมาจะต้องอยู่ในป่าเพียงคนเดียวแล้วจะให้มัทสีแก่ท่านได้อย่างไรพระองค์ไม่ทรงหดหู่ลังเลขัดเคืองราวกับจะยังภูผาให้บรรลือลั่นตรัสว่าอาตมาให้สิ่งที่ท่านขอด้วยความยินดีโดยไม่หวั่นหวั่นครั้นตรัสอย่างนี้แล้วพระเวสสันดรทรงจับพระกรพระนางมัทสีด้วยพระหัตถ์ข้างหนึ่งจับพระเต้าน้ำด้วยพระหัตถ์ข้างหนึ่งหลั่งน้ำลงในมือพราหมณ์ได้พระราชทานพระนางมัทสีแก่พราหมณ์เมื่อพระเวสสันดรบริจาคพระนางมัทสีให้พราหมณ์เป็นทานได้เกิดความมหัศจรรย์ขนลุกพองสยองกล้าวแผ่นดินได้กำปนาดวันไหวแม้พระนางมัทสีก็มิได้แสดงอาการกริ้วพระสวามีไม่แสดงอาการขุ่ยเขินไม่กันแสงแต่ยินดีในการให้ทานของพระสวามีพระเวสสันดรคิดว่ามัทสีจะเป็นอย่างไรจึงทอดพระเนตรดูพระพักของพระนางพระนางมัทสีจึงทูลถามว่าพระองค์มองดูหน้าหม่อมฉันทำไมหม่อมฉันเป็นชายาของพระองค์ตั้งแต่ยังรุ่นสาวพระองค์เป็นพระสวามีชื่อว่าเป็นเจ้าของหม่อมฉันพระองค์ทรงประสงค์จะพระราชทานแก่บุคคลใดก็จงพระราชทานตามพระประสงค์จะทรงขายหรือจะทรงฆ่าเสียก็ได้เมื่อสละพระชาลีราชโอรสพระธิดากัณหาชินาราชกุมารีและพระนางมัทสีพระเวสสันดรไม่ได้คิดเสียดายเลยเพราะเหตุแห่งพระโพธิญาณเท่านั้นไม่ใช่ว่าพระองค์เกลียดชังลูกทั้งสองไม่ใช่ว่าพระองค์ไม่รักพระนางเจ้ามัทสีจึงให้เป็นทานแต่เพราะพระองค์รักพระสัพพัญญุตญาณยิ่งกว่าจึงได้ให้บุตรธิดาและพระชายาผู้เป็นที่รักเป็นทานเพื่อพระโพธิญาณพร8ประการท้าวสักกะเทวราชทราบอัธยาศัยอันประณีตของกษัตริย์ทั้งสองพระองค์จึงชมเชยว่าพระองค์ทั้งสองชนะข้าศึกทั้งมวลทั้งที่เป็นของทิพย์และของมนุษย์ได้แล้วปัตตภีบรรลือลั่นส่งเสียงสาธุการกึกก้องไปถึงสวรรค์สายฟ้าก็แปรปราบไปโดยรอบเกิดเสียงโกลาหลประหนึ่งเสียงภูเขาถล่มทลายหมู่เทพทั้งพระอินทร์พระพรหมพระประชาบดีพระจันทร์พระยมและท้าวเวสสุวรรณมหาราชต่างอนุโมทนาว่าพระองค์ทำสิ่งที่ทำได้ยากยิ่งทำของสัตบุรุษเป็นสิ่งที่อสัตบุรุษทำได้ยากภพภูมิที่ไปจากโลกนี้ของสัตบุรุษและอสัตบุรุษแตกต่างกันอสัตบุรุษทั้งหลายย่อมไปสู่นรกส่วนสัตบุรุษทั้งหลายย่อมไปสู่สวรรค์การที่พระองค์เสด็จประทับแรมอยู่กลางป่าได้ให้พระโอรสและพระมเหสีเป็นทานนี้จะทำให้พระองค์สำเร็จในสิ่งที่ปรารถนาท้าวสักกะเทวราชดำริว่าไม่ควรจะชักช้าควรถวายพระนางมัทสีคืนพระเวสสันดรจึงตรัสว่าข้าพระองค์ขอถวายพระนางมัทสีคืนแด่พระองค์เพราะพระองค์ทั้งสองมีฉันทะอัธยาศัยเสมอกันพระองค์ทั้งสองเป็นกษัตริย์สมบูรณ์โดยสายโลหิตทั้งฝ่ายพระมารดาและพระบิดาถูกเนรเทศให้มาอยู่อาสมในราวภัยนี้ขอจงบำเพ็ญบุญกุศลตามสมควรเถิดแล้วบอกว่าพระองค์เป็นพระอินทร์ขอให้เลือกรับพร8ประการครั้นท้าวสักกะจอมเทพตรัสอยู่อย่างนี้แล้วก็รุ่งเรืองเปล่งปลั่งด้วยร่างทิพย์สถิตอยู่ในอากาศพระเวสสันดรตรัสว่าข้าแต่ท้าวสักกะถ้าพระองค์จะประทานพรขอพระชนกทรงยินดีรับหม่อมฉันกลับจากป่าสู่พระราชนิเวศครองราชสมบัติตามเดิมนี้เป็นพรข้อที่1หม่อมฉันไม่ชอบการฆ่าคนแม้มีนักโทษทำผิดร้ายแรงขอให้สามารถช่วยเขารอดพ้นจากโทษประหารชีวิตนี้เป็นพรข้อที่สองคนที่อยู่ในวัยแก่คนหนุ่มและคนกลางคนเหล่านั้นพึงอาศัยหม่อมชั้นเลี้ยงชีพข้อนี้เป็นพรข้อที่สามหม่อมชั้นไม่พึงล่วงเกินภรรยาคนอื่นพอใจแต่ในภรรยาของตนอย่าตกอยู่ในอำนาจสตรี นี้เป็นพรข้อที่4ขอให้บุตรของหม่อมฉันที่พลัดพรากไปนั้นมีอายุยืนจนได้ครองราชสมบัติขอให้เขาครองแผ่นดินโดยธรรมนี้เป็นพรข้อที่5ขอให้หาอาหารได้โดยไม่ลำบากทุกวันนี้เป็นพรข้อที่6เมื่อหม่อมฉันบริจาคทานทรัพย์สมบัติอย่าได้หมดสิ้นไปแม้บริจาคแล้วก็อย่าได้เดือดร้อนในภายหลังขณะกำลังบริจาคก็ขอให้จิตใจผ่องใสนี้เป็นพรข้อที่7เมื่อหม่อมฉันตายแล้วขอให้ไปเกิดในสวรรค์ชั้นดุสิตจุติจากสวรรค์ชั้นดุสิตมาเกิดเป็นมนุษย์อีกครั้งขออย่าได้เกิดอีกนี้เป็นพรข้อที่8เท้าสักกะจอมเทพตรัสว่าไม่นานนักพระบิดาของพระองค์จะเสด็จมารับพระองค์ส่วนพระโอรสและพระธิดาก็อย่าทรงเป็นห่วงครั้นเท้าสักกะเทวราชประทานโอวาทอย่างนี้แล้วก็เสด็จกลับทิพยสถานของพระองค์พระมหากษัตริยาธิราชเจ้าพราหมณ์ชูชกพาพระชาลีและพระกันหาชินาทั้งสองพระองค์เดินทางไกลถึง60โยชน์เหล่าเทพยดาได้อารักขาพระกุมารทั้งสองพระองค์ตลอดเส้นทางในระหว่างการเดินทางเมื่อดวงอาทิตย์อัสดงคตชูชกก็ผูกพระกุมารทั้งสองไว้ที่ก่อไม้ให้บรรทมที่พื้นดินตนเองขึ้นต้นไม้นอนที่วางคาคบกิ่งไม้เพราะกลัวสัตว์ร้ายในขณะนั้นมีเทพบุตรองค์หนึ่งแปลงเป็นพระเวสสันดรและเทพธิดาองค์หนึ่งแปลงเป็นพระนางมัตสีมาแก้มัดพระกุมารทั้งสองออกนวดพระหัตถ์และพระบาทให้ส่งน้ำแต่งตัวแล้วให้เสวยอาหารทิพย์ให้บรรทมบนที่นอนทิพย์พออรุณขึ้นก็เอาเครื่องพันธนาการผูกไว้ตามเดิมและอันตรธานหายไปพระราชกุมารทั้งสองพระองค์ไม่ได้เจ็บป่วยแต่อย่างไรเสด็จไปด้วยการอนุเคราะห์ของเทวดาอย่างนี้ครั้นสว่างแล้วชูชกลงจากต้นไม้พาพระกุมารทั้งสองเดินทางต่อไปมุ่งหน้าสู่กาลิงครัตจนมาถึงทางสองแพร่งทางหนึ่งไปกาลิงครัตอีกทางหนึ่งไปกรุงเชตุดรเทวดาดลใจให้ชูชกเห็นทางไปกรุงเชตุดรเป็นทางไปกาลิงครัตชูชกจึงนำสองกุมารเลือกเดินทางมุ่งหน้าไปกรุงเชตุดรด้วยเข้าใจว่าเป็นทางไปแคว้นกาลิงครัตลัดเลาะไปตามเชิงภูผาที่เดินไปได้ยากจนลุกเข้าเขตกรุงเชตุดรใกล้รุ่งวันนั้นพระเจ้าสนชัยฝันว่าพระองค์ประทับนั่งในท้องพระโรงขณะนั้นมีชายคนหนึ่งผิวดำหน้าตาเหี้ยมเกรียมนำดอกบัวสองดอกมาวางไว้ในพระหัตถ์พระองค์รับดอกบัวทั้งสองดอกไว้ประดับที่พระกันทั้งสองข้างละอองเกสรดอกปทุมสองดอกร่วงลงบนอกของพระองค์พระเจ้าสนชัยตื่นบรรทมทรงคุ้นคิดถึงความฝันจึงตรัสเรียกพราหมณ์มาทำนายพวกพราหมณ์ทูลพยากรณ์ว่าพระประยุรญาติผู้เป็นที่รักยิ่งของพระองค์ที่จากไปนานจะกลับมาพระเจ้าสนชัยสดับคำพยากรณ์นั้นแล้วทรงยินดีเป็นอย่างยิ่งทรงสนานพระเศียรแล้วเสวยพระกยาหารตั้งแต่เช้าตกแต่งพระองค์ด้วยเครื่องประดับทุกอย่างประทับนั่งในท้องพระโรงเทวดาดลใจให้พราหมณ์ชูชกนำพระกุมารมายืนอยู่ที่ท้องสนามหลวงขณะนั้นพระเจ้าสนชัยคอยทอดพระเนตรดูหนทางที่มาสู่ท้องสนามหลวงอยู่ตลอดเวลาทรงมีใจจดจ่ออยู่ว่าจะมีใครมาทรงเห็นพระกุมารทั้งสองพระองค์แต่ไกลจึงตรัสถามข้าราชบริพารว่านั่นใครกันหน้าตางดงามยิ่งนักคนหนึ่งคล้ายชาลีคนหนึ่งคล้ายกันหาหลานเราทรงรับสั่งอำมาตย์คนหนึ่งให้ไปนำพราหมณ์กับเด็กทั้งสองมาอำมาตย์คนนั้นไปนำพราหมณ์กับเด็กทั้งสองมาเบื้องพระพักพระเจ้าสนชัยทอดพระเนตรเห็นหลานถูกพราหมณ์ผูกมือจูงมาก็เศร้าโศกยิ่งจึงตรัสถามพราหมณ์ชูชกว่าพราหมณ์ท่านนำเด็กทั้งสองคนนี้มาจากไหนวันนี้จึงได้มาถึงเมืองของเราแล้วท่านจะไปไหนต่อชูชกกราบทูลว่าพระเวสสันดรพระราชทานพระราชโอรสทั้งสองให้ข้าพระบาทนับแต่ข้าพระบาทได้พระราชกุมารพระราชกุมารีมานับได้15ราตรีเข้าวันนี้พระเจ้าสนชัยตรัสว่าไหนท่านพราหมณ์ลองว่าไปท่านพูดอย่างไรพระเวสสันดรจึงประทานลูกให้ท่านจะเชื่อได้อย่างไรว่าท่านได้มาโดยชอบใครบ้างจะให้ลูกในไส้เป็นทานได้ชูชกกราบทูลว่าพระเวสสันดรเป็นที่พึ่งของเหล่าคนยากดังธรณีเป็นที่พึ่งอาศัยของหมู่สัตว์และดุจดังสาครเป็นที่รวมแห่งแม่น้ำทุกสายเมื่อพระเวสสันดรเสด็จประทับแรมอยู่ในป่าใหญ่พระองค์ได้พระราชทานพระโอรสและพระธิดาให้ข้าพระบาทขณะนั้นพวกอำมาตย์และข้าราชบริพารต่างติเตียนพระเวสสันดรกันขึ้นอื้ออึงว่าพระเวสสันดรทำลงไปได้อย่างไรเมื่อครั้งยังครองคราวาสพระ ระองค์มีพระราชศรัทธาบริจาคทานมากมายจึงถูกขับไล่จากราชอาณาจักรให้ไปอยู่ในป่ากลับให้ทานลูกในไส้เสียอีกดูเอาเถิดหากพระองค์พระราชทานทาสทาสีม้าแม่ม้าอัสดรรถช้างโปรดติดตามพระเวสสันดรมหาชาติมหาทานในการออกอากาศครั้งต่อไป
1: คุณกำลังฟังรายการหนังสือเสียงเพื่อประชาชนโครงการนำร่องวิทยุบริการการอ่านเพื่อประชาชนสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ AM 819กิโลเฮิรตซ์และเครือข่ายทั่วประเทศร่วมแสดงความคิดเห็นได้ที่โทรศัพท์02 248 0555

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทอดพระเนตรการแข่งขันฮอกกี้น้ำแข็งหญิงชิงแชมป์เอเชีย2027ณสนามแข่งขันฮอกกี้น้ำแข็งสึกิสมุจังหวัดฮอกไกโดประเทศญี่ปุ่นกรมศิลปากรดำเนินการก่อสร้างพระเมรุมาตรและอาคารประกอบในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงกำหนดแล้วเสร็จภายในสิ้นเดือนนี้สโมสรฟุตบอลวีวาเรนนางาซากิประกาศเซ็นสัญญาคว้าตัวภูมิรพีสิริบุญญากุลผู้รักษาประตูทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน20ปีร่วมทีมอย่างเป็นทางการต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันพฤหัสบดีที่15ตุลาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 18:05 นตามเวลาท้องถิ่นสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินรถยนต์พระที่นั่งจากโรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัลซัปโปโรโรงแรมที่ประทับเมืองซัปโปโรจังหวัดฮอกไกโดประเทศญี่ปุ่นไปทอดพระเนตรการแข่งขันฮอกกี้น้ำแข็งหญิงชิงแชมป์เอเชีย2027ณสนามแข่งขันฮอกกี้น้ำแข็งสึกิสมุเมืองซัปโปโรจังหวัดฮอกไกโดประเทศญี่ปุ่นครั้นเสด็จพระราชดำเนินถึงผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมลศรีวิกรประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์และคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จจากนั้นเสด็จเข้าภายในอาคารสนามแข่งขันฮอกกี้น้ำแข็งสึกิสมุทอดพระเนตรการแข่งขันฮอกกี้น้ำแข็งหญิงชิงแชมป์เอเชีย2027ระหว่างทีมชาติญี่ปุ่นกับทีมชาติสาธารณรัฐคาซัคสถานเมื่อจบการแข่งขันแล้วสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปยังสนามแข่งขันพระราชทานพระราชโอรสให้นักกีฬาที่ทำผลงานได้ดีที่สุดของทีมชาติญี่ปุ่นและทีมชาติสาธารณรัฐคาซัคสถานเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทานรางวัล Best Player Awards สมควรแก่เวลาจึงประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับโรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัลซัปโปโรโรงแรมที่ประทับจบข่าวในพระราชสำนัก
1: อธิบดีกรมศิลปากรเปิดเผยการก่อสร้างพระเมรุมาตรและอาคารประกอบในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจะดำเนินการแล้วเสร็จภายในเดือนนี้
2: นายพนมบุตรจันทราโชติอธิบดีกรมศิลปากรเปิดเผยว่ากรมศิลปากรได้ดำเนินการก่อสร้างพระเมรุมาตรและอาคารประกอบในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงคืบหน้ากว่าร้อยละ90เหลือเพียงเก็บรายละเอียดซึ่งจะแล้วเสร็จภายในเดือนตุลาคมนี้จากนั้นจะทยอยติดตั้งประติมากรรมที่ประดับพระเมรุมาตรจนแล้วเสร็จก่อนที่จะมีพิธียกฉัตรในเดือนพฤศจิกายนพร้อมกันนี้ยังเตรียมการแสดงมหรสพสมโภชรวม3วันประกอบด้วยการแสดงสำคัญในวันถวายพระเพลิงพระบรมศพหน้าพระที่นั่งทรงธรรมเป็นการแสดงโขนหน้าไฟตอนศึกพรหมาสและการแสดงเวทีใหญ่ฝั่งศาลฎีกามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ฝั่งสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้าได้แก่เวทีการแสดงละครและศิลปะไทยเวทีดนตรีสากลและเวทีดนตรีโขนและหนัง
3: การก่อสร้างพระเมรุมาตรและก็การก่อสร้างอาคารประกอบได้แก่พระที่นั่งทรงธรรมศาลาลูกขุนทับเกษตรทิมต่างๆก็ดำเนินการมาเป็นลำดับก็ยังยืนยันว่าสิ้นเดือนตุลาคมนี้งานกว่าร้อยละ90น่าจะแล้วเสร็จแต่ยังคงเหลืองานเก็บรายละเอียดให้สวยงามแล้วก็สมพระเกียรติมากยิ่งขึ้นตัวพระเมรุมาตรกับอาคารประกอบนั้นเนี่ยยังจะต้องถูกประดับด้วยประติมากรรมซึ่งอันนี้เป็นการทำที่ช่างสิบหมู่ทำที่สถาบันสิริกิติ์แล้วก็นำมาประกอบนี่คือส่วนที่อาจจะเลยไปในเดือนพฤศจิกายนที่ผมพูดว่ามันคืองานติดตั้ง
2: ด้านนายเกียรติศักดิ์สุวรรณพงศ์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านจิตรกรรมสำนักช่างสิบหมู่กล่าวว่าจากการที่กลุ่มจิตรกรรมได้รับมอบหมายให้เขียนสีเทวดายืนประกอบพระเมรุมาตรจำนวน12องค์และเทวดานั่ง14องค์ซึ่งคืบหน้ากว่าระดับ80โดยเขียนลายเป็นใบหน้าผ้านุ่งพระภูษาจงกระเบนเครื่องทรงจากต้นแบบจิตรกรรมโบราณผ้าลายยางและแม่ลายโบราณอาทิกระจังพุ่มข้าวบินและเครื่องทรงดอกไม้พระราชทาน ควีนสิริกิติ์อยู่ในขั้นตอนการเขียนลวดลายและเก็บรายละเอียดซึ่งการเขียนลายมีนายชวนหลีกภัยอดีตนายกรัฐมนตรีถาปนันดรศิลปินร่วมลงสีส่วนงานออกแบบลวดลายประดับผนังพระเมรุมาตรอยู่ในขั้นตอนการพิมพ์ลวดลายลงบนผืนผ้าใบแคนวาสเท่าขนาดและสัดส่วนภายในพระเมรุมาตรออกแบบเป็นลายโคมพุ่มเข้าบินนางฟ้าถือช่อดอกบัวควีนสิริกิติ์รายล้อมหงประกอบลายกลวยเชิงใช้สีฟ้าเป็นสีประจำวันพระราชสมภพเป็นหลักการดำเนินงานทั้งหมดจะเสร็จสิ้นภายในเดือนตุลาคมนี้มาริชโยรายงาน
1: กรุงเทพมหานครร่วมกับสำนักงานเขตจัดทำดอกไม้จันทร์3ล้านดอกสำหรับประชาชนถวายในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง
4: นางสาวอรัญญาพรชัยยะรองปลัดกรุงเทพมหานครเป็นประธานการประชุมแนวทางการดำเนินงานจัดทำดอกไม้จันทร์สำหรับงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณศาลาว่าการกรุงเทพมหานครเสาชิงช้าโดยเปิดเผยว่ากรุงเทพมหานครตั้งเป้าหมายจัดทำดอกไม้จันทร์จำนวน3ล้านดอกให้แล้วเสร็จภายในวันที่30พฤศจิกายนนี้เพื่อใช้น้อมถวายความอาลัยณซุ้มถวายดอกไม้จันทร์จำนวน93ซุ้มทั่วกรุงเทพมหานครโดยมีการกระจายภารกิจการผลิตผ่าน3หน่วยงานหลักได้แก่สำนักงานเขต50เขตสำนักการศึกษาและสำนักพัฒนาสังคมพร้อมรายงานผลความคืบหน้าเป็นรายสัปดาห์สำหรับรูปแบบดอกไม้จันทร์มาตรฐานที่กำหนดไว้มีทั้งหมด10รูปแบบได้แก่ดอกพุทซ้อนดอกบัวสวรรค์ดอกกุหลาบดอกลีลาวดีดอกดารารัตดอกพุทธาลดอกแก้วดอกโมกราชินีดอกเหลืองตีดียาธรและดอกแคทเธอรียาควีนสิริกิติ์ซึ่งได้จัดทำคลิปวิดีโอสาธิตการประดิษฐ์เผยแพร่ผ่านสื่อออนไลน์เพื่อให้ประชาชนและจิตอาสาเรียนรู้ได้อย่างถูกต้องนอกจากนี้กรุงเทพมหานครกำหนดจัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการกรองดอกไม้จันทร์ก่อนจากดวงใจจากปวงลูกไทยถวายแม่ของแผ่นดินในวันที่22ตุลาคมนี้ณอาคารกีฬาเวท2ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานครไทยญี่ปุ่นเขตดินแดงเพื่อฝึกอบรมครูขยายผลและจิตอาสาก่อนนำความรู้ไปถ่ายทอดต่อในระดับชุมชนต่อไปชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: ด้านจังหวัดเชียงใหม่ประชาชนและทุกภาคส่วนร่วมกันประดิษฐ์ดอกชบาทิพย์ดอกไม้จันทร์1ล้านดอกเพื่อใช้ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงขณะนี้คืบหน้าแล้วกว่าร้อยละ50
5: นายบุญลือธรรมธารานุรักษ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เปิดเผยว่าได้จัดประชุมคณะทำงานฝ่ายจัดนิทรรศการพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยมีคณะทำงานจากส่วนราชการสถาบันการศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมเพื่อซักซ้อมความเข้าใจในการบูรณาการการดำเนินงานให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยโดยร่วมกันพิจารณาร่างกำหนดการและแนวทางการจัดนิทรรศการณบริเวณพื้นที่ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ7รอบพระชนมพรรษาจังหวัดเชียงใหม่ในวันที่16ธันวาคม2569ถึงวันที่15มกราคม2570โดยแบ่งรูปแบบของการจัดนิทรรศการออกเป็น6โซนสำคัญโดยหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สำนักงานชลประทานที่1ตลอดจนนิทรรศการจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่สถาบันการศึกษาและหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องขณะที่ความคืบหน้าการประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์ดอกชบาทิพย์ซึ่งปัจจุบันคืบหน้าไปแล้วกว่าร้อยละ51หรือราว 500,000 ดอกโดยตั้งเป้าให้แล้วเสร็จภายในวันที่30ตุลาคม2569จึงขอเชิญชวนหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนร่วมกันประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์ดอกชบาทิพย์ให้ครบตามเป้าหมาย1ล้านดอกณห้องนิทรรศการถาวรโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริชั้น1อาคารอำนวยการสารกลางจังหวัดเชียงใหม่และที่ว่าการอำเภอทั้ง25อำเภอผมสันคำวงทีมข่าวสวทชเชียงใหม่รายงาน
1: ขณะที่จังหวัดตรังเตรียมความพร้อมงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
6: นายทรงกลดสว่างวงผู้ว่าราชการจังหวัดตรังเปิดเผยว่าจังหวัดตรังได้เตรียมความพร้อมงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยได้ชี้แจงและประชาสัมพันธ์กรอบหมายกำหนดการพระราชพิธีซึ่งกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่15-19ธันวาคม2569พร้อมติดตามความคืบหน้าการเตรียมความพร้อมในภารกิจด้านต่างๆใน10อำเภอเพื่อการดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและพร้อมรองรับประชาชนที่จะเข้าร่วมพระราชพิธีเกิดการมีส่วนร่วมของประชาชนในการร่วมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณทั้งนี้สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดตรังจะดำเนินการจัดสร้างซุ้มตามรูปแบบที่กำหนดขณะที่ทั้ง10อำเภอได้เร่งสำรวจสถานที่กำหนดตำแหน่งซุ้มเส้นทางเข้าออกจุดพักคอยเต็นท์ที่นั่งระบบไฟฟ้าแสงสว่างและองค์ประกอบที่เกี่ยวข้องให้ครบถ้วนโดยคำนึงถึงความเหมาะสมความปลอดภัยความสะอาดยอยศพรนะคะไกลศรีสวทตรังรายงาน
1: ประธานคณะกรรมการการศาสนาศิลปะและวัฒนธรรมสภาผู้แทนราษฎรเตรียมจัดประชุมเพื่อวางแผนป้องกันน้ำท่วมโบราณสถานระยะยาวในสัปดาห์หน้าน
7: างทิวันรัตน์อังกีนันประธานคณะกรรมการการศาสนาศิลปะและวัฒนธรรมสภาผู้แทนราษฎรเปิดเผยว่าเตรียมเรียกประชุมเร่งด่วนในสัปดาห์หน้าเพื่อหามาตรการป้องกันและฟื้นฟูผลกระทบจากน้ำท่วมโบราณสถานโดยเฉพาะจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและเพชรบุรีซึ่งประสบปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากสำหรับจังหวัดเพชรบุรีวัดใหญ่สุวรรณารามและวัดสระบัวได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมแม้เบื้องต้นยังไม่พบความเสียหายถึงฐานรากโครงสร้างหลักแต่ยังต้องเฝ้าระวังความชื้นสะสมที่อาจกระทบต่อตัวอาคารผนังและจิตกรรมภายในโดยวัดใหญ่สุวรรณารามมีความเสี่ยงมากกว่าเนื่องจากพื้นที่อุโบสถอยู่ในระดับต่ำและระบายน้ำได้ไม่เพียงพอทั้งนี้เตรียมผลักดันให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะกรมศิลปากรศึกษาระบบบ่อดักน้ำและแนวทางระบายน้ำที่เหมาะสมพร้อมจัดทำแผนแม่บทป้องกันภัยพิบัติระยะยาวสำหรับโบราณสถานทั่วประเทศเพื่อป้องกันความเสียหายจากน้ำท่วมซ้ำซากและรักษามรดกทางประวัติศาสตร์และศิลปวัฒนธรรมของชาติให้คงอยู่ต่อไปวาสนาจระเกตรายงาน
1: โรงรับจำนำของรัฐออกมาตรการช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยน้ำท่วมให้สิทธิ์ฟรีดอกเบี้ย1เดือนเพื่อลดภาระค่าใช้จ่าย
8: นายนิกรโสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เปิดเผยว่าสำนักงานธนานุเคราะห์หรือโรงรับจำนำ

0: ้นคาดว่าจะมีประชาชนได้รับประโยชน์จากมาตรการนี้ประมาณ 4,900 คนคิดเป็นวงเงินที่ใช้บริการรวมกว่า100ล้านบาทและสามารถช่วยลดภาระดอกเบี้ยให้แก่ประชาชนได้ประมาณ 1,110,000 ล้านบาททั้งนี้มาตรการดังกล่าวครอบคลุมผู้ใช้บริการของสำนักงานธนานุเคราะห์จำนวน5สาขาได้แก่สาขา9สะพานใหม่สาขา19บางกะปิสาขา30ร่มเกล้าสาขา45ปทุมธานีเทพกุญชรและสาขา46ลาดกระบังนายนิกรกล่าวว่าแม้จะเป็นมาตรการช่วยเหลือระยะหนึ่งแต่เงินที่ประหยัดได้จะช่วยให้ประชาชนนำไปใช้จ่ายจำเป็นซ่อมแซมบ้านหรือฟื้นฟูอาชีพหลังน้ำลดซึ่งกระทรวงพม.พร้อมใช้ทุกกลไกที่มีเพื่อช่วยเหลือและเคียงข้างประชาชนให้ผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปได้นิตยาคุณสิมรายงาน
1: กรมพัฒนาที่ดินสนับสนุนน้ำหมักพ.ด. 6กว่า 500,000 ลิตรแก้ปัญหาน้ำเน่าเสียในพื้นที่น้ำท่วมขังพร้อมแนะเกษตรกรฟื้นฟูดินหลังน้ำลดอย่างถูกวิธีและตรวจค่าดินก่อนใส่ปุ๋ยเพื่อลดต้นทุนนายสุชนแก้วเกาะสะบ้ารองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินเปิดเผยถึงการช่วยเหลือเกษตรกรและประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในหลายจังหวัดทั่วประเทศว่าในช่วงระยะเผชิญเหตุกรมพัฒนาที่ดินได้เร่งกระจายปัจจัยยังชีพช่วยเหลือเบื้องต้นแล้วประกอบด้วยถุงยังชีพกว่า 3,000 ชุดข้าวสาร 3,760 กิโลกรัมอาหารปรุงสุกกว่า 1,000 ชุดและน้ำดื่มอีก 10,000 ขวดนอกจากนี้ในพื้นที่ที่มีน้ำท่วมขังเป็นเวลานานจนส่งกลิ่นเหม็นได้สนับสนุนน้ำหมักชีวภาพพ.ด. 6ไปแล้วกว่า 500,000 ลิตรทั้งในรูปแบบพร้อมใช้และหัวเชื้อนำไปหมักเองเพื่อช่วยบำบัดน้ำเสียและบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชนสำหรับพื้นที่ที่ระดับน้ำลดลงแล้วรองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินได้เตือนเกษตรกรว่าไม่ควรเข้าไปเหยียบย่ำในพื้นที่ขณะที่ดินยังเปียกแฉะเนื่องจากรากพืชยังคงอ่อนแอควรรอให้ดินแห้งและอยู่ตัวก่อนจากนั้นจึงเข้าสำรวจและทำการตัดแต่งกิ่งพืชยืนต้นเพื่อลดความเสียหายรวมทั้งปรับปรุงดินด้วยเทคโนโลยีชีวภาพพร้อมแนะนำให้ตรวจวัดความอุดมสมบูรณ์และค่าความเป็นกรดด่างของดินด้วยชุดตรวจซอยเทสคิดร่วมกับหมอดินอาสาในพื้นที่ก่อนการใส่ปุ๋ยทุกครั้งเพื่อให้ใส่ปุ๋ยได้ตรงตามความต้องการของพืชและช่วยลดต้นทุนการผลิตทั้งนี้เกษตรกรที่ต้องการขอรับผลิตภัณฑ์สารสั่งหมักพ.ด.หรือต้องการคำแนะนำในการฟื้นฟูดินสามารถติดต่อได้ที่สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดทุกแห่งทั่วประเทศกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเดินหน้าผลักดันไทยสู่ศูนย์กลางทางการแพทย์ระดับโลกเชื่อมโยงเครือข่ายวิจัยและ AI และพัฒนานวัตกรรมเครื่องมือแพทย์ขับเคลื่อนเศรษฐกิจสุขภาพ
2: นายยศนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.เป็นประธานเปิดการประชุมนานาชาติด้านนวัตกรรมและเครือข่ายเครื่องมือแพทย์ครั้งที่2และการประชุมทางวิชาการทวิภาคีญี่ปุ่นและไทยครั้งที่9ณโรงแรมชาเทียมริเวอร์ไซด์กรุงเทพมหานครพร้อมร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจด้านการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเครื่องมือแพทย์โดยนายยศนันท์กล่าวปาฐกถาพิเศษเน้นย้ำว่าการผลักดันประเทศไทยสู่การเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์หรือ Medical Hub ต้องใช้นวัตกรรมขั้นแนวหน้าโดยบูรณาการความรู้ข้ามสาขาทางวิทยาศาสตร์วิศวกรรมศาสตร์ปัญญาประดิษฐ์หรือ AI และการแพทย์เข้าด้วยกันเพื่อพัฒนานวัตกรรมเครื่องมือแพทย์ที่ตอบโจทย์ระบบสุขภาพของประเทศพร้อมสร้างความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยนักวิจัยโรงพยาบาลภาคอุตสาหกรรมชุมชนตลอดจนสตาร์ทอัพและเครือข่ายต่างชาติเพื่อยกระดับเศรษฐกิจสุขภาพหรือ wellness economy และเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของไทยในระยะยาวนอกจากนี้กระทรวงอว.ยังได้ขับเคลื่อน3โครงการสำคัญได้แก่โครงการสยามซิลิก้าพัฒนาบุคลากรและเทคโนโลยีขั้นสูงด้านเซมิคอนดักเตอร์โครงการสยามเมดิก้าส่งเสริมนวัตกรรมด้านการแพทย์และเครื่องมือแพทย์โครงการสยามเทอราพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหารโดยมุ่งเน้นการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานการทดสอบทางคลินิกและการสร้างระบบนิเวศนวัตกรรมเพื่อเร่งผลักดันผลงานวิจัยทางการแพทย์ไปสู่การใช้ประโยชน์จริงในเชิงพาณิชย์และบริการสังคมต่อไปชวนันท์มาลีรายงาน
1: ปลัดกระทรวงพาณิชย์มอบนโยบาย3ด้านเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและปรับองค์กรให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง
3: นายพุฒิพงษ์นายนา

0: ภากรปลัดกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่าได้มอบนโยบายขับเคลื่อนกระทรวงพาณิชย์3ด้านได้แก่คนงานและองค์กรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานสร้างความโปร่งใสและปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและการค้าโดยมุ่งให้กระทรวงพาณิชย์เป็นที่พึ่งของภาคธุรกิจเกษตรกรและประชาชนโดยด้านบุคลากรเน้นให้ข้าราชการทำงานเต็มศักยภาพและปราศจากระบบอุปถัมภ์และเส้นสายส่วนด้านภารกิจมุ่งสร้างความเป็นธรรมทางการค้าดูแลราคาสินค้าเกษตรและค่าครองชีพเพิ่มโอกาสให้ผู้ประกอบการ SME ขยายตลาดส่งออกเร่งเจรจาความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA ปราบปรามธุรกิจและสินค้าผิดกฎหมายรวมถึงพัฒนาบริการดิจิทัลและปรับปรุงกฎระเบียบให้ทันสมัยขณะที่ด้านองค์กรจะปรับขั้นตอนการทำงานให้คล่องตัวนำเทคโนโลยีและข้อมูลมาใช้เพิ่มประสิทธิภาพพัฒนาทักษะบุคลากรและปรับโครงสร้างหน่วยงานให้สอดคล้องกับภารกิจพร้อมส่งเสริมความโปร่งใสและการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนโดยเน้นให้ผู้บริหารกระทรวงพาณิชย์เป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงทำงานเชิงรุกและบูรณาการความร่วมมือเพื่อขจัดอุปสรรคทางการค้าสร้างโอกาสให้ผู้ประกอบการไทยและเสริมความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจประเทศบุริมปราศภาภารายงาน
1: กระทรวงอุตสาหกรรมเตรียมออกประกาศบังคับใช้มาตรฐานความปลอดภัยแผงโซลาร์เซลล์และอุปกรณ์เกี่ยวเนื่องอีก7รายการเพื่อความปลอดภัยของประชาชนและผู้ใช้พลังงานสะอาด
2: นายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมสั่งการให้สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหรือสมอ.เร่งประกาศบังคับใช้มาตรฐานความปลอดภัยผลิตภัณฑ์แผงโซลาร์เซลล์ภายในเดือนตุลาคมนี้เพื่อรองรับความนิยมในการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาหรือโซลาร์รูฟท็อปทั้งในภาคธุรกิจภาคครัวเรือนที่มุ่งเน้นระบบออนกริดซึ่งกำลังขยายตัวอย่างก้าวกระโดดพร้อมสักดันมาตรฐานอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องอีก7รายการอาทิสายไฟกระแสตรงแบตเตอรี่ลิเธียมอินเวอร์เตอร์และเครื่องตัดวงจรให้เป็นสินค้าควบคุมเพื่อขับเคลื่อนประเทศไทยสู่เศรษฐกิจสีเขียวและสอดรับกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนสำหรับผู้ผลิตผู้นำเข้าหรือผู้จำหน่ายสินค้าที่ไม่ได้มาตรฐานมีโทษจำคุกสูงสุด2ปีปรับสูงสุด2ล้านบาทหรือทั้งจำทั้งปรับโดยสมอ.ได้จัดทำสัมมนาทำความเข้าใจกับผู้ประกอบการอย่างต่อเนื่องพร้อมเปิดทางให้นำผลทดสอบตามมาตรฐาน IEC และใบรับรอง ISO 9001มาใช้ประกอบการขอรับใบอนุญาตเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ประกอบการและยกระดับความปลอดภัยสูงสุดให้แก่ประชาชนผู้ใช้พลังงานสะอาดอย่างยั่งยืนปฏิพลสัทธพมารายงาน
3: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
4: ร่วมรำลึกถึงคุณงามความดีและเชิดชูผู้ทำความดีเพื่อสังคมในงานวันหม่อมงามจิตรบุรชัดบุคคลสำคัญของโลกรางวัลสร้างเสริมคนดีมีคุณธรรมครั้งที่38ประจำปี256918ตุลาคมนี้ณหอประชุมกรมประชาสัมพันธ์ติดตามรับฟังได้ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย AM 891กิโลเฮิรตซ์ตั้งแต่เวลา 11 นาฬิกาเป็นต้นไป
5: ต่อไปเป็นข่าวต่างประเทศนางซานาเอะทาคาอิจินายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นเปิดเผยกับผู้สื่อข่าวในวันนี้เกี่ยวกับกรณีที่ทางการรัสเซียจับกุมผู้สื่อข่าวชาวญี่ปุ่นรายหนึ่งในข้อหามีส่วนเกี่ยวข้องกับการจารกรรมโดยระบุว่าข้อกล่าวหาดังกล่าวไม่มีมูลความจริงและในเวลานี้การคุ้มครองพลเมืองญี่ปุ่นถือเป็นเรื่องที่สำคัญอย่างยิ่งและรัฐบาลญี่ปุ่นจะมุ่งเน้นความพยายามไปยังประเด็นนี้นายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นยังกล่าวเพิ่มเติมว่ากฎหมายของแต่ละประเทศมีความแตกต่างกันจึงยังไม่ทราบรายละเอียดที่แน่ชัดเกี่ยวกับข้อกล่าวหาของรัสเซียอย่างไรก็ตามญี่ปุ่นจะยืนยันจุดยืนของตนอย่างหนักแน่นสำนักข่าว KCNA ของทางการเกาหลีเหนือรายงานว่ากองทัพเกาหลีเหนือทดสอบการยิงขีปนาวุธร่อนทางยุทธศาสตร์ที่ยิงจากเรือดำน้ำ2แบบเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นเพื่อทดสอบขีดความสามารถในการปฏิบัติการทางทหารของกองทัพเกาหลีเหนือรวมถึงระบบป้องปรามนิวเคลียร์ทางทะเลซึ่งขีปนาวุธดังกล่าวตกลงทะเลนอกชายฝั่งตะวันออกของเกาหลีเหนือโดยไม่ส่งผลกระทบในทางลบต่อความมั่นคงของประเทศเพื่อนบ้านด้านโฆษกคณะเสนาธิการร่วมของเกาหลีใต้กล่าวว่ากองทัพเกาหลีใต้เฝ้าติดตามและตรวจสอบการยิงขีปนาวุธครั้งนี้ของเกาหลีเหนืออย่างใกล้ชิดพร้อมประเมินว่าขีปนาวุธร่อนลูกหนึ่งถูกยิงจากระบบแท่นยิงแนวดิ่งและอีกลูกหนึ่ง

0: ูกยิงออกจากท่อตอร์ปิโดโดยคาดการว่าเกาหลีเหนืออาจยิงขีปนาวุธจากเรือดำน้ำคิมกุนอกฮีโร่ที่เปิดตัวไปเมื่อเดือนกันยายนปี2566สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าโรงเรียนทั่วติมอร์เลสเตเริ่มปิดทำการเรียนการสอนชั่วคราวเป็นเวลา3วันแล้วในวันนี้เพื่อปกป้องสุขภาพของนักเรียนครูและบุคลากรด้านการศึกษาหลังคุณภาพอากาศในติมอร์เลสเตย่ำแย่ลงจากหมอกควันไฟป่าที่ลอยข้ามพรมแดนจากอินโดนีเซียขณะเดียวกันรัฐบาลติมอร์เลสเตขอความร่วมมือให้ผู้ปกครองดูแลบุตรหลานให้อยู่แต่ภายในอาคารและขอให้ประชาชนสวมหน้ากากอนามัยหากจำเป็นต้องออกไปข้างนอกทั้งนี้อินโดนีเซียกำลังเผชิญไฟป่าครั้งรุนแรงที่สุดในรอบ11ปีซึ่งส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากปรากฏการณ์เอลนีโญโดยเผาผลาญพื้นที่ป่าและพื้นที่เพาะปลูกบนเกาะสุมาตราเกาะบอร์เนียวและเกาะปาปัวไปแล้วหลายแสนไร่ขณะเดียวกันหมอกควันไฟป่ายังทำให้ระดับมลพิษทางอากาศพุ่งสูงขึ้นในหลายพื้นที่ของอินโดนีเซียรวมถึงประเทศเพื่อนบ้านเช่นมาเลเซียสิงคโปร์ฟิลิปปินส์และติมอร์เลสเตต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
1: สโมสรวีวาเรนนางาซากิทีมดังจากศึกฟุตบอลเจลีกลีกสูงสุดของประเทศญี่ปุ่นประกาศเซ็นสัญญากับภูมิรพีสิริบุญญากุลผู้รักษาประตูวัย18ปีจากโรงเรียนมัธยมคาชิมะกาคุเอ็นดีกรีทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน20ปีเข้ามาร่วมทีมอย่างเป็นทางการในฤดูกาลนี้โดยสัญญาจะมีผลในเดือนมกราคม2570เป็นต้นไปการแข่งขันจักรยานประเภทลู่ชิงแชมป์โลก UCI Track World Championship 2026ที่นครเซี่ยงไฮ้ประเทศจีนระหว่างวันที่14ถึง18ตุลาคมทีมชาติไทยซึ่งประกอบด้วยจายอังสุธาสาวิทนรเศรษฐาดาบุญมาและยืนยงเพชรรัตน์ผลปรากฏว่าทีมนักปั่นไทยทำสถิติในการแข่งขันได้ 14.183 วินาทีเป็นสถิติใหม่ของทีมชาติไทยติดอันดับ13และเป็นอันดับ3ของเอเชียรองจากจีนและญี่ปุ่นพร้อมเก็บคะแนนสะสมคัดเลือกโอลิมปิกเกม2028เพิ่มขึ้นอีก 787.5 คะแนนพลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าหลังจากนี้สมาคมเตรียมวางแผนพัฒนาทีมอย่างต่อเนื่องตั้งเป้าคว้าเหรียญในการแข่งขันจักรยานลู่ชิงแชมป์เอเชีย2027และกีฬาซีเกมครั้งที่34ที่มาเลเซียก่อนเดินหน้าล่าแต้มสู่โอลิมปิกเกม2028ต่อไปความเคลื่อนไหวทัพนักกีฬาพาราไทยในมหกรรมกีฬาเอเชียนพาราเกมครั้งที่5ไอจินาโกย่า2026ที่ประเทศญี่ปุ่นในกีฬาพาราแบดมินตันล่าสุดณัฐพงษ์มีชัยนักแบดมินตันพาราทีมชาติไทยมืออันดับ2ของโลกในประเภทชายเดี่ยวคลาส SH6 คนปัจจุบันเจ้าของแชมป์โลกชายคู่และรองแชมป์โลกชายเดี่ยวปี2026รวมถึง2เหรียญทองชิงแชมป์เอเชียปี2025เปิดเผยถึงความพร้อมในการแข่งขันครั้งนี้ว่าขณะนี้ร่างกายมีความพร้อมเต็มที่และเชื่อมั่นว่าจะคว้าเหรียญทองกลับมาฝากแฟนกีฬาชาวไทยได้โดยมีนักกีฬาจากจีนและอินเดียเป็น2ชาติคู่แข่งที่สำคัญสมาคมกีฬาเรือพายแห่งประเทศไทยเตรียมจัดการแข่งขันเรือยาวมังกรนานาชาติประจำปี2569ระหว่างวันที่ 5-6 ธันวาคมนี้ที่ศูนย์ฝึกกีฬาเรือพายราชนาวีอำเภอบ้านฉางจังหวัดระยองโดยมีสโมสรจาก11ประเทศเข้าร่วมโดยพลเรือโทนฤพลเกิดนาคนายกสมาคมกีฬาเรือพายแห่งประเทศไทยกล่าวว่าสมาคมมุ่งพัฒนากีฬาเรือพายอย่างรอบด้านทั้งนักกีฬาผู้ฝึกสอนผู้ตัดสินและมาตรฐานการแข่งขันซึ่งการแข่งขันครั้งนี้จะช่วยให้นักกีฬาเพิ่มศักยภาพแลกเปลี่ยนประสบการณ์และต่อยอดสู่การแข่งขันระดับนานาชาติได้ต่อไปสำหรับการแข่งขันในครั้งนี้จะมีทั้งประเภท10ฝีพายและ20ฝีพายระยะทาง500เมตรแบ่งเป็นประเภททั่วไปประเภทหญิงและประเภทผสมรวม8รายการชิงเหรียญทองปุริมพัฒน์สอนการรายงาน
2: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
0: วันนี้ธรรมะเพื่อชีวิตเสนอเรื่องสติสัมปชัญญะโดยพระธรรมวชิระนายก
3: เพราะเหตุนั้นผู้มีปัญญามีสติมีธรรมะจะทำอะไรก็ตามในทุกอย่างนั้นเป็นไปในทางที่ชอบเว้นการประกอบในสิ่งที่ผิด จะรู้จักวิธีชำระจิตให้บริสุทธิ์สะอาดและจะเป็นผู้ที่ใช้ปัญญาสามารถเพื่อคุ้มครองตนผู้มีสติมีสัมปชัญญะจะมีปกติสำรวมระวังผู้ที่จะทำอะไรก็ตามสำรวมระวังท่านเรียกว่าอินทรีย์สังวรผู้ไม่มีสติไม่มีสัมปชัญญะท่านเรียกว่าอินทรีย์ผยองผู้ที่มีอินทรีย์ผยองจะเกิดความขนองประมาทเกิดความพินาศเสียหาย
4: ประสบการณ์ออร์เคสตราที่มากกว่าเสียงดนตรีในคอนเสิร์ตเฉลิมพระเกียรติดังแสงอรุณรุ่งรำไพพรรณีขัตติยนารีศรีสยามสัมผัสเรื่องราวสำคัญทุกช่วงพระชนชีพผ่านบทเพลงเรียบเรียงใหม่โดยวงดุริยางค์ฟิลฮาร์โมนิกแห่งประเทศไทยพร้อมการแสดงและภาพยนตร์ประวัติศาสตร์ที่หาชมยาก31ตุลาคมนี้ณมหิดลสิทธาคารจองบัตรที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์ร่วมสืบสานพระราชปณิธานให้ส่องสว่างตราบนานเท่านาน
0: ความรู้ในตัวบทกฎหมายก็เป็นสิ่งที่สำคัญแต่ทุกคนก็จะเป็นต้องสำนึกตระหนักด้วยว่าการใช้กฎหมายเพื่อพึงรักษาความยุติธรรมให้ได้แท้จริงนั้นต้องใช้ให้ถูกต้องเหมาะสม

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 MHz ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: พระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: This is a moment of profound grief for the Kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King.The royal family and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย

0: เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชน
1: เป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
2: พี่ยังไงดีเจ้าแม่น้องกำลังเข้าสู่ช่วงสูงวัยน่าจะดูแลเปิ้ลยังไงดีเจ้า
3: ฮู้ก็ผู้สูงวัยเปิ้ลไม่ได้เท่าเหมือนกันหมดเนอะกลุ่มติสังคมเนี่ยว่าเปิ้ลแก่แต่ใจวัยรุ่นต้องชวนกันออกกำลังกายทำกิจกรรมเวลาปะหมู่ปะฝูงมาใดเปิ้ลก็ตึงคึกคักกันกูเตือ
2: นฮู้อันนี้แม่น้องเลยนะวันวันออกไปขายเห็ดลมที่ตูบกาดแล้ววันนี้นะเปิ้ลก็มีนัดไปที่โรงเรียนผู้สูงอายุแฮมสอบอกสอบใจขนาด
3: กลุ่มติดบ้านก็เป็นกลุ่มที่บ่ออกไปไหนต้องแต่งบ้านให้ปลอดภัยเตียวบ่คล่องบ่เต้ามันไปพอไปกอยดูแลเรื่องกับเข้ากับป่าจะได้มาง่อมมาเงานะส่วนกลุ่มสุดท้ายกลุ่มติดเตียงก็ต้องพอต้องกอยบ่ฮื้อลำหูลำตาตึงพริกตัวทำความสะอาดดูแลอาหารยุกยาและต้องใส่ใจเรื่องของความรู้สึกบ่ฮื้อเปิ้นรู้สึกว่าโดดเดียว
2: ฟังจะอี้ค่อยสบายใจหน่อยเจ้าขอบคุณนักๆเจ้าพี่เดี๋ยวน้องจะปิดไปดูแลแม่ก่อนนะเจ้า
3: แล้วจะไปลืมปาแม่ไปตรวจสุขภาพประจำปีตัวเนอะ
2: เจ้า
4: ดูแลผู้สูงอายุถูกวิธีผู้สูงวัยก็ยิ้มได้ลูกหลานก็สบายใจด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
5: ประชาสัมพันธ์เดินหน้าร่วมมืออาเซียนพัฒนาสื่อยุค AI ให้ปลอดภัยและมีจริยธรรมเน้นบทบาทสื่อต้องรู้เท่าทันเทคโนโลยีตรวจสอบข้อมูลและรับผิดชอบต่อสังคมหลายประเทศมีแนวทางน่าสนใจอาทิสิงคโปร์ตั้งทีมตรวจสอบคอนเทนต์จาก AI ป้องกันข่าวปลอมอินโดนีเซียจัดทำคู่มือการใช้ AI อย่างมีจริยธรรมในงานข่าวสำหรับประเทศไทยชูการนำนวัตกรรมผู้ประกาศข่าว AI การแปลคำบรรยายการใช้ Social Listening Tools วิเคราะห์กระแสตรวจสอบข่าวปลอมพร้อมทั้งสร้างภูมิคุ้มกันประชาชนผ่านโครงการทันคนโกงและสอนการรู้เท่าทันสื่อแก่ผู้สูงอายุทั่วประเทศร่วมสร้างสังคมดิจิทัลอาเซียนที่ปลอดภัยไปด้วยกันด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
0: ไม่พลาดทุกข่าวสารกิจกรรมของจังหวัดเชียงใหม่ประเด็นสำคัญและนโยบายรัฐบาลกับรายการคุยข่าวรอบวันติดตามได้ที่นี่สวทเชียงใหม่ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์20:30 น.ถึง21:00 น.
6: สวัสดีครับคุณผู้ฟังต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการคุยข่าวรอบวันกับทีมข่าวสวทเชียงใหม่ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 เมกะเฮิรตซ์เราพบกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา2:30 ถึง 3:00สวัสดีและทักทายคุณผู้ฟังที่ติดตามรับฟังรายการคุยข่าวรอบวันทั้งในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่จังหวัดลำพูนและอำเภอแม่เสรียงจังหวัดแม่ฮ่องสอนกับเรื่องราวข่าวสารที่ทีมข่าวสวทเชียงใหม่นำมาพูดคุยกับคุณผู้ฟังกันครับวันนี้อยู่กับผมคมสันคำวงรับหน้าที่ดำเนินรายการสำหรับช่วงนี้นะครับภาคเหนือของเรายังมีการแจ้งเตือนของฝนตกและก็อาจจะมีฝนตกหนักบางแห่งด้วยนะครับก็ขอให้ทุกท่านนะครับระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงและฝนตกหนักที่อาจจะเกิดขึ้นในบางพื้นที่เนื่องจากความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังอ่อนพัดมาปกคลุมภาคเหนือตอนบน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนแล้วก็ทะเลจีนใต้ส่งผลให้ลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้เข้ามาปกคลุมประเทศไทยแล้วก็อ่าวไทยไปด้วยนะครับช่วงนี้มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่นะครับก็เป็นพื้นที่ภาคเหนือตอนบนนะครับไม่ว่าจะเป็นแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนแล้วก็ลำปางส่วนช่วงนี้ตอนเช้าอาจจะได้สัมผัสกับอากาศหนาวกันบ้างแล้วนะครับในตอนเช้าแบบนี้มีหมอกให้ได้ชมกันด้วยนะครับในบางพื้นที่ต้องรักษาสุขภาพกันด้วยนะครับถึงแม้ว่าจะได้รับเรื่องของอากาศหนาวแต่ว่าฝนตกก็ยังมีอยู่นะครับก็จะอาจทำให้ไม่สบายนะครับหรือว่าเป็นไข้หวัดเล็กๆน้อยๆไปได้นะครับเอาละครับมาติดตามหัวข้อข่าวสารที่จะนำมาฝากคุณผู้ฟังในวันนี้กันครับจังหวัดเชียงใหม่เตรียมความพร้อมจัดนิทรรศการพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณในงานพระราชพิธี

0: ถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงให้สมพระเกียรติสูงสุดจังหวัดเชียงใหม่ประชุมติดตามความคืบหน้าการจัดโครงการแสงนำใจไทยทั้งชาติเดินวิ่งปั่นป้องกันอัมพาตครั้งที่12เฉลิมพระเกียรติกองร้อยตำรวจตะเวนชายแดนที่335ปะทะกลุ่มขบวนการลักลอบลำเลียงยาเสพติดในพื้นที่อำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่ยึดของกลางไอซ์และเคตามีนน้ำหนักรวม259กิโลกรัมรัฐบาลโอนเงินเยียวยา2ล้านบาทให้ญาติผู้เสียชีวิตจากอุทกภัยประเดิมรายแรกที่เชียงใหม่แล้วพร้อมเดินหน้าช่วยเหลือประชาชนอย่างรวดเร็วและทั่วถึงสคร.1เชียงใหม่แนะปรับพฤติกรรมการบริโภคอาหารเจอย่างปลอดภัยด้วยการเลือกรับประทานอาหารที่ดีต่อสุขภาพลดหวานมันเค็มเพราะการกินเจไม่ใช่แค่ไม่มีเนื้อสัตว์แต่ต้องเพื่อสุขภาพที่ดีมุ่งลดความเสี่ยงโรคไม่ติดต่อสำหรับประเด็นเรื่องราวต่างๆจะเป็นอย่างไรนั้นอีกสักครู่มาติดตามกันได้ในรายการคุยข่าวรอบวันครับ
1: บุคคลเร็วๆบุคคลเก็บของเร็วๆแผ่นดินไหวแล้วแผ่นดินไหว
2: เดี๋ยวพี่เดี๋ยวก่อนจะรีบไปไหนเก็บของไปไหนพี
1: ่เนี่ยพี่ดูในข่าวเขาทำคลิปมานะว่าจังหวัดเราเนี่ยแผ่นดินจะไหวพี่ยังไม่มีแฟนเลยเนี่ยกลัวตายมากเลยเนี่ยไม่อยากตาย
2: เอ้าพี่ไปฟังข่าวปลอมมาอีกแล้วเหรอทำไมพี่ไม่ไปดูข้อมูลแผ่นดินไหวที่แอป Earthquake หรือว่า Thai Disaster Alert อ่ะเขาบอกข้อมูลหมดเลยว่าสถานการณ์แบบไหนระดับไหนต้องทำตัวยังไงบ้างอีกอย่างถ้ามือถือพี่ไม่มีเน็ตเนี่ยเขาจะมีเซลล์บอร์ดแคสส่งข้อความแจ้งเตือนมาที่โทรศัพท์พี่โดยตรงเลยพร้อมข้อปฏิบัติด้วยเหลือแค่พี่ปฏิบัติตามนั่นแหละ
1: ต้องใจเย็นๆลงละขอบคุณมากนะน้อง
2: โอเคร
3: ู้ทันสาธารณภัยห่างไกลความเสียหายด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
0: ์กลับเข้าสู่รายการคุยข่าวรอบวันเรามาติดตามรับฟังข่าวแรกกันครับจังหวัดเชียงใหม่เตรียมความพร้อมจัดนิทรรศการพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงให้สมพระเกียรติสูงสุดนายบุญลือธรรมธารานุรักษ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เปิดเผยว่าจังหวัดเชียงใหม่ได้จัดประชุมคณะทำงานฝ่ายจัดนิทรรศการพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยมีคณะทำงานจากส่วนราชการสถาบันการศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมเพื่อซักซ้อมความเข้าใจในการบูรณาการการดำเนินงานให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรติสูงสุดโดยร่วมการพิจารณาร่างกำหนดการและแนวทางการจัดนิทรรศการณบริเวณพื้นที่ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ7รอบพระชนมพรรษาจังหวัดเชียงใหม่ในวันที่16ธันวาคม2569ถึงวันที่15มกราคม2570โดยแบ่งรูปแบบของการจัดนิทรรศการออกเป็น6โซนสำคัญได้แก่1นิทรรศการหลักของจังหวัดเป็นพระราชประวัติพระราชกรณียกิจสำคัญในพื้นที่โดยสำนักงานจังหวัดเชียงใหม่2สถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงโครงการบ้านเล็กในใหญ่โดยสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่16 3โครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริและศูนย์ฝึกอบรมอาชีพโดยโครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริบ้านขุนแตะบ้านแม่ตุงติงและบ้านดงเย็น4งานศิลปาชีพโดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติจังหวัดเชียงใหม่5ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริโดยศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยห้องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริและ6การพัฒนาแหล่งน้ำและพัฒนาอาชีพด้านการเกษตรโดยหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สำนักงานชลประทานที่1ตลอดจนนิทรรศการจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่สถาบันการศึกษาและหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องนอกจากนี้ภายในงานยังจะมีการจัดแสดงกิจกรรมสาธิตและการจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อให้ประชาชนได้เรียนรู้และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณขณะที่ความคืบหน้าการประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์ดอกชบาทิพย์ซึ่งปัจจุบันคืบหน้าไปแล้วกว่า51%หรือราว500,000ดอกโดยตั้งเป้าให้แล้วเสร็จภายในวันที่30ตุลาคม2569จึงขอเชิญชวนหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนร่วมกันประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์ดอกชบาทิพย์ให้ครบตามเป้าหมาย1ล้านดอกณห้องนิทรรศการถาวรโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดเชียงใหม่ชั้น1อาคารอำนวยการศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่และที่ว่าการอำเภอทั้ง25อำเภอของจังหวัดเชียงใหม่เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ไปต่อกันที่จังหวัดเชียงใหม่ประชุมติดตามความคืบหน้าการจัดโครงการแสงนำใจไทยทั้งชาติเดินวิ่งปั่นป้องกันอัมพาตครั้งที่12เฉลิมพระเกียรติ ที่ห้องประชุม3ชั้น3อาคารอำนวยการสารกลาง

0: ทางจังหวัดเชียงใหม่นายทศพลเผื่อนอุดมผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโครงการแสงนำใจไทยทั้งชาติเดินวิ่งปั่นป้องกันอัมพาตครั้งที่12เฉลิมพระเกียรติจังหวัดเชียงใหม่โดยมีหัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมเพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินการตามแผนการจัดกิจกรรมทั้งด้านการประชาสัมพันธ์การจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีการจัดกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับโรคหลอดเลือดตลอดจนกิจกรรมเดินวิ่งปั่นส่งเสริมการออกกำลังกายและสร้างความตระหนักในการป้องกันโรคหลอดเลือดสมองโดยจังหวัดเชียงใหม่จัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติและจัดกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับโรคหลอดเลือดสมองระหว่างวันที่26ถึง31ตุลาคม2569ณศูนย์การค้าเมย่าไลฟ์สไตล์ช้อปปิ้งเซ็นเตอร์จังหวัดเชียงใหม่ขณะที่กิจกรรมเดินวิ่งปั่นจะจัดขึ้นวันที่1พฤศจิกายน2569บริเวณอ่างเก็บน้ำห้วยตึงเท่าอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่แบ่งเป็นระยะ5กิโลเมตรและระยะ10กิโลเมตรนอกจากนี้ที่ประชุมได้รับทราบสรุปผลการประชุมจากส่วนกลางการมอบหมายภารกิจให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและการจัดกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับโรคหลอดเลือดสมองผ่านช่องทางออนไลน์พร้อมทั้งร่วมการพิจารณาปรับแผนดำเนินงานและรายละเอียดการจัดกิจกรรมเพื่อให้การเตรียมความพร้อมมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับแผนงานของโครงการทั้งนี้โครงการดังกล่าวมีเป้าหมายเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและรณรงค์ให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญของการดูแลสุขภาพการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอตลอดจนเป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคหลอดเลือดสมองและแนวทางการป้องกันขณะที่ทางด้านกองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่335ปะทะกับกลุ่มขบวนการลักลอบลำเลียงยาเสพติดในพื้นที่อำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่ยึดของกลางไอซ์และเคตามีนน้ำหนักรวม259กิโลกรัมเราไปติดตามข่าวสารเรื่องนี้กับคุณพิมลกันเดชะชัยทีมข่าวสวทเชียงใหม่ครับ
1: นายจักรพันธ์ทองอ่ำในอำเภอแม่แตงและพลตำรวจตรีพรมวุฒิวุฒิวิวัฒชัยผู้บัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนภาค3พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ตำรวจกองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่335และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมแถลงผลการตรวจยึดยาเสพติดให้โทษประเภท1ไอซ์จำนวน120กิโลกรัมยาเสพติดให้โทษประเภท2คีตามีนจำนวน139กิโลกรัมรวมทั้งสิ้น259กิโลกรัมซึ่งกองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่335ได้รับแจ้งจากสายข่าวว่าจะมีการลำเลียงยาเสพติดจากพื้นที่รอยต่ออำเภอเชียงดาวเข้ามายังอำเภอแม่แตงโดยใช้การเดินเท้าหลบเลี่ยงด่านตรวจบูรณาการร่วมบ้านแก่งปันเตาโดยพันตำรวจตรีวีรวัฒน์ตาแก้วยังผู้บังคับการกองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่335นำกำลังเข้าซุ่มสกัดกั้นในพื้นที่เป้าหมายบริเวณเส้นทางธรรมชาติบ้านห้วยมริดหมู่ที่3ตำบลบ้านเป้าอำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่วันที่13ตุลาคม2569เวลา 15:00 น.จนกระทั่งเวลาประมาณ 19:00 น.ของวันที่14ตุลาคม2569เจ้าหน้าที่พบกลุ่มชายต้องสงสัยประมาณ 15-20 คนแบกกระสอบเป้ดัดแปลงและพกอาวุธเดินผ่านเข้ามาเจ้าหน้าที่จึงเปิดไฟฉายส่งสัญญาณแสดงตัวเพื่อขอตรวจค้นแต่กลุ่มคนร้ายได้ใช้อาวุธปืนไม่ทราบชนิดและขนาดยิงใส่เจ้าหน้าที่ทางชุดปฏิบัติการได้ใช้อาวุธปืนประจำกายทำการยิงตอบโต้ทันทีทำให้เกิดการปะทะกันเหตุการณ์นี้ไม่มีเจ้าหน้าที่ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตหลังเสียงปืนสงบเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการได้ดำเนินการควบคุมพื้นที่และเข้าตรวจสอบพื้นที่พบกระสอบเป้สะพายหลังดัดแปลงจำนวน15เป้ตกกระจายอยู่รอบบริเวณที่เกิดเหตุตรวจสอบภายในพบยาเสพติดให้โทษประเภท1ไอซ์จำนวน120กิโลกรัมและยาเสพติดให้โทษประเภท2คีตามีนจำนวน139กิโลกรัมทั้งนี้เจ้าหน้าที่ได้นำของกลางทั้งหมดส่งมาที่กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนภาค3อำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่เพื่อตรวจสอบรายละเอียดอย่างถี่ถ้วนก่อนบันทึกการตรวจยึดและส่งมอบให้พนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรแม่แตงดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
0: ในส่วนของรัฐบาลได้โอนเงินเยียวยา2ล้านบาทให้ญาติผู้เสียชีวิตจากอุทกภัยประเดิมรายแรกที่จังหวัดเชียงใหม่แล้วพร้อมเดินหน้าช่วยเหลือประชาชนอย่างรวดเร็วและทั่วถึง นายทศพลเผื่อนอุดมผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เปิดเผยว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยคณะรัฐมนตรีเป็นสักขีพยานในการโอนเงินมอบเงินช่วยเหลือจากทำเนียบรัฐบาลโดยประชุมทางไกลผ่านระบบซูมมิทติ้งกับหน่วยงานราชการในจังหวัดเชียงใหม่และญาติของนางเกษรินตาสินิอายุ54ปีผู้เสียชีวิตจากเหตุอุทกภัยในพื้นที่อำเภอกัลยาณิวัฒนาจังหวัดเชียงใหม่เข้ารับเงินช่วยเหลือจำนวน2ล้านบาทจากกรมธรรม์ประกันภัยพิบัติแห่งชาติถือเป็นกรณีแรกของประเทศไทยที่มีการจ่ายเงินชดเชยกรณีเสียชีวิตภายใต้โครงการประกันภัยพิบัติแห่งชาติสืบเนื่องจากวันที่4ถึง5ตุลาคม2569ที่ผ่านมาได้เกิดวาตภัยและอุทกภัยจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงทำให้ฝนตกหนักถึงหนักมากและน้ำป่าไหลหลากที่อำเภอกัลยาณิวัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต1รายรัฐบาลจึงดำเนินการให้ความช่วยเหลือครอบครัวผู้เสียชีวิตตามเงื่อนไขความคุ้มครองกรมธรรม์ประกันภัยพิบัติแห่งชาติในอัตรา2ล้านบาทต่อรายเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและช่วยเหลือครอบครัวของผู้ประสบภัยดังกล่าวสำหรับกรมธรรม์ประกันภัยพิบัติแห่งชาติเป็นมาตรการที่รัฐบาลจัดทำขึ้นเพื่อใช้ระบบประกันภัยเป็นกลไกในการบริหารความเสี่ยงและช่วยเหลือประชาชนจากภัยพิบัติทางธรรมชาติครอบคลุมภัย3ประเภทได้แก่อุทกภัยวาตภัยและแผ่นดินไหวโดยกรณีแผ่นดินไหววาตภัยและฟ้าผ่าให้ความคุ้มครองเบื้องต้น 5,000 บาทต่อหลังและความเสียหายรวมไม่เกิน 100,000 บาทต่อหลังส่วนกรณีอุทกภัยให้ความคุ้มครองเบื้องต้น 10,000 บาทต่อหลังและความเสียหายรวมไม่เกิน 200,000 บาทต่อหลังส่วนกรณีเสียชีวิตจากภัยพิบัติจะได้รับเงินชดเชย2ล้านบาทต่อรายกรณีทุพพลภาพสิ้นเชิงจากภัยพิบัติทางธรรมชาติได้รับเงินชดเชย 200,000 บาทต่อรายโดยไม่รวมความคุ้มครองความเสียหายต่อที่อยู่อาศัยในกรณีเสียชีวิตนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวแสดงความเสียใจต่อครอบครัวผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์น้ำป่าไหลหลากพร้อมระบุว่าโครงการประกันภัยพิบัติแห่งชาติเป็นอีกหนึ่งมาตรการสำคัญในการนำระบบประกันภัยมาใช้เป็นกลไกรองรับความเสี่ยงของประชาชนเพื่อสร้างความเชื่อมั่นว่ามาตรการที่รัฐบาลเตรียมไว้จะสามารถช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้อย่างรวดเร็วและทั่วถึงพร้อมเน้นย้ำให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ดูแลครอบครัวของผู้สูญเสียอย่างใกล้ชิดด้านญาติของนางเกษรินตาสินีได้กล่าวขอบคุณรัฐบาลและจังหวัดเชียงใหม่รวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ได้เข้ามาให้ความช่วยเหลือและดูแลในช่วงที่ครอบครัวต้องประสบกับความสูญเสียได้รับรู้ถึงการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐที่ได้เร่งบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้งนี้การได้รับความคุ้มครองเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนดโดยต้องเป็นพื้นที่ที่มีการประกาศเป็นเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยและรัฐบาลจัดให้มีความคุ้มครองสำหรับเจ้าของทรัพย์สินซึ่งกระทรวงมหาดไทยมีข้อมูลทะเบียนที่อยู่อาศัยประมาณ30ล้านหลังคาเรือนเพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลในการดำเนินการโดยกำหนดจ่ายเงินเบื้องต้นภายใน15วันส่วนกรณีเสียชีวิตทายาทจะต้องยื่นเอกสารประกอบได้แก่บัตรประจำตัวประชาชนใบชันสูตรพลิกศพสำเนาทะเบียนบ้านของผู้เสียชีวิตและเอกสารของผู้รับผลประโยชน์เมื่อเอกสารครบถ้วนจะดำเนินการจ่ายเงินค่าสินไหมทดแทนให้ภายใน15วันปิดท้ายกันที่สคร.1เชียงใหม่แนะปรับพฤติกรรมการบริโภคอาหารเจอย่างปลอดภัยด้วยการเลือกรับประทานอาหารที่ดีต่อสุขภาพลดหวานมันเค็มเพราะการกินเจไม่ใช่แค่ไม่มีเนื้อสัตว์แต่ต้องเพื่อสุขภาพที่ดีมุ่งลดความเสี่ยงโรคไม่ติดต่อเราไปติดตามข่าวสารเรื่องนี้กับคุณพิมลกันเดชะชัยทีมข่าวสวทช.เชียงใหม่ครับ
1: แพทย์หญิงเสาวนีวิบุญสันติผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่1เชียงใหม่เปิดเผยว่าการรับประทานอาหารเจควรมีการระมัดระวังเพราะอาหารเจที่พบได้ทั่วไปมีทั้งผัดทอดและแปรรูปเช่นโปรตีนเกษตรที่ผ่านการแปรรูปรวมถึงอาหารสำเร็จรูปซึ่งบางเมนูอาจมีการใช้ซีอิ๊วซอสปรุงรสเต้าเจี้ยวซึ่งในเครื่องปรุงรสมักมีโซเดียมแฝงหากรับประทานอาหารที่มีโซเดียมแฝงมากเกินไปหรือเติมเครื่องปรุงจำนวนมากอาจทำให้ได้รับโซเดียมสูงเกินกว่าที่ควรได้รับต่อวันโดยองค์การอนามัยโลกกำหนดคือโซเดียมไม่เกิน 2,000 มิลลิกรัมต่อวันรวมถึงอาหารเจที่มีน้ำมันมากขนมและเครื่องดื่มที่มีรสหวานจัดทำให้ได้รับพลังงานที่ต้องการต่อวันมากเกินความจำเป็นสำหรับผู้ที่มีโรคประจำตัวควรให้ความสำคัญกับการเลือกอาหารมากเป็นพิเศษโดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยงที่ควรระวังได้แก่ ผู้ป่วยโรคเบาหวานโรคอ้วนควรหลีกเลี่ยงอาหารที่มีน้ำตาลสูงเช่นขนมหวานไอศกรีมและเบเกอรี่ผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือดโรคความดันโลหิตสูงควรหลีกเลี่ยงอาหารที่มีไขมันสูงเช่นอาหารทอดแกงกะทิผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังควรจำกัดการรับประทานอาหารที่มีโซเดียมเลี่ยงการเติมเกลือซอสปรุงรสงดอาหารหมักดองและระวังอาหารที่มีโพแทสเซียมสูงเช่นกล้วยส้มผักสีเข้มต่างๆฟักทองชะอมมะเขือเทศและรับประทานยาตามคำแนะนำของแพทย์อย่างต่อเนื่องทั้งนี้สามารถเริ่มได้ง่ายๆจากการเลือกรับประทานอาหารที่หลากหลายเน้นผักและผลไม้อาหารที่ผ่านการแปรรูปน้อยลดอาหารหวานมันเค็มลดการเติมเครื่องปรุงเลี่ยงอาหารที่มีการผัดทอดควรเปลี่ยนเมนูเป็นต้มนึ่งย่างแทนอ่านฉลากโภชนาการมองหาเครื่องหมายทางเลือกสุขภาพก่อนการเลือกซื้อดื่มน้ำสะอาดให้เพียงพอ 8-10 แก้วต่อวันและควรขยับร่างกายหรือมีกิจกรรมทางกายออกกำลังกายอย่างน้อย30นาทีต่อวันหรือสะสม150นาทีต่อสัปดาห์อย่างสม่ำเสมอเพื่อสุขภาพที่ดีและแข็งแรงในระยะยาว
0: นี่ก็เป็นข้อมูลข่าวสารที่นำมาฝากคุณผู้ฟังในวันนี้กับรายการคุยข่าวรอบวันสำหรับช่วงนี้จะพาไปติดตามข่าวสารดีๆกับพี่ๆอปมช.ในพื้นที่กันครับวันนี้คุณพี่มนกันจะพาไปติดตามข่าวสารดีๆกับพี่ๆอปมช.ท่านใดอำเภอไหนคุณพี่มนกันรออยู่แล้วครับ
2: รอบรั้วทั่วเชียงใหม่กับอปมช.ขอเล่า
1: เข้าสู่ช่วงรอบรัวทั่วเชียงใหม่กับอปมช.ขอเล่าเจ้าวันนี้จะพาไปอุจากันในพื้นที่ของอำเภอแม่แจ่มเจ้าไปปากับอ้ายเกษมดาราวันอปมช.ของอำเภอแม่แจ่มตอนนี้อยู่ในสายกับเราแล้วสวัสดีเจ้า
3: ครับสวัสดีครับผมเกษมดาราวันอปมช.แม่แจ่มนะครับเนาะ
1: เจ้า
3: ครับครับก็ช่วงนี้นะฮะทางแม่แจ่มก็ทีแรกเขาก็กลัวเนาะเรื่องงานฝนฟ้าอย่างต่างๆนะครับเน
1: า
3: ะ
1: เจ้า
3: ก่อนประเด็นนี้ก็รู้สึกว่าอันหายไปแล้วแม่แจ่มนะแล้วก็หนาวมาแล้วครับเนาะกับแม่แจ่มนะครับ
1: เจ้า
3: ก่อนก็ให้ขอความร่วมมือจากทางงานพ่อแม่พี่น้องอ่ะรักษาสุขภาพนะครับอันเพราะแม่แจ่มนี่ก็อากาศเย็นละตอนนี้ครับแล้วก็ฝนนี่คงจะหายห่วงละคงไม่ละนะครับเนาะครับแล้วก็ส่วนช่วงนี้ก็จะมีงานถ้าเอาไปวัดไปวานะครับเนาะก็จะมีเห็นประมาณสักสองศีลนะครับ
1: เจ้า
3: ก็จะออกภาษาละนะครับแต่ว่าช่วงเนี้ยมันจะเป็นเทศกาลกินเจเปิ้ลทางกับแม่แจ่มกาหรือว่าทางพี่น้องที่เปิ้ลนั้นกินเจนะครับไปก่อนรณรงค์กันนะก็ดีไปการทำบุญเนาะเขาไม่ต้องไปงดเนื้อสัตว์ใหญ่อ่ะมันมากินพักกินอย่างเงี้ยนะฮะช่วงที่เทศกาลกินเจเนี่ยมันก็จะเหลือเห็นประมาณสักสองสัปดาห์สองสัปดาห์นี่ก็จะจบละนะครับเน
1: า
3: ะ
1: เจ้า
3: ครับส่วนมากก็จะเป็นงานตั้งไม่แจมเฮานี่ถ้าจะมีงานถ้าเขาอู้ไปถึงว่าบอกเพื่อนล่วงหน้าก็ได้นะครับเน
1: า
3: ะว่า
1: เจ้า
3: แรงงานตัวของคุณมาเพื่อนนะครับเนาะก็จะเป็นวันที่9พฤศจิกายนนะครับเนาะเดือนต่อไปเนี่ยขอคือทางพี่น้องที่เพื่อนงานตัวคุณพร้อมไปพืชก่อนคือไปรายงานตัวนะครับที่วัดพุทธเอ็นได้นะครับเนาะตามที่ได้นัดหมายกันไว้นะครับช่วงแต่9โมงไปถึงเตียงอ่ะนะครับเนาะคิดว่าทุกท่านที่เปิ้นได้ครับสมมุติการได้ครับอย่างที่ว่าทางสำนักงานคุ้มครองจังหวัดเปิ้นนัดหมายก็ขอเข้าไปตามเวลาที่ได้นัดหมายนะครับเน
1: า
3: ะครับ
1: เจ้า
3: แต่ว่ายังงานราคาพัฒน์ตั้งไม่เกี่ยนนี่ก็จะมีลงเหลืออยู่ห้องนะครับเพราะว่ายังที่ผ่านมานี้ก็จะทำบุญพร้อมกันมดนะฮะจะไม่แจ่มนะครับแต่มันจะมีประมาณหลากหลายที่ว่าสี่มุมเมืองเปิ้ลอ่ะน ก็จะมีดอยกู่มีอย่างนี้นะแล้วก็อันที่ดอยกู่ในหมู่บ้านของพระเสียมที่ประกอบอันได้จางสลักไปเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็มันจะมีทางด้านเหนือแล้วก็ขอรูปประชาพันธ์เตยว่าวันที่19นะครับเนี่ยจะมีประห้องว่าดอยสการนะครับจะมีการทำบุญกินกล้วยสลากกันแล้วก็ทำพ่อแม่พี่น้องที่เป็นอยู่ต่างหมู่บ้านกันก็ยินดีฮะได้ไปร่วมทำบุญได้ตัวเองนะครับเน
1: า
3: ะถ้าก็เห็นมุมเมืองเนื่องที่ทางภาคตะวันออกนั้นก็เสร็จไปละนะครับเนาะครับอันนี้ก็ช่วงนี้ก็คงจะมีอย่างนักทางแม่แก้มนะครับเน
1: า
3: ะขอฝากกันเรื่องการดูแลสุขภาพกันเพราะว่าเข้าหนาวละนะครับเน
1: า
3: ะเดี๋ยวถ้ามีอย่างไรนะครับน่าจะแรงงานเพิ่มเติมแผนนะครับรอ
1: เจ้าวันนี้ขอบคุณจันทักเลยเจ้า
3: ครับขอบคุณครับครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีเจ้า
3: ครับ
1: นี่ก็เป็นข้อมูลข่าวสารในพื้นที่ของอำเภอแม่แจ่มเจ้าหลากหลายเรื่องราวข่าวสารนำมาฝากคุณผู้ฟังในช่วงของรอบรวดหัวเจียงใหม่กับอปมช.ขอเล่าเจ้าสำหรับวันพูกจะปาไปอู้จากกันในพื้นที่ไหนอำเภออะยังรอติดตามไปพร้อมๆกันเนอะเจ้า
0: และทั้งหมดนี้คือรายการคุยข่าวรอบวันขอบคุณคุณผู้ฟังที่ติดตามรับฟังรายการคุยข่าวรอบวันรวมถึงขอบคุณพี่ๆน้องๆฝ่ายประชาสัมพันธ์หน่วยงานต่างๆที่ร่วมส่งข้อมูลข่าวสารมาให้กับพวกเราได้นำมาพูดคุยกับคุณผู้ฟังในรายการคุยข่าวรอบวันสำหรับวันนี้ผมคมสันคำวงพร้อมทีมข่าวและทีมงานสวทชเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ขอนำรายการคุยข่าวรอบวันลาคุณผู้ฟังไปก่อนและพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับ
2: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
4: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง21นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับเกิดเหตุคนร้ายคว้างระเบิด2ลูกใส่ฐานปฏิบัติการชุดคุ้มครองตำบลบันนังสตาจังหวัดยะลาอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
5: แสงอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
6: ์ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
7: ประสบการณ์ออเคสตราที่มากกว่าเสียงดนตรีในคอนเสิร์ตเฉลิมพระเกียรติดังแสงอรุณรุ่งรำไพพรรณีคัตติยะนารีศรีสยามสัมผัสเรื่องราวสำคัญทุกช่วงพระชนชีพผ่านบทเพลงเรียบเรียงใหม่โดยวงดุริยางค์ฟิลฮาร์โมนิกแห่งประเทศไทยพร้อมการแสดงและภาพยนตร์ประวัติศาสตร์ที่หาชมยาก31ตุลาคมนี้ณมหิดลสิทธาคารจองบัตรที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์ร่วมสืบสานพระราชปณิธานให้ส่องสว่างตราบนานเท่านาน
8: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะพอมือถือแป๊บเดียว
9: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
8: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงอย่าให้คำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
4: เกิดเหตุคนร้ายคว้างระเบิด2ลูกใส่ฐานปฏิบัติการชุดคุ้มครองตำบลบันนังสตาจังหวัดยะลาเบื้องต้นมีกำลังพลบาดเจ็บ2นาย
10: ส่วนวิทยุสถานีตำรวจภูธรบันนังสตาจังหวัดยะลาได้รับแจ้งเหตุคนร้ายไม่ทราบกลุ่มและจำนวนก่อเหตุคว้างระเบิดไม่ทราบชนิดและขนาดจำนวน2ลูก ข้าไปยังฐานปฏิบัติการชคต.บันนังสตาหมู่ที่3บ้านเงาะกะโปตำบลบันนังสตาอำเภอบันนังสตาจังหวัดยะลาจากข้อมูลในเบื้องต้นคนร้ายคว้างระเบิดเข้าใส่บริเวณที่พักกำลังพลจำนวน1ลูกส่วนระเบิดอีก1ลูกไม่เกิดการระเบิดเหตุการณ์ดังกล่าวส่งผลให้มีกำลังพลได้รับบาดเจ็บจำนวน2นายได้แก่นายหมู่เอกฮารอนมะเสงได้รับบาดเจ็บบริเวณขาขวาและนายหมู่ใหญ่อิบรอฮิมติงอุเซงมีเลือดออกบริเวณหูภายหลังเกิดเหตุกำลังพลได้ช่วยกันนำผู้ได้รับบาดเจ็บทั้ง2นายส่งไปยังโรงพยาบาลบันนังสตาอย่างเร่งด่วนเพื่อให้การช่วยเหลือทางการแพทย์อัมรันแมหะสวทยะลารายงาน
4: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังประกาศวิสัยทัศน์ความยืดหยุ่นบนการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ชูนโยบายแข็งแกร่งเพิ่มศักยภาพประชาชนและสร้างภูมิคุ้มกันรับมือ4มรสุมเศรษฐกิจโลก
11: นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังร่วมเสวนาในหัวข้อการสร้างความยืดหยุ่นและพลวัตเพื่ออนาคตบนเวทีการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569โดยเปรียบเศรษฐกิจไทยเสมือนเรือลำเล็กที่ต้องเร่งสร้างความยืดหยุ่นเพื่อรับมือกับความท้าทายจากพายุ4ลูกได้แก่วิกฤตราคาพลังงานความแตกแยกทางภูมิรัฐศาสตร์ภาวะอัตราดอกเบี้ยสูงและการเติบโตอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI แม้ไทยจะได้รับผลกระทบจากการนำเข้าพลังงานแต่ยังคงรักษาเสถียรภาพเศรษฐกิจมหาภาคและวินัยการคลังได้อย่างแข็งแกร่งพร้อมกันนี้รัฐบาลมุ่งเน้นนโยบายช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยและกลุ่มธุรกิจ SME ให้สามารถปรับตัวรับความเปลี่ยนแปลงควบคู่กับการยกระดับความร่วมมือกับพันธมิตรอาเซียนอย่างเป็นรูปธรรมโดยไทยยังเดินหน้าเปิดกว้างการค้าการลงทุนกับกลุ่มประเทศนอกภูมิภาคอย่างสหภาพยุโรปเพื่อสร้างความหลากหลายและเสริมขีดความสามารถทางการแข่งขันปฏิพลสัทธพรมารายงาน
4: ขณะที่คณะผู้จัดงานประกาศแจ้งปิดการจราจรและปรับเส้นทางเดินรถรอบศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ยกระดับความปลอดภัยรับการประชุมใหญ่การประชุม IMF
12: คณะผู้จัดงานการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ประกาศแจ้งการจัดการจราจรรอบศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจในวันพรุ่งนี้เพื่อยกระดับความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกในการจัดการประชุมระดับสูงจะปิดการจราจรถนนรัชดาภิเษกทั้งสองฝั่งตั้งแต่แยกอโศกมนตรีถึงแยกพระราม4และปิดถนนเพลินจิตฝั่งขาออกตั้งแต่แยกเพลินจิตถึงแยกนานาระหว่างเวลา 8:00 น.ถึง 13:00 น.จะส่งผลให้ต้องปรับเปลี่ยนเส้นทางเดินรถประจำทางหลายสายรวมถึงรถไฟฟ้า MRT สถานีศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์จะงดให้บริการชั่วคราวระหว่างเวลา 9:00 น.ถึง 16:00 น.สำหรับผู้พักอาศัยและพนักงานในพื้นที่ยังสามารถเดินทางเข้าออกได้ตามปกติส่วนผู้เข้าร่วมประชุมที่มีบัตรประจำตัวและรถที่รับอนุญาตสามารถผ่านเข้าพื้นที่ตามจุดที่กำหนดโดยรถยนต์ส่วนบุคคลและรถแท็กซี่สามารถใช้จุดรับส่งภายนอกแนวรักษาความปลอดภัยจึงขอความร่วมมือประชาชนวางแผนการเดินทางล่วงหน้าและหลีกเลี่ยงเส้นทางดังกล่าวสามารถติดตามการปรับเส้นทางเดินรถได้ทางสายด่วน1197ชวิษาประทุมมารายงาน
4: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 น.ครับ
13: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 เมกะเฮิรตซ์ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ
1: ์ This is a moment of profound grief for the kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King, the royal family,and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย

0: เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชน
1: เป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
2: ช่วงนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ย
3: ใช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะ
2: หืมทำยังไงหรอ
3: เดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งบ่อแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช1205
2: แบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริง
3: ๆแน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
4: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
5: ์จากอาหารไทยมวยไทยดนตรีไทยไปจนถึงเทศกาลไทยและงานศิลปะไทยวันนี้ซอฟต์พาวเวอร์ทั้ง14สาขากำลังส่งพลังครั้งใหญ่ไม่ใช่แค่ผลักดันวัฒนธรรมสู่ระดับโลกแต่คือฟันเฟืองสำคัญที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้ก้าวไปข้างหน้าสร้างโอกาสสร้างอาชีพกระจายรายได้สู่ชุมชนและพี่น้องประชาชนโดยตรงเปลี่ยนต้นทุนทางปัญญาให้กลายเป็นสินค้าวัฒนธรรมนำผลกำไรสู่ประเทศซอฟต์พาวเวอร์ไทยเศรษฐกิจกินได้เพื่อชีวิตที่ดีขึ้นของคนไทยทุกคน
6: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
7: ์กรมประชาสัมพันธ์เดินหน้าร่วมมืออาเซียนพัฒนาสื่อยุค AI ให้ปลอดภัยและมีจริยธรรมเน้นบทบาทสื่อต้องรู้เท่าทันเทคโนโลยีตรวจสอบข้อมูลและรับผิดชอบต่อสังคมหลายประเทศมีแนวทางน่าสนใจอาทิสิงคโปร์ตั้งทีมตรวจสอบคอนเทนต์จาก AI ป้องกันข่าวปลอมอินโดนีเซียจัดทำคู่มือการใช้ AI อย่างมีจริยธรรมในงานข่าวสำหรับประเทศไทยชูการนำนวัตกรรมผู้ประกาศข่าว AI การแปลคำบรรยายการใช้ Social Listening Tools วิเคราะห์กระแสตรวจสอบข่าวปลอมพร้อมทั้งสร้างภูมิคุ้มกันประชาชนผ่านโครงการทันคนโกงและสอนการรู้เท่าทันสื่อแก่ผู้สูงอายุทั่วประเทศร่วมสร้างสังคมดิจิทัลอาเซียนที่ปลอดภัยไปด้วยกันด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
8: เรื่องที่เปิ้ลไข้หูในเจียงใหม
9: ่และเรื่องที่เอียวสุรชัยอยากจะเล่า
8: เล่าเรื่องเมืองเจียงใหม่เจ้า
10: เล่าเรื่องเมืองเชียงใหม่กับเอียวสุรชัยสวทเชียงใหม่ FM 93.25

สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับต้อนรับเข้าสู่รายการเล่าเรื่องเมืองเชียงใหม่กับผมเอียวสุรชัยเงินคำคงนะครับเช่นเคยนะครับวันนี้เราเจอกันในวันพฤหัสบดี15ตุลาคม2569นะครับยามค่ำคืนแบบนี้ตั้งแต่3ทุ่มนิดๆไปจนถึง4ทุ่มเรามีนัดเจอกันที่นี่ครับที่สวทเชียงใหม่ FM 93.25 MHz นะครับฟังเรื่องเล่าที่น่าสนใจนะไม่ใช่เล่านินทาใครนะแต่เป็นเรื่องที่น่าสนใจของจังหวัดเชียงใหม่ในรอบวันนะครับน้ำซ้ำยังมีเพลงเพราะๆนะครับเพลงไทยสากลในยุค90ยุค80บ้างนะมาให้ได้ฟังกันให้ได้ผ่อนคลายแล้วก็มีความสุขในยามค่ำคืนแบบนี้นะครับนะอากาศก็เริ่มเย็นสบายกันแล้วนะครับนอนตอนกลางคืนเนี่ยก็มีอากาศเย็นๆโชยเข้ามาในห้องนอนเพราะเอียวสุรชัยเนี่ยชอบนอนเปิดหน้าต่างนะแต่ก็มีมุ้งลวดอยู่นะไม่ได้เปิดหน้าต่างให้ยุงมากัดแบบนั้นไม่ใช่นะครับท่านผู้ฟังครับชอบสัมผัสกับธรรมชาตินะแต่ก็ไม่แน่ใจว่าเอ๊ะเปิดหน้าต่างยามค่ําคืนเนี่ยมันจะมีคาร์บอนไดออกไซด์ที่ต้นไม้มันคายออกมาหรือเปล่านะครับแต่เราก็เวลานอนก็รู้สึกสบายอ่ะนะฮะรู้สึกโล่งดีกว่าเปิดแอร์นะครับแต่ถ้าร้อนจริงๆอ่ะถึงจะเปิดแอร์นะครับเอามาพูดถึงเรื่องของสภาพอากาศกันก่อนนะครับจังหวัดเชียงใหม่ของเราครับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่นะยังคงมีฟ้าฝนอยู่บ้างนะครับตอนกลางวันก็มีเมฆอยู่บ้างแต่ว่าอากาศก็ร้อนๆนะกลางวันเนี่ยแต่ถ้าดูในภาพรวมแล้วเนี่ยมีฝนฟ้าคะนองได้ร้อยละ40ของพื้นที่แต่ก็อาจจะไม่ได้หนักไม่ได้มากนะครับแล้วก็อาจจะมีลมกระโชกแรงได้บางที่บางแห่งนะครับช่วงกลางวันอุณหภูมิก็ประมาณสัก35องศานะแต่ว่าช่วงค่ำคืนนะครับหรือว่าใกล้สว่างเนี่ยประมาณ24องศาก็ถือว่าอากาศเนี่ยกำลังดีเลยนะครับเหมือนอยู่ในห้องแอร์เลยนะครับมาติดตามเรื่องของฟ้าฝนกันบ้างนะครับเมื่อวานนี้ฝนตกมากที่สุดเนี่ยอยู่ที่อำเภอจอมทองนะครับ 19.5 มิลลิเมตรครับรองลงมาก็จะเป็นอำเภอพร้าว18มิลลิเมตรแล้วก็ที่ดอยเต่า 17.5 มิลลิเมตรนะครับก็ต้องติดตามกันนะครับเรื่องของฟ้าฝนมีที่ไหนบ้างเรื่องของอากาศเย็นที่อาจจะแผ่ปกคลุมลงมานะครับต้องติดตามกันเนาะส่วนเรื่องของน้ำท่าไม่มีอะไรน่าห่วงนะครับปริมาณน้ำก็ยังคงมีค่อนข้างเยอะอยู่นะครับในที่นี้หมายถึงว่าเยอะในที่เขากักเก็บมานะฮะไม่ได้เยอะตามแม่น้ำลำคลองต่างๆนะบ้านเราถือว่าสบายสบายปีนี้เนี่ยนะครับผ่านพ้นเรื่องของน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากมาแล้วนะครับก็จะเข้าสู่โหมดฤดูการท่องเที่ยวก็จะมีการจัดกิจกรรมหลายที่หลายแห่งที่จะต้อนรับนักท่องเที่ยวผู้มาเยือนนะครับตอนนี้ก็มีงานลานาเอ็กซ์โปนะที่ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเร็วๆนี้

จะมีงานอเมริกันแฟร์นะครับที่สวนอบจเนี่ย16 17 18มั้ยประมาณนี้นะครับไม่แน่ใจว่าถึง19หรือเปล่านะสามารถที่จะมาเที่ยวชมกันได้นะครับอีกหลากหลายนะครับหลายสถานที่ด้วยกันที่เขาจัดกิจกรรมกันนะครับเอาไว้เอียวสุรชัยจะนำมาพูดมาคุยมาเล่าให้ได้ฟังเผื่อว่าหลายๆคนจะได้วางแผนไปร่วมกิจกรรมกันนะครับเอาละเริ่มต้นรายการแบบนี้ให้ฟังเพลงเพราะๆกันก่อนนะครับกลิ่นอายของวัฒนธรรมเมืองเหนือบ้านเรามีเพลงสำเนียงเมืองนิดนึงนะแล้วก็มีผสมผสานเครื่องดนตรีพื้นเมืองนะครับแล้วแต่นะครับจะสลับสับเปลี่ยนเอามาให้ได้ฟังกันในตอนต้นรายการนะครับเล่าเรื่องเมืองเชียงใหม่กับผมเอียวสุรชัยที่มีเพลงเพราะๆมาให้ได้ฟังด้วยนะครับ

เล่าเรื่องเมืองเชียงใหม่กับเอียวสุรชัยสวทเชียงใหม่ FM 93.25เล่าเรื่องเมืองเชียงใหม่นะครับมีหลากหลายเรื่องเล่ามาพูดมาคุยให้ได้รับฟังกันนะครับแล้วก็มีเพลงเพราะๆแบบนี้นะครับมอบให้ยามค่ำคืนวันจันทร์ถึงวันศุกร์นับแต่3ทุ่มนิดๆจนถึง4ทุ่มนะครับท่านผู้ฟังครับตอนนี้เห็นหลายๆโรงเรียนเริ่มเปิดเทอมแล้วเนาะโอ้โหนะฮะหลังจากที่ถนนโล่งมาหลายๆวันเลยนะครับแต่ว่าบางโรงเรียนก็ยังไม่ได้เปิดนะครับโดยเฉพาะโรงเรียนรัฐบาลในระดับประถมศึกษายังคงปิดกันอยู่นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเปิดเต็มที่เมื่อไรแล้วโอ้โหรถติดเหมือนเคย นะครับยิ่งเชียงใหม่เนี่ยเป็นเมืองที่รถราค่อนข้างเยอะนะครับและช่วงที่มีจัดงานเทศกาลนั่นๆ นี่ๆนะครับคนก็จะมาเยอะนะครับก็จะทำให้รถรานั้นติดนะครับแต่ตอนนี้เห็นว่าจราจรโปร่งใสนะครับที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติเนี่ยเขาวางนโยบายใหม่นะครับบอกว่าไม่ปิดบังใบหน้าแล้วก็ต้องไม่ซุ่มจับด้วยนะครับเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยนะและที่สำคัญต้องเตือนก่อนปรับนะครับแต่ถ้าเกิดว่าใครเนี่ยขับขี่แบบอันตรายนะครับหวาดเสียวอันตรายอาจจะก่อให้เกิดอุบัติเหตุแล้วก็เกิดความสูญเสียเนี่ยเขาก็บอกว่าอันนั้นให้ปรับทันทีเลยนะครับจับปรับทันทีเลยเพื่อที่จะให้ผู้ขับขี่ได้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนะครับท่านผู้ฟังครับขอเล่าอีกหนึ่งเรื่องนะครับได้เห็นข่าวทางเทศบาลนครเชียงใหม่เนี่ยเขาเร่งจัดระเบียบแล้วก็ทำความสะอาดพื้นที่สาธารณะตลาดต้นลำไยนะครับโอ้โหนะช่วงสายที่ผ่านมาเนี่ยนะครับซึ่งรองนายกเทศมนตรีนะครับได้ลงพื้นที่สังเกตการแล้วก็ให้กำลังใจเจ้าหน้าที่เทศบาลนครเชียงใหม่ในการปฏิบัติหน้าที่อำนวยความสะดวกแล้วก็มีการจัดเก็บขยะบริเวณพื้นที่สาธารณะตลาดต้นลำไยหลังจากที่คืนพื้นที่ดังกล่าวนะครับให้มาเป็นพื้นที่สาธารณะเนี่ยนะครับซึ่งเขาก็มีการทำความสะอาดกันครับโดยงานรักษาความสงบเรียบร้อยหรือว่าเทศกิจเนี่ยได้อำนวยความสะดวกในการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างที่รุกล้ำแล้วก็ดูแลความปลอดภัยของผู้ที่สัญจรไปมาบริเวณนี้นะครับที่ตลาดดอกไม้เนี่ยนะครับเมื่อก่อนเนี่ยเขาจะขายดอกไม้ใช่ไหมแล้วก็จะมีการจอดรถซื้อดอกไม้บ้างส่งของบ้างนะครับเหลือพื้นที่การจราจรนิดเดียวนะครับจริงๆมันก็มีดอกไม้มันก็สวยนะแต่ว่ามันไม่งามตานะครับเพราะมันสวยแต่ดอกแต่ว่าส่วนต่างๆเนี่ยนะครับมันก็รกรุงรังอยู่นะครับเขาก็มีการจัดเจ้าหน้าที่เนี่ยในงานรักษาความสะอาดเข้าทำการจัดเก็บขยะมูลฝอยแล้วก็ทำการฉีดล้างทำความสะอาดพื้นผิวถนนแล้วก็พื้นที่โดยรอบนะครับมีการปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สามารถสัญจรได้อย่างปลอดภัยมีการสร้างความเชื่อมั่นด้านความสะอาดให้กับประชาชนและก็นักท่องเที่ยวสอดรับกับมาตรการพัฒนาเมืองของเชียงใหม่บ้านเรานะครับช่วงเย็นที่ผ่านมาเอียวสุรชัยก็ได้มีโอกาสขับรถผ่านไปยังจุดนี้นะครับก็ถือว่าสะอาดสะอ้านขึ้นเยอะเลยทีเดียวนะครับนะส่วนเรื่องของการประกอบอาชีพนะครับท่านก็ต้องไปหาสถานที่จำหน่ายที่มันเป็นระบบระเบียบนะครับที่ไม่กีดขวางแล้วก็ไม่เดือดร้อนสำหรับพี่น้องประชาชนในภาพรวมนะครับเล่าสู่กันฟังนะครับเล่าเรื่องเมืองเชียงใหม่กับผมเอียวสุรชัยเงินคำคงนะครับ

เล่าเรื่องเมืองเชียงใหม่กับเอี่ยวสุรชัยสวท.เชียงใหม่ FM 93.25 ฟังเพลงเพราะร่วมกันนะครับขอให้มีความสุขกันมากๆครับเพลงในยุค90บ้างยุค80บ้างนะครับขอเน้นหนักที่ยุค90หน่อยนะที่เอี่ยวสุรชัยเป็นวัยรุ่นเนี่ยนะครับมันเป็นยุคคลาสสิกนะตามใจคนจัดหน่อยเนาะแต่หวังว่าท่านผู้ฟังที่ฟังรายการเนี่ยก็จะชอบอยู่นะครับนะชอบอยู่ครับแต่จะให้เปิดเพลงวัยรุ่นยุคนี้เนี่ยตามไม่ทันจริงๆนะครับมันพ้นมันล่วงเลยวัยมาแล้วนะครับขอเปิดเพลงยุคที่เอี่ยวสุรชัยรู้จักก็แล้วกันนะครับแต่น้องๆสมัยนี้ก็ไม่ได้ฟังวิทยุแล้วมั้งนะครับเราเปิดเพลงยุคนี้เหมาะสมที่สุดแล้วเนาะท่านผู้ฟังว่าไหมครับเมื่อเช้านี้ครับที่จังหวัดเชียงใหม่ของเราได้มีการประชุมติดตามความคืบหน้าโครงการแสงนำใจไทยทั้งชาติเดินวิ่งปั่นป้องกันอัมพาตครั้งที่12เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนะครับซึ่งที่ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่เนี่ยท่านทศพลเผื่อนอุดมครับผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ก็ได้เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการโครงการแสงนำใจไทยทั้งชาติเดินวิ่งปั่นป้องกันอัมพาตเฉลิมพระเกียรติในส่วนของจังหวัดเชียงใหม่นะครับก็มีหลากหลายภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเนี่ยก็มาร่วมกันประชุมหารือกันวางแผนทั้งด้านการประชาสัมพันธ์การจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเกี่ยวกับนิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับโรคหลอดเลือดสมองนะครับและกิจกรรมการเดินวิ่งเพื่อส่งเสริมการออกกำลังกายสร้างความตระหนักในการป้องกันโรคหลอดเลือดสมองด้วยนะครับจังหวัดเชียงใหม่ของเราเนี่ยเขาก็เตรียมจะจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติแล้วก็กิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับโรคหลอดเลือดเนี่ยนะครับในช่วงวันที่26ถึง31ตุลาคมที่เอี่ยวสุรชัยเคยเล่าให้ฟังอ่ะนะจะมีตรวจคล้ายๆว่าคัดกรองความเสี่ยงนะครับโรคหลอดเลือดสมองจัดที่ศูนย์การค้าเมย่าไลฟ์สไตล์ช้อปปิ้งมอลล์เซ็นเตอร์ไม่มีมอลล์เนาะศูนย์การค้าเมย่าไลฟ์สไตล์ช้อปปิ้งเซ็นเตอร์นะครับท่านผู้ฟังครับนะส่วนการเดินการวิ่งเนี่ยจัดวันที่1พฤศจิกายนที่บริเวณอ่างเก็บน้ำห้วยตึงเท่าอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่มีทั้งระยะ5กิโลเมตรแล้วก็ระยะ10กิโลเมตรนะครับทุกท่านครับใครที่ได้สมัครแล้วเตรียมตัวไปวิ่งด้วยนะครับนะเราให้ได้ฟังกันนะครับช่วงเช้าที่ผ่านมานี้เองครับท่านผู้ฟังครับจังหวัดเชียงใหม่ของเรายังได้ประชุมคณะกรรมการมูลนิธิป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและฝุ่นควันปี2570ด้วยนะครับก็จะสร้างความร่วมมือกับทุกภาคส่วนนะครับสู่หมู่บ้านปลอดการเผาเป็นรูปแบบใหม่นะเขาว่ากันอย่างนั้นนะครับเมื่อเช้านี้ผู้ว่าทศพลเผื่อนอุดมครับก็ยังได้ประชุมอีกคณะหนึ่งนะครับเรื่องของการแก้ไขปัญหาฝุ่นควันต้องเตรียมตัวไว้ก่อนครับมีท่านรองผู้ว่าทั้งท่านรองบุญลือแล้วก็ท่านรองศิวกรนะครับและก็หน่วยงานเครือข่ายต่างๆก็มาร่วมประชุมกันอย่างพร้อมเพรียงกันเลยนะครับโดยมุ่งเน้นการขับเคลื่อนการทำงานรูปแบบใหม่ครับผ่านการมีส่วนร่วมของชุมชนและก็ทุกภาคส่วนที่ประชุมเนี่ยเขาได้พิจารณาเรื่องการปรับเปลี่ยนและแต่งตั้งคณะกรรมการมูลนิธิชุดใหม่รวมถึงการเพิ่มผู้ทรงคุณวุฒิจากภาควิชาการและก็ภาคเอกชนเข้ามาเสริมทัพนอกจากนี้ยังมีการสรุปยอดเงินคงเหลือในบัญชีของมูลนิธิด้วยนะครับแล้วก็การเตรียมดำเนินโครงการสำคัญเพื่อที่จะขอรับการสนับสนุนจากอบจ.เชียงใหม่อบจ.เนี่ยสนับสนุนงบประมาณให้มาใช้ในมูลนิธิเพื่อที่จะป้องกันฝุ่น PM 2.5 เนี่ยทุกปีนะครับอย่างปีที่ผ่านมาเนี่ยนะ11ล้านบาทมั้งนะครับแล้วก็หน่วยงานภาคเอกชนอื่นๆอีกก็ร่วมในการสนับสนุนนะครับเพราะว่าเราจะช่วยกันครับแล้วก็มีการวางแผนที่จะจัดสรรงบประมาณลงสู่หมู่บ้านเป้าหมาย
กว่า 1,600 แห่งนะครับเพื่อที่จะนำไปจัดทำแผนชุมชนป้องกันไฟป่าแล้วก็จะได้ผลักดันระบบเงินรางวัลจูงใจของแบบนี้มันต้องมีนะสำหรับหมู่บ้านที่สามารถลดจุดความร้อนได้สำเร็จเนี่ยนะครับจะได้มีแรงจูงใจกันหน่อยนะเอาเงินมาใช้ในส่วนนี้หมู่บ้านก็จะได้ประโยชน์นะครับดีกว่าไปจ้างคนแล้วไปตามดับไฟทีหลังนะเพื่อที่จะแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมให้มันยั่งยืนนะครับท่านผู้ฟังครับทุกฝ่ายก็เห็นด้วยนะครับเรามาช่วยกันนะที่จะไม่ก่อให้เกิดฝุ่น PM 2.5 นะครับแม้ว่าฝุ่นควันมันจะปลิวข้ามแดนมาได้แต่ว่าในหัวใจหลักแล้วเนี่ยที่จังหวัดเชียงใหม่ของเราเนี่ยนะครับเราต้องเป็นตัวอย่างเป็นพื้นที่ตัวอย่างต้องร่วมด้วยช่วยกันที่จะไม่ให้มีฝุ่นละออง PM 2.5 นะครับพอไม่มีฝุ่นแล้วนะใครก็อยากจะมาเที่ยวนะชื่อเสียก็ไม่มีจะมีแต่ชื่อเสียงนะครับท่านผู้ฟังครับเอาละเล่าเรื่องเมืองเชียงใหม่ช่วงนี้ให้ฟังเพลงกันก่อนนะเดี๋ยวค่อยกลับมาพูดคุยเรื่องอื่นๆกันต่อครับ

เล่าเรื่องเมืองเชียงใหม่กับเอี่ยวสุรชัยสวท.เชียงใหม่ FM 93.25 เล่าเรื่องเมืองเชียงใหม่นะครับเอี่ยวสุรชัยนั่งเป็นเพื่อนจัดรายการกับท่านผู้ฟังที่สวท.เชียงใหม่คลื่นนี้นะครับมีข่าวดีข่าวดีของเอี่ยวสุรชัยด้วยแหละนะครับ เขาจะเตรียมเปิดใช้วงเวียนแยกสันกลางนะครับแยกสันกลางครับโอ้โหที่เราจะไปแถวๆกาดเจริญเจริญสายนึงก็จะมุ่งไปสันกำแพงแม่ออนสายใหม่ใช่ไหมครับและอีกสายนึงจะตัดจากสารพีซูเปอร์ไฮเวย์เนี่ยนะครับไปสู่ทางดอยสะเก็ดนั่นน่ะโอ้ทุกวันนี้เขาทำถนนกันอยู่ไงแล้วก็เปิดเฉพาะทางข้ามที่มาจากสันกำแพงที่จะเข้ามาในเมืองเนาะส่วนวงเวียนเนี่ยนะครับยังต้องไปอ้อมไกลกันอยู่เลยนะครับพอวันนี้ได้เห็นข่าวบอกว่าแยกสันกลางเนี่ยเขาจะเริ่มเปิดใช้วงเวียนกันแล้วเนี่ยนะครับวันที่19ตุลาคมโอ้โหเราก็ดีใจจะได้ไม่ต้องไปกลับรถไกลนะครับโอ้โหนะหลังจากรอคอยมาอย่างนานแสนนานนะครับแต่ว่าเขาจะเริ่มเวลา10โมงนะครับเพราะฉะนั้นช่วงเช้าไม่ทันละนะฮะจะได้ใช้ช่วงสายๆนะครับ10โมงเป็นต้นไปนะก็เป็นสิ่งที่ดีอย่างยิ่งเลยนะครับท่านผู้ฟังครับอีกเรื่องนึงนะครับไหนๆก็พูดถึงถนนเรื่องรถแล้วนะครับตอนนี้เชียงใหม่ของเราจะเดินหน้าขนส่งสาธารณะสีเขียวนะครับจะมีการปรับเส้นทางแล้วก็เพิ่มรถ EV Busแล้วก็ขยายเวลาให้บริการจนถึงช่วงดึกเลยนะครับส่งเสริมการท่องเที่ยวแล้วก็ลดฝุ่น PM 2.5 กันด้วยนะครับท่านผู้ฟังครับโอ้โหท่านทศพลเผื่อนอุดมนะครับประชุมหลากหลายคณะมากนะครับช่วงบ่ายที่ผ่านมาครับผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ก็ได้เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกประจำจังหวัดเชียงใหม่นะครับโดยมีคณะกรรมการและก็หัวหน้าส่วนที่เกี่ยวข้องเนี่ยมาร่วมประชุมกันนะครับครั้งนี้เขาย้ำถึงความสำคัญของการพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะเพื่อแก้ปัญหาฝุ่นละออง PM 2.5 แล้วก็จะได้สนับสนุนการท่องเที่ยวในเขตเมืองนะครับโดยที่ประชุมเนี่ยก็มีมติเห็นชอบการปรับปรุงเส้นทางแล้วก็เงื่อนไขการเดินรถโดยสารหมวด1แล้วก็หมวด4นะครับในหลายเส้นทางเลยนะครับรวมถึงการนำรถโดยสารพลังงานไฟฟ้าที่เขาเรียกว่า EV Bus เนี่ยมาให้บริการครับเพื่อที่จะลดการปล่อยมลพิษทางอากาศแล้วก็อนุมัติการขยายเวลาให้บริการของรถประจำทางให้มันครอบคลุมทั้งช่วงเช้าแล้วก็ช่วงดึกด้วยนะครับเพื่อที่จะอำนวยความสะดวกในการเดินทางของพี่น้องประชาชนและก็นักท่องเที่ยวครับใครมาที่เชียงใหม่ก็จะใช้บริการได้ยาวนานขึ้นนะครับเน้นย้ำเรื่องของโครงการระบบขนส่งสาธารณะสีเขียวอยากจะให้มันเกิดขึ้นเป็นรูปธรรมครับโดยตระหนักถึงประโยชน์ของประชาชนเป็นสูงสุดนะครับทั้งประชาชนทั้งนักท่องเที่ยวนะถ้าใครมาที่เชียงใหม่ก็จะต้องได้รับความสะดวกและปลอดภัยเข้าถึงบริการขนส่งที่มีคุณภาพราคาก็ต้องเป็นธรรมด้วยนะครับแล้วก็ช่วยลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกแล้วก็ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เนาะจะได้ลดผลกระทบเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมในอากาศในมลพิษในระยะยาวกันด้วยนะครับเพราะว่าเชียงใหม่ของเราเนี่ยเราก็ตั้งเป้าหมายว่าจะต้องมีความยั่งยืนแล้วก็เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ดีดีเลยนะครับนะเราหวังว่าจะได้เห็นความเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นถ้าทุกฝ่ายร่วมด้วยช่วยกันอย่างจริงจังเราจะเป็นเมืองท่องเที่ยวเราจะเป็นเมืองศูนย์กลางของภาคเหนือตอนบนนะครับแล้วก็เป็นเมืองเศรษฐกิจที่ทำให้ผู้คนอยู่ดีกินดีนะแต่เราต้องช่วยกันหลายๆฝ่ายนะมีอีกหนึ่งเรื่องนะครับที่อยากจะพูดอยากจะเล่าในช่วงนี้นะครับทางด้านสำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่นะครับโอ้เขาจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์เส้นทางท่องเที่ยวที่เป็นมิตรต่อนักท่องเที่ยวมุสลิมนะครับหรือว่ามุสลิมเฟรนด์ลี่ทัวริซึมนะครับเส้นทางที่2แล้วนะครับเชื่อมโยงทั้งเชียงใหม่ลำพูนลำปางนะครับอย่างเช่นตั้งแต่เมื่อวานนี้นะครับแล้วก็ไปจนถึงพรุ่งนี้14 15 16เนี่ยนะครับเขาจัดกิจกรรมกันนะเป็นเส้นทางชุมชนท่องเที่ยวนะครับ
3วัน2คืนนะครับโอ้โหเดินทางไปที่ปราสาทดอกไม้ม่อนแจ่มนะครับแหล่งท่องเที่ยวที่มีความสวยงามนะครับแมกไม้ขุนเขาแล้วก็ไปเยี่ยมชมฟาร์มแกะอัลปาก้าที่ม่อนแจ่มนะครับสัมผัสการท่องเที่ยวเกษตรสร้างสรรค์นะครับแล้วก็มีบริการฮาลาลด้วยนะครับมีทั้งอาหารที่คนมุสลิมกินได้มีสถานที่ละหมาดนะครับนอกจากนี้เขาก็ไปเยี่ยมชมที่ฟ้าล้านนาอาร์ตแอนด์คราฟต์มิวเซียมนะครับใจกลางเมืองเชียงใหม่เลยนะครับแล้วก็มีการไปมอบป้ายสัญลักษณ์เกณฑ์มาตรฐานมุสลิมเฟรนลี่แก่สถานประกอบการทั้ง2จุดเลยนะครับเพื่อที่จะยืนยันได้ว่านักท่องเที่ยวที่เป็นมุสลิมนะครับก็สามารถที่จะมาใช้บริการกันได้นะครับเล่าเรื่องเมืองเชียงใหม่กับผมเอียวสุรชัยนะครับนำมาพูดนำมาเล่าให้ได้ฟังกันแล้วก็มีเพลงเพราะๆมอบให้แบบนี้ด้วยนะครับไปฟังเพลงกันก่อนครับ

เล่าเรื่องเมืองเชียงใหม่กับเอียวสุรชัยสวทเชียงใหม่ FM 93.25 เล่าเรื่องเมืองเชียงใหม่กับผมเอียวสุรชัยเงินคำคงนะครับมีข้อมูลครับจากกระทรวงแรงงานได้มีการเผยแพร่รายงานการวิเคราะห์การเคลื่อนย้ายเกี่ยวกับแรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมาแรงงานเมียนมาที่มีบทบาทต่อเศรษฐกิจของประเทศไทยของเรานะครับเขาบอกว่าที่มีทะเบียนอยู่เนี่ยนะครับมีทั้งหมด4,100,000 คนครับโดยอุตสาหกรรมการผลิตก็พึ่งพาแรงงานจากเมียนมามากๆเลยนะครับตามมาด้วยงานก่อสร้างแล้วก็งานขายส่งงานซ่อมยานยนต์ก็มีนะโอ้โหแล้วบอกว่าที่เชียงใหม่เนี่ยถือว่าติดอันดับ1ในภาคเหนือนะครับที่มีแรงงานจากเมียนมามากที่สุดแต่ถ้าวัดกันในระดับประเทศแล้วเนี่ยเป็นอันดับที่6ของประเทศนะครับอันดับที่มีแรงงานชาวเมียนมามากที่สุดนะครับในประเทศไทยเนี่ยอันดับ1ได้แก่กรุงเทพมหานคร 226,000 กว่าคนครับชลบุรี 97,100 กว่าคนอันดับ3เป็นสมุทรสาคร 84,800 กว่าคนอันดับ4สมุทรปราการ 81,200 กว่าคนครับอันดับ5ปทุมธานี 64,600 กว่าคนแล้วก็เชียงใหม่บ้านเราครับ 42,930 คนหลายคนบอกว่าไม่เชื่อเชียงใหม่มีแค่ 42,000 กว่าคนนี่ไม่เชื่อนะครับอันนี้มันคือที่เขาลงทะเบียนแบบถูกต้องไงเป็นข้อมูลแบบถูกต้องเนาะที่จริงอ่ะมีประชากรแฝงมาเยอะนะครับที่ทำงานในจังหวัดเชียงใหม่บ้านเราเนี่ยที่เป็นสัญชาติเมียนมาเนี่ยนะครับรวมถึงพี่น้องไตเนี่ยนะครับก็มีเยอะเลยทีเดียวนะครับท่านผู้ฟังครับหลายๆคนก็หนีจากความลำบากยากจนมาหางานทำนะครับเข้ามาทำงานในฝั่งบ้านเรานะครับบางคนก็มีลูกมีเต้าอยู่ที่นี่ก็มีนะโอ้โหนะครับเข้ามาทำก็อยากจะให้เข้ามาอย่างถูกต้องเนาะแล้วก็ไม่แย่งอาชีพของคนไทยไม่ก่อความเดือดร้อนวุ่นวายให้กับบ้านเราอันนี้ก็น่าจะโอเคนะครับท่านผู้ฟังครับมาถึงช่วงท้ายๆของรายการแล้วล่ะครับอยากจะชวนติดตามอีกอย่างนึงนะครับเห็นว่าทางกรมอุตุนิยมวิทยาก็บอกว่าลมหนาวความหนาวเนี่ยอาจจะมาล่าช้าไปอีกนิดนึงสัก1สัปดาห์มั้งนะครับตอนนี้ก็ต้องติดตามกันต่อไปนะครับว่าแนวโน้มลมเปลี่ยนทิศจะเป็นอย่างไรเริ่มมาแล้วหรือยังนะครับนะโดยเฉพาะอากาศเย็นในช่วงเช้าเนี่ยนะครับในช่วงสัปดาห์นี้เราต้องติดตามจับตากันก่อนนะแล้วหลังจากนั้นช่วงวันที่23 24 25ตุลาคมสัญญาณของฤดูหนาวจะมาหรือยังถ้ามาแล้วเขาก็จะมีการประกาศเข้าสู่ฤดูหนาวอย่างเป็นทางการนะครับท่านผู้ฟังครับแต่ลมหนาวเริ่มมาเนี่ยไม่ได้หมายความว่าประเทศไทยจะเข้าสู่ฤดูหนาวแล้วนะครับการประกาศเข้าสู่ฤดูหนาวต้องพิจารณาหลายเกณฑ์ด้วยกันของทางอุตุนิยมวิทยานะครับแล้วเอียวสุรชัยจะมาบอกมากล่าวนะครับอัดเสียดายครับวันนี้เวลาหมดเวลาเสียแล้วครับเอาไว้วันพรุ่งนี้ตอน 3:00 นค่อยกลับมาติดตามกันใหม่นะครับค่ำคืนนี้พักผ่อนกันให้เยอะๆนะครับโชคดีทุกคนทุกท่านราตรีสวัสดิ์ครับ

0: ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหูทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
2: ประสบการณ์ออร์เคสตราที่มากกว่าเสียงดนตรี

0: และภาพยนตร์ประวัติศาสตร์ที่หาชมยาก31ตุลาคมนี้ณมหิดลสิทธาคารจองบัตรที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์ร่วมสืบสานพระราชปณิธานให้ส่องสว่างตราบนานเท่านานทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
1: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
0: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
2: ประเทศไทยนำเสนอซอฟต์พาวเวอร์มวยไทยในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569เพื่อสร้างความประทับใจและเผยแพร่ความเป็นไทยสู่สากล
3: ประเทศไทยในฐานะเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569เปิดเวทีมวยไทยนำเสนอซอฟต์พาวเวอร์กลางศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครไฮไฟ IMF World Bank 2026เริ่มจากการแสดงตีกลองผสมผสานมวยไทยซึ่งเป็นการแสดงเชิงวัฒนธรรมไทยที่นิยมใช้ในพิธีเปิดงานเพื่อความรื่นเริงและสนุกสนานก่อนทำการแข่งขันมวยไทย2คู่ระหว่างนักชกชาวไทยและต่างชาติคู่ที่1ซุปเปอร์ไฟท์คาดเชือกมวยหญิงน้ำหนัก57กิโลกรัมจูดี้ฮัมเบอร์สกอตแลนด์พบกับเพชรตาปีขุนพลมาเชียลอาร์ตประเทศไทยโดยจูดี้ฮัมเบอร์เป็นผู้ชนะและคู่ที่2ซุปเปอร์ไฟท์คาดเชือกน้ำหนัก64กิโลกรัมจรวดศึกสจวิชิตเมือง8ริ้วประเทศไทยพบกับอลันยอนนี่อาร์เจนตินาโดยมีนายเอกนิติพันธ์ประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังให้การต้อนรับสร้างความประทับใจแก่ผู้เข้าชมและเป็นการเผยแพร่ความเป็นไทยสู่สายตานานาชาติบรรยากาศเป็นไปอย่างสนุกสนานนันทิกาสิปาโลรายงาน
2: กรมอนามัยเตือนประชาชนพื้นที่น้ำท่วมเขตอุตสาหกรรมระวังสุขภาพเสี่ยงปนเปื้อนไฮโดรคาร์บอนโดยห้ามใช้น้ำและห้ามกินสัตว์น้ำจากแหล่งเสี่ยง
4: นายแพทย์ถิติแสวงธรรมอธิบดีกรมอนามัยกล่าวถึงกรณีน้ำท่วมในพื้นที่ใกล้โรงงานอุตสาหกรรมที่ใช้สารเคมีกลุ่มปิโตรเลียมน้ำมันดิบน้ำมันหล่อลื่นหรือสารตัวทำละลายว่าอาจทำให้เกิดการปนเปื้อนของสารไฮโดรคาร์บอนเช่นเบนซีนโทลูอีนเอทิลเบนซีนไซลีนและสาร PAH หากได้รับสัมผัสอาจมีผลต่อสุขภาพทำให้ปวดศีรษะเวียนศีรษะคลื่นไส้ระคายเคืองตาและทางเดินหายใจรวมถึงผิวหนังแดงคันหรือเกิดผื่นโดยเฉพาะบริเวณที่พบคราบน้ำมันหรือมีกลิ่นสารเคมีผิดปกติจึงขอให้ประชาชนสังเกตอาการและป้องกันตนเองอย่างเคร่งครัดงดใช้น้ำจากแหล่งที่สงสัยว่าปนเปื้อนทั้งการดื่มกินอาบน้ำแปรงฟันล้างหน้าและรดน้ำผักรวมถึงกิจกรรมอื่นที่อาจทำให้สารปนเปื้อนเข้าสู่ร่างกายควรใช้น้ำประปาที่ได้มาตรฐานหรือน้ำดื่มบรรจุขวดหลีกเลี่ยงการสัมผัสน้ำและตะกอนโดยตรงไม่หลงเล่นน้ำหรือลุยน้ำบริเวณที่พบคราบน้ำมันหรือมีกลิ่นสารเคมีหากจำเป็นต้องลุยน้ำให้สวมรองเท้าบูทถุงมือหรือเสื้อผ้าที่ปกปิดร่างกายมิดชิดเพื่อลดโอกาสสัมผัสสารเคมีโดยตรงงดจับเก็บและบริโภคสัตว์น้ำหรือพืชจากแหล่งเสี่ยงจนกว่าจะมีการประเมินความปลอดภัยเนื่องจากสารไฮโดรคาร์บอนโดยเฉพาะกลุ่ม PAH อาจสะสมในเนื้อเยื่อและไขมันของสัตว์ได้นารุมนอุดมพรรายงาน
2: ขณะที่การประปาส่วนภูมิภาคยืนยันฟองสีขาวและคราบดำที่เกิดขึ้นในคลองรังสิตประยุรศักดิ์จังหวัดปทุมธานีไม่ใช่แหล่งน้ำดิบใช้ผลิตน้ำประปาขอให้มั่นใจน้ำประปาสะอาดปลอดภัยและได้มาตรฐานทุกขั้นตอน
5: นายเจเศรษฐไทยเศรษฐรัฐมนตรีเชื่อว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีการเผยแพร่ข่าวพบฟองสีขาวและคราบดำบริเวณประตูระบายน้ำปากคลองรังสิตประยุรศักดิ์อำเภอเมืองจังหวัดปทุมธานีจนสร้างความกังวลกับประชาชนเกี่ยวกับคุณภาพน้ำประปาว่าการประปาส่วนภูมิภาคหรือกปภ.ได้ตรวจสอบแล้วและยืนยันจุดเกิดเหตุดังกล่าวไม่ใช่แหล่งน้ำดิบที่นำมาใช้ในกระบวนการผลิตน้ำประปาโดยได้กำชับให้กปภ.เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเพื่อสร้างความมั่นใจให้ประชาชนในพื้นที่ด้านนายจักรพงษ์คำจันทร์ผู้ว่าการกปภ.ย้ำว่ากปภ.มีมาตรการตรวจสอบและควบคุมคุณภาพน้ำอย่างเข้มงวดแบบครบวงจรตั้งแต่การตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำดิบก่อนเข้าสู่โรงงานผลิตการคุมเข้มกระบวนการปรับปรุงคุณภาพน้ำตามหลักวิศวกรรมไปจนถึงการตรวจวัดคุณภาพน้ำประปาก ่อนส่งจ่ายผ่านระบบท่อถึงบ้านเรือนประชาชนจึงขอให้ประชาชนมั่นใจว่าน้ำประปามีความสะอาดปลอดภัยและได้มาตรฐานตามเกณฑ์ที่กำหนดชนัญชิดาสังทองรายงาน
2: จบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 23:00 น.ครับ
6: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: ธรรมชาติเนี่ยสร้างเราขึ้นมาธรรมชาติก็สร้างสิ่งที่ดูแลเราสิ่งที่ดูแลเราตอนที่เราเจ็บป่วยเนี่ยเราจะเรียกว่าสมุนไพร
1: จากยาสมุนไพรตัวแรกนำมาซึ่งการพัฒนายาสมุนไพรตัวอื่นๆอย่างต่อเนื่องจากตำนานภูมิปัญญาสู่นวัตกรรมแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าต่อผู้บริโภคผลิตภัณฑ์ของอภัยภูเบศรต้องไว้ใจได้มีมาตรฐานการผลิตที่เป็นสากลวันนี้อภัยภูเบศรได้รับคัดเลือกจากภาครัฐให้เป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมเราจะเป็นพลังที่สร้างสรรค์สิ่งดีงามเราจะดูแลเพื่อนมนุษย์และธรรมชาติเราจะเป็นพลังแห่งตำนานสมุนไพรไทย
2: ครับเข้าสู่ชั่วโมงที่2ของสุขภาพดีวิถีไทยนะครับคืนวันพฤหัสครับ15ตุลาคมพรุ่งนี้กรุงเทพหยุดราชการนะพิเศษอย่างที่แจ้งไว้นะครับคุณหมอมะกรลิ้มอุดมพรชั่วโมงที่2ท่านมาเป็นวิทยากรทุกคืนวันพฤหัสหลังข่าว4ทุ่มนะครับชมทาง Facebook ได้นะ Facebook ที่ผมแชร์ไปให้เรียบร้อยแล้วหรือว่า Facebook ของคุณหมอมะกรนะใครยังไม่ได้เป็นเพื่อนผมเป็นเพื่อนหมอมะกรก็ชม Facebook ก็ต้องเข้าไปที่ Facebook แล้วก็เสิร์ชที่แว่นขยายนะมะกรลิ้มอุดมพรเนี่ยก็จะได้ชมทาง Facebook คู่ขนานกับภาควิทยุไปด้วยเลยนะครับคุณหมอมะกรท่านมารอแล้วน่าจะมีเรื่องราวดีๆมาเล่ามาคุยกันนะครับคุณหมอมะกรครับสวัสดีครับ
3: คร
2: ับ
3: สวัสดีครับสวัสดีพี่บรมครับสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านครับผม
2: โอเคคุณหมอคงจะเบาใจขึ้นนอนหลับฝันดีขึ้นนะช่วงนี
3: ้ก็น้ำมันลดแล้วฮะ แต่ว่าการบริการอะไรก็ยังไม่ค่อยเข้าที่เท่าไหร่นะครับเพราะว่ายังของเจ้าพระยาเนี่ยเราก็ขยับคนไข้กลับมาหมดแล้วนะฮะแต่ว่ามันก็ยังไม่ได้เป็น 100% เพราะว่ามันยังมีความเสียหายนะฮะโดยเฉพาะเรื่องของอุปกรณ์เครื่องใช้อะไรประมาณนี้นะครับก็เตรียมจะเปิดให้บริการสัปดาห์นี้ก็เตรียมบางส่วนนะฮะเริ่มรับห้องฉุกเฉินคนไข้เก่าแล้วก็คิดว่าน่าจะต้นสัปดาห์หน้าเนี่ยน่าจะให้บริการเป็นปกติ
2: ครับณตอนเนี้ยห้องฉุกเฉินเปิดยัง
3: ห้องฉุกเฉินเปิดแล้ว
2: เปิดแล้วฉุกเฉินต้องเปิดโอเค
3: OPD คนไข้ในเนี่ยยังได้ไม
2: ่ยังไม่เต็มร้อย
3: ก็เริ่มมากขึ้นเรื่อยๆฮะตอนนี้
2: ค่อยๆปรับค่อยๆเพิ่มขึ้นตามศักยภาพ
3: ศักยภาพ
2: โอเคครับครับผม
3: คิดว่าสัปดาห์หน้าน่าจะได้เป็นปกติละแล้วก็อีกอันนึงที่น่าเป็นห่วงก็คือแม่ดูรอบนี้คนไปตกปลาเยอะเลยฮะ
2: ไปตกปลาหรือไปช้อนปลาน
3: ะโอ้โหของปลาจีนนี่นะพี่พโรม
2: ครับ
3: เขาบอกว่าแค่เอามือไปลองๆอ่ะก็จับกุ้งมาได้แล้วนะ
2: เออมันเชื่องมากเลยเนาะช่วงนี
3: ้คือมันออกมาเยอะมากเลยคือไม่รู้ว่ากุ้งแม่น้ำหรือเป็นกุ้งบ่อชาวบ้าน ผมว่าอาจจะเป็นกุ้งบ่อชาวบ้านก็ได้นะ
2: กุ้งบ่อเยอะแน่แล้วเออกุ้งบ่อเยอะครับผม
3: ผมคนไข้มาเล่าอ่ะเขาขายอุปกรณ์ตกปลาโ
2: อ
3: ้ยิ้มแป้นเลยฮะเขาบอกขายดี
2: ขายดีใช่ใช่ก็เป็นโอกาส
3: ลูกเด็กแบบแดง
2: ใช่เป็นโอกาส
3: โอ้แต่ผมขอร้องเลยนะ
2: ว่า
3: คือเขาชอบไปจอดรถกันแถวสะพานอ่ะ
2: มันอันตรายใช่ไหม
3: อันตราย
2: อันตรายยังไงอันตรายยังไงครับมอเตอร์ไซค์หรือว่ามอเตอร์ไซค์หรือว่ารถใหญ
3: ่
2: รถยนต์เลย
3: รถยนต์ใหญ่เลย
2: จอดตกปลาหรือเปล่า
3: ไปจอดตามคอสะพานอ่ะเพราะว่าเขาจะต้องไปตกกันตรงสะพ
2: าน ใช่ใช่ใช่
3: ทีนี้พอเข้าตรงสะพานอ่ะมันไม่มีไหลทางอ่ะหลบมันไม่ได้อันเนี้ยอันตรายนะฝากดูนิดนึงบางทีเด็กๆก็มาตกเยอะกลายเป็นวัฒนธรรมต่างจังหวัดไปแล้วอ่ะตกปลาเนี่ยนะครับ
2: ครับ
3: ช่วงเอาเก้าอี้ปิกนิกอะไรกันไปเลยนะแบบทำขึ้นตำอะไรกัน
2: โอ้ดูแลเรื่องความปลอดภัยด้วยเรื่องจอดรถนะฝากทุกท่านเลยครับผม
3: ครับแต่ว่าอีกอันหนึ่งก็คือก็มีข่าวอันหนึ่งฮะพอปลาจีนบุรีเนี่ยปลาตายเยอะมาก
2: ใช่ได้ข่าวปลาตายเรื่องน้ำเห็นว่าน้ำเป็นพงเป็นพิษเป็นสีรุ้งอะไรผมได้ข่าวอยู่
3: เป็นสีรุ้ง น้ำเป็นสีรุ้งจริงๆอ่ะ
2: น
3: ะผมเห็นแล้วน้ำสีรุ้งแล้วก็ตรวจไปเนี่ยก็เปลี่ยนตรงๆนะฮะอมอมแอมแอมนะฮะบอกว่ามีสารนั้นสารนี้แต่ก็ยังไม่เกินมาตรฐานแต่ก็ไม่ให้ประชาชนกินให้ระวังตัวเองผมจับข่าวได้ประมาณนี้นะ แต่มันไม่มีไปสืบต่อไงว่าแล้วมันสารอะไรอ่ะใช่ไหมแล้วไอสารเนี่ยมันน่าจะออกมาจากโรงพยาบาลไหนอ่ะไอโรงงานไหนบ้าง
2: หรือบ่อขยะหรือบ่อขยะไหนหรือเปล่า
3: ขยะมันลงตรง
2: ไอ้บ่อขยะเนี่ยรู้สึกบ่อขยะเนี่ยเป็นกระแสมานานเลยนะคุณหมอ
3: ใช่มันเข้มข้นสุดตรงไหนมันน่าจะเช็คได้ใช่ป่ะ
2: อืมใช่ใช่
3: ตรงไหนอะไรเงี้ยทำแมปปิ้งไม่มีนะผมอยู่ในพื้นที่อ่ะผมพยายามไปเช็คมีแต่บอกว่าประชาชนระวังตัวกันเองนะครับอย่าระวังอย่าใช้น้ำอย่าไปกินปลาอะไรก็
2: ก็ต้องยังไงก็เซฟตัวเองด้วยนะเซฟตัวเองไว้ก่อนนะครับส่วนเรื่องของมาตรการในการที่จะควบคุมป้องกันหรือว่าหาเหตุต่างๆก็ค่อยๆว่ากันไปทั้งภาคประชาชนของปราจีนบุรีก็เข้มแข็งเหมือนกันนะคุณหมอนะ
3: เข้มแข็งเพราะว่าต้องภาคประชาชนต้องเข้มแข็งแล้วล่ะเพราะว่าน้ำท่วมเนี่ยโอ้โหไม่ใช่น้ำรถต่อผุดนะฮะน้ำท่วมต่อ

0: ไปแล้วต้องทำนั่นทำนั่นทำนั่นทำนั่นโอ้
1: จำได้เลยนะฮะแล้ววันที่หลุดจากไอเอ็มนี่ดีใจมากเหมือนกับ
0: หลุดก่อนกำหนดด้วยนะ
1: เหมือนกับคนเป็นหนี้แล้วหลุดเนี่ย
0: อันเนี้ย
1: ตอนนั้นรู้สึกโอ้โหประเทศไทย
0: ใช่ถือว่าเราภูมิใจมากเลยนะเราหลุดแล้วหลุดจากไอเอ็มหลุดเป็นหนี้ไอเอ็มแล้วแล้วหลุดก่อนกำหนดด้วย
1: แต่เราตอนนี้เรายังไม่ได้เป็นหนี้นะไอเอ็มเนี่ยแต่ว่าเป็นหนี้ครัวเรือนเยอะมากแล้ว
0: ใช่
1: ระวังกันด้วยนะฮะ
0: ใช่เยอะจริง
1: เร
0: ือ
1: นนี่ท่วมหนักกว่านะ
0: ท่วมเลยท่วมเลยครับ
1: แล้วนายกเห็นว่าไงบอกโอเลี้ยงดีกว่าอเมริกาโน่ฮะยูโรเห็นด้วยไหมเห็นด้วยไหมว่าโอเลี้ยงดีกว่าอเมริกาโน่ฮะ
0: มันก็แล้วแต่มุมมองนะ
1: ก็อร่อยนะผมเห็นด้วยนะ
0: แต่ว่า
1: อย่ากินหวานนะรสน้ำตาลลงหน่อยโอเลี้ยงมันหวานแหละ
0: โอเลี้ยงไม่หวานไม่ได้เพราะมันขม
1: ก็เอารสน้ำตาลลงหน่อยได้ไหมแต่ชงแบบไทย
0: กลายเป็นโอยั่วไปเลยโอยั่ว
1: เอากินจืดหน่อยกินจืด
0: หวานน้อยหน่อยทนขมหน่อยแล้วกันทนขมนิดนึง
1: ใช่ผมจำได้ตอนเด็กๆเนี่ยแม่ชอบใช้ไปซื้อโอเลี้ยงไงแกก็จะให้กระติกใบใช่ไหมแล้วก็ซื้อมา5 บาทพอเราซื้อเสร็จปุ๊บขากลับอะฮะก็เดินจ้วบมาเรื่อยๆฮะเอ้าใครจะอดใจไหวอะเราก็เดินจ้วบมาเรื่อยๆใช่ไหมพอใกล้จะถึงบ้านเราก็ยืนนิดนึงแล้ว
0: มัน
1: เหยา
0: ะละลายหมุนหมุนอะหมุนหมุน
1: โอ้แม่กินบอกเฮ้ยทำไมเจ๊เขาชงจืด
0: เราก็อมยิ้มเลยอมยิ้มดิ
1: เราก็อมยิ้มอ่ะเบียร์ปากนิดนึงเลยชอบมากเลยแม่ให้ไปซื้อโอเลี้ยงครับผม
0: เดี๋ยวนี้หากินยากเหมือนกันนะโอเลี้ยงนะ
1: หากินยากโอเลี้ยงมันกลายเป็นอเมริกาโน่ซึ่งผมว่ารสชาติมันไม่เหมือนโอเลี้ยงนะ
0: ใช่
1: มันคนละกลิ่นกัน
0: มันคนละแนวเลยคือกาแฟมันกลิ่นนะมันได้กลิ่นโอเลี้ยงมันได้ความเข้มข้น
1: ครับ
0: อืมครับ
1: ครับผมโอเคไปดูข่าวกันบ้างนะครับผมมัวแต่น้ำท่วมฮะเดือนไปว่าช่วงนี้เขากินเจกันแล้ว
0: กินเจกันมาหลายวันแล้ว
1: ร้านมังสวิรัติเอาไปภูเบศปิดนะฮะตอนนี้น้ำท่วม
0: ไหมใช
1: ่ปิดไม่มีกำหนดผมเลยว่าทำไมปีนี้ผมไม่อินกับกินเจเพราะว่าปกติเวลาจะเดินเข้าไปเนี่ยมันจะมีร้านมังสวิรัติแล้วก็จะประดับธงสีเ
0: หลือง
1: ปีนี้มันเงียบกริบเพราะว่าร้านก็ปิดนะฮะ
0: ปีนี้ไม่สะดวก
1: ครับเทศกาลกินเจเนี่ยก็คือวันที่10-18 ตุลาคมนี้นะผมเพิ่งรู้นะครับก็เลยเอาข่าวมาว่ากรมการแพทย์นะครับเผยเคล็ดลับทานอาหารเจให้เหมาะสมกับผู้สูงอายุเพื่อความปลอดภัยและยั่งยืนนะครับ
0: ครับ
1: การเปิดเผยของนายแพทย์พงศักดิ์นิติการุณรองอธิบดีกรมการแพทย์ซึ่งให้แนวคิดนะชูแนวคิดอิ่มบุญสุขภาพดีนะชวนผู้สูงวัยบริโภคเจอย่างถูกหลักวิชาการนะครับเพื่อสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นนะครับโดยความสำคัญจะเป็นการส่งเสริมโภชนาการของอาหารเจที่ถูกต้องในผู้สูงวัยนะครับโดยไม่เพียงแต่จะช่วยให้อิ่มบุญตามเจตนารมณ์ของเทศกาลเท่านั้นแต่ยังเป็นกุญแจสำคัญในการชะลอความเสื่อมของร่างกาย ป้องกันโรคติดต่อไม่เรื้อรังนะฮะและยกระดับคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืนในสังคมผู้สูงวัยอย่างสมบูรณ์นะครับ นอกจากนี้แพทย์หญิงบุษกรโลหาลชุนนะฮะผู้อำนวยการสถาบันเวชศาสตร์สมเด็จพระสังฆราชยานสังวรเพื่อผู้สูงอายุกล่าวต่อว่าจุดสำคัญควรรับประทานอาหารให้ครบ5 หมู่เพื่อสุขภาพร่างกายที่ยั่งยืนนะครับโดยแนะนำเคล็ดลับสำหรับผู้สูงวัยในการทานอาหารเจให้อิ่มบุญสุขกายสบายใจโดยให้เน้นโปรตีนจากพืชหรือโปรตีนย่อยง่ายคุณภาพสูงนะครับปรับจากการใช้แป้งแปรรูปมาเป็นเต้าหู้ถั่วเหลืองถั่ว5 สีและพืชตระกูลถั่วและนมถั่วเหลืองเพื่อป้องกันการสูญเสียมวลกล้ามเนื้อและลดอาการท้องอืดลดความหวานมันเค็มลดการใช้เครื่องปรุงรสเค็มจัดนะลดอาหารทอดน้ำลดการใช้อาหารทอดน้ำมันซ้ำและเลือกใช้ไขมันดีเช่นน้ำมันมะกอกหรือน้ำมันรำข้าวโดยเน้นการป ต้มนึ่งย่างเพื่อป้องกันโรคไตโรคหัว

0: ใจโรคความดันโลหิตสูงและไขมันในเลือดนะครับหลีกเลี่ยงเนื้อสัตว์เทียมรสจัดลดอาหารแปรรูปที่ปรุงรสมากเกินไปและมีโซเดียมสูงโดยแนะนำให้ทำเป็นอาหารสดนะฮะเติมวิตามินเพิ่มใยอาหารเช่นผักใบเขียวเห็ดผลไม้ไม่หวานข้าวไม่ขัดสีซึ่งจะช่วยระบบการขับถ่ายเสริมแคลเซียมด้วยการทานผักคะน้าบรอกโคลีงาดำงาขาวนะและผลิตภัณฑ์ถั่วเหลืองเสริมแคลเซียมเพื่อบำรุงกระดูกนะฮะให้เลือกคาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อนเช่นข้าวกล้องเผือกมันเทศธัญพืชนะครับถ้าคนที่กินอาหารเจมมาอย่างยาวนานเนี่ยอาจจะพิจารณาเสริมวิตามิน B12 ตามคำแนะนำของแพทย์นะครับนอกจากนี้ยังมีคำแนะนำเพิ่มเติมเช่นการออกกำลังกายการเดินเบาๆหลังทานอาหารเพื่อการเผาผลาญนะ
1: ครับ
0: แล้วก็น้อย3ครั้งต่อสัปดาห์ใช้เวลาอย่างน้อย15นาทีนะครับแล้วก็ทุกๆ30นาทีเนี่ยควรจะมีการปรับเปลี่ยนการเคลื่อนไหวร่างกายอย่างน้อย 3-5 นาทีเพื่อลดการเกิดภาวะทุพพลภาพในการใช้ชีวิตนะครับก็เอามาฝากกันนะครับจริงๆก็เป็นหลักที่ผมคิดว่าทุกคนอาจจะรู้แล้วล่ะนะครับกินเจเนี่ยมันจะในมุมหนึ่งเนี่ยก็เป็นความเชื่อเป็นตำนานเนาะจริงๆก็จริงๆผมว่าก็ได้บุญนั่นแหละเพราะว่ามันเป็นการลดการเปลี่ยนชีวิต
1: นะใช่ใช่ใช่
0: และที่ประเด็นที่สำคัญคือมันจะทำให้เราเนี่ยได้กินผักนะฮะได้กินของที่มันไม่ขัดสีเนาะมันย่อยง่ายอะไรประมาณนี้แต่ว่าเราอย่าไปหลงกับรสชาติจุดสำคัญอยู่ตรงนี้นะฮะอย่าไปหลงกับรสชาติครับอย่าไปปรุงแต่งมากนะอย่าไปกินคือบอกกินเจแต่กินเค็มอ่ะ มันเค็มอ่ะจะมาล่ะมันเค็มมันไขมันมันเยอะเงี้ยมันก็ไม่ดีกับสุขภาพใช่ไหมครับกินเจแต่คุณกินแป้งเยอะเงี้ยกินแป้งเข้าไปโหลดเข้าไปมีแต่เส้นมีแต่แป้งนะครับก็ไม่ดีกัน
1: ใช่ใช่ใช่
0: แล้วก็อย่าไปกินเยอะไปเอาพอประมาณนะครับการออกกำลังกายก็ยังมีความสำคัญด้วยเดี๋ยวช่วงไลฟ์ครับผมจะมาชวนคุยต่อเนื่องนิดนึงนะฮะว่าถ้าเราจะกินแบบมังสวิรัติไปตลอดชีวิตเนี่ยเราจะไม่กินเนื้อสัตว์เนี่ยมันดีไหมมันมีงานวิจัยที่รองรับไหมแล้วมันทำได้จริงๆไหมมันมีผลเสียต่อสุขภาพอะไรไหมนะมีมุมมองที่น่าคิดอยู่เหมือนกันนะครับก็มีทั้งคนสนับสนุนคนทั้งคนคัดค้านนะครับในทุกมุมเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังช่วงไลฟ
1: ์ช่วงไลฟ์หลัง5 ทุ่มนะครับคุณหมอจะไลฟ์สดทาง Facebook ต่อเรื่องของการไม่กินเนื้อสัตว์ตลอดชีวิตมันจะมีผลทำได้หรือเปล่าแล้วมันจะมีบวกมีลบมีคูณมีหารอะไรน่าสนใจเนาะเพราะบางคนเขาบอกเขาทำแล้วดีแต่บางคนก็บอกถ้าทำงั้นมันก็ขาดอะไรไปหรือเปล่าก็เดี๋ยวฟังไปชมใน Facebook ภาคไลฟ์ของคุณหมอมาก่อนหลัง5ทุ่มหลังจากจบภาควิทยุนะครับ
0: ครับผม
1: ต่อครับ
0: คุยสุขภาพครับสัปดาห์นี้มาชวนคุยเรื่องนึงพอดีมีคนไข้เนี่ยมาด้วยเรื่องของจมูกไม่ได้กลิ่นนะครับแกมาด้วยเรื่องจมูกไม่ได้กลิ่นมาประมาณสัก2 อาทิตย์นะครับ
1: ครับ
0: ผมก็เลยคิดว่าน่าจะลองเอามาเล่าให้ฟังนะฮะว่าสาเหตุมันเกิดจากอะไรได้บ้างแล้วมีสาเหตุการรักษาจะต้องทำอย่างไรนะครับปกติการรับกลิ่นของเราเนี่ยมันจะนำโดยเส้นประสาทสมองคู่ที่1ฮะOlfactory nerveนะฮะซึ่งมันจะนำเส้นประสาทเนี่ยมันจะอยู่ทางโพรงจมูกด้านหน้านี่แหละแล้วมันจะวิ่งเข้าไปตามในโพรงกระโหลกเรานะฮะแล้วก็จะปักเข้าไปที่สมองส่วนหน้านะครับก็จะทำให้เราเนี่ยได้กลิ่นต่างๆนะฮะเพราะนั้นเวลาเขาทดสอบว่าคนไข้มีจมูกไม่ได้กลิ่นหรือเปล่าเนี่ยก็มักจะต้องใช้สารอ่อนๆ นะส่วนใหญ่เขามักจะใช้พวกกลิ่นกาแฟหรือกลิ่นสบู่อ่อนๆ นะครับนะฮะในการที่จะทดสอบนะปรากฏว่าเคสนี้ก็ไม่ได้กลิ่นเลยฮะนะครับไม่ได้กินเลยก็เป็นสาเหตุแหละว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับแน่นอนว่ามันเป็นผลจากเส้นประสาทสมองคู่ที่หนึ่งเนี่ยเสียหายแน่ๆทำหน้าที่ไม่ได้แน่ๆแต่ว่าสาเหตุของจมูกไม่ได้กลิ่นเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันเยอะนะฮะมันมีได้หลายสาเหตุปกติเนี่ยเขาจะเอาเรื่องของตัวอาการนะครับที่เป็นเนี่ยมาเป็นตัวตั้งก่อนนะฮะเช่นที่เราเจอมากที่สุดนะฮะก็เป็นจากอุบัติเหตุ ตรงๆนี่แหละนะครับกระแทกตึ้งเข้าไป
1: ที่จมูก
0: หน้ากระแทกเข้าไปแล้วทำให้จมูกเสียหายเส้นประสาทก็เสียหายก็ไม่ได้กินนะฮะ
1: ครับ
0: หรืออันที่สองที่เจอบ่อยตามมาเลยก็คือถ้ามันไม่ได้เป็นจากอุบัติเหตุนะก็เป็นการอักเสบติดเชื้อของโพรงจมูกนะครับเช่นไซนัสอักเสบนะครับหรือแม้กระทั่งการอักเสบติดเชื้อเช่นโควิดเนี่ยนะครับเป็นหวัดเป็นโควิด19เนี่ยมันจะไปมีผลต่อไอเส้นประสาทคู่นี้ด้วยก็จะทำให้คนไข้เนี่ยจมูกไม่ได้กลิ่นได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นสาเหตุที่2ก็จะเจอบ่อยว่าเป็นเร็วๆแต่อาการพวกนี้ก็มักจะสัมพันธ์กับเป็นหวัดนะเป็นไซนัสก็จะมีน้ำมูกมีไข้ไอเป็นโควิดก็จะมีอาการนี้ตามมานะครับอันที่3ครับที่ต้องระวังเลยก็คือเรื่องของก้อนเนื้องอกครับนะฮะอันเนี้ยมันจะถ้าดูจากตัวประวัติเนี่ยก็จะเป็นมานานกว่าด้วยความที่ก้อนเนื้องอกเนี่ยก้อนจะค่อยๆโตทีละนิดทีละนิดทีละนิดนะฮะเพราะนั้นอาการก็อาจจะค่อยๆเป็นมากขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆภายในระยะเวลาเป็นเดือนซึ่งจะต่างจากสาเหตุจากการติดเชื้อนะครับนอกจากนี้แล้วอาจจะเกิดจากการได้รับสารเคมีบางอย่างที่ทำลายการได้กลิ่นนะครับเช่นทำงานในโรงงานที่มีฟอร์มาลีนพวกนี้นะครับทำให้เส้นประสาทเสียหายนะครับแล้วก็โรคบางอย่างนะครับอาจจะทำให้ในระยะแรกเนี่ยอาจจะทำให้จมูกไม่ได้กลิ่นได้อย่างเช่นอัลไซเมอร์หรือพาร์กินสันเนี่ยครับเพราะว่าตัวสมองไอ้ส่วนแปรผลเนี่ยเขาจะเริ่มฝ่อไปทีละนิดทีละนิดทีละนิดเพราะนั้นอาการแรกๆของคนไข้กลุ่มอัลไซเมอร์หรือพาร์กินสันเนี่ยบางทีความจำอาจจะยังดีอยู่แต่จะรู้สึกว่าตัวเองไม่ได้กลิ่นพาร์กินสันก็อาจจะยังเดินได้นะฮะมือยังสั่นไม่เยอะแต่จมูกจะเริ่มไม่ได้กลิ่นนะครับอันนี้ก็เป็นสาเหตุอันหนึ่งที่ทำให้เราเจอได้นอกจากนี้แล้วก็อาจจะเป็นความผิดปกติทางพันธุกรรมได้ครับผมเคยเจ อหาอะไรไม่เจอเลยนะครับอยู่ดีๆก็จมูกไม่ได้กลิ่นอะไรเลยฮะ
1: ครับ
0: เป็นอยู่ดีๆก็เป็นเองดื้อๆเลยไม่มีสาเหตุอะไรใดๆทั้งสิ้นนะก็ค้นเจอก็มีเหมือนกันว่าเป็นความผิดปกติทางพันธุกรรมนะครับเพราะนั้นเวลาจมูกไม่ได้กลิ่นเนี่ยคุณหมอเขาก็จะคอนเฟิร์มก่อนอย่างที่บอกก็คือก็จะใช้กาแฟหรือสบู่อ่อนๆเนี่ยนะฮะมาเป็นตัวทดสอบถ้ายืนยันว่าจมูกไม่ได้กลิ่นจริงๆก็เอาประวัติมาเป็นตัวตั้งนะฮะถ้าเป็นเร็วๆมีประวัติเหมือนการติดเชื้อก็มักจะรักษาแบบการติดเชื้อก่อนนะครับแล้วติดตามอาการถ้าเป็นโควิดเนี่ยถ้าใครเคยเป็นก็จะรู้ว่าพอโควิดเริ่มดีขึ้นเราก็จะเริ่มกลับมาได้กลิ่นนะครับใส่หน้าก็จะนัดหายก็จะดีขึ้นอย่างนี้นะครับแต่ถ้าติดตามแล้วยังไม่ดีขึ้นนะครับก็จะต้องมีการตรวจวินิจฉัยเพิ่มเติมแล้วนะฮะส่วนใหญ่ต้องเอาไปทำ CT สแกนนะครับต้องไปทำ CT สแกนหรือบางทีต้อง MRI เพื่อประเมินไอ้ที่เรากลัวที่สุดก็คือก้อนเนื้องอกสมอง
1: นะครับ
0: ก้อนเนื้องอกที่มันอยู่ในโพรงสมองโพรงไซนัสเนี่ยที่มันจะไปกดทับตัวเส้นประสาทตรงนี้นะครับอันนี้เป็นข้อที่เราต้องเฝ้าระวังดีๆเลยนะครับนอกจากนี้เนี่ยถ้าโพรงไซนัสไม่มีอะไรก็อาจจะต้องทำการสแกนสมองมันกันเพราะอย่างที่เรียนคือโรคบางอย่างอัลไซเมอร์พาร์กินสันเนี่ยบางทีก็จะแสดงอาการด้วยจมูกไม่ได้กลิ่นได้นะครับก็ต้องมีการตรวจคอนเฟิร์มอย่างอื่นร่วมด้วยนะครับซึ่งมันจะนำไปสู่การรักษานั่นเองนะครับ
1: ครับ
0: ก็ถ้าเป็นไซนัสก็ตรงไปตรงมากินยาปฏิชีวนะฆ่าเชื้อยาต้านไวรัสอะไรก็ว่ากันไปถ้าหายก็ปกติถ้าเป็นก้อนเนื้องอกก็ต้องมีการผ่าตัดนะครับแต่ถ้าเป็นกลุ่มที่เป็นความเสื่อมสภาพจากพาร์กินสันอัลไซเมอร์อันนี้ต้องเรียนตรงๆว่ารักษาไม่ได้นะครับแต่อย่างน้อยเนี่ยจะเป็นตัวที่คอยเฝ้าระวังว่าอาการพาร์กินสันอัลไซเมอร์จะเริ่มมากขึ้นเมื่อไหร่แล้วเมื่อไหร่ถึงจะเริ่มให้ยาอะไรแบบนี้นะครับเพราะนั้นก็เอามาฝากแล้วกันว่าจริงๆอาการจมูกไม่ได้กลิ่นเนี่ยมันมีได้ทั้งสาเหตุง่ายๆแล้วก็ไปสาเหตุที่ค่อนข้างจะซับซ้อนนะครับแล้วก็รักษาได้จนถึงรักษาไม่ได้ด้วยถ้ามีอาการนี้ก็ลองปรึกษาคุณหมอดูนะครับผม
1: โอเคครับ
0: ก็มาฝากสั้นประมาณนี้ครับครับผมครับ
1: แต่ว่าไม่อันตรายเท่าไหร่ใช่ไหม
0: ก็ต้องตามเหมือนกันนะพี่โรมาถ้าคือผมเคยเจอเป็นก้อนเนื้องอกนะครับพอทำซีทีสแกนเข้าไปก็อ้าวเป็นซีเอนาโทปาลิงเลยฮะ
1: โอเค
0: ครับ
1: แล้วแต่เคสเนาะแล้วแต่เคสเน
0: า
1: ะ
0: แล้วแต่เคสครับผม
1: โอเคครับอ่ะให้คุณหมอมาก่อนพักเลยคุณผู้ฟังครับ เดี๋ยวใครมีคำถามที่อยากจะขอคำแนะนำขอคำปรึกษาด้านสุขภาพเน้นแพทย์แผนปัจจุบันนะย้ำเลยนะชั่วโมงคุณหมอมากรเน้นแพทย์แผนปัจจุบันเลยโทรศัพท์เข้ามานะเบอร์คืนนี้กับพรุ่งนี้ก็เป็นเบอร์ห้องส่งของวิทยุแห่งประเทศไทยห้องส่ง FM นะครับเบอร์02-290-0473นะเซฟใส่เครื่องจดใส่สมุดไว้เวลาจะใช้ก็ปั๊บปั๊บได้เลยนะฮะ02-290-0473หลังเบรกโทรเข้ามาได้นะช่วงนี้ขออนุญาตพักฟังสปอร์ตก่อนนะครับ
2: ธรรมชาติเนี่ยสร้างเราขึ้นมาธรรมชาติก็สร้างสิ่งที่ดูแลเราสิ่งที่ดูแลเราตอนที่เราเจ็บป่วยเนี่ยเราจะเรียกว่าสมุนไพร
3: จากยาสมุนไพรตัวแรกนำมาซึ่งการพัฒนายาสมุนไพรตัวอื่นๆอย่างต่อเนื่องจากตำนานภูมิปัญญาสู่นวัตกรรมแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าต่อผู้บริโภคผลิตภัณฑ์ของอภัยภูเบศต้องไว้ใจได้มีมาตรฐานการผลิตที่เป็นสากลวันนี้อภัยภูเบศได้รับคัดเลือกจากภาครัฐให้เป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมเราจะเป็นพลังที่สร้างสรรค์สิ่งดีงามเราจะดูแลเพื่อนมนุษย์และธรรมชาติเราจะเป็นพลังแห่งตำนานสมุนไพรไทย
4: จ๋าเรามาช่วยกันลดโลกร้อนกันเถอะทำอะไรดีนะ
5: ใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกค่ะ
6: ปลูกต้นไม้ครับปลูกต้นมะขามป้อมครับแม่ผมชอบยาแก้ไอมะขามป้อมคุณพ่อชอบยาอมมะขามป้อม
4: ส่วนแม่นะชอบครีมบำรุงผิวหน้าแอมบริก้าพลัสกับไอเจลสมุนไพรของอภัยภูเบศ
5: เย้ใช้เลยคุณแม่สวยกว่าใครเลยค่ะแล้วมาปลูกต้นมะขามป้อมกันนะคะ
7: เปลือกมังคุดไว้ทำไมครับลูกรู้ไหมเปลือกมังคุดมีประโยชน์มากนะใช้ต้มอมบนปากรักษาแผลในปากใช้ล้างแผลก็ได
8: ้แต่ตอนนี้ผมไม่เห็นใครเขาใช้มังคุดกันเลย
7: มีสิลูกแม่เห็นอภัยภูเบศเขาทำยาทาแผลฆ่าเชื้อจากเปลือกมังคุดด้วยนะ
8: ใช่ผมเคยเห็นการซีดินยาทาแผลฆ่าเชื้อจากเปลือกมังคุด
7: ถูกต้องเลยลูกเขายังมียาสีฟันใส่เปลือกมังคุดสบู่เปลือกมังคุดเจลล้างหน้าเปลือกมังคุดจริงๆแล้วอ่ะเจลล้างหน้ากับสบู่มังคุดเหมาะกับลูกเลยนะแม่ว่าเพราะมันกระชับรูขุมขนลดความมันลดการเกิดสิวด้วยนะ
8: ยอดเลยผมจะได้เอาไปให้เพื่อนใช้ด้วยเจลล้างหน้าเปลือกมังคุดอภัยภูเบศ
9: ฟ้าทลายโจรอภัยภูเบศแก้หวัดเจ็บคอมี4กลไกต้านไวรัสฟ้าทลายโจรป้องกันไม่ให้ไวรัสเข้าเซลล์ลดการแบ่งตัวช่วยเพิ่มภูมิคุ้มกันลดการอักเสบที่ปอดจากการติดเชื้อไวรัสฟ้าทลายโจรอภัยภูเบศปลอดสารเคมีเกษตรอินทรีย์มาตรฐานการผลิตสากลทำมานานกว่า20ปีหาซื้อได้ตามร้านขายยาทั่วไปสั่งซื้อโทร0957637945มั่นใจสมุนไพรมั่นใจอภัยภูเบศ
1: โอเคครับจบสปอร์ตเรียบร้อยก็ฝากผลิตภัณฑ์อภัยภูเบศไว้ด้วยนะครับใครต้องการผลิตภัณฑ์อภัยภูเบศนะอยู่แถวนนทบุรีแถวงามวงวานเรามีตัวแทนจำหน่ายอยู่ที่ห้างพันทิพย์งามวงวานชั้น7นะร้านเภสัชนิตยาตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์อภัยภูเบศที่ชั้น7พันทิพย์งามวงวานก็แวะไปดูได้คุยได้ปรึกษาได้นะครับผู้ฟังโทรมาแล้วนะครับที่02-290-0473ยังอยู่หรือเปล่าฮัลโหล
10: ยังอยู่ค
1: ่
10: ะ
1: ยังอยู่เชิญคุยกับคุณหมอมะกรได้เลยครับ
0: เชิญครับ
10: นะคะเพราะว่าดิฉันน่ะถูกว่าไม่มีมันสมองแล้วคุณหมอว่าโรคมันสมองนี่มียาป่ะคะ
1: อะไรนะผมฟังไม่เข้าใจคุณหมอเป็นโรคอะไรนะ
0: โดนว่าว่าไม่มีมันสมอง
1: โ
0: ดนว่ามันสมอง
1: โอเค
0: ครับเราไปจัดการคนว่าดีไหมฮะ
1: ผมว่าได้อย่างไรเนี่ย
0: อันนี้มันไม่มันถ้าเราแค้นใจไหมล่ะโดนว่าว่าไม่มีมันสมองอะแค้นไหม ค้นไหม
1: โกรธไหมโกรธไหมโกรธไหมจ๊ะฮะ
10: แค้นค่ะ
1: โอ้อย่าไปโกรธนะอย่าไปโกรธ
10: ค
1: ือ
10: พ
1: ี่
10: ชายก
1: ับ
10: พ
1: ี่
10: ชายหนูสองคนน่ะ
1: คนในบ้านซะด้วย
0: ก็มันไม่มียาหรอกแต่ว่าถ้าผมจะแนะนำนะคุณพี่ต้องหัดแยกขันห้าต้องหัดแยกขันห้าต้องรู้สึกต้องอย่าไปคิดว่าตัวเราแค้นให้เราแค่ว่าเรารู้สึกไม่ดีแค่นั้นต้องแยกอารมณ์ออกมาให้แปะป้ายอารมณ์ไว้คิดนะตามหลักพุทธตามหลักจิตวิทยาเขาบอกให้แปะป้ายอารมณ์แต่หลักพุทธก็ต้องแยกขันออกมาแยกเวทนาแยกสังขารปรุงแต่งออกมาแล้วมันจะไม่ทุกข์มากครับ
1: ครับ
0: ครับ
1: ปล่อยวางเนาะ
10: อยู่ตรงไหนคะ
1: อะไรนะ
10: มันสมองมาอยู่ตรงไหน
1: เออ
0: สมองเขาก็อยู่ก็ไม่หรอกมันเป็นคำว่าอย่าไปเอาเป็นสาระเลย
1: อยู่ในหัวสมองไหมอยู่ในหัวกะโหลกใช่ไหมอยู่บนหัวเราอยู่ในกะโหลกเราอีกทีนึง
0: ก็เป็นสมองอ่ะเป็นสมองแต่ว่าโดยหลักจริงๆเขาไม่ได้ว่าว่าพี่ไม่ได้มีสมองเขาก็เจตนาว่าอย่างอื่นไงใช่ไหมล่ะ
1: ครับ
0: ครับ
1: ไม่เครียดนะอย่าเครียดนะโอเคครับเจ็บเหมือนกันนะคุณหมอ
0: เจ็บนะ
1: เจ็บนะถามว่าเจ็บไม่เจ็บนะ
0: โดนว่าสมองกวงอะไรเงี้ยแบบ
1: ไม่มีสมองไม่มีสมองได้ไงจะคุยคนที่คุยได้แสดงว่าต้องมีสมองครับผมแต่ว่าความคิดอาจจะแตกต่างกัน
0: อะไรยอมได้ก็อย่าไปยอม
1: ปล่อยวางสายนี้จากไหนครับเชิญครับคุณหมอฟังอยู่ครับ
11: ผมมีสมองแต่มันนอนไม่หลับ
1: สมองเยอะคิดเยอะไปคิดเยอะ
11: ผมนอนก็สองยามนะผมมองเช้ามันยังไม่ง่วงเลยอ่ะตอนนี้มันเปลี่ยนนะมันก็ไม่เป็นไรอ่ะมันชินแล้วอ่ะกลางวันก็สายนอนชั่วโมงสองชั่วโมงอยู่ได้เลยมันเที่ยวไปอยู่แย่เปล่าผมแปดสิบเจ็ดแล้วใกล้หมอนละใกล้หมอนละภาพละแปดสิบเจ็ดสมองมีเยอะแยะเลยแต่ไม่ยอมหลับ
1: ไม่ยอมหลับกลางคืนไม่หลับมาหลับกลางวันเอาสองสามชั่วโมง
11: เพิ่มประมาณนี้มันไม่เกินสองชั่วโมงมันก็ไม่เป็นไร
1: แล้วเครียดไหมเครียดไหมเครียดไหม
11: เครียดหน่อยเยอะเอง
1: อ๋อแค่อ่อนเพลียไม่เครียดอะไรนะ
11: ไม่เครียด
1: อะไร
11: จะเครียดเรื่องอะไร
1: โอเค
11: ข้อสังสรรค์มา
0: ก็ไม่เป็นไรฮะคุณลุงฮะ
11: ผมฟังทุกวันแหละวันนี้ได้โอกาสจะเอาสักหน่อย
0: ครับผม
11: เจ๊มาชิม
0: ไม่ชิมแล
11: ้วผมก็สมองเยอะๆเลย
1: ครับ
11: สมอง
1: มีเยอะสมองมีเยอะครับก็มีความสุขตามภาษาเราวิถีเรา
0: ครับผมใช่คร
11: ับ เพราะเมื่อก่อนผมเป็นนักดนตรีมันจะนอนประมาณ
1: ตีห้าหกโมง
11: เพราะฉะนั้นแล้วบ้านก็ไม่กลับ
1: มันก็จะติดเป็นตัวเราเป็นตัวตนเราเป็นแบบนั้นไป
11: มันก็เลยชิน
1: ครับ
11: คนสมัยก่อนได้ขับไปแล้วปีสองปีสองปีสามผมเคยได้อยู่ที่ได้ขับสายสี่ได้ขับเคยได้ยินไหม
1: อยู่แถวไหนอ่ะแถวไหนอ่ะ
11: สายสี่เลยครับเพชรบุรีตัดใหม
1: ่เพชรบุรีตัดใหม
11: ่สายสี่เลยครับ
1: โอเคครับอ่ะ
11: ผมอยู่10กว่าปี
1: โอ้
11: ยนอนทุกวันมันก็แบบไม่ตายอยู่ไปอยู่ถึงอายุจะ90เลย
1: แข็งแรงยังแข็งแรงอยู่แต่พฤติกรรมการนอนก็เป็นเรื่องของแต่ละคนเนาะ
11: แล้วไม่เคยป่วยแล้วมีคือนอนไม่หลับเ
0: องแล้วตอนนี้คุณลุงยังเล่นดนตรีได้มั้ยยังเล่นดนตรีได
11: ้
0: ไหม
11: เล่นได้อันนี้ก็เป็นคอมพิวเตอร์หมดแล้วไม่รู้ไปเล่นอะไรกันสมบัติสมบัติ
1: ยังเล่นยังเล่นได้อยู่ไหมตัวคุณลุงยังเล่นได้อยู่ไหม
11: ผมเล่นได้เล่นเป็นโนก็อะไรอย่างนี
1: ้อ๋อเล่นเป็นโนที่บ้านอยู่นะ
11: มีบ้างเลยเนี่ยเราเมื่อก่อนเล่นสองใบครับมันมีเป็นโนอยู่แล้ว
1: ถ้าเล่นดนตรีคุณหมอคุณถ้าอยู่ว่างๆเล่นดนตรีด้วยดีไหม
0: ดีมากเลยครับ
11: ผมเล่นได้
0: ทำให้ผ่อนคลาย
1: คุณลุงเล่นดนตรีเลยว่างๆเอาดนตรีมาเล่นเลยนะ หาหาเครื่องดนตรีมาเล่นเลยครับว่างๆอ่ะหาเครื่องดนตรีมาเล่นเลยครับจะมีความสุขไปอีกเพิ่มความสุขให้กับตัวเองได้อีกโอเคครับร้องได้ครับร้องก็ดีสนุกดี
11: ร้องก็เยอะแยะเลยจำได้หมดตอนเดียว
1: โอเคโอเคโอเคครับคุณลุงครับอ่ะเท่านี้เนาะ
0: คร
1: ับโชคดีครับโชคดีครับโชคดีครับไม่ได้มีปัญหาอะไรเพียงแต่ว่านอนกลางคืนไม่ได้ต้องนอนหลับตอนเช้า
0: เคยชิน
1: มันติดเป็นวิถีไปแล้วใช่ใช่
0: คล้ายๆที่บัลโลม
1: ันครับใช่เลยถูกต้องเลยครับมันเป็นวิถีผมใส่นี้จากไหนครับ
12: จากขอนแก่นค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอ
1: เชิญครับ
12: อยากเรียนถามคุณหมอก่อนเป็นเครื่องตาเป็นคล้ายๆมีใส่ผมเข้าไปในผมฝังอยู่ในลูกตาเวลาเคืองตาแล้วมันจะรู้สึก
1: พูดใกล้ๆโทรศัพท์นิดนึงครับ
12: ขอเครื่องตานะคะ
1: อ่ะฟ้าคุณหมอครับ
0: มีตาแดงไหมมีตาแดงไหม
12: ไม่มีค่ะ
0: ไม่แดง
12: ค
0: ือ
12: เวลาเคืองตามันคล้ายๆจะมีผงเศษผงอะไรเข้าไปฝังในรูปตา เคืองมากเลยค่ะ
0: แล้วมันมีอะไรเข้าไปไหมล่ะ
12: ไม่มี
0: ไม่มีโอเค
12: เป็นแล้วก็
0: ไม่มี
12: สักพัก
0: ครับถามว่า
12: เคยมีเส้นเลือดแตกในดวงตาก็ไปหาหมอคุณหมอตรวจดูแล้วก็คุณหมอบอกว่าไม่มีอะไรเดี๋ยวมันก็หาย
0: ครับ
12: มันก็หายจริงๆค่ะแล้วมามันก็รู้สึกเครื่องตาวันนี้ก็ยังเครื่องไม่นานก็หายอยากรู้สึกอยากยันถามคุณหมอว่ามันสาเหตุมันเกิดเพราะอะไร
0: โอเคโอเคครับก็ถ้าจากประวัติก็แยกโรคออกไปได้เยอะเลยรวมทั้งให้หมอเขาตรวจแล้วด้วยเนี่ยผมคิดว่าก็อาจจะมีสองเรื่องเท่านั้นแหละนะฮะเรื่องแรกเลยก็คือเป็นการแพ้ระคายเคืองต่อบางสิ่งบางอย่างนะครับเช่นอากาศเช่นฝุ่นละอองสารเคมีอะไรบางอย่างนะฮะซึ่งบางคนก็จะคือแพ้และเคืองง่ายนะฮะอีกอันนึงที่อาจจะต้องเฝ้าระวังว่าอาจจะใช่ก็คือเป็นพวกต้อลมต้อใสๆอันนี้ก็จะทำให้เราระคายเคืองได้ง่ายขึ้นนะครับก็ส่วนใหญ่ถ้าเป็นสองภาวะนี้ก็ไม่มีอันตรายอะไรก็มักจะแค่ใช้ยาหยอดตาเนาะลดการระคายเคืองมีแอนตี้ฮิสตามีนบ้างมีสเตียรอยด์น้อยๆอ่อนๆบ้างเพื่อลดการระคายเคืองแล้วที่สำคัญก็คือต้องหลีกเลี่ยงเหตุปัจจัยกระตุ้นน่ะนะฮะลมฝุ่นละอองนะฮะที่มันจะเข้าตาหรือแม้กระทั่งการขยี้ตาอะไรแบบเนี้ยแสงไฟก็ต้องพยายามหลีกเลี่ยงของพวกนี้ครับ
12: คุณหมอก็ให้สวมแว่นดำนะคะ
0: ครับอาจจะเป็นแสงไฟก็ได้อะไรแบบนี
12: ้แสงสว่างมันช่วยแสงไม่ได้เลย
0: ใช่ครับใช่ครับบางคนพอนั้นตาก็จะเปลี่ยนแปลงก็จะแพ้ง่ายก็ไม่มีอันตรายอะไรครับผมครับ
1: โอเคครับเคลียร์ให้แล้วเนาะจ้าจ้าจ้าสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าโอเคครับอ่ะคุณหมอก็ให้คำแนะนำเรียบร้อยครับเชิญครับคุณหมอฟังอยู่ครับฮัลโหล
13: ฮัลโหล
1: เชิญเลยครับคุณหมอฟังอยู่ครับถามได้เลยครับ
0: เชิญครับ
13: เกี่ยวกับเสมหะมากครับมันเกิดเสมหะมาก
0: ครับ
13: แล้วกินใบชะพลูกับเกลืออุ้มแล้วมันจะได้ผลไหมครับ
0: โอ้อันนี้ผมไม่ทราบจริงฮะใบชะพลูกับเกลือกับเสมหะมากนี้ใช่ไหมอันนี้ไม่ทราบจริงคุณโรมมีข้อมูลไหมฮะ
1: ไม่ค่อยคุ้นเหมือนกัน
0: ใบ
1: ไม่ค่อยคุ้นใบชะพลู
0: ครับ
1: แล้วกินแล้วเป็นไงบ้างอ่ะครับ
13: มันก็คอยยังชั่วครึ่ง
1: นิดหน่อย
13: นิดหน่อยครับมันไม่มากมันมีเสฮะเสมหะตลอดวัน
1: เดี๋ยวผมให้เบอร์ภัยภูเบศไว้ว่างๆโทรไปคุยปรึกษาเอาไหม
13: ครับ
1: เอาเบอร์แพทย์แผนไทยไว้นะจะปรึกษาเรื่องแพทย์แผนไทยใช่ไหมหรือว่าจะเอาแพทย์แผนปัจจุบันด้วย
13: ปัจจุบันด้วย
1: ปัจจุบันด้วยงั้นเดี๋ยวเอาปัจจุบันก่อนนะเอาคุณหมอเอาปัจจุบันก่อนครับจะดูแลรักษายังไงดีครับ
0: คือถ้าเป็นปัจจุบันเนี่ยมันก็ต้องมองหาสาเหตุก่อนครับคุณลุงอาการมีเสมหะเนี่ยมันเป็นปฏิกิริยาของร่างกายในการตอบสนองต่อสิ่งแปลกปลอมที่มันเข้าไปสู่ระบบทางเดินหายใจนะครับมันจะทำหน้าที่ในการพวกจับเชื้อโรคอะไรประมาณนี้ซึ่งสาเหตุมันก็เยอะครับถ้าคุณลุงเป็นเรื้อรังเนี่ยนะครับโดยที่ไม่ได้มีอาการไอไม่ได้มีไข้ไม่ได้มีหอบเหนื่อยอะไรพวกนี้นะผมก็คิดว่าอาการที่มันเป็นมากที่สุดเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของอาการภูมิแพ้เนี่ยอันเนี้ยต้องดูอันดับแรกเลย
13: เป็นพาร์กินสันครับ
1: เป็นโรคพาร์กินสันอยู่ด้วยนะโอเคโอเค
0: ก็ไม่ได้เกี่ยวกับ
1: ไม่เกี่ยวกับเรื่องตรงนี้โอเคครับ
0: ใช่เพราะว่านี้มันเป็นเรื่องของระบบทางเดินหายใจเนาะก็คืออันแรกที่ต้องดูก็คือ1เป็นเรื่องภูมิแพ้อันที่2ก็คือต้องดูเรื่องพวกถุงลมโป่งพองอ่ะนะครับที่มันมีการอักเสบของหลอดลมเรื้อรังแต่พวกนี้ก็มักจะมีไอเรื้อรังร่วมด้วยนะมักจะมีไอมักจะเป็นไอเด่นนะฮะแต่ถ้ามีเสมหะเยอะเนี่ยมักจะเป็นภูมิแพ้ซึ่งถ้าเป็นภูมิแพ้ก็ต้องไปดูเรื่องสภาพแวดล้อมที่เราอยู่นะฮะต้องพยายามหลีกเลี่ยงเหตุปัจจัยกระตุ้นพวกนี้ครับผม
13: มันเป็นทั้งวันทั้งคืนเลยมันเหนียวอยู่ตลอด
0: ก็แล้วคุณลุงไปหาคุณหมอหรือยังล่ะทำเอ็กซเรย์ปอดอะไรหรือยังครับ
13: ยังไม่ได้เอ็กซเรย
0: ์ไปตรวจสักหน่อยดีไหมล่ะผมว่าไปเอ็กซเรย์ปอดสักหน่อยถ้าคุณลุงบอกว่ามันเป็นเรื้อรังแบบเนี้ยอย่าบัวแต่มากินมาบงมาแหวงอะไรอยู่เลยฮะหาสาเหตุก่อนดีกว่าไหมครับดีไหมฮะ
13: มัน
0: ใช่ไหมล่ะ
13: มัน
0: เราก็ไปหาสาเหตุก่อนดีไหมล่ะไปตรวจเสมหะสักหน่อยมันมีเชื้อโรคอะไรยังไงไหมเอ็กซเรย์ปอดสมมติเป็นญาติผมนะผมก็จะทำแบบนี้แหละเราก็ดูที่ปอดเราดีไหมถ้าปอดเราดีเสมหะเราไม่มีอะไรก็เดี๋ยวเขาก็จะให้ยาเพื่อลดการระคายเคือง
1: เป็นภูมิแพ้
0: ถ้าเขาประเมินว่าเป็นถุงลมป่องพองเขาอาจจะให้ยามาพ่นอะไรแบบเนี้ยไปตรวจสักหน่อยดีไหมล่ะ
13: ก็มาเป็นทั้งวันทั้งคืนเลยไม่รู้จะทำยังไง
0: นี่ไงแนะนำนี่ไง
1: ให้ไปตรวจก่อนอันนี้คือแนวทางแผนปัจจุบันนะ
0: ต้อง
1: ไปหาเหตุก่อนไปหาเหตุว่าเจอไปหาเหตุให้เจอโอเคนะส่วนแผนไทยแผนไทยมีทีมแพทย์แผนไทยของโรงพยาบาลเจ้าพระยาภัยเบศรให้คำแนะนำได้นะครับเผื่อว่าจะเป็นทางเลือกจดเบอร์ไว้ครับ
13: คร
1: ับ อัปการมาจดไว้ครับเบอร์
13: ครับ
1: 02
13: 02
1: แล้วก็02อีกตัว
13: 02
1: 877
13: 877
1: 10
13: 10
1: แล้วก็ต่อ1
13: ต่อ1
1: ครับไปคุยกับทางทีมคอลเซ็นเตอร์ของภัยภูเบศรได้เขาก็อาจจะให้คำแนะนำเพิ่มเติมในส่วนของแพทย์ทางเลือกนะ
13: ครับเป็นเรื้อรังแล้วเป็น
1: เรื้อรังเรื้อรังครับครับต้องไปตรวจครับไปตรวจหาเหตุครับยิ่งตรวจก่อนแล้วก็ไปบอกทั้งแพทย์แผนไทยทั้งแพทย์แผนปัจจุบันเนี่ยจะดีมากเลยตรวจให้หาเหตุก่อนแล้วก็สู่กระบวนการรักษาก็จะเป็นทางเลือกของเราแล้วนะครับ
13: คร
1: ับ โอเคครับสวัสดีครับ
13: ครับสวัสดี
1: โอเคครับผ่านไปส่วนใหญ่โรคนี้ผมว่าน่าจะบอกภูมิแพ้คุณหมอใช่ไหม
0: ใช่ฮะ
1: ส่วนใหญ่นะส่วนใหญ่
0: ถ้าเป็นโรคร้ายแรงอื่นจะมีอาการอื่นด้วย
1: ใช่ใช่ใช่สายครับสายนี้จากไหนครับ
14: รู้มาแล้วไม่ทราบ
1: อะไรนะครับ
14: แล้วที่เลยโรงพยาบาลอ
1: ภัย
14: โรงพยาบาล
1: ใช่ครับสุขภาพดีวิถีไทยอภัยภูเบศรครับ
15: เดี๋ยวฉันจะไปวิทยุนะ
1: จ้าจ้า
15: ลุงเป็นโรคความดันเนาะที่ถ้ายามาให้ยามสามเม็ดยายรีบเลือดอะ
1: เป็นโรคความดันโลหิตสูงใช่ไหม
15: ครับ
1: หมอให้ยามากิน3เม็ด
15: ครับ
1: ม
15: ีความดัน2เม็ดให้ริมเลือดอีกเม็ดหนึ่งเห็นยาริมเลือดมันกินแล้วท่าหลังท่าบวมมาลุงบวมอยู่ตอนนี้มันเป็นอันตรายป่ะครับ
1: เดี๋ยวนะแป๊บหนึ่งคุณหมอฟังเข้าใจไหม
0: ถามว่ากินยาละลายริมเลือดแล้วหลังเท้าบวมจะมีอันตรายหรือเปล่าใช่ไหม
15: ครับ
1: โอเค
0: คำถามคือแบบนี้ใช่ไหม
15: ครับ
0: โอเคข้อแรกคือยาที่คุณลุงกินน่าจะเป็นยาต้านเก็บเลือดมั้งครับ
15: ฮะ
0: ยาต้านเก็บเลือดเขาเรียกยาต้านเก็บเลือดครับยาต้านเก็บเลือด
15: ใช่ครับ
1: โอเคฟังต่อ
0: ยาต้านเก็บเลือดเนี่ยโดยผลข้างเคียงของมันมักจะไม่ได้ทำให้หลังเท้าบวมหรอกครับ
15: แล้วซองยามันเขียนไว้อ่ะ
0: คือไอสาเหตุที่ยาที่จะทำให้หลังเท้าบวมนะไอตัวการจริงๆนะคือยาลดความดันครับ
15: ยาลดความดันเหรอ
0: มันจะมียาความดันบางตัวกินแล้วทำให้บวมหลังเท้าบวมชื่อแอมโรดิปีนลุงลองไปดูเผื่อมี
15: อันนี้สีขาวสีชมพู
0: จำสีไม่ได้หรอกต้องดูตามชื่อหน้าซองลุงไปดู
15: เถอะไม่ต้องเข้าใจว่าต้องคนหลังท้าบวมให้มาติดต่อแค่ส่วนเนี่ย
0: คือเอาอย่างนี้ผมแนะนำคุณลุงอย่างนี้นะ
15: ครับ
0: ลุงอ่ะต้องไปหาหมอกลับไปหาหมอที่เขาจ่ายยาให้อ่ะแล้วไปบอกเขาบอกหมอกินยาแล้วหลังเท้ามันบวมหมอดูยาให้หน่อย
15: ครับ
0: เดี๋ยวเขาก็ปรับให้ครับผมเดาว่าเป็นยาลดความดันครับไม่ใช่ยาต้านเก็บเลือดครับที่ทำให้บวม
1: โอเคนะเข้าใจนะ
15: คร
1: ับ เข้าใจนะ
15: คร
1: ับ โอเคลองไปคุยกับหมอดูนะว่าไปเล่าให้เขาฟังนะ
15: คร
1: ับ โอเคครับโชคดีครับ
0: โอเค
1: ครับดีชัดเจนดีครับชัดเจนดีแต่ผมฟังไม่ค่อยรู้เรื่องขอไปด้วยสายนี้เชิญครับคุณหมอฟังอยู่ครับเชิญถามได้เลยครับฮัลโหล
16: สวัสดีค่ะคุณหมอ
0: เป็นครับ
16: สายขอนแก่นอยากได้เบอร์คุณหมอมาก่อนได้ไหม
1: ไม่สะดวก
0: บอกสายนี้คอลเซ็นเตอร์มาเลยฮะเข้า Facebook ได้ฮะเข้ามาใน Messenger ได้เดี๋ยวผมตอบให้
16: Facebook เหรอคะ
0: ใช่ครับเข้ามาใน Messenger เดี๋ยวผมตอบ
1: เป็นเพื่อนกับคุณหมอทาง Facebook นะก็ถามมีอะไรก็สอบถามทาง Messenger ได
16: ้อ๋อค่ะนะคะขอบคุณค่ะคุณหมอ
1: จ้าจ้า
0: ครับขอโทษนะครับ
1: จ้าจ้าจ้าขออภัยด้วยเนาะอ้าวต่อครับท่านอื่น
0: พี่บรมแต่ผมมีวิธีแยก call center นะ
1: เหรอ
0: ถ้าโทรมาเนี่ยคุณมรกตใช่ไหมคะ คุณมักกะละใช่ไหมคะ คุณรับรองไม่ใช่เพื่อนนะ เรียกชื่อไม่ถูก วางเลยวาง
1: ชื่อคุณหมอนี่อย่างนี้เอาไปก็
0: คุณมักกะละ คุณมักกะละนะคะวางนะฮะครับถ้าเรียกไม่ถูกคร
1: ับไม่ใช่เพื่อนผมแน่นะ
0: ไม่ใช่เพื่อนแน่นอนนะครับ
1: โอเคครับสายนี้เชิญครับเชิญครับถามได้เลยครับ
17: ครับผมอยากถามมันปวดสะโพกด้านขวากับสะบักขวาเนี่ยที่ต้นแขนครับ
0: โอเคคนละจุดกันเอาตรงสะบักก่อนไอ้ตรงสะบักต้นแขนนี่ง่ายไอ้นี่เป็นเส้นเอ็นกล้ามเนื้อครับพี่นะโดยรูปแบบ
17: ปวดมาประมาณ3-4 เดือนได้แล้ว
0: ใช่แต่ว่าไอ้ตรงสะบักกับแขนเนี่ยมันเกิดจากการที่พี่ใช้แขนสะบักเยอะไปอ่ะงานที่พี่ทำอ่ะพี่ก้ม
17: ก่อนนั้นเดี๋ยวนี้ไม่ทำแล้วแต่ทำสมัยตอนหนุ่มๆได้ทำอยู
0: ่
17: ดิดนุ่มมัวบ้างทำงานหนักๆกันส่วนมากใช้แขนขวาเนาะผมถนัดขวาฟันไม้มั่งไอ้ป่าพื้นมั่งอะไรใช้แขนขวาหมด
0: นี่แต่วันนี้ตัวต้นทุนที่ไม่เท่าเดิมมันน้อยลง ล้วแอร์โลไองานที่พี่ทำตอนเนี้ยกระบักแขนที่ทนไม่ไหวมันปวดพี่ต้องพัก

0: ทะเบียนไม่ทำแล้วเดี๋ยวนี้ไม่ทำมันไม่ทำมาหลายปีแล้วงานหนักๆมันไม่เอาแล้ว
1: ไม่ใช่พี่ฟังร่างกายพี่โทรมาหาผมพี่ต้องฟังผมเพราะว่าถ้าพี่คิดแบบเนี้ยพี่ไม่มีวันหายปวดหรอกพี่บอกพี่ไม่ได้ทำพรุ่งนี้พี่ก็ทำเหมือนเดิมพี่เข้าใจเรื่องนี้เปล่าต้นทุนมันไม่เหมือนเดิมเหมือนนักมวยอ่ะยกแรกกับยก12มันไม่เหมือนเก่าแล้วยก12นี่เย็บเบาๆมัน
0: ออกแล้วแต่ผมก็ไม่หิวของหนักไม่อะไรแล้วเดี๋ยวนี้นะงานเบาดีกวาดบ้านมันยังไม่ไหวแล้วเดี๋ยวมันยังปวดอยู่เลย
1: แต่ว่านี่ไงพี่พูดเองว่าพี่ยังปวดผมก็เลยถามว่าพี่เข้าใจเรื่องนี้เปล่าการที่พี่ปวดร่างกายมันกำลังบอกว่ามันทนไม่ไหวเขียนไหมครับเพราะฉะนั้นผมอยากให้พี่ไปทบทวนกิจกรรมที่เราทำส่วนในปวดสะโพกเนี่ยต้องมาดูว่ามันจะเป็นกระดูกทับเส้นไหมถ้ามันมีชาล้าลงขามันจะไม่ใช่กล้ามเนื้อมันจะเป็นกระดูกทับเส้น
0: มันปวดในสะโพกมันไม่ได้ลงขา
1: ทำไม่ได้
0: เอ็กซเรย์ที่ลงมาเนี่ยบอกว่าไม่มีกระดูกก็ดีอยู่ไม่เป็นไรก็บอก
1: ถ้าไม่ได้ลงขาเนี่ยอาจจะเป็นไปได้คือเป็นเส้นเอ็นกล้ามเนื้อหรือไม่ก็เบ้าสะโพกอาจจะเริ่มเสื่อมซึ่งก็การดูแลก็จะคล้ายๆกับที่ผมพูดในที่ฟังนี่แหละว่าพี่ต้องทำน้อยลงแต่ถ้าพี่ก็บอกว่าผมไม่ได้ทำอะไรแล้วนะแบบนี้มันคุยกันไม่รู้เรื่องเข้าใจเรื่องนี้ป่ะคือถ้าพี่บอกพี่ไม่ได้ทำนะพรุ่งนี้พี่จะปฏิบัติตัวเหมือนเดิมใช้ชีวิตเหมือนเดิมซึ่งมันก็จะปวดเหมือนเดิมเรื่องนี้สำคัญมากนะครับมันเป็นสมการเพราะต้นทุนเราไม่เท่าเดิมเรื่องเนี้ยผมสู้กับเรื่องพวกเนี้ยเวลาผมรักษาคนไข้ผมสู้กับเรื่องพวกเนี้ยก็ผมบอกพี่ไม่ต้องเชื่อผมหรอกพี่เชื่อร่างกายพี่ร่างกายพี่มันไม่โกหกมันปวด มันก็คือปวดมันแสดงออกตรงไปตรงมาเพียงแต่ว่าเราจะยอมรับมันไหมแล้วเราจะปรับตัวไหมส่วนการรักษาก็ว่ากันไปลดอักเสบแก้ปวดอะไรแบบนี้ครับพี่ครับ
0: ไปทำกายภาพอะไรที่ทั่วก็ไม่หาย
1: ก็มันยังไม่ได้เริ่มต้นนับหนึ่งเลยนับหนึ่งคือต้องหยุดการบาดเจ็บก่อน
0: ตรวจแผนไทยกายภาพเลยไปที่โรงพยาบาลเขาก็ทำให้
1: ไฟไหม้บ้านน่ะไฟไหม้บ้านที่ต้องดับไฟก่อนไม่ใช่ที่ซ่อมบ้านไฟมันยังไหม้อยู่ต้องดับไฟก่อนดับไฟคือหยุดกระบวนการการบาดเจ็บก่อนชัดเจนนะครับ
2: หยุดใช้ส่วนที่มันบาดเจ็บอยู่นะ
1: ต้องลดลง
2: หยุดแล้วลดลงแล้วก็
1: อย่างน้อยต้องลดลงคร
2: ับ คร
0: ับ ครับขอบคุณมากครับ
2: โอเคครับโอเค
1: ครับครับครับสวัสดีครับ
2: โอเคครับ2นาทีสุดท้ายมาด่วนๆเลยครับถ้าต้องการถามเดี๋ยวหรือจะถามในภาค Facebook ก็ได้นะฮะในภาค Facebook ยังมีเวลาอยู่ก็ถามในภาค Facebook ได
1: ้มาเลยพิมพ์มาเลยครับผม
2: เชิญถามได้ครับเวลาเหลือน้อยครับ
3: ค่ะสวัสดีค่ะคือดิฉันเนี่ยอยากจะถามมากมาจะนี่ขอรวบรับตักความสั้นๆว่าคือดิฉันน่ะไปตรวจกระเพาะแล้วดิฉันก็เจอเนื้องอกในกระเพาะตอนนี้ว่าคุณหมอบอกว่าใหญ่ประมาณ3เซนฉันขอถามคุณหมอประกอบว่าดิฉันควรผ่าตัดไหมคะ
1: ควรคร
3: ับ แล้วถ้าผ่าตัดแล้วเลือดจะออกเลือดจะไหลไม่หยุดไหมคะ
1: อันนั้นคุณหมอก็มีเทคนิคอยู่แล้วฮะตรงนั้นเราไม่ต้องกังวลหรอกแต่ว่าโดยหลักการน่ะเขาจะต้องตัดชิ้นเนื้อไปตรวจก่อนนะครับอย่างน้อยเนี่ยขั้นแรกเนี่ยต้องตัดชิ้นเนื้อไปตรวจก่อนก็คือเป็นการผ่าตัดเล็กแบบนึงนั่นแหละถ้ามันเป็นเนื้อร้ายก็จะต้องมีวิธีอย่างอื่นเช่นการผ่าตัดร่วมกันใช้แสงเคมีบำบัดอะไรแบบนี้ครับก็ควรทำครับผมครับครับ
3: ค่ะตอนนี้ คุณหมอเขาได้เอาก้อนเนื้อชิ้นนี้ไปผ่าตัดแล้วเขาบอกไม่อันตรายไม่เป็นอะไรแต่ดิฉันกลัวว่า
1: โอเคแล้วคุณหมอเขาแนะนำให้ผ่าตัดเอาก้อนออกให้หมดนะฮะ
3: เขาไม่แนะนำอะไรเลยเขาจะตัดถุงน้ำดีฉันซึ่งมันคนละทางกับที่ฉันเป็นดิฉันก็บอกว่ามันไม่เกี่ยวดิฉันอยาก
2: 20วินาทีคุณหมอ
1: ต้องเคลียร์กับคุณหมอแล้วแหละเพราะว่าดูแล้วมันน่าจะมี2โรคซ้อนกันหรือเปล่าผมฟังดูอาจจะมี2โรคซ้อนกันนะ
3: ไม่ดิฉันไปด้วยโรคที่ว่าดิฉันถ่ายไม่ออกท้องผูกมากแล้วฉันก็
2: หมดเวลาเดี๋ยวไปถาม

0: เหนือข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง23นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับกระทรวงคมนาคมเตรียมพร้อมท่าอากาศยานอุดรธานีรองรับนักท่องเที่ยวเข้าร่วมงานมหกรรมพืชสวนโลกอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: ประสบการณ์ออเคสตราที่มากกว่าเสียงดนตรีในคอนเสิร์ตเฉลิมพระเกียรติดังแสงอรุณรุ่งรำไพพรรณีขัตติยนารีศรีสยามสัมผัสเรื่องราวสำคัญทุกช่วงพระชนชีพผ่านบทเพลงเรียบเรียงใหม่โดยวงดุริยางค์ฟิลฮาร์โมนิกแห่งประเทศไทยพร้อมการแสดงและภาพยนตร์ประวัติศาสตร์ที่หาชมยาก31ตุลาคมนี้ณมหิดลสิทธาคารจังหวัดที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์ร่วมสืบสานพระราชปณิธานให้ส่องสว่างตราบนานเท่านาน
5: อุ้ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
6: หยุดจ้ะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก่าคูณ2เก่าประสบการณ์แล้วยังต้องเก่าเท่าทันมิตรด้วย
5: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
7: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
1: กระทรวงคมนาคมเตรียมพร้อมท่าอากาศยานอุดรธานีรองรับการเดินทางของนักท่องเที่ยวที่จะเข้ามาร่วมงานมหกรรมพืชสวนโลกจังหวัดอุดรธานีพร้อมเชื่อมโยงระบบขนส่งบกรางอากาศกระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวในระดับภูมิภาค
8: นายพัทรพงศ์พัทรประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยว่าได้สั่งการให้กรมท่าอากาศยานเร่งเตรียมความพร้อมท่าอากาศยานอุดรธานีทั้งด้านโครงสร้างพื้นฐานการรองรับเที่ยวบินและการจัดระบบขนส่งสาธารณะเชื่อมต่อพื้นที่จัดงานณพื้นที่ชุ่มน้ำหนองแครวมถึงการเดินทางไปยังนครหลวงเวียงจันทน์สปป.ลาวให้ท่าอากาศยานเป็นกลไกสำคัญในการกระจายรายได้สู่ชุมชนและยกระดับอุดรธานีให้เป็นศูนย์กลางโลจิสติกส์ของอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงด้านในดนัยเรืองสอนอธิบดีกรมท่าอากาศยานระบุว่าท่าอากาศยานอุดรธานีได้เตรียมพร้อมรองรับเที่ยวบินและผู้โดยสารอย่างเต็มที่โดยสายการบินไทยแอร์เอเชียได้เพิ่มเที่ยวบินในเส้นทางดอนเมืองเชียงใหม่และภูเก็ตพร้อมบริการเชื่อมต่อเที่ยวบินอีก7เส้นทางทั้งในและต่างประเทศนอกจากนี้ยังได้บูรณาการร่วมกับหน่วยงาน CIQ และด่านตรวจต่างๆเพื่อรองรับเที่ยวบินระหว่างประเทศตลอดจนจัดเตรียมพื้นที่จุดรับส่งรถโดยสารสาธารณะร่วมกับสำนักงานขนส่งจังหวัดอุดรธานีในการจัดรถรับส่งจุดเชื่อมต่อจอดรถพาร์คแอนด์ไรด์และพื้นที่จัดงานเพื่ออำนวยความสะดวกและลดปัญหาการจราจรติดขัดทั้งนี้งานมหกรรมพืชสวนโลกจังหวัดอุดรธานีปี2569จะจัดขึ้นระหว่างวันที่1พฤศจิกายน2569ถึงวันที่14มีนาคม2570โดยมีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการในวันที่2พฤศจิกายนนี้นพศรแก้วคำรายงาน
1: ในอำเภอเนินมะปรางติดตามสถานการณ์น้ำใกล้ชิดหลังฝนตกหนักน้ำป่าไหลทะลักจากเขารักไทยจังหวัดพิษณุโลกโดยสั่งเฝ้าระวังตลอด24ชั่วโมง
9: นางสาวมนัสสิงหเดชในอำเภอเนินมะปรางลงพื้นที่ติดตามและตรวจวัดระดับน้ำที่บ้านน้ำปาดหมู่ที่2ตำบลชมพูอำเภอเนินมะปรางจังหวัดพิษณุโลกหลังจากเกิดฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องในพื้นที่ส่งผลให้เกิดปริมาณน้ำสะสม

0: และมีน้ำป่าไหลหลากจากบริเวณเขารักไทยลงสู่คลองน้ำป่าอย่างรวดเร็วจากการสำรวจและประเมินสถานการณ์ล่าสุดพบว่าระดับน้ำในคลองน้ำป่ายังคงทรงตัวและยังไม่มีรายงานความเสียหายร้ายแรงต่อบ้านเรือนประชาชนนายอำเภอเนินมะปรางได้สั่งการให้บูรณาการร่วมกับฝ่ายปกครองท้องถิ่นจัดเวรยามเฝ้าระวังและติดตามระดับน้ำตลอด24ชั่วโมงเตรียมความพร้อมด้านกำลังพลและอุปกรณ์ช่วยเหลือทันทีหากเกิดเหตุฉุกเฉินเนื่องจากว่ายังมีเมฆฝนครอบคลุมในหลายพื้นที่ทางอำเภอจึงได้สั่งการให้ผู้ใหญ่บ้านและผู้นำชุมชนแจ้งเตือนประชาชนที่อาศัยอยู่ริมตลิ่งและพื้นที่ลุ่มต่ำให้ยกของขึ้นที่สูงและติดตามข่าวสารจากทางราชการอย่างใกล้ชิดเพื่อความไม่ประมาทภาวันสุดเกตสวทพิษณุโลกรายงาน
1: เกิดเหตุหลังคาโรงเรียนแห่งหนึ่งพังถล่มในเมืองเปสวาทางตะวันตกเฉียงเหนือของปากีสถานส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต28รายสำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของนายมูฮัมมัดอาซิมคานโฆษกโรงพยาบาลเลดีรีดดิ้งในเมืองเปสวาจังหวัดไคเบอร์ปักตูนควาทางตะวันตกเฉียงเหนือของปากีสถานในวันนี้ที่ยืนยันว่ายอดผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์หลังคาในโรงเรียนแห่งหนึ่งพังถล่มในเมืองเปสวาเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย28รายในจำนวนนี้เป็นครู1รายและเด็กนักเรียน27รายซึ่งยังมีผู้บาดเจ็บกว่า30รายขณะที่นายกรัฐมนตรีเชบาสชารีฟแห่งปากีสถานออกแถลงการแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อครอบครัวของผู้เสียชีวิตพร้อมขอให้ประชาชนทั่วประเทศร่วมกันแสดงความเสียใจต่อครอบครัวผู้ประสบภัยจากเหตุการณ์ครั้งนี้ทั้งนี้ปากีสถานเกิดเหตุการณ์หลังคาและอาคารพังถล่มบ่อยครั้งเนื่องจากปัญหาด้านมาตรฐานความปลอดภัยโดยในเดือนมิถุนายนที่ผ่านมามีเด็กนักเรียนหลายรายเสียชีวิตจากเหตุการณ์หลังคาพังถล่มส่วนปีนี้เกิดเหตุอาคาร5ชั้นถล่มลงมาส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต27รายและบาดเจ็บอีก10รายน้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวยิทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา6นาฬิกาครับ
2: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: 3นาทีกับอัยการแผ่นดินให้ความรู้กฎหมายคุ้มครองสิทธิประโยชน์พร้อมแนะนำช่องทางขอความช่วยเหลือจากสำนักงานอัยการสูงสุดความเดือดร้อนจากการทำนิติกรรมสัญญาเกิดขึ้นได้หลายกรณีและไม่ได้ส่งผลกระทบแค่เรื่องเงินทองเท่านั้นแต่ยังส่งผลกระทบในหลายมิติทั้งด้านกฎหมายการเงินสภาพจิตใจซึ่งอาจกระทบในระยะยาวและสร้างความเสียหายใหญ่หลวงได้ประชาชนที่มีฐานะยากจนเสี่ยงต่อความเดือดร้อนจากนิติกรรมสัญญาติดตามแนวทางการช่วยเหลือได้จากสำนักงานอัยการจังหวัดนครศรีธรรมราช
1: สำหรับการให้ความช่วยเหลือในการทำนิติกรรมสัญญาแก่ประชาชนนะคะของสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิ์และช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชนสคช.ต.นครศรีธรรมราชนะคะก็จะดูแลในส่วนของประชาชนที่มีฐานะยากจนนะคะสามารถเดินทางเข้ามาติดต่อให้พนักงานอัยการยกร่างสัญญาให้ได้อย่างเช่นสัญญาซื้อขายสัญญาจำนองสัญญาขายฝากนะคะยกตัวอย่างเช่นมีรถยนต์เก่าๆอยู่คันนึงแล้วมีผู้มาขอซื้อจากเรานะคะเราไม่มีความรู้เรื่องนี้ก็มาให้อัยการร่างสัญญาซื้อขายรถยนต์ได้หรือในกรณีที่ต้องการขายฝากที่ดินที่เป็นที่อยู่อาศัยของเรานะคะกลัวว่าจะเกิดการเสียเปรียบหรือว่าทำไม่ถูกต้องตามแบบของกฎหมายแล้วไม่มีผลใช้บังคับนะคะก็มาให้พนักงานอัยการช่วยตรวจสอบและยกร่างเบื้องต้นได้นะคะ

0: ำหรับค่าใช้จ่ายนะคะไม่มีค่าใช้จ่ายแต่เราจะพิจารณาให้เฉพาะประชาชนที่มีความยากจนนะคะคือไม่มีสตางค์ในการจ้างทนายความในการยกร่างนั่นเองนะคะหรือว่าการที่จะไปจ้างทนายความแล้วเนี่ยเดือดร้อนเกินสมควรนะคะ
1: หากคุณกำลังประสบปัญหาจากนิติกรรมสัญญาสามารถเข้าขอคำปรึกษาได้ที่สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิ์และช่วยเหลือทางกฎหมายการบังคับคดีหรือสคช.ที่อยู่ใกล้บ้านโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ
2: กิฟต์อยากไปเที่ยวทะเลสงัดเยียบก็ได้สะบัดคอแดนซ์ก็ไหวเมย์อยากไปเที่ยวภูเขาขึ้นไปสูดโอโซนบนดอยให้เต็มปอดอากาศดีๆที่หาไม่ได้ในกรุงโบ๊ทอยากนั่งกระเช้าลอยฟ้าหาดใหญ่แห่งแรกในไทยอ่ะทุกคนว่าไงโบ๊ทเลย
3: การแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระและยอมรับในเสียงข้างมากนั้นเป็นหลักในการนำประชาธิปไตยมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันอย่างแท้จริงเพราะประชาธิปไตยไม่ใช่แค่การเลือกตั้ง

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงจากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครบัดนี้ขอยุติการกระจายเสียงสำหรับวันนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้โปรดติดตามรับฟังการกระจายเสียงของทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยได้ใหม่เริ่มตั้งแต่เวลา 5:00 น.เป็นต้นไปขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ครับ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 เมกะเฮิรตซ์ทำการส่งกระจายเสียงจากอาคารเลขที่49ถนนประชาสัมพันธ์ตำบลช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่เริ่มทำการส่งกระจายเสียงตั้งแต่เวลา5นาฬิกาถึง24นาฬิกาเป็นประจำทุกวันค่ะและต่อจากนี้ไปขอเชิญคุณผู้ฟังติดตามรับฟังรายการต่างๆที่น่าสนใจของทางสถานีได้ตามลำดับค่ะ
1: ทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 92.5 เมกะเฮิรตซ์และระบบ AM ความถี่ 891 กิโลเฮิรตซ์จากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครตั้งแต่เวลา 5:00 น.ถึง 24:00 น.เป็นประจำทุกวัน

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 กิโลเฮิรตซ์เสนอรายการธรรมะรับอรุณ

นะเดินไปนี่เฉยไม่รู้สึกร้อนสะดุ้งสะเทือนเดินไปนี่แถมยิ้มกลุ้มกลิ่มไปด้วยไม่มีร่มไม่มีรองเท้าไม่สะดุ้งสะเทือนมีความปลื้มใจดีใจนั่นเป็นเพราะว่ายินดีต้อนรับสู่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยด้วยรายการธรรมรับอรุณมาพบกับท่านผู้ฟังเป็นประจำทุกวันโดยมีข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญเป็นผู้ดำเนินรายการรายการนี้นำเสนอโดยมูลนิธิปัญญาภาวนาพัฒนาปัญญาเพื่อความรู้ยิ่งรู้พร้อมและนิพพานในทุกวันศุกร์เป็นช่วงของนิทานพรรณนาเป็นช่วงเวลาที่ข้าพเจ้าจะนำนิทานชาดกนิทานธรรมบทที่มีอยู่ในพระไตรปิฎกเป็นเรื่องชาติก่อนๆของพระพุทธเจ้าหรือของสาวกรูปใดรูปหนึ่งที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสเล่าไว้เองหรือว่าเป็นเรื่องที่มีมาในอรรถกถาส่วนที่เป็นคำบรรยายเพิ่มเติมเรื่องราวเหล่านี้ท่านผู้ฟังจะปรารภธรรมะอันใดอันหนึ่งที่ท่านจะยกขึ้นเป็นหัวข้อในการเทศนาในการสั่งสอนตามแต่เหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งที่เกิดขึ้นเช่นมีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นแล้วก็จึงจะสอนเรื่องนี้การที่จะสอนเรื่องนี้บางทีก็ยกนิทานเรื่องนั้นว่าเรื่องนั้นเป็นยังไงนิทานเหล่านั้นก็จึงมาจากเรื่องที่มันมาก่อนเป็นยังไงใครทำอะไรกันมาถึงได้มาตรงจุดนี้ได้เรื่องที่เห็นเบื้องต้นเป็นอย่างนี้แต่ก่อนหน้านั้นเป็นมายังไงยังไงไอ้สิ่งที่มาก่อนเหล่านี้แหละท่านผู้ฟังเป็นภาษาบาลีก็เรียกว่านิทานะนิทานะแปลว่าเริ่มต้นหมายว่ามันมาก่อนสิ่งที่มาก่อนสิ่งที่จะมีให้เห็นก่อนสิ่งที่จะเป็นมาก่อนก็เรียกว่านิทานท่านผู้ฟังก็ใช้ศัพท์ในบริบทภาษาปัจจุบันกลายเป็นเรื่องราวบริบทเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นเวลาเราฟังนิทานระวังอย่าหลงประเด็นอย่าหลงประเด็นไปนั่นนี่โน่นเพราะว่าความพิสดารความเลิศหรูอลังการความมันไปอีกหลายอย่างของในเรื่องราวเหล่านั้นมันมีเยอะเราต้องจับประเด็นให้ถูกก่อนเอาทีละอย่างเพราะว่าเอาทีละหลายหลายอย่างบางทีมันสับสนแล้วก็หลงเพราะฉะนั้นหัวข้อหรือประเด็นที่ข้าพเจ้าจะยกขึ้นในแต่ละครั้งละครั้งก็อาจจะมีนิทานหลายๆเรื่องมาประกอบในนิทานแต่ละเรื่องละเรื่องนั้นมันอาจจะแยกได้เป็นหลายประเด็นแต่จะจับเอาประเด็นนี้เท่านั้นที่ยกขึ้นอย่างนี้เป็นต้นเพื่อให้ท่านผู้ฟังเนี่ยได้เข้าใจแนวทางการศึกษาและแนวทางการที่จะทำความเข้าใจในคำสอนของพระพุทธเจ้าที่มีความลึกซึ้งแยกแยะได้เป็นหลายนัยยะทั้งเบื้องต้นท่ามกลางที่สุดเป็นไปในหลายเวลาได้กับหลายคนทั้งตัวเองคนอื่นด้วยทีนี้ด้วยความมากเยอะหลายอย่างเนี่ยมันเลยอาจจะทำให้เกิดความสับสนเอ้าเราก็ทำความเข้าใจให้ตรงกันโดยประเด็นที่ยกขึ้นในวันนี้คือเรื่องของปัญญาในสัปดาห์ก่อนๆนั้นข้าพเจ้าได้กล่าวถึงปัญญาเป็นที่พึ่งใช่ไหมที่พึ่งคือปัญญาเวลาเรามีปัญหาอะไรแล้วมันหาทางออกไม่เจอจะทำยังไงโอ้ในบางเคสบางกรณีต้องใช้ปัญญาเป็นที่พึ่งในวันนี้จึงอยากจะนำเรื่องของปัญญาในอีกมุมหนึ่งคือไม่ใช่แค่ว่าเป็นที่พึ่งล่ะแต่จะมองจากมุมอื่นที่ถ้าบางคนมองผิวเผินเฮ้ยคนนี้ทำไมทำอย่างนี้นะมันเหมือนมันยังไม่ถูกนะแต่บางทีเขามองเห็นเล็งการที่ไกลไปกว่านั้นการที่มองเห็นเล็งการที่ไกลไปกว่านั้นนั่นคือปัญญาถูกไหมท่านจึงพูดถึงว่าการที่มีปัญญาจะสามารถทำให้เล็งเห็นประโยชน์ที่อยู่ข้างหน้าได้ในขณะที่ประโยชน์ที่อยู่ปัจจุบันเนี้ยมันเล็กน้อยนิดหน่อยหรือบางคนอาจจะมองว่าเป็นการเสียประโยชน์โดยซ้ำเสียรายได้เสียประโยชน์ไม่ได้ผลประโยชน์แล้วแหมคุณจะทำไปทำไมเดี๋ยวคนที่มีปัญญาเนี่ยเขาจะเล็งเห็นในอนาคตนะเ
ขาไม่ได้เล็งเห็นแค่นี้จึงมีพุทธพจน์บทหนึ่งดูฟังที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้บอกว่าผู้มีปัญญานี่เห็นสุขอันไพบูลย์ก็จะพึงละสุขอันพอประมาณได้สุขพอประมาณตอนนี้นะดูฟังเพื่อที่หวังจะเอาสุขอันไพบูลย์ข้างหน้าสุขอันไพบูลย์ในที่นี้จะเป็นวลีที่จะบ่งบอกหมายถึงความงามในที่สุดเลยนั่นคือเรื่องของการบรรลุธรรมเรื่องของการตรัสรู้เรื่องของการเข้าถึงนิพพานตรงนู้นเลยสุขพอประมาณในปัจจุบันนี้ก็จะบ่งบอกหมายถึงในท่ามกลางในท่ามกลางว่าเออเราจะได้ประโยชน์ข้อนั้นข้อนี้อาจจะเป็นไปในทางกามอาจจะเป็นไปในทางมรรคผลแต่ว่ามันพอประมาณเนี่ยมันยังไม่สุดเออเราจะทำไงให้มันถึงสุดผู้มีปัญญาเห็นจะสามารถที่จะละสุขพอประมาณในปัจจุบันนี้ได้เรื่องราวนี้พระพุทธเจ้าปรารภพราหมณ์คนหนึ่งที่ชื่อว่าสังขพราหมณ์ตัวฟังในชาดกนั้นบางทีจะมีชื่อคนที่ซ้ำๆกันแต่ว่าหมายถึงคนละคนหมายถึงคนละชาติเคสนี้ก็เหมือนกันคือสังขพราหมณ์สังขพราหมณ์นี่จะมีอยู่สองคนเอาคนแรกก่อนมันเป็นเรื่องราวที่ทำนองเดียวกันคล้ายๆกันจะมีบางประเด็นที่แตกไปคนละอย่างได้เหมือนกันนิทานชาดกชื่อว่าสังขพราหมณ์นั้นเป็นเรื่องของพระพุทธเจ้าสมัยที่เป็นพราหมณ์เกิดเป็นพราหมณ์ที่จะพอมีพอกินอยู่จะพูดถึงก็คือค่อนข้างจะร่ำรวยมั่งคั่งเลยทีเดียวล่ะแต่ว่าท่านก็เป็นคนไม่ประมาทไม่ประมาทเนี่ยไม่ใช่หมายถึงว่าจะเก็บสะสมทรัพย์อย่างเดียวทำการค้าหาเงินงกๆอย่างนั้นไม่ใช่แค่นั้นในกระทำอยู่แล้วถูกปะแต่ว่ายังมีการให้ทานด้วยให้ทานโดยสร้างโรงทานไว้ถึง6แห่งด้วยกันที่ประตูเมือง4ด้านที่ใจกลางเมือง1แห่งแล้วก็ที่หน้าเรือนของตนอีก1แห่งแต่ละแห่งละแห่งนี้ให้ทรัพย์วันละ 100,000-100,000เพื่อคนเดินทางคนกำพร้ายังมาคิดอีกนะในคราวนี้สังขพราหมณ์ให้ทานทำการค้าแล้วนี่มีความคิดว่าเอ๊ะถ้าเราจะให้ทานอย่างนี้ไปเรื่อยๆทรัพย์ของเราก็อาจจะหมดก็ได้อันนี้คือลักษณะของเศรษฐีท่านฟังเขาก็จะคำนวณแคชโฟลว์กระแสเงินเข้ากระแสเงินออกแต่แนวทางของคนที่เขามีความคิดมีปัญญาเนี่ยเขาจะคิดไม่เหมือนกับพวกคนตรณีคนปัญญาจบนะคนที่มีเงินน้อยคนที่เป็นญาจบคนที่มีความตระหนี่คนที่มีจิตใจคับแคบเนี่ยเขาจะมีความคิดว่าไอ้แทนที่ว่าฉันจะจ่ายฉันก็ตัดรายจ่ายสิแต่ว่าจ่ายนี่คือให้ทานไงใช่ไหมมันก็จะลดการให้ทานลงจากที่มีตั้ง6แห่งเอาแห่งเดียวพอจากที่ให้แห่งละแสนเอาให้พันเดียวพอคือถ้าเขาจะลดเนี่ยคนตระหนี่เขาจะคิดแบบนี้เอาก็รายได้ฉันลดจนก็ต้องลดการให้ทานลงไม่แต่ว่าพราหมณ์คนนี้เขามองทางประโยชน์มองทางประโยชน์ที่ตนจะได้รับจากการให้ทานก็จะไม่ลดการให้ทานละถ้าทำไงอ่ะก็ต้องไปเพิ่มเงินสิก็ไปหาเงินเพิ่มเธอจึงมีความคิดที่จะทำการค้าขายทางเรือคราวนี้ไปสุวรรณภูมิโดยให้ต่อเรือขึ้นบรรทุกสินค้าเต็มลำคราวนี้จะไปเองละเพราะว่าต้องไปติดต่อการค้าnegotiate ซื้อขายของขนของไปขายทางนู้นซื้อของทางนู้นกลับมาขายทางนี้สร้างระบบอะไรต่างๆให้มันดีซะก่อนจึงต่อเรือสั่งให้หาสินค้าต่างๆมาในการเดินทางครั้งนี้ก็มีความเสี่ยงอย่างมากสังขพราหมณ์นี่เข้าใจจึงได้เรียกลูกแล้วก็ภรรยามาสั่งการว่าการเดินทางครั้งนี้มันมีความเสี่ยงนั่นนี่โน่นนะเจ้าต้องดูแลรักษาตัวเองอย่าประมาทแต่พอไม่กลับมายังไงก็ช่วยกันดูแลอะไรต่างๆต่อไปทำความเข้าใจกันแล้วสั่งการกันแล้วคราวนี้ก็เดินทางในขณะเดียวกันท่านผู้ฟังมีพระปัจเจกพุทธเจ้าองค์หนึ่งอยู่ที่ภูเขาคันตมาออกจากสมาธิมาส่องส่งเครือข่ายเป็นกระแสไปตรวจดูไม่ว่าใครจะมีอันตรายไม่เราจะไปอนุเคราะห์ใครดีอะไรต่างๆยังไงปรากฏว่าสังขพราหมณ์นี่เข้ามาในข่ายของญาณของพระปัจเจกพุทธเจ้า
คือมันปลามาติดแหนะปลามาติดแหตรวจดูซิเป็นยังไงโอ้เดินทางไกลนี่นะทางมหาสมุทรด้วยอันตรายมีรอบด้านเราจะปลอดภัยไหมหรือจะมีอันตรายโอ้จะมีอันตรายนะเนี่ยเอ๊ะแล้วบุญอะไรจะรักษาเขาโอ้เขาจะได้รับการรักษาด้วยบุญที่เกิดจากร่มและรองเท้าไปเลยคราวนี้พระปัจเจกพุทธเจ้านี่จึงเหาะจากภูเขากันตมาตรวจดูแล้วมาที่ท่าเรือทางที่จะเดินไปท่าเรือเนี่ยนะสังกัปปามนี่ก็สร้างท่าเรือขึ้นมาด้วยสร้างเรือด้วยทางที่เดินไปท่าเรือนี่กำลังเดินไปเลยนะตัวเองนี่ใส่รองเท้าถือร่มในเวลาเที่ยงวันกำหนดออกเดินทางในขณะที่เดินทางไปสู่ท่าเรือของตนพระปัจเจกพุทธเจ้าเหาะลงมาในที่ใกล้ๆไม่ไกลกันนั้นเดินเหยียบทรายเดินไปธรรมดาเนี่ยด้วยความสงบเนี่ยเวลากลางวันร้อนๆน่ะทุกฝั่งเดินไปก็เดินเท้าเปล่าเนี่ยนะเดินไปสังฆราพามสังเกตเห็นเอ้าพระองค์นี้ทำไมมาเดินอยู่นี้อู้แล้วทำไมร้อนเลยเนี่ยเดินไปก็เดินธรรมดาธรรมดาท่าทางสงบร่มเย็นเหลือเกินร่มก็ไม่มีรองเท้าก็ไม่มีอุ้ยเรามีร่มเรามีรองเท้าแหมมันจังหวะเหมาะจริงๆสังฆพราหมณ์ก็คิดอย่างนี้นะหนึ่งทายธรรมคือสิ่งที่เราจะให้ก็มีบุคคลผู้ที่เขาต้องการที่จะรับต้องการสิ่งนี้เขาก็มีแล้วสามบุคคลที่เขาต้องการสิ่งนี้ยังเป็นบุคคลที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบอีกโอ้โหมันไม่เอาทำโอกาสนี้แล้วจะทำโอกาสไหนก็มีคำเปรียบเทียบตรงฝั่งเหมือนพ่อค้าที่เขาจะซื้อขายของเขาเห็นโอกาสที่จะทำเงินเขาไม่ได้ทำคือไม่ได้ซื้อเอาไว้ไม่ได้ขายไปไม่ได้ลงทุนแม่ก็เรียกคนนี้ไม่ใช่นักธุรกิจไม่ใช่พ่อค้าจริงๆหรือว่าชาวนาเห็นแปลงนาที่อุดมสมบูรณ์โอ้พื้นที่ตรงนี้น้ำดีดินดีแล้วเราก็มีเมล็ดข้าวด้วยแล้วการเวลาก็เหมาะสมเป็นฤดูที่ฝนมันจะตกแหมแล้วถ้าเราไม่ทำไม่ก็จะไม่เรียกว่าเป็นชาวนาที่ฉลาดถูกไหมเช่นเดียวกันทุกวันอันนี้เป็นอุปมาก็อุปไมยว่าเราเดินทางไกลทุกคนนะทุกฝั่งเดินทางไกลในสังสารวัฏแล้วคุณเห็นบุญญเขตคือนาบุญในที่นี้คือภิกษุผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบระดับที่เห็นนี่ก็คือปัจเจกพุทธเจ้าเลยล่ะไม่ใช่แค่อนุพุทโธอริยสงฆ์ธรรมดาแล้วก็ไม่ใช่แค่ระดับสมมุติสงฆ์นะแต่เป็นอริยสงฆ์ไม่ใช่อริยสงฆ์ธรรมดาเป็นอริยสงฆ์ขั้นปัจเจกพุทธเจ้าโอ้มีนามบุญอยู่แล้วข้อที่สองไอ้ของเราก็มีร่มกับรองเท้านี่แต่แล้วถ้าบอกว่าเราเห็นอยู่อย่างนี้แล้วเราไม่ให้ทานเนี่ยเราจะไม่ฉลาดกลายเป็นคนที่จะเดินทางในสังสารวัฏนี่จะมีปัญหาเป็นคนประมาทอย่ากระนั้นเลยท่านก็จึงนิมนต์พระปัจเจกพุทธเจ้านั้นออกจากทางมาใต้ร่มไม้แห่งหนึ่งปฏิสันถารกันพอรู้แล้วก็ล้างเท้าเอาน้ำมันนวดให้หายเมื่อยหายปวดเช็ดเท้าแห้งให้เรียบร้อยด้วยน้ำมันหอมเสร็จแล้วก็สวมรองเท้าเขาถวายร่มไปกล่าวคำที่เป็นสุภาษิตต่างๆถวายทานนะก็นิมนต์ท่านไปใช่ไหมพระปัจเจกพุทธเจ้าเดินไปเนี่ยก็ถือรองเท้าสวมร่มเดินไปหน่อยนึงก็เหาะไปเลยเหาะกลับไปสู่ภูเขาคันตมาสังฆพราหมณ์นี่โอ้ยดีใจมากว่าทานที่เราให้ไปแล้วนี่กับเนื้อนาบุญจริงๆเลยเป็นบุคคลที่มีฤทธิ์ด้วยคือจึงเกิดความมั่นใจปีติเต็มที่จากทานที่ให้ไปนั้นของนี่ก็ไม่ได้มากอะไรทั้งหวังรองเท้า1คู่ร่ม1อันเสียเวลาก็15นาทีไม่เกินครึ่งชั่วโมงใช่ไหมกำหนดการเดินทางก็ไม่ได้ดีเลย์อะไรไปมากเอาแล้วตัวเองไปไงเอาก็เดินเท้าเปล่าแล้ว
แต่เดินเท้าเปล่าไปไม่รู้สึกร้อนไม่รู้สึกแสบไม่รู้สึกใดๆเลยมีแต่ปีติมีแต่ความสุขเกิดขึ้นในจิตใจที่เกิดจากการให้ทานนั้นด้วยปีตินี้คิดว่าแม่เราเป็นมงคลแล้วเป็นนิมิตที่ดีออกเรือเลยเวลาที่เราเดินทางไกลท่านผู้ฟังทุกคนก็ต้องการความปลอดภัยก็จึงจะมีพิธีหรือการกระทำอันใดอันหนึ่งที่จะให้เกิดความเป็นมงคลเกิดขวัญกำลังใจในการออกเดินทางใช่ไหมสังฆพราหมณ์นี่คิดว่าแม่การเดินทางนี้ต้องปลอดภัยแน่นอนเพราะว่าเราได้ให้ทานแล้วเราได้ทำสิ่งต่างๆอย่างดีเรียบร้อยแล้วแต่ปรากฏว่าโลกมันก็เป็นของโลกกันทั้งหมดโลกมันก็เป็นไปตามเรื่องของมันสุขก็มีทุกข์ก็มีอันนี้คือกระแสของโลกทำให้ในวันที่7ตัวฝังหลังจากเดินทางไปได้7วันเรือเกิดทะลุขึ้นมาที่เรือเกิดทะลุขึ้นมานี่เพราะว่าการยาแนวการซีลการอะไรต่างๆเนี่ยทำไว้ไม่ดีอันนี้อาจจะเกิดจากการที่ผู้รับเหมาโกงก็ได้ก็ไม่รู้เหมือนกันหรือเกิดจากการที่ไปชนกับอะไรสักอย่างใดอย่างหนึ่งหรือจะเกิดจากการที่มีทักษะยังไม่ดีในการสร้างเรือยังไม่มีความชำนาญก็เลยทำให้เรือเนี่ยมีปัญหาเรือมีรูรั่วเกิดขึ้นแล้ววิดน้ำเท่าไหร่มันก็ไม่ทันน่ะเพราะรูรั่วมันใหญ่มองไปทางไหนนี่ไม่เห็นใครจะช่วยได้เลยเรือน้อยก็ไม่มีหวังสมัยก่อนยังไม่มีระบบเซฟตี้ว่าจะต้องมีเรือที่สำหรับช่วยเหลือเรือชูชีพอย่างเงี้ยนะไม่มีทุกคนนี่โอ้ใหญ่แล้วเรือก็ทรุดลงจะไปอยู่ตรงไหนยังไงทั้งเรือเนี่ยต่างคนต่างก็เซ็งแซ่ขึ้นร่ำร้องขึ้นพากันอ้อนวอนต่อเทวดาที่ตนนับถือทั้งต้นหนด้วยทั้งอะไรต่างๆด้วยมีแต่โพธิสัตว์เนี่ยแหละดูฟังกับคนใช้คนหนึ่งมีสติสัมปชัญญะในที่นั้นคือถ้าสถานการณ์เกิดขึ้นแล้วนี่นะจะมามัวแ

มันให้เต็มที่เพื่อให้ลอยตัวให้ได้แล้วก็ปีนเลยสองคนปีนขึ้นเสากระโดงเรือกำหนดทิศทางดูเอทางไหนที่จะไปกลับสู่บ้านเมืองของเราเรามาจากทางไหนเราจะกระโดดไปทางนั้นพอจังหวะที่ขึ้นจุดสูงสุดกระโดดไปเลยทุกวันกระโดดไปทางนั้นพร้อมกับคนใช้ด้วยกันสองคนว่ายน้ำไปในทิศทางที่คิดว่าจะกลับบ้านนั่นแหละว่ายไปว่ายไปอยู่7 วันทุกวันอยู่7 วันเนื้อหาตรงนี้ทุกวันอาจจะคิดว่ามันจะคล้ายๆกับเรื่องของมหาชนกก็มีนะใช่ทุกฝั่งเรื่องราวตรงนี้มันจะคล้ายๆกันอยู่หลายเรื่องเลยไม่ใช่แค่มหาชนกสังกัดพราหมณ์เรื่องนี้แล้วยังมีเรื่องของนายมิตรวินทุเรื่องของอีก2-3 เรื่องที่จะมีนัยยะคล้ายๆกันแบบนี้แล่นเรือไปแล้วก็เรือแตกแล้วก็เลยกระโดดหนีแต่ว่าความแตกต่างกันคือว่าตรงนี้ไม่ได้มีปูไม่ได้มีสัตว์ร้ายจะมากินแล้วก็ไปกัน2 คนที่เหมือนกันก็คือว่าจะมีเทพธิดาชื่อมณีเมขลานางมณีเมขลานั้นได้รับมอบหมายจากเท้าจตุโลกบาลทั้ง4ให้มารักษามหาสมุทรโดยกำหนดสั่งไว้ว่าถ้าใครเป็นคนดีนะรักษาศีลมีไตรสรณคมประพฤติชอบในมารดาบิดาถ้าเกิดตกทุกข์ได้ยากในมหาสมุทรนี้แล้วเธอรักษาเขาเหล่านั้นนะจะได้บุญด้วยแต่ปรากฏนางนี่ไปเล่นไปเพลินไปหาความสุขของเทวดาอยู่7 วันท่านผู้ฟังลืมในช่วง7 วันเนี่ยไม่ได้มาตรวจดูทะเลมหาสมุทรว่ามีคนที่ตามสเปคนี้ทำความดีมาแล้วเจอทุกข์อยู่ในทะเลเนี่ยมีไหมไม่ได้มาตรวจด้วยความประมาทของเธอพอนึกขึ้นได้ปุ๊บโอ้ใช่ๆเราทำหน้าที่นี้นะโอ้เลยรีบไปเลยคือเหมือนบางคนนะทุกฟังสมัยปัจจุบันเนี่ยทำงานในบริษัทก็ตามทำงานเป็นข้าราชการก็ตามปรากฏว่าทำงานก็เหนื่อยแล้วแล้วก็ทำไงตกเย็นกลับบ้านมาก็พักผ่อนสักหน่อยทำไรดูซีรีส์เป็นการพักผ่อนดูงแต่3 ทุ่มอ่ะคิดว่าจะนอนสัก4 ทุ่ม 5 ทุ่มก็นอนฝ่าไปนู่นเลย4-5ทำไมอ่ะมันได้ซีรีส์อ่ะโอ้ดูแล้วก็ต่อเนื่องไปเอานี่ประมาทนะเนี่ยเพลินไปตามความสุขที่อยู่เฉพาะหน้าเห็นความสุขเฉพาะหน้าพอประมาณนี่แหละเป็นหลักไม่ได้เห็นความสุขที่สูงยิ่งขึ้นไปนี่คือการที่ร่างกายต้องได้รับการพักผ่อนใช่ไหมเลยไม่พักผ่อนเลยเอาความสุขเฉพาะหน้านางมณีเมขลานี่คล้ายๆกันเพลินไปตามความสุขของพวกเทวดาลืมที่ว่าฉันจะต้องมากอบโกยเอาบุญจากคนที่เขาปฏิบัติดีปฏิบัติชอบมีศีลรักษามารดาบิดาแล้วเกิดได้คุกเนี่ยเราจะมีส่วนแห่งบุญลืมไปแต่เธอก็กลับตัวได้ดังหวังแต่วันที่ 7มาตรวจดูอ้าวเจอสังกาปามนี่โอ้คนนี้เขาเป็นคนดีเนี่ยเขาดูแลมารดาบิดาดูแลครอบครัววันพระเขาก็รักษาศีลต่างโอ้แล้วแต่คนนี้จะเกิดตายขึ้นมานี่เราจะแย่เลยเนี่ยเราจะถูกติเตียนได้จึงจัดอาหารถาดใหญ่เลยทุกฝั่งใส่ถาดทองคำมีอาหารเลือดรสต่างๆเป็นอาหารทิพย์ของพวกเทวดาเหาะไปอยู่หน้าสังฆพราหมณ์เลยเชื้อเชิญให้มารับประทานอาหารฝ่ายสังฆพราหมณ์ทุกฝั่งนับไปนับมาเนี่ยนี่มันคืนที่6นะเช้านี้เป็นวันที่ 7ก็นับได้ว่าเอ้ยวันนี้เป็นวันพระแล้วเนี่ยดูพระจันทร์ด้วยดูอะไรด้วยเนี่ยโอ้เราก็ต้องรักษาศีลสิเพราะว่าทุกวันพระเนี่ยเรารักษาศีล8วันนี้เราก็จะไม่กินอาหารละพระอาทิตย์เลยศีรษะไปเนี่ยก็ไม่รับประทานอาหารละเพราะว่าสมาทานศีล8ตั้งใจนะตั้งใจว่าไหนเราก็ไม่ได้กินอะไรแล้วเราก็สมาทานศีล8แล้วกันทีนี้พอนางมณีเมขลาเอาอาหารมาโชว์ให้ดูท่านฟังด้วยความที่ว่าเออฉันเพิ่งตั้งใจรักษาศีล8เนี่ยดูดิอาหารนี่ดีๆเลิศรสมาเสิร์ฟอยู่ต่อหน้านี่เป็นผู้ฟังจะเอาไหมตั้งแต่ที่ว่าอดอาหารมาตลอด7 วันแล้วนะไล่7 วันก่อนนั้นก็ไม่ได้กินอะไรมา

เออถ้าเราจะแบบว่าโกงๆนิดนึงก็ถือว่าเรารักษาศีลไปเมื่อวานแล้วก็เมื่อวานก่อนแล้วด้วยกันแล้วกันนะแต่ศีลตามฝั่งมันคือเจตนาดูเปล่าพระสังฆพราหมณ์เขาไม่ได้ตั้งเจตนาไว้ในวันก่อนๆเนี่ยเขาก็จะตั้งเจตนาว่าฉันต้องทําความเพียรฉันต้องกลับไปให้ถึงให้ได้ฉันจะไม่ยอมแพ้ก็ทําความเพียรไปแต่ไม่ได้ตั้งเจตนาว่าจะรักษาศีลไอ้บอวันนี้ตั้งเจตนาว่ารักษาศีลอาโตเธอเอาอาหารมาให้ถ้าเป็นธรรมบุฟังจะเอาไหมจะรับไหมสุขอยู่เฉพาะหน้านะกินอาหารนี่หายหิวเลยล่ะแล้วก็สบายด้วยรอดด้วยมีเทวดามาช่วยแล้วนี่นางมณีเมขลาก็คิดว่าจะไปปลอบประโลมโพธิสัตว์สังฆพราหมณ์ด้วยอาหารดีๆอย่างนี้นะแต่ก็ไม่รู้ว่าสังฆพราหมณ์นี่เพิ่งสมาทานศีลไปสังฆพราหมณ์ก็เลยปฏิเสธนะธรรมบุฟังปฏิเสธว่าโอ้ขอท่านนำอาหารไปเถอะเราเพิ่งรักษาอุโบสถคือเราจะไม่กินคนที่เขาทำอะไรเป็นประจำทุกฝั่งก็จะมีแพทเทิร์นนะแพทเทิร์นเนี่ยมันมาตั้งแต่วิธีคิดนะอยู่ในหัวแล้วก็จะปรากฏออกมาเป็นคำพูดถ้ามีใครเอาอาหารมาให้ในวันพระนี่ก็คือจะเป็นแพทเทิร์นที่สังฆพราหมณ์นี่จะทำอยู่เป็นประจำคือปฏิเสธขอจงนำพัดหลีกออกไปคือจะไม่ได้ดูนานว่าเขาเอาอาหารอะไรมาหรอโอ้เป็นต้มเป็นผักเป็นแกงเป็นหมูเป็นอะไรคือจะไม่ได้พิจารณาส่วนนั้นเลยอ่ะคือจะปฏิเสธไปโดยอัตโนมัติบางทีถ้าเราพิจารณาแล้วเราเสียโอกาสให้กับกิเลสนะทุกฝั่งอยู่เราตั้งใจว่าเราจะรักษาศีลแล้วใช่ไหมนี่เป็นเทคนิคหนึ่งนะทุกฝั่งเราตั้งใจว่าเราจะรักษาศีลวันนี้หรือวันนี้ฉันตั้งใจว่าฉันจะไม่กินข้าวเย็นวันนี้ฉันตั้งใจว่าฉันจะอดอาหารสักมื้อหนึ่งอย่างเงี้ยแต่ปรากฏพอมีคนเอาอะไรเอ้ยชวนไปกินก๋วยจั๊บไหมก๋วยจั๊บเหรอที่ไหนอ่ะโอ้นี่มีทั้งแห้งทั้งน้ำนะหมูกรอบอร่อยมากโอ้ไข่อร่อยมากต้มอร่อยมากไม่ใช่มีแค่นั้นยังมีหมูเต๊ะด้วยนะแล้วก็ยังมีปอเปี๊ยะยังมีขนมจีบมีอะไรต่างอธิบายกันไปเออไปก็ได้อ้าวพลาดเลยเพราะว่าคุณพิจารณาไปตามนั้นไงแต่ถ้าอัตโนมัติเลยนะได้ยินชื่อว่าอาหารปุ๊บหยุดฉันไม่เอาอัตโนมัติคือไม่ต้องไปดูว่ามันเป็นอะไรคือไม่เอาจบเพราะว่าทำอย่างเงี้ยมาเป็นประจำโดยที่ยังไม่ได้รู้อะไรว่าอาหารเนี่ยมันเป็นอะไรหรอกตัวฝั่งเห็นว่ามันเป็นอาหารเนี่ยโอเคฉันไม่เอาพูดไปอย่างนี้พูดกับเทวดาสังฆพราหมณ์คนใช้ที่ว่ายน้ำตามมาด้วยอยู่ด้วยกันตลอด7 วันตัวฝั่งไม่เห็นนางมณีเมขลาไม่เห็นเพราะว่าเทวดาเขาไม่ได้เนรมิตตัวเองให้เห็นนะพอไม่เห็นแล้วก็เลยคิดว่าโอ้เจ้านายของเรานี่เพี้ยนแล้วปกตินี่เธอจะเป็นคนที่กินอะไรก็กินดีๆห่มผ้าดีๆนอนเตียงดีๆพอมาอยู่ในน้ำแช่จนตัวเปื่อยนี่อยู่7 วันหิวข้าวแล้วคงจะเพ้อเอ้เจ้านายเราเป็นคงจะอยู่ไม่นานละคิดมาอย่างนี้นะเลยคิดว่าจะปลอบเจ้านายจึงร้องออกมาเป็นเพลงคือแต่งกลอนขึ้นนะเพื่อให้แบบชโลมใจกันเนี่ยนะแต่งกลอนขึ้นให้เจ้านายฟังท่านสังฆพราหมณ์ท่านเป็นพระหูสูตรเป็นคนฟังธรรมได้รับการยกย่องจากสมณพราหมณ์ทั้งหลายมาวันนี้ท่านบ่นเพ้อขึ้นอย่างนี้ไม่สมควรเลยในที่นี้มีเรากัน2 คนนี่ท่านจะบ่นเพ้อกับใครสังฆพราหมณ์ก็เลยเหลียวดูมาทางลูกน้องมันไม่เห็นเทวดาแล้วเนี่ยสงสัยมันจะไม่เห็นจริงๆแม่มาหาว่าเราเพ้อเจอขึ้นอีกเอาเราจะอธิบายเขาฟังว่ามีเทวดาอยู่ตรงนี้เลยบอกกับลูกน้องก็กลายเป็นคำกลอนเหมือนกันร้องขึ้นเป็นคำกลอนบอกว่ามีนางฟ้าอยู่ที่นี่นะเธอมีรูปโฉมงดงามมากเลยประดับด้วยเครื่องทองคำต่างๆยกเอาถาทองคำที่เต็มไปด้วยอาหารทิพย์มาร้องเชิญเราให้บริโภคด้วยจิตที่มีศรัทธามีความปลาบปลื้มเราจึงตอบกับเธอไปว่าไม่บริโภคอ้าวแต่งก่อนได้ป่านนี้มันก็ไม่วิปลาสไม่เพ้อแล้วสิเฮ้ยก็อยากเห็นบ้างละจึงแนะนำให้หัวหน้าเนี่ยถามให้ดูชัดเจนก่อนว่า
คนที่เข้ามาเนี่ยเขาเป็นมนุษย์เป็นเทวดาหรือเป็นใครกันแน่มันก็จริงอยู่เหมือนกันนะเขาอุตส่าห์มาให้เราแบบจะเอาของดีๆหรืออยากปรารถนาให้เรามีความสุขอย่างเงี้ยนั่นปฏิเสธเขาเฉยเอางั้นคุยปฏิสันดานกันซะก่อนสังฆพราหมณ์จึงถามนางมณีเมขลาดวงว่าอันนี้ท่านเป็นใครเป็นเทวดาหรือมนุษย์ทำไมถึงมาทำดีกับข้าพเจ้าอย่างนี้เธอก็เลยอธิบายว่าฉันเนี่ยเป็นเทวดาที่ดูแลมหาสมุทรนี้อยู่มาเนี่ยไม่ได้จะมีจิตคิดประทุษร้ายนะมาเนี่ยเพื่อประโยชน์แก่ท่านหวังจะให้ท่านเนี่ยพ้นจากความทุกข์ข้อนี้เอาละในมหาสมุทรเนี่ยมีสิ่งต่างๆอยู่มากไม่ว่าจะยานเรือที่นั่งที่นอนทรัพย์สินต่างๆท่านอยากได้สิ่งไหนเดี๋ยวฉันจะจัดให้ขอท่านจงขอมาเถิดท่านผู้ฟังเคยฟังนิทานอีสปเรื่องที่คนตัดไม้ก็ทำขวานหล่นลงไปในน้ำนะแล้วก็มีเทพรักษ์เขาก็อยากจะมาช่วยก็เลยไปงมขวานขึ้นมาเนี่ยนี่ขวานของท่านไหมแต่ขวานเนี่ยโอ้โหมันมีทั้งขวานทองคำขวานเงินจนขวานของตัวเองเป็นขวานเหล็กธรรมดาธรรมดาเนี่ยแหละก็อยู่ที่ว่าก็จะทดสอบความซื่อสัตย์ไงว่าอันนี้เป็นของของตนหรือเปล่าใช่ไหมนั่นคือนิทานอีสปนะเรื่องแบบนี้ไม่ได้เป็นนิทานชาดกอันแบบนี้ก็เหมือนกันนะลักษณะแบบนี้ว่าในมหาสมุทรเนี่ยมันมีทรัพย์สินเงินทองอะไรต่างๆหล่นอยู่เต็มไปหมดเลยคือเธอจะเอาตรงไหนมาให้ก็ได้คุณจะเอาอะไรอ่ะคือเขาจะให้อยู่แล้วใช่ไหมล่ะสังฆพราหมณ์นี่ยังไม่ได้คิดถึงว่าจะเอาอะไรด้วยซ้ำนะคิดก่อนว่าเฮ้ยไอ้ที่เราเขามาช่วยเราเนี่ยทำไมเขาถึงมาช่วยเรานะคิดอย่างนี้ก่อนนะเออที่เขามาช่วยเราเนี่ยเพราะอะไรนี่เป็นเทวดาใช่ไหมเทวดาเขาจะทำอะไรเนี่ยเขาก็จะต้องมีระบบที่เขาจะทำได้คือสัปดาห์ที่แล้วผมจะเอาเรื่องของพระสารีบุตรในชาติก่อนที่เกิดเป็นลูกเทวดาเลยอยากจะมาเตือนพราหมณ์ว่าเนี่ยจะถูกงูกัดตายนะแต่ก็ไม่อยากจะไปเตือนตรงๆอ่ะเพราะอะไรเพราะว่ามันไม่ใช่ระบบของกรรมที่เขาจะทำได้เรื่องของเสนกาชาดกไม่พราหมณ์ตายระหว่างทางก็ต้องเมียตายที่บ้านเนี่ยเพราะเขาไม่อยากจะรับกรรมส่วนนั้นมาแต่เทวดาองค์นี้ทำไมเขาถึงมาทำอย่างนี้ได้ก็มาช่วยได้คือก็มีหน้าที่นี้โดยเฉพาะแต่ก็ต้องมีสเปคสิว่าเขาทำไมถึงจะทำอย่างนี้ใช่ไหมกรรมอะไรที่ทำให้ข้าพเจ้านี่ถึงได้รับการช่วยเหลือจากท่านอย่างนี้คือต้องการรู้ว่าผลวิบากที่ได้รับการช่วยเหลือเนี่ยมันเกิดจากกรรมอะไรที่เป็นเฉพาะอย่างเหรอหรือว่ายังไงยังไงเพราะว่าการบวงสรวงอะไรที่ข้าพเจ้าทำต่อท่านมันก็ไม่ได้มีเลยอย่างนี้นะเท่าช่วยอธิบายท่านฟังเขาก็7วันที่แล้วน่ะท่านเห็นภิกษุรูปหนึ่งเดินกระยงเท้าอยู่ใช่ไหมสะดุ้งอยู่ลำบากอยู่เพราะว่าเดินบนทรายร้อนๆเนี่ยนั่นแหละสังฆพราหมณ์ดูฟังขนลุกสู้เลยโอ้ยบุญที่เราทำเมื่อ7วันที่แล้วนี่อย่างนี้ทั้งร่มทั้งรองเท้าเราได้อุทิศไปนี่ขอโทษด้วยบุญข้อนี้เนี่ยจึงทำให้เราได้พ้นทุกเห็นป่านนี้ไม่งั้นเราต้องจมตายกลางมหาสมุทรแน่เทพธิดานี้เขาเห็นเราทำความดีตรงนี้เขาจึงมาช่วยเราอย่างนี้นะโอ้ยโล่งละโล่งละเรารอดละอันนี้สมเหตุสมผลที่จะเอาทั้งกับพราหมณ์จึงขอเรือตำรวจเอาเรือธรรมดาธรรมดาขอเรือเนี่ยเอาเรือที่เป็นเรือแบบเรือชูชีพนะไม่ใช่เป็นเรือใหญ่อย่างที่ตัวเองโดยสารมาเป็นเรือที่จะขนสินค้าอะไรไม่ใช่อย่างนั้นเอาเรือพอที่จะมีใบให้เล่นไปได้น้ำไม่รั่วนะเอาประมาณแบบต่อกันก็ยังได้เป็นลักษณะแบบเรือแพแต่ถ้าจะพูดตามสเปคก็คือมีเรือแพพอมีใบให้ลมมันพัดไปได้แค่นี้แหละพอแล้วแล้วก็ขอให้ท่านไปส่งฉันที่เมืองโมลินีที่เป็นท่าเรือที่อยู่ใกล้กับเมืองที่ท่านได้เดินทางจากมาเทพธิดาทุกฝั่งเวลาเล่นนี่ไม่เล่นน้อยๆนะเล่นใหญ่เลยเดนามิสเรือขึ้นมาลำหนึ่งซึ่งเป็นเรือที่โอ้โหใหญ่กว่าเรือที่สังฆพราหมณ์โดยสารมาอีก8เท่า
กว้าง8อุสภะเรือนี่เหมือนอุสภะหนึ่งก็คือโคตัวหนึ่งมันร้องอู้ขึ้นนี่มันได้ยินจนถึงระยะไหนเขาเรียกว่า1อุสภะเรือนี้ยาว8อุสภะกว้าง4อุสภะมีเสากระดงเรือ3เสาไม่ใช่แค่เสาเดียวนะมี3เสาแล้วยังมีทรัพย์สินค้าเพชรนิลจินดาอยู่ในเรืออีกมากมายพวกฮาร์ดแวร์ต่างๆในเรือทั้งฝั่งทำด้วยเงินทั้งหมดเลยหมายความว่ารอบโลหะพวกรีเวทน็อตอะไรต่างๆที่ตอกเข้าไปในเรือนี่ทำด้วยเงินทั้งหมดหางเสือทำด้วยทองเป็นเรือแบบโอ้โหวิจิตรพิสดารมากเลยอุ้มเอาสังฆพราหมณ์ขึ้นบนเรือแล้วก็จะไปทำไมเธอเล่นใหญ่อย่างนี้เพราะว่าเธอมีปีติตั้งฟังโอ้ยสังฆพราหมณ์นี่เป็นคนมักน้อยแท้ขอเอาขอนิดเดียวจัดให้ใหญ่เลยเพราะว่าด้วยจิตที่มีปีติของนางมณีเมขลาจัดไปอย่างนี้เต็มที่แล้วแต่ไม่ได้ลืมคนใช้นะคือเจาะจงไม่เอาทำไมอ่ะโอ้ยแล้วมันอยู่กัน2คนแล้วช่วยคนเดียวอีกคนหนึ่งไม่ช่วยก็เขาไม่ได้รักษาศีลน่ะเขาไม่ได้ทำบุญข้อนั้นด้วยนะก็เลยช่วยไม่ได้ไม่ตามสเปกโอ้งั้นให้อนุโมทนาได้ไม่แบ่งบุญให้ลองดูถ้าเขารับโพธิสัตว์ก็จึงแบ่งบุญให้คนใช้ให้อุปถัมภ์ที่ตามมาด้วยพระเจ้าอนุโมทนาบุญค่อยๆเด้อให้อนุโมทนาบุญที่ฉันได้ถวายรองเท้าถวายร่มให้อนุโมทนาบุญที่ฉันได้ให้ทานต่างๆรักษาศีลด้วยอตนได้สมาทานศีลเลยโอ้ยังมีโอกาสกลับตัวไม่งั้นไม่รอดดิจังหวะที่คนใช้อุปถาติดตามมาด้วยสมาทานศีลเท่านั้นแหละอนุโมทนาบุญด้วยเท่านั้นแหละนางมณีเมขลานี่ก็อุ้มขึ้นเรือทั้งสองคนเลยเดินทางกลับสู่เมืองได้หลังจากกลับมาแล้วด้วยเรือนี้ก็ทำมาให้กินต่อไปทุกฝั่งเป็นผู้ไม่ประมาทรักษาศีลทำความดีให้ทานแล้วก็แยกย้ายไปตามยถากรรมนางมณีเมขลาในครั้งนั้นก็คือเป็นพระอุบลวรรณเทวีบุรุษที่อุปถากโพธิสัตว์ที่ไปด้วยกันเป็นคนใช้นั้นได้มาเป็นท่านพระอานนท์ส่วนสังฆพราหมณ์ในคราวนั้นก็คือโพธิสัตว์เป็นพระพุทธเจ้าในบัดนี้เรื่องนี้พูดถึงความสุขเล็กน้อยที่มีอยู่เฉพาะหน้าไม่ว่าจะด้วยการเดินบนรองเท้ามีร่มท่านจะละออกได้เพราะอะไรตั้งจิตไงว่าโอ้เราก็อยากเป็นเหมือนพระองค์นี้อยากจะบรรลุสัมมาสัมปวิญญาณนี่ก็ส่วนหนึ่งมีเนื้อนาบุญเราต้องการบุญทำไมเราจะไม่ทำเราจะทำสุขเล็กน้อยเราไม่เอาเราไม่สนแต่หวังสุขเอาไพบูลย์ข้างหน้าหรือการที่รักษาศีลรักษาศีลความสุขเล็กน้อยจากการกินอาหารมันไม่ใช่นะเราจะเอาสุขที่เราได้จากบุญที่เกิดจากการรักษาศีลนั้นเนี่ยคนที่มีปัญญาเขาจะเห็นข้อนี้ได้แต่คนที่หยาบๆอาจจะไม่ได้ละเอียดไม่ได้มีปัญญามากก็จะเอาความสุขเฉพาะหน้าไล่ไปตั้งแต่ความสุขจากเรื่องของกามดูฟังความสุขจากเรื่องของกามเช่นดูหนังดูละครเล่นโซเชียลหากินอาหารนั่นนี่แต่ปรากฏอะไรก็จะเสียเวลาทำมาหากินสุขภาพก็แย่ลงแต่สุขในบั้นปลายนี่ถูกกลืนกินไปแต่ถ้าว่าเราไม่เอาสิ่งเหล่านั้นเราใช้เวลาให้เหมาะสมในการศึกษาธรรมะรู้จักประมาณในการบริโภคเวลาต่อไปสุขภาพเราก็ดีเวลาต่อไปจิตใจเราก็มีพลังไม่ตกเป็นใต้ของกิเลสเห็นสุขอันไพบูลย์คนที่มีปัญญาจึงจะละสุขพอประมาณได้ซึ่งช่วงเวลาที่เห็นตัวอย่างจากเรื่องของสังฆพราหมณ์นี้ต้องฟังแค่7 วันเท่านั้นเองบทพระคาถานี้มาจากพระบาลีที่ว่ามัตตาสุขปริจจาคาปัสเสเจวิปุลังสุขังจะเชมัตตาสุขังทีโรสัมปัสสังวิปุลังสุขังคือบุคคลพึงเห็นสุขอันไพบูลย์เพราะสละสุขพอประมาณเสียผู้มีปัญญาเมื่อเห็นสุขอันไพบูลย์
ก็พึงสละสุขพอประมาณเสียจึงจะได้พบสุขอันไพบูลย์นั้นประกาศนี้ท่านฟังตรัสไว้กับเรื่องของสังฆปรามอีกเรื่องหนึ่งคือเดียวกันเลยนะนี่เป็นสังฆปรามเรื่องที่สองที่ปรารภประกาศนี้ขึ้นมาพูดถึงคราวนั้นที่พระองค์ก็ชื่อนี้แหละสังฆปรามแต่เนื้อเรื่องนี้เป็นคนละอย่างเลยคราวนี้ไม่ได้อยู่ที่เมืองปารันสีเหมือนเรื่องก่อนเรื่องก่อนเมืองปารันสีเนี่ยก็จะมีชื่อหนึ่งด้วยชื่อว่าโมลินีแต่เรื่องนี้เกิดขึ้นที่เมืองตากศิลาในสมัยนั้นเป็นคนละคนคนละวาระกันมีลูกโพธิสัตว์ชื่อสังฆะเนี่ยมีลูกลูกชื่อสุสีมะลูกนี่เรียนวิชาพราหมณ์จากพ่อเรียนไม่ว่าจะเรื่องมนต์เรื่องพิธีกรรมอะไรต่างๆแล้วรู้สึกว่าวิชาที่เราเรียนเนี่ยมันยังไม่สุดนะพ่อจะขอไปเรียนจากสหายของพ่อที่ชื่อโน้นอยู่ที่เมืองโน้นพ่อก็เลยส่งไปเรียนจัดสำรับจัดสำราญต่างๆให้ส่งไปส่งจดหมายให้ด้วยว่านี้เป็นบุตรของเราให้ท่านช่วยสอนให้ซึ่งเพื่อนของพ่อเนี่ยอยู่อีกเมืองหนึ่งอยู่เมืองพารันตสีพราหมณ์ก็จึงจัดแจงสัมภาระเขียนจดหมายแนะนำตัวฝากกับลูกส่งไปให้เพื่อนของตนที่อยู่ที่เมืองพารันตสีรับแล้วก็เรียนไงเรียนมนต์เรียนอะไรต่างๆทำพิธีอะไรต่างๆพอรู้วิชาอะไรต่างๆมากขึ้นก็พบว่าเฮ้มันก็ยังไม่สุดนะไอ้ที่เรียนกับพ่อเรามาอยู่เมืองตากศิลามันเบื้องต้นมาเรียนกับท่านอาจารย์อยู่ที่เมืองพารันตสีมันก็ท่ามกลางแต่มันจะไปสุดจบลงที่ไหนอ่ะมันยังไม่เห็นที่สุดของคำสอนนี้เลยอ่ะยังไงดีเพราะว่าตัวเองเป็นคนที่แบบกระหายในการที่จะเรียนรู้เออฉันก็ไม่เห็นเหมือนกันแหละอาจารย์ก็ว่าเอ้าแล้วทำไงดีครับอาจารย์เอ๊แต่ฉันว่ามีพวกฤาษีที่อยู่ในป่าเขาจะรู้เรื่องนี้นะเจ้าลองไปหาพวกฤาษีเหล่านั้นดูดีไหมซึ่งฤาษีที่รามเมืองพารันตสีเขาหมายถึงเนี่ยคือพระปัจเจกพุทธเจ้าท่านผู้ฟังสุสีมะมานพจึงลาอาจารย์ที่เมืองพารันตสีที่เป็นเพื่อนของบองตนเนี่ยไปหาพระปัจเจกพุทธเจ้าที่เป็นฤาษีอยู่ในป่าอิสิปตนะป่าอิสิปตนะเนี่ยนะคืออิสิคือฤาษีนั่นแหละเป็นที่อาศัยของฤาษีคือเป็นนักบวชประเภทหนึ่งที่เป็นพระปัจเจกพุทธเจ้าด้วยในสมัยนั้นก็เลยไปเรียนมนต์ไปขอเรียนมนต์จากฤาษีคือพระปัจเจกพุทธเจ้าพระปัจเจกพุทธเจ้าบอกว่าเราจะสอนให้ก็ได้แต่ว่าเป็นพราหมณ์นี่ไม่สอนต้องบวชแบบนี้นุ่งห่มอย่างนี้โกนผมอย่างนี้มันก็เลยบวชละบวชเสร็จแล้วก็เลยไปเรียนธรรมะจากพระปัจเจกพุทธเจ้าเรียนธรรมะนี่พระปัจเจกพุทธเจ้าสอนอะไรก็สอนศีลสมาธิปัญญานั่นแหละท่านฟังแต่สอนแล้วจะให้ตรัสรู้ตามเนี่ยไม่ได้ใช่ไหมล่ะแต่ปรากฏว่าสุสีมะนี่เขามาเรียนความรู้แล้วเขาก็ทำของเขาเองมาเสริมเรื่องปัญญาเองเข้าใจเองทำให้สุสีมะนี่สามารถตรัสรู้เป็นพระปัจเจกพุทธเจ้าได้อีกเหมือนกันท่านฟังเป็นปัจเจกโพธิญาณเกิดขึ้นคือไม่ใช่เกิดจากการที่พระปัจเจกพุทธเจ้าองค์นั้นสอนนะแต่ว่าสอนนิดหน่อยแล้วตัวเองก็มาทำความสงบเองแล้วก็ได้รู้เรื่องขึ้นเองคือสอนแน่สอนเรื่องศีลสอนเรื่องสมาธิเนี่ยได้สอนแน่แต่เรื่องปัญญาเนี่ยจะไม่ได้สอนปัญญาเนี่ยจะเป็นเรื่องที่เกิดจากสุสีมะมานพเนี่ยรู้ขึ้นเองบรรลุปัจเจกพุทธญาณแล้วมีฤทธิ์มีอะไรต่างๆชาวบ้านเนี่ยก็รู้ข่าวไงทุกฝั่งพอสุสีมะมานพออกบวชแล้วมาบิณฑบาตแล้วโอ้มีอินทรีย์ผ่องใสเห็นแล้วก็นับถือคำสอนอะไรต่างๆก็ลึกซึ้งโอ้จึงเป็นพระที่มีชื่อเสียงมากเลยมีชื่อเสียงอยู่ในเมืองพารันสีในขณะที่สุสีมะมานพถึงตอนนี้เป็นพระปัจเจกพุทธเจ้าแล้วเนี่ยนะก็เทศสอนชาวบ้านอยู่ในเมืองพารันสีฝ่ายพ่อนะพ่อคือโพธิสัตว์ที่ชื่อว่าสังฆปรามที่อยู่เมืองตากศิลานี่ก็ไม่ได้ข่าวลูกมาหลายปีแล้วนะ 2-3 ปีไปนี่ไม่ได้ส่งข่าวเลยโดยที่ก็ไม่รู้ด้วยซ้ำว่าลูกตัวเองเนี่ยเป็นพระปัจเจกพุทธเจ้าแล้วแล้วก็สั่งสอนชาวบ้านอยู่แล้วก็จึงจะเดินทางมาหาดูว่าลูกเราเป็นยังไงจะไปถามข่าวปรากฏว่าพระปัจเจกพุทธเจ้าชื่อสุสีมะเนี่ยมีอายุไม่นานตัวฟังในขณะพราหมณ์ผู้พ่อสังฆรามเดินทางมา
สุสีมาปัจเจกพุทธเจ้าปรินิพพานแล้วพวกชาวบ้านก็เลยทำสถูปถวายท่านพอพ่อเดินทางมาถึงสังฆพราหมณ์ถามข่าวว่าลูกฉันไปไหนมาจากเมืองตักศิลาชื่อสุสีมาโอ้ท่านหมายถึงสุสีมาพระปัจเจกพุทธเจ้าเหรอนี่ไงชี้ไปดูสถูปไม่ได้ชี้ไปที่คนนะทุกฝั่งชี้ไปที่เจดีย์เอ้าเหลือเป็นเจดีย์เนี่ยเหรอโอ้ยพ่อก็ร้องไห้เลยทุกฝั่งยังไม่รู้ลูกเป็นถึงขนาดนี้ยังไม่รู้เลยว่าลูกเนี่ยเรียนจบวิชาจากอาจารย์เพื่อนที่เป็นอยู่เมืองปารันสีแล้วก็ไม่รู้ด้วยว่าเป็นพระปัจเจกพุทธเจ้าแล้วก็ไม่รู้ด้วยว่าตายแล้วสามข่าวพร้อมกันนะทุกฝั่งก็อึ้งไปเลยร่ำให้กร่ำครวญด้วยความกร่ำครวญนะคือไม่ได้ว่าเสียสตินะด้วยความกร่ำครวญนั่นนะแปลงพลังเนี่ยออกมาเป็นการทำความสะอาดทำความสะอาดไหนก็ทำความสะอาดเจดีย์นั่นแหละตรงไหนมันรกถอนหญ้าขึ้นตรงไหนมันไม่เสมอกันเอาทรายมาปูตรงไหนมันไม่สวยเอาผ้ามาห่มตรงไหนมันไม่เรียบร้อยการทำซ่อมแซมประพรมน้ำติดดอกไม้ยกธงชัยธงผืนผ้าติดฉัตรขึ้นทำอะไรขึ้นตกแต่งสถูปให้ดีงามคือแปลงพลังความเสียใจระวังให้ออกมาเป็นการทำความสะอาดคือไม่ใช่ว่าร่ำไห้คร่ำครวญนอนกลิ้งเกลือกบนเพ้อไม่ทำอะไรเหมือนคนเสียสตินี่คือมีสติสัมปชัญญะเต็มที่เลยนะแต่เสียใจมันก็เสียใจแหละทำไงทำความสะอาดแล้วกันด้วยบุญข้อนี้ตัวด้วยบุญข้อนี้ที่เราอาจจะมองว่าเป็นการบริจาคประมาณเล็กน้อยเท่านั้นเองไม่ได้มากอะไรด้วยนะก็ดูมูลค่าก็ไม่ได้มากหรอกทุกฝั่งเป็นการลงแรงเป็นการปอกสินทรัพย์ก็พวกค่าธงพวกค่าทรายพวกน้ำมันประพรมอะไรอย่างนี้ก็ไม่ได้มากด้วยซ้ำไม่ได้ติดแบบทองคำไม่ได้ติดเพชรนิลจินดาอะไรเลยซ้ำนะแต่ด้วยแบบพลังรอยกรีดเนี่ยพระพุทธเจ้าเคยเปรียบเทียบรอยกรีดบนน้ำรอยกรีดบนทรายและรอยกรีดบนหินถ้าเราเอาไม้กรีดวดลงไปในน้ำเนี่ยแป๊บเดียวมันเชื่อมติดกันต้องใช้กล้องส่องความเร็วด้วยถึงจะเห็นรอยแยกของน้ำแต่ถ้ากรีดบนทรายเราจะเห็นรอยแยกอยู่ช่วงเวลาที่น้ำขึ้นหรือช่วงเวลาที่ฝนตกครั้งต่อไปแต่ถ้าเป็นรอยกรีดบนหินเนี่ยโอ้โหอยู่เป็นร้อยปีท่านฟังอยู่แล้วมันรุนแรงไหมล่ะทั้งบุญและบาปนะถ้าเราทำบาปด้วยแบบโกรธเกลียดเคียดแค้นมากอันนี้มันรอยกรีดบนหินอยู่นานตกนรกลึกเหมือนเทวทัตนี่เป็นอย่างนั้นแต่เราทำบุญด้วยหืมจิตใจที่แบบมุ่งมั่นเต็มที่ปีติเต็มที่นี่คือเขาต้องบิ้วเหมือนกันนะตัวลูกทั้งคนใช่ไหมล่ะตายไปแล้วโอ้เราจะทำอะไรได้เลยทำอะไรได้พลิกผันตรงนั้นให้มาเป็นการกระทำเล็กน้อยเท่านั้นเองถอนหญ้าติดธงชัยตรงผืนผ้าแต่ว่ามีผลบุญมหาศาลมากยังไงทุกวันนี่เป็นนิทานชาดกชื่อเรื่องว่าบุรพกรรมของพระองค์เป็นนิทานธรรมบทนะด้วยการทำบุญให้กับเจดีย์ของพระปัจเจกพุทธเจ้าชื่อสุสีมาเนี่ยทำให้เวลาเดินทางจังหวะที่ไปเมืองไวสาลีในครั้งนั้นที่แสดงรัตนสูตรนี่มีคนทำหนทาง8โยชน์ราบเรียบเดินทางรื่นรมมีพื้นสม่ำเสมอเพราะด้วยผลกรรมที่กระทำในการเกลี่ยทรายลงลานพระเจดีย์ทำให้หนทางเนี่ยก็มีการเกลี่ยทรายเดินนุ่มเท้าไม่ครุขระไม่หยาบเท้าด้วยการบูชาดอกไม้ที่สถูปเจดีย์นั้นจึงทำให้หนทางนี่ปรากฏว่าเขาโปรยดอกไม้สีสีต่างๆแม่น้ำคงคาเนี่ยพวกพญานาคเนี่ยก็ทำดอกบัวทั้งสีสีห้าสีให้ดาดดื่นด้วยการที่ประพรมน้ำที่พระเจดีย์ของพระปัจเจกพุทธเจ้านั้นทำให้จึงมีฝนโบกกรณีตกที่เมืองไวสาลีและด้วยการยกแผ่นธงชัยตรงผืนผ้าผูกฉัตรไว้
ทำให้ในวันที่พรมน้ำมนต์ที่เมืองไวสาลีแสดงรัตนสูตรนี่ทั่วทั้งจักรวาลนี่มีธงชัยธงผืนผ้าติดแบบสวยงามไปจนถึงอากนิทภพเลยสิ่งที่เป็นอัศจรรย์ปรากฏขึ้นในการแสดงรัตนสูตรนั่นเนี่ยเป็นเพราะด้วยผลคำข้อนี้และท่านจึงได้ตรัสคำนี้เอาไว้ที่ว่าเห็นเป็นเล็กน้อยเล็กน้อยอย่าเห็นว่าเป็นเรื่องเล็กน้อยที่ว่าสละสุขเล็กน้อยเล็กน้อยอย่าเห็นว่าเป็นเรื่องเล็กน้อยที่ว่าจะเอาสุขเล็กน้อยเล็กน้อยอย่าเห็นว่าเป็นเรื่องเล็กน้อยเพราะว่าสุขที่คุณจะเอาเล็กน้อยตอนนี้คุณจะพลาดประโยชน์ที่จะได้ในภายภาคหน้าสุขที่คุณจะสละเล็กน้อยตอนนี้คุณจะได้ประโยชน์ในภายภาคหน้าที่สมบูรณ์ยิ่งขึ้นอันนี้ถ้าจะมองอีกมุมหนึ่งนะต้องระวังจะว่าโลภก็ได้ปะก็ถ้าพอค้าหัวใสใช่ไหมเห็นโอกาสในการที่จะทำกำไรอาจจะแบบสละเหมือนถึงว่าให้เงินทองนิดหน่อยตอนนี้หวังเอากำไรมากๆข้างหน้าอย่างเงี้ยก็ถือว่าเป็นการโลภไงเพราะว่าต้องการประโยชน์ใช่ไหมทีนี้การโลภแบบนี้มันอยู่ที่ว่าคุณทำตอนนั้นเนี่ยเอาอะไรประโยชน์อะไรเป็นเกณฑ์ถ้าประโยชน์นั้นประกอบด้วยการพยาบาทเบียดเบียนถ้าประโยชน์นั้นเป็นไปในทางกามเป็นไปในทางความเพลิดเพลินอันนี้คือด้วยอำนาจของความโลภแต่ถ้าประโยชน์นั้นหลีกออกจากกามไม่พยาบาทไม่เบียดเบียนเป็นทางมรรคไงเป็นทางที่ประกอบด้วยองค์8อันประเสริฐแล้วจะมีองค์8อันประเสริฐที่มากขึ้นกว่านี้เจริญในการข้างหน้านี่ทำเลยเพราะว่าทางกิเลสถ้ามันเจริญได้ทางธรรมก็เจริญได้แต่เจริญไม่ได้ด้วยอำนาจของความโลภเจริญด้วยอำนาจของธรรมะเจริญด้วยอำนาจความโลภนี่มันจะมีการเบียดเบียนเกิดขึ้นมันจะมีอกุศลธรรมเกิดขึ้นมันจะมีการผิดศีลเกิดขึ้นมันจะมีความปรารถนาร้ายมีการเอาเปรียบกันเกิดขึ้นมีเจริญมากขึ้นมีตัวเลขมากขึ้นแต่เจริญในทางธรรมอาจจะมีตัวเลขมากขึ้นก็ได้อาจจะไม่มีตัวเลขมากขึ้นก็ได้เพราะนั่นไม่ใช่สาระสำคัญละแต่ที่แน่ๆมีองค์8อันประเสริฐเจริญมากขึ้นแน่นอนมีศีลสมาธิปัญญาเจริญมากขึ้นแน่นอนมีความสงบมากขึ้นแน่นอนมีกุศลธรรมที่มากขึ้นแน่นอนการมากขึ้นนี้ท่านใจกับวัดภาวนาหมายถึงการทำให้เจริญในขณะที่ถ้ากิเลสมันมากขึ้นนั่นคือลักษณะการที่มีความยึดถือมากขึ้นมีความยึดติดมากขึ้นจะเอาชนะกิเลสในตรงนั้นได้ต้องอาศัยการภาวนาปัญญาภาวนาไงทุกฟังเราจะเอาปัญญานี่มาใช้ให้เกิดการพัฒนาคนที่มีปัญญาเนี่ยต่างหากถึงจะสามารถพัฒนาจากสุขน้อยให้เป็นสุขอันไพบูลย์ได้คนเราเมื่อมีปัญญาแล้วเห็นสุขอันไพบูลย์แล้วสามารถสละสุขพอประมาณตอนนี้ได้จึงจะพบสุขอันไพบูลย์ข้างหน้ายังมีเรื่องสไตล์นี้แนวนี้อีก 2-3 เรื่องท่านผู้ฟังที่ข้าพเจ้าจัดตัดเอาไว้ถึงอยากจะนำมาเล่าต่อให้ฟังในสัปดาห์ต่อไปในวันนี้นำเสนอหัวข้อธีมคือการที่เราจะเห็นสุขอันไพบูลย์เราพึงสละสุขพอประมาณในวันนี้การที่เห็นอย่างนั้นได้ก็เป็นผู้มีปัญญาอย่างนั้นได้ปัญญาเกิดแล้วนั่นเองท่านผู้ฟังในรายการธรรมาราบรุณช่วงของนิทานปันนานั้นจะมาพบกับท่านผู้ฟังเป็นประจำในทุกวันศุกร์ตั้งแต่เวลา5ถึง6โมงเช้าทั้งสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยวันนี้ได้นำเสนอนิทานชาดกเรื่องของสังฆพราหมณ์อยู่2เรื่องเรื่องหนึ่งชื่อว่าสังฆชาดกอีกเรื่องหนึ่งเป็นนิทานธรรมบทชื่อว่าบุรพกรรมของพระองค์ท่านฟังสามารถติดตามรับฟังได้ในระบบพอดแคสต์หรือว่าที่เว็บไซต์ปัญญา .org รายการนี้นำเสนอโดยมูลนิธิปัญญาภาวนาซึ่งมีข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญเป็นผู้ดำเนินรายการแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เจริญพร

ติดตามรับฟังรายการธรรมรับอรุณได้เป็นประจำทุกวันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

0: ทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 6:00 น.กับอรัญญาชมชื่นวันนี้เป็นต้นไปมาตรการตรวจค้นกระเป๋าเดินทางกรณีพบวัตถุต้องสงสัยเริ่มมีผลบังคับใช้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: รู้หรือไม่หากคุณถูกคุมขังเกินกำหนดถูกละเมิดสิทธิ์หรือได้รับผลกระทบจากการละเมิดสิทธิ์สามารถขอรับความช่วยเหลือจากกองทุนยุติธรรมได้อาทิค่าทดแทนค่าขาดประโยชน์จากการทำมาหาได้ค่ารักษาพยาบาลค่าฟื้นฟูสมรรถภาพทางร่างกายและจิตใจโดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดเพราะสิทธิ์และเสรีภาพเป็นหลักประกันสำหรับประชาชนกองทุนยุติธรรมช่วยเหลือเคียงข้างประชาชนสายด่วน1111กด77หรือสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศ
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: ประสบการณ์ออเคสตราที่มากกว่าเสียงดนตรีในคอนเสิร์ตเฉลิมพระเกียรติดังแสงอรุณรุ่งรำไพพรรณีคัตติยนารีศรีสยามสัมผัสเรื่องราวสำคัญทุกช่วงพระชนชีพผ่านบทเพลงเรียบเรียงใหม่โดยวงดุริยางค์ฟิลฮาร์โมนิกแห่งประเทศไทยพร้อมการแสดงและภาพยนตร์ประวัติศาสตร์ที่หาชมยาก31ตุลาคมนี้ณมหิดลสิทธาคารจองบัตรที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์ร่วมสืบสานพระราชปณิธานให้ส่องสว่างตราบนานเท่านาน
5: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
1: สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยเตือนตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปมาตรการตรวจค้นกระเป๋าเดินทางกรณีพบวัตถุต้องสงสัยเริ่มมีผลบังคับใช
6: ้สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยหรือแคทชี้แจงมาตรการยกระดับการตรวจค้นสัมภาระลงทะเบียนหรือกระเป๋าเช็คอินเพื่อเพิ่มความปลอดภัยด้านการบินตามมาตรฐานสากลโดยจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปยืนยันมาตรการดังกล่าวไม่ได้เปิดตรวจกระเป๋าของผู้โดยสารทุกคนแต่จะเปิดตรวจเฉพาะกรณีที่เครื่องเอ็กซเรย์พบวัตถุต้องสงสัยหรือสิ่งของที่อาจเป็นอันตรายต่อการบินเท่านั้นการเปิดตรวจจะทำในพื้นที่เฉพาะมีการบันทึกภาพและจัดเก็บหลักฐานทุกขั้นตอนเพื่อความโปร่งใสและตรวจสอบย้อนหลังได้พร้อมจะแจ้งให้ผู้โดยสารทราบในภายหลังซึ่งเป็นแนวปฏิบัติมาตรฐานเดียวกันที่ใช้ในหลายประเทศเช่นสิงคโปร์ญี่ปุ่นเกาหลีใต้สหรัฐอเมริกาและยุโรปเพื่อช่วยลดความล่าช้าของเที่ยวบินจากการต้องตามหาตัวผู้โดยสารมาเปิดกระเป๋าทั้งนี้แคทแนะนำให้ผู้โดยสารเลือกใช้อุปกรณ์ล็อกกระเป๋าที่ได้มาตรฐานสากลเช่น TSA Lock เพื่อให้เจ้าหน้าที่สามารถเปิดตรวจได้โดยกระเป๋าไม่เสียหายพร้อมขอให้ตรวจสอบรายการสิ่งของต้องห้ามก่อนการเดินทางนพศรแก้วคำรายงาน
1: กระทรวงวัฒนธรรมสืบสานประเพณีออกพรรษาทั่วประเทศเชิญชวนสัมผัสวิถีศรัทธาสืบทอดมรดกวัฒนธรรมไทยและส่งเสริมการท่องเที่ยวกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชนท้องถิ่น
7: นางสาวซาบิดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเปิดเผยว่าเนื่องในเทศกาลออกพรรษาประจำปี2569กรมการศาสนาได้ส่งเสริมการจัดงานประเพณีสำคัญเริ่มตั้งแต่วันนี้ถึง31ตุลาคมเพื่อให้ประชาชนได้สืบสานประเพณีที่เป็นเอกลักษณ์ของแต่ละท้องถิ่นส่งเสริมการท่องเที่ยวและสร้างรายได้ให้ชุมชนในพื้นที่ประกอบด้วย5ประเพณีสำคัญได้แก่ประเพณีทำบุญตากวยสลากชาวเหนือสลักกระพัดณวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามพร้อมการแสดงทางวัฒนธรรมของเครือข่าย10จังหวัดภาคเหนือประเพณีชักพระทอดผ้าป่าและแข่งเรือยาวจังหวัดสุราษฎร์ธานีบริเวณริมเขื่อนแม่น้ำตาปีและสะพานนฤทธิ์ประเพณีถวายปราสาทผึ้งเพื่อเป็นพุทธบูชาณวัดปทุมวนาราม มีการจัดริ้วขบวนแห่ปราสาทผึ้งประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะจังหวัดอุทัยธานีบริเวณวัดสันกัดรัตนคีรีและ5แยกวิทยุและเทศกาลวันออกพรรษาตักบาตรเทโวโรหณะตามหอยบุญอิ่มอุ่นหัวใจจังหวัดกาฬสินธุ์และวัดพุทธาวาสภูสิงห์จึงขอเชิญชวนประชาชนร่วมงานที่จัดขึ้นทั้งส่วนกลางและภูมิภาคเพื่อสืบสานประเพณีพร้อมส่งเสริมการท่องเที่ยวในชุมชนท้องถิ่นมาริชโยรายงาน
1: กระทรวงมหาดไทยกำชับผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศใช้กลไกท้องที่และท้องถิ่นเฝ้าระวังโรคทางเดินหายใจช่วงฤดูหนาวปีนี
8: ้นายอัญชิตสัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่าจากการคาดการณ์ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพบประเทศไทยกำลังจะเข้าสู่ช่วงฤดูหนาวช่วงปลายเดือนตุลาคมนี้สภาพอากาศที่เย็นและแห้งอาจส่งผลให้เชื้อโรคแพร่กระจายได้ง่ายโดยเฉพาะโรคติดเชื้อระบบทางเดินหายใจอาทิโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019โรคไข้หวัดใหญ่โรคติดเชื้อไวรัส RSV และโรคมือเท้าปากซึ่งมักเกิดการระบาดเป็นกลุ่มก้อนในสถานที่ที่มีการรวมตัวของคนจำนวนมากเช่นสถานศึกษาและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดขยายตัวสู่ชุมชนจึงได้กำชับผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดดูแลให้สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเร่งประชาสัมพันธ์และดำเนินมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนในสังกัดทั้งนี้หากพบการแพร่ระบาดของโรคติดต่อในพื้นที่ให้เจ้าหน้าที่และผู้นำชุมชนรีบแจ้งหน่วยงานสาธารณสุขทันทีเพื่อเข้าดำเนินการสอบสวนและควบคุมการระบาดของโรคตามแนวทางของกองระบาดวิทยากรมควบคุมโรคชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 นค่ะ
0: ที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

อรุณเสิร์ฟข่าวอุ่นๆข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชนทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 KHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศ

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการข่าวยามเช้านะคะวันนี้เราพบกันในวันศุกร์ค่ะศุกร์ที่16ตุลาคม2569วันนี้ตรงกับขึ้น5ค่ำเดือน11ปีมะเมียค่ะอยู่กับกบสุกัญญาสว่างสารติสกุลค่ะ
0: และสีส้มเพ็ญประภัยวงเสงี่ยมนะคะพร้อมกับทีมงานของเราเช้าวันนี้ค่ะทีมงานช่างเทคนิคคุณบุญประกอบปกกลิ่นนะคะแล้วก็ทีมนิวมีเดียกันด้วยนะคะในเช้าวันนี้นะคะรวมถึงมาอยู่กับคุณผู้ฟังทาง FM 92.5 MHz AM 119 AM AM 819 AM 891 kHz นะคะรวมถึงทาง FM 105 MHz กันด้วยนะคะพร้อมกับเครือข่ายวิทยุกรมประชาสัมพันธ์และหอกระจายข่าวทั่วประเทศค่ะรวมถึง Facebook Live นะคะใครอยากเห็นหน้ากันตอนเช้าๆแบบนี้นะคะมาพบกันได้ค่ะที่เพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยไลฟ์นะคะและที่เพจข่าวยามเช้าค่ะ
1: ค่ะวันนี้ไลฟ์สดแล้วนะคะผ่านทางเพจข่าวยามเช้าคุณผู้ฟังที่เข้ามาแล้วนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยค่ะวันนี้มีข่าวสารมาอัปเดตมากมายเลยนะคะสำหรับใครที่อยู่ต่างจังหวัดหรือว่าอยู่กรุงเทพมหานครภาคไหนๆก็ตามนะคะติดตามได้เรียกว่าแบบทั่วโลกเลยข่าวยามเช้านะคะรับฟังได้ทุกช่องทางนะคะหรือว่าจะไปฟังย้อนหลังก็ได้มีช่อง YouTube นะคะก็สามารถติดตามได้ค่ะสำหรับวันนี้ค่ะเรามีข่าวสารเรื่องของยังคงติดตามเรื่องของการประชุม IMF World Bank โลกนะ World Bank โลก
0: เวิร์ลแบงค์และธนาคารโลก
1: เวิร์ลแบงค์ในธนาคารโลกอยู่แล้วไม่ใช่ไม่ต้องไปเพิ่มกับว่าโลก IMF World Bank 2026นะคะการประชุมวันนี้นะคะเราประชุมมาแล้วตั้งแต่วันที่12เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมานะคะวันนี้วันที่5ของการประชุมแล้วแต่ว่าความเข้มข้นก็ยังมีเรื่อยๆนะคะจะไปสิ้นสุดในวันที่18ตุลาคมนี้ค่ะส่วนวันนี้นะคะเส้นทางที่จะแนะนำว่าอาจจะต้องเลี่ยงเส้นทางการจราจรเดี๋ยวเราจะมาอัปเดตกันด้วยค่
0: ะ
1: ก่อนอื่นเลยค่ะเรามาเจอกันแบบนี้นะคะเราต้องทักทายเรื่องของดินฟ้าอากาศกันหน่อยค่ะเพราะว่าเช้าๆแบบนี้หลายพื้นที่อาจจะเจอฝนแล้วก็ได้นะคะแต่ว่าบางพื้นที่ยังไม่เจอฝนเลยโดยเฉพาะทางโซนภาคอีสานวันนี้นะคะภาคอีสานเนี่ย 20% เท่านั้นนะคะปริมาณเม็ดฝนส่วนภาคเหนือ 40% ค่ะภาคตะวันออกนะคะฝนเยอะหน่อยค่ะ 60% ภาคใต้วันนี้ภาคใต้2ฝั่งเลยค่ะทั้งอ่าวไทยและอันดามันนั้นฝนเยอะนะคะประมาณ 60% คลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันประมาณ1เมตรนะคะแล้วก็อ่าวไทยเช่นกันค่ะส่วนภาคกลางนะคะภาคกลางวันนี้รวมไปถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลฝนประมาณ 60% นะคะแต่ว่าฝนอาจจะตกไม่ทั่วฟ้านะก็ดูทิศทางของลมของฝนให้ดีด้วยเช่นกันค่ะ
0: ค่ะก็สำหรับวันนี้นะคะใครที่จะไปที่ไหนก็อย่าลืมพกร่มกันไว้ก่อนแล้วกันนะคะเผื่อฝนจะตกแล้วกันนะคะยังอยู่กันที่เรื่องของน้ำค่ะที่กรุงเทพมหานครค่ะมีการแจ้งเตือนประชาชนริมคลองแสนแสบเฝ้าระวังระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นหลังปรับเปิดประตูระบายน้ำคลอง13เพื่อพร่องน้ำออกจากพื้นที่ค่ะสำหรับเมื่อวานนี้นะคะทางกรุงเทพมหานครโดยสำนักการระบายน้ำมีการแจ้งเตือนประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณชุมชนริมคลองแสนแสบโดยเฉพาะในพื้นที่เขตหนองจอกเขตคลองสามวาและเขตมีนบุรีให้เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์ระดับน้ำในคลองอย่างใกล้ชิดตั้งแต่เวลา11นาฬิกาของเมื่อวานนี้เป็นต้นไปนะคะเนื่องจากการประสานงานระหว่างกรุงเทพมหานครและกรมชลประทานเพื่อเร่งระบายน้ำท่วมขังจากคลอง13เขตหนองจอกและอำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีจึงมีความจำเป็นที่จะต้องเปิดประตูระบายน้ำปลายคลอง13สายล่างขึ้นมา30เซนติเมตรเพื่อระบายน้ำลงสู่คลองแสนแสบซึ่งจะส่งผลให้ระดับน้ำในคลองแสนแสบปรับตัวสูงขึ้นโดยพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษนะคะได้แก่ที่แขวงหนองจอกแขวงโคกแฝดและแขวงคูฝั่งเหนือเขตหนองจอกแขวงทรายกองดินใต้เขตคลองสามวาและแขวงแสนแสบเขตมีนบุรีค่ะก็ขอความร่วมมือประชาชนในพื้นที่เสี่ยงนะคะโดยเฉพาะบ้านเรือนใครอยู่ที่ติดริมคลองหรือว่าอยู่ในพื้นที่ลุ่มต่ำให้ติดตามข่าวสารและประกาศแจ้งเตือนอย่างใกล้ชิดค่ะและสำนักการระบายน้ำจะติดตามสถานการณ์น้ำร่วมกับกรมชลประทานตลอด24ชั่วโมงเพื่อปรับแผนการระบายน้ำให้กระทบต่อประชาชนน้อยที่สุดถ้าหากประชาชนพบปัญหาน้ำท่วมขังหรือต้องการความช่วยเหลือนะคะก็สามารถแจ้งไปได้ค่ะที่ LINE @traffifondue หรือศูนย์ควบคุมระบบป้องกันน้ำท่วมนะคะหรือว่าที่สายด่วนกรุงเทพมหานคร1555ก็ได้เช่นเดียวกันค่ะ
1: ค่ะเรื่องของการบริหารจัดการน้ำนะคะก็ ยังคงที่จะต้องเดินหน้าต่อไปนะคะเพราะว่าช่วงนี้ยังมีฝนอยู่บ้างนะคะเดี๋ยวพอประมาณสักเดือนหน้ากลางๆเดือนหน้าฝนก็ขยับไปอยู่ทางโซนภาคใต้แล้วนะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยทางฝั่งภาคใต้เองหลายๆจังหวัดก็เตรียมความพร้อมแล้วค่ะในการที่จะรับมือกับฝนที่จะมาในช่วงปลายปีนี้นะคะก
2: ็
1: คือเริ่มตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนนี่แหละค่ะอีกเรื่องหนึ่งนะคะเป็นเรื่องที่น่ายินดีเหมือนกันค่ะคุณซาบิดาไทเศษรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมนะคะได้มีการมอบโล่ยกย่องเชิดชูเกียรติให้กับนางสาวรัติการอําลอยหรือว่าน้องเนเน่รอยัลนั่นเองค่ะน้องเป็นเยาวชนไทยที่อายุแค่15ปีเท่านั้นนะคะแต่ว่าความสามารถเนี่ยล้นหลามเลยค่ะเป็นชาวภูเก็ตนะคะในฐานะที่เป็นเยาวชนต้นแบบผู้สืบสานแล้วก็สร้างสรรค์วัฒนธรรมไทยสู่เวทีโลกหลังจากที่น้องเนเน่เนี่ยไปสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยนะคะด้วยการไปคว้ารางวัลชนะเลิศเป็นแชมเปี้ยนนะคะจากการแข่งขันระดับโลกก็คืออเมริกาก็อตทาเลนต์2026ค่ะที่สหรัฐอเมริกานะคะโดยมีทางด้านของอธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรมค่ะคุณโชติกาอัครกิจโสภากุลค่ะแล้วก็ทางด้านของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องด้วยนะคะก็ร่วมในการแสดงความสำเร็จในครั้งนี้นะคะสำหรับความสำเร็จของน้องเนเน่เนี่ยไม่ได้สะท้อนเพียงแค่ความสามารถด้านดนตรีร็อกหรือว่าทักษะการเล่นกีฬาที่มีความโดดเด่นเท่านั้นนะคะแต่ว่ายังแสดงให้เห็นถึงพลังของคนรุ่นใหม่ค่ะที่จะนำเสนอความเป็นไทยไปสู่สายตาชาวโลกนะคะผ่านสิ่งที่เป็นเอกลักษณ์ของสังคมไทยไม่ว่าจะเป็นกิริยามารยาทความงดงามความอ่อนน้อมถ่อมตนแล้วก็การไหว้ค่ะซึ่งเป็นเอกลักษณ์ที่สำคัญของวัฒนธรรมไทยด้วยนะคะในขณะเดียวกันค่ะน้องเนเน่เองก็ยังนำเสนออัตลักษณ์ไทยผ่านการสวมใส่ชุดผ้าไทยค่ะซึ่งเป็นผ้ายกทองจันโสมาผ้าบาติกเพอรานากันนะคะแล้วก็ผ้าไหมมัญจาคีรีถ่ายทอดความงดงามของภูมิปัญญาแล้วก็รากเหง้าทางวัฒนธรรมไทยบนเวทีระดับนานาชาตินะคะก็ได้มีการแสดงออกไปอย่างความภาคภูมิใจนะคะสะท้อนให้เห็นถึงวัฒนธรรมไทยที่สามารถผสมผสานกันมีความลงตัวมีความสามารถแล้วก็คิดสร้างสรรค์ของคนรุ่นใหม่ได้มีความลงตัวมากยิ่งขึ้นค่ะเพราะฉะนั้นทางด้านของกระทรวงวัฒนธรรมโดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรมค่ะซึ่งภารกิจหลักในการส่งเสริมเอกลักษณ์แล้วก็ค่านิยมความเป็นไทยอยู่แล้วก็เลยเล็งเห็นความสามารถที่มีความเป็นเลิศชื่นชมในการแสดงออกความเป็นไทยที่งดงามแบบนี้แล้วก็ยกย่องให้นางสาวรัติการอําลอยหรือว่าน้องเนเน่รอยัลเนี่ยเป็นเยาวชนต้นแบบผู้สืบสานแล้วก็สร้างสรรค์วัฒนธรรมไทยสู่เวทีโลกนะคะอันนี้ก็เป็นการยกย่องครั้งนี้เนี่ยไม่ใช่แค่จะชื่นชมความสำเร็จของน้องเท่านั้นนะคะแต่ว่าเป็นอีกหนึ่งภาพสะท้อนที่ให้เห็นถึงการสืบสานวัฒนธรรมไทยที่มีชีวิตชีวาแล้วก็เข้าถึงคนยุคปัจจุบันได้อย่างมากหลายนะคะแล้วก็คนรุ่นใหม่เนี่ยก็เป็นพลังสำคัญที่จะถ่ายทอดเรื่องของคุณค่าของความเป็นไทยให้สู่สังคมนานาชาติต่อไปด้วยค
2: ่ะเป็นเรื่องที่น่าชื่นชมยินดีนะคะในเรื่องต่อไปค่ะไปที่เรื่องการประชุมธนาคารโลกและ IMF กันบ้างนะคะในช่วงนี้เนี่ยสำหรับวันนี้เลยต้องบอกว่าเป็นวันหยุดพิเศษเฉพาะกรุงเทพมหานครนะคะก็เพื่อทำให้การจราจรนั้นเป็นไปด้วยความสะดวกสำหรับผู้เข้าร่วมประชุมทุกคนนะคะนอกจากจะมีควบคุมการเดินทางทางรถแล้วนะคะสำหรับอากาศยานต่างๆนะคะหรือว่าโดรนนะคะทางสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยหรือว่ากพท.มีการประกาศรับการใช้งานอากาศยานไร้คนขับหรือว่าโดรนเป็นการชั่วคราวในพื้นที่ห้วงอากาศห่วงห้าม VTR1 กรุงเทพมหานครตลอดวันที่16ตุลาคมเริ่มตั้งแต่เวลา 0:00 นนะคะหรือว่าเที่ยงคืนที่ผ่านมาไปจนถึงเที่ยงคืนวันนี้ตามเวลาประเทศไทยนะคะโดยครอบคลุมพื้นที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์และบริเวณโดยรอบค่ะเพื่อรักษาความปลอดภัยและให้การจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569หรือว่า IMF World Bank Annual Meeting 2026นั้นเป็นไปด้วยความเรียบร้อยนั่นเองค่ะโดยสำหรับผู้ที่มีความจำเป็นจริงๆที่ต้องใช้งานโดรนเพื่อปฏิบัติภารกิจที่เกี่ยวข้องกับการจัดงานโดยตรงจะต้องดำเนินการดังนี้นะคะอย่างแรกเลยค่ะให้ไปยื่นคำขอล่วงหน้าผ่านระบบ UA SOAS Portal โดยต้องได้รับอนุมัติจากผู้อำนวยการกพฐ.ก่อนดำเนินการค่ะประมาณนะคะให้แจ้งรายละเอียดการปฏิบัติการค่ะส่งข้อมูลพื้นที่วันและเวลานะคะจะขึ้นบินตรงไหนเก็บภาพตรงไหนกี่โมงนะคะตลอดจนวัตถุประสงค์ในการใช้งานโดรนส่งไปทางอีเมลค่ะ antidrone.police@gmail.com นะคะซึ่งเป็นช่องทางติดต่อศูนย์ต่อต้านโดรนของกองบัญชาการตำรวจนครบาลค่ะและต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดนะคะนั่นก็คือปฏิบัติตามคำสั่งและเงื่อนไขที่เจ้าหน้าที่ผู้ที่มีอำนาจกำหนดอย่างเคร่งครัดนั่นเองค่ะส่วนผู้ที่ใช้งานโดรนและประชาชนทั่วไปนะคะก็ให้งดบินโดรนในพื้นที่ห่วงห้ามตลอดช่วงเวลาดังกล่าวก็คือตลอดทั้งวันนี้เลยนะคะเพื่อความปลอดภัยของผู้เข้าร่วมประชุมและประชาชนตลอดจนหลีกเลี่ยงการได้รับคำเตือนและหรือการดำเนินการทางปกครองตามพระราชบัญญัติการเดินอากาศค่ะโดยการปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าวนี้ก็มีความสำคัญอย่างยิ่งนะคะต่อการรักษาความปลอดภัยและสนับสนุนให้การประชุมระดับนานาชาติครั้งสำคัญนี้ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยเนื่องในโอกาสที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพต้อนรับผู้แทนจากทั่วโลกนั่นเองค่ะ
1: ค่ะสำหรับวันนี้นะคะทางด้านของกองบัญชาการตำรวจนครบาลหรือว่าบช.น.นะคะก็มาแสดงความเข้าใจกัน

0: นะคะสามารถเดินทางได้ใช้ MRT ได้ค่ะไปลงที่สถานีศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์เนี่ยจะเปิดให้บริการตามปกติเลยนะคะแล้วก็สำหรับผู้ที่พักอาศัยหรือว่าผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่สามารถเข้าออกได้ตามปกติผู้ที่เข้าร่วมประชุมนะคะต้องมีบัตรมีรถเองก็ต้องมีใบอนุญาตจอดรถนะคะสามารถเข้าพื้นที่ได้ตามมาตรการที่กำหนดไว้ส่วนรถยนต์ส่วนบุคคลแล้วก็รถแท็กซี่ท่านสามารถส่งผู้เข้าร่วมประชุมได้บริเวณแยกอโศกมนตรีหรือว่าแยกพระราม4นอกแนวรักษาความปลอดภัยนะคะเส้นทางที่จะแนะนำว่าจะต้องเลี่ยงนะคะคือถนนพระราม4ถนนสุขุมวิทถนนวิทยุถนนสารสินแนะนำให้ใช้ BTS หรือว่า MRT แทนนะคะเผื่อเวลาการเดินทางด้วยนะคะแล้วก็ทางตำรวจนครบาลเองก็ขออภัยมาในความไม่สะดวกเข้าใจว่าการปิดถนนนั้นอาจจะส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตของพี่น้องประชาชนนะคะแต่ว่าด้วยความปลอดภัยของทุกคนนะคะอันนี้คือสิ่งที่ทางนครบาล นั้นจำเป็นที่จะต้องดำเนินการอย่างสูงสุดนะคะสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมของการจราจรได้1197ค่ะส่วนใครที่จะเดินทางนะคะผ่านเส้นทางรัชดานะคะย้ำเลยนะคะปิดการจราจรถนนรัชดาพิเศษ2ฝั่งแยกอโศกมนตรีแยกพระราม4แล้วก็ปิดการจราจรถนนเพลินจิตขาออกระหว่างแยกเพลินจิตไปจนถึงแยกนานานะคะในช่วงเวลา8นาฬิกาถึง13นาฬิกาของวันนี้ค่ะส่วนรถประจำทางนะคะสายรถเมย์สาย2สาย40สาย48 501 508แล้วก็สายอื่นๆอาจจะมีการปรับเส้นทางนะคะใครที่จะเดินทางก็ติดตามข้อมูลได้นะคะทาง1197ก็ได้ค่ะสายด่วนจราจรนะคะโทรสอบถามเพิ่มเติมได้ MRT สามารถใช้บริการได้นะคะแต่ว่าถ้าเป็น MRT สถานีศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์เนี่ยปิดให้บริการในเวลา9นาฬิกาถึง16นาฬิกาค่ะส่วนผู้พักอาศัยแล้วก็ผู้ที่อยู่ในพื้นที่สามารถเดินทางเข้าออกได้ตามปกติผู้ที่เข้าร่วมประชุมเหมือนที่แนะนำไว้นะคะก็ต้องมีบัตรจอดรถนะคะส่วนใครจะไปส่งผู้ที่เข้าร่วมประชุมก็สามารถส่งได้แต่ว่าให้ไปส่งจุดรับส่งโดยสารเนี่ยอยู่นอกแนวคันเรื่องของการป้องกันรักษาความปลอดภัยก็จะอยู่ที่บริเวณแยกอโศกมนตรีนะคะแล้วก็แยกพระราม4นะคะอยู่นอกแนวรักษาความปลอดภัยค่ะเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยค่ะ
1: ก็วางแผนเส้นทางกันให้ดีนะคะถ้าเกิดว่าใครที่จะไปบริเวณนั้นกันด้วยนะคะพูดถึงเรื่องของการประชุมนะคะนำโดย IMF ค่ะก็พูดถึงเรื่องของ IMF กันทักหน่อยนะคะ IMF ออกมาเสนอรัฐบาลทั่วโลกให้เร่งช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางแบบตรงจุดรับมือวิกฤตเศรษฐกิจซ้ำซ้อนควบคู่กับการรักษาวินัยการคลังค่ะโดยเรื่องนี้ค่ะทางนายเจลคลาร์กท่านเป็นรองกรรมการผู้จัดการกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือว่า IMF นะคะที่ท่านออกมากล่าวค่ะว่าในสภาวะวิกฤตเศรษฐกิจซ้ำซ้อนรัฐบาลจำเป็นนะคะที่จะต้องเร่งออกมาตรการช่วยเหลือประชาชนอย่างเจาะจงกลุ่มเป้าหมายอย่างเช่นเจาะจงเป็นแบบการให้เงินช่วยเหลือโดยตรงแก่ประชาชนไปเลยนะคะหรือว่าเป็นการใช้ประโยชน์จากโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนหรือจะเป็นการเพิ่มความช่วยเหลือผ่านระบบสวัสดิการที่มีอยู่เดิมเป็นการชั่วคราวค่ะซึ่งจะช่วยให้ประชาชนกลุ่มเปราะบางเข้าถึงความช่วยเหลือได้โดยใช้งบประมาณน้อยกว่ามาตรการแบบครอบคลุมนะคะก็เจาะจงกันไปเลยอยากจะช่วยกลุ่มไหนก็ช่วยเฉพาะกลุ่มนั้นนะคะนอกจากนี้ค่ะยังเสนอให้ลงทุนพัฒนาระบบส่งมอบความช่วยเหลือทั้งเรื่องของฐานข้อมูลผู้รับสวัสดิการระบบยืนยันตัวตนดิจิทัลและระบบการจ่ายเงินที่เชื่อมโยงกันเพื่อให้สามารถเข้าถึงประชาชนได้อย่างรวดเร็วและปรับระดับความช่วยเหลือได้ตามสถานการณ์ควบคู่ไปกับการรักษาวินัยทางการคลังค่ะโดยรัฐบาลนะคะควรที่จะกำหนดกรอบงบประมาณคุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์ได้รับความช่วยเหลือและเงื่อนไขการสิ้นสุดมาตรการให้ชัดเจนตั้งแต่แรกเลยค่ะเพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้มาตรการชั่วคราวกลายเป็นภาระในระยะยาวของภาครัฐนะคะพร้อมกันนี้ค่ะก็จะต้องมีระบบติดตามตรวจสอบที่โปร่งใสเปิดช่องทางให้ประชาชนร้องเรียนและสามารถปรับปรุงมาตรการได้อย่างทันท่วงทีค่ะเพื่อป้องกันการรั่วไหลของงบประมาณและสร้างความไว้วางใจต่อภาครัฐค่ะทางท่านรองกรรมการผู้จัดการกองทุน IMF นะคะท่านยังกล่าวด้วยนะคะว่าท่ามกลางวิกฤตที่มีความซับซ้อนแล้วก็เกิดขึ้นบ่อยครั้งนะคะรัฐบาลนั้นจำเป็น นี้จะต้องเปลี่ยนจากการใช้มาตรการฉุกเฉินเฉพาะหน้าไปสู่การสร้างระบบช่วยเหลือทางสังคมที่มีประสิทธิภาพและยั่งยืนค่ะโดยทาง IMF ก็พร้อมให้คำแนะนำในการออกแบบมาตรการที่สอดคล้องกับข้อจำกัดทางการคลังในขณะที่หน่วยงานพันธมิตรสามารถสนับสนุนการพัฒนาระบบจ่ายเงิน

0: และกลไกส่งมอบความช่วยเหลือเพื่อให้ความช่วยเหลือเข้าถึงประชาชนได้อย่างแท้จริงนะคะ
1: ค่ะเรื่องของ IMF นะคะมีหลายด้านมากๆเลยนะคะการประชุมเวทีการประชุมก็ไม่ได้อยู่แค่ศูนย์เศรษฐกิจเท่านั้นนะคะแต่ว่าเราก็จะมีการประชุมแบบคู่ขนานกันไปด้วยนะคะในพื้นที่หลายรอบมาดูเรื่องของอัตลักษณ์ความอร่อยกันหน่อยค่ะอันนี้เขาเรียกว่าอัตลักษณ์ความอร่อยแห่งลุ่มน้ำนครชัยศรีพูดถึงนครชัยศรีนะคะเมืองที่มีมะพร้าวน้ำหอมเยอะมากแล้วก็หอมอร่อยจริงๆค่ะแล้วก็ปรากฏว่าน้ำมะพร้าวนครชัยศรีเนี่ยถูกรังสรรค์ให้ผสมผสานกับหอยเชลล์มาดองกับน้ำมะพร้าวนครชัยศรีขึ้นโต๊ะเสิร์ฟในการประชุม IMF World Bank 2026ด้วยค่ะมาดูกันหน่อยค่ะมะพร้าวนครชัยศรีอันนี้ชูรสชาติไทยสู่เวทีโลกแล้วนะคะผ่านเมนูสร้างสรรค์จากวัตถุดิบระดับซิกเนเจอร์เมื่อศิลปะแห่งการปรุงอาหารชั้นสูงมาบรรจบกับอัตลักษณ์ความโดดเด่นของเกษตรกรรมไทยวัตถุดิบท้องถิ่นก็เลยไม่ใช่แค่เพียงแค่เป็นอาหารเท่านั้นแต่มันจะเป็นเรื่องราวที่สามารถถ่ายทอดคุณค่าไปสู่ระดับนานาชาติได้เพราะฉะนั้นการนำมะพร้าวนครชัยศรีมาสร้างสรรค์เป็นเมนูสุดพิเศษอย่างหอยเชลล์ดองน้ำมะพร้าวนครชัยศรีดิฉันฟังแบบนี้อยากไปรับประทานแล้วคุณอ
2: ยากทราบมากเลยแล้วว่ารสชาติจะเป็นยังไงไม่เคยกินเลย
1: คุณคือมันน่าจะมีความหอมๆหวานๆน้ำมะพร้าวแล้วก็ไปตัดความเลี่ยนของหอยดองได้อะเดี๋ยวเราต้องมาดูกันนะคะอัตลักษณ์แห่งความอร่อยแห่งลุ่มน้ำนครชัยศรีเขาตั้งชื่อแบบนี้เลยน
2: ะ
1: ซึ่งอำเภอนครชัยศรีอยู่ที่จังหวัดปฐมนครปฐมค่ะเป็นหนึ่งในแหล่งปลูกแล้วก็ศูนย์กลางของการค้ามะพร้าวน้ำหอมที่สำคัญที่สุดของประเทศแล้วก็มีชื่อเสียงที่สุดของไทยด้วยซึ่งสภาพภูมิอากาศของพื้นที่เนี่ยเป็นพื้นที่ราบลุ่มค่ะแม่น้ำนครชัยศรีก็เลยมีลักษณะดินที่เฉพาะตัวดินทรายมูลแล้วก็ดินตะกอนทับถมเพราะฉะนั้นเขาจะอุดมไปด้วยแร่ธาตุธรรมชาติที่ค่อนข้างเยอะนะคะแล้วก็ส่งผลให้ต้นมะพร้าวน้ำหอมเนี่ยมีความเขาเรียกว่าเจริญเติบโตแล้วก็สมบูรณ์แบบจนเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่ไม่เหมือนใครรูปลักษณ์ภายนอกเนี่ยเปลือกจะมีสีเขียวเนาะจะเห็นเหมือนมะพร้าวทั่วไปแหละ
2: ค่ะ
1: อาจจะมีความปนเหลืองเล็กน้อยสีก็ออกจะเหลืองเหลืองทองทองสวยงามสัมผัสรสชาติแล้วเนื้อผลเนี่ยสีขาวนุ่มแน่นกำลังดีน้ำมะพร้าวเนี่ยรสชาติหอมหวานตามธรรมชาติเลยค่ะแล้วก็มีกลิ่นหอมละมุนคล้ายกับใบเตยอันนี้เป็นเสน่ห์เฉพาะตัวดิฉันคาดว่านะน่าจะปลูกใบเตยแถวๆใต้ต้นมะพร้าวเพราะว่าเคยปลูกใบเตยแล้วมันจะมีน้ำมะพร้าวที่ออกมามันจะมีกลิ่นหอมของใบเตยด้วยนะคะนี่เป็นรสชาติสัมผัสได้เพราะฉะนั้นความพิเศษเหล่านี้แหละทำให้น้ำมะพร้าวนครชัยศรีเนี่ยถูกรับเลือกให้เป็นหนึ่งในวัตถุดิบไฮไลท์ของอาหารอิมเมจในมื้อของ IMF ค่ะเพราะฉะนั้นก็เลยนำไปรังสรรค์เป็นรสชาติกลมกล่อมแล้วก็ดึงความหวานของเนื้อหอยเชลล์ออกมาได้อย่างลงตัวค่ะจากการโชว์วัตถุดิบระดับโลกแบบนี้มันก็เกิดคำถามขึ้นมามากมายหลายคนก็บอกว่าอ้าวแล้วแบบนี้ไทยได้อะไรเกษตรเราได้อะไรบ้างเกษตรกรเนี่ยได้แน่นอนค่ะการชูวัตถุดิบมะพร้าวนครชัยศรีเนี่ยผ่านระบบเขาเรียกว่าระดับเมนูซิกเนเจอร์แบบนี้นะคะยกระดับมูลค่าสินค้าได้เพิ่มมูลค่าให้กับมะพร้าวน้ำหอมนครชัยศรีจากผลไม้สดริมทางนะคะจากสวนเนี่ยสู่การเป็นวัตถุดิบระดับพรีเมียมชั้นนำที่เชฟเนี่ยเลือกเอาไปปรุงอาหารค่
2: ะ
1: ต่อมาคือสร้างรายได้อันนี้แน่นอนค่ะคุณส้มสร้างรายได้ตลาดก็มั่นคงด้วยเนาะแล้วก็เกิดการเชื่อมโยงตลาดตรงจากสวนเนี่ยสู่ร้านอาหารได้เลยแล้วก็จะมีการสั่งซื้อที่ค่อนข้างเยอะเสถียรภาพด้วยและที่สำคัญค่ะสร้างอำนาจในการต่อรองราคาให้กับเกษตรกรได
2: ้
1: อันนี้เห็นไหมเป็นเอกลักษณ์แล้วและความภาคภูมิใจในอาชีพกระตุ้นให้เกษตรกรเนี่ยมีเขาเรียกว่ามีแรงบันดาลใจมีพลังที่จะออกมาต่อสู้มาทำมาหากินแล้วก็รณรงค์เรื่องของการเพาะปลูกได้นะคะส่วนประเทศไทยก็จะขับเคลื่อนเรื่องของซอฟต์พาวเวอร์ด้านอาหารไทยยกระดับภาพลักษณ์ของอาหารไทยก้าวข้ามผ่านคำว่าสตรีทฟู้ดนะคะสู่fine dining นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องราวอัตลักษณ์ที่น่าสนใจแล้วก็ส่งเสริมเศรษฐกิจการท่องเที่ยวเชิงเกษตรด้วยค่ะที่สำคัญค่ะหลายคนรู้จักแล้วก็มีความมั่นคงในภาคการเกษตรเพราะฉะนั้นเมนูหอยเชลล์หอยเชลล์ดองน้ำมะพร้าวนครชัยศรีที่เสิร์ฟในการประชุม IMF World Bank 2026นั้นมี มากกว่าความเป็นอาหารจานอร่อยแน่นอนค่ะแต่คือสะพานเชื่อมระหว่างภูมิปัญญาท้องถิ่นของเกษตรกรลุ่มน้ำนครชัยศรีกับวงการอาหารระดับสากลซึ่งจะผลักดันวัตถุดิบเอกลักษณ์แบบนี้ค่ะจะช่วยเปลี่ยนความภาคภูมิใจทางภูมิศาสตร์เนี่ยให้กลายมาเป็นพลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากแล้วก็เศรษฐกิจของประเทศให้เติบโตอย่างมั่นคงต่อไปได้ค่ะ
0: ค่ะเรื่องของการประชุม IMF และ World Bank นะคะยังมีรายละเอียดที่น่าสนใจมากมายเลยนะคะเดี๋ยวเราไปรับฟังกันต่อในช่วงตีของร้องข่าวในช่วงหน้าตอนนี้ไปพักกันสักครู่ค่ะ
1: ค่ะ
3: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นท้นแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
4: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืน
5: เป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัว

0: ค้องร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ์
1: สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทั้งหลายทุกท่านพบกับตีข้องร้องข่าวเช่นเคยโดยผมบุญมาศรีหมาดครับข่าวแรกในวันนี้นั้นสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศญี่ปุ่นระหว่างวันที่14ถึง22ตุลาคม2569ครับพ่อแม่พี่น้องครับสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีประทับเครื่องบินพระที่นั่งแบบโบอิ้ง 737-800 ทะเบียน HS-HMK ในเที่ยวบินที่ VMS-01 จากท่าอากาศยานดอนเมืองถึงยังท่าอากาศยานนิวชิโตเซเมืองฮอกไกโดประเทศญี่ปุ่นในเวลา10นาฬิกา9นาทีตามเวลาท้องถิ่นของวันที่14ตุลาคม2569ในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศญี่ปุ่นระหว่างวันที่14ถึง22ตุลาคม2569เพื่อทอดพระเนตรการแข่งขันฮอกกี้น้ำแข็งหญิงชิงแชมป์เอเชีย2027ณเมืองซัปโปโรประเทศญี่ปุ่นในฐานะทูตส่งเสริมกีฬาฮอกกี้น้ำแข็งหญิงของสหพันธ์ฮอกกี้น้ำแข็งนานาชาติหรือ IIHF ครับแล้วในโอกาสนี้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงทำการบินเครื่องบินพระที่นั่งด้วยพระองค์เองใช้เวลาบินทั้งสิ้น6ชั่วโมง17นาทีทั้งนี้จะเสด็จพระราชดำเนินโดยเครื่องบินพระที่นั่งกลับถึงท่าอากาศยานทหารดอนเมืองในวันพฤหัสบดีที่22ตุลาคม2569เวลา17นาฬิกาครับพี่น้องและไปกันที่ข่าวต่อไปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาได้เสด็จร่วมงาน CNN's Global Perspectives in Bangkok ถ่ายทอดคุณค่าผ้าไทยสู่เวทีนานาชาติครับพ่อแม่พี่น้องครับเมื่อวันที่14ตุลาคม2569สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จไปร่วมงาน CNN's Global Perspective in Bangkokณโรงแรมเดอะริชคาร์ลตันกรุงเทพมหานครตามคำกราบทูลเชิญของนางเอลลาน่าลีประธานและรองประธานผู้บริหารสำนักข่าว CNN International โดยงานประชุมสุดยอดระดับโลกในครั้งนี้เปิดเวทีแลกเปลี่ยนมุมมองและวิสัยทัศน์ด้านรัฐศาสตร์ธุรกิจศิลปะและวัฒนธรรมในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกซึ่งจัดขึ้นในช่วงเดียวกันกับการประชุมประจำปี2569ของกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF และธนาคารโลกหรือ World Bank ณกรุงเทพมหานครและในการนี้ทรงร่วมทอดพระเนตรการเสวนาในหัวข้อ Fabric of the Nation และ City That Win the Futureโดยเวที Fabric of the Nation ได้มีการนำเสนอเรื่องราวพระอัจฉริยภาพและพระวิริยะอุตสาหะของพระองค์ในการทรงอนุรักษ์สืบสารและต่อยอดมรดกทางวัฒนธรรมไทยเนื้อหาก็ครอบคลุมตั้งแต่การส่งเสริมงานวิจิตรศิลป์การพัฒนาผ้าทอไทยโบราณการนำภูมิปัญญาสิ่งทอมาสร้างสรรค์ในโลกแฟชั่นร่วมสมัยตลอดจนการส่งเสริมชุดไทยสู่การขึ้นทะเบียนเป็นมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติโดยองค์การยูเนสโกแล้วเวทีเสวนาดังกล่าวนี้ก็มีผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.อนุชาธีรคานนท์ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมศิลปะหัตถกรรมไทยและนายกุลวิทย์เลาสุขศรีบรรณาธิการบริหารโวกประเทศไทยร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองโดยมีวิลริเพลย์ผู้ดำเนินรายการจาก CNN ร่วมดำเนินการเสวนาครับโดยการนำเสนอเรื่องราวผ้าไทยบนเวทีระดับนานาชาติในครั้งนี้ก็สะท้อนให้เห็นว่าแฟชั่นมิได้เป็นเพียงศิลปะแห่งการแต่งกายเท่านั้นแต่ยังเป็นสื่อกลางในการถ่ายทอดประวัติศาสตร์ภูมิปัญญาและอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของไทยสู่ประชาคมโลกพร้อมสร้างโอกาสให้มรดกสิ่งทอของไทยเป็นที่รู้จักและได้รับการสืบสานอย่างยั่งยืนกันต่อไปครับพี่น้อง ในส่วนภารกิจของนายกรัฐมนตรีนั้นนายกรัฐมนตรีได้เปิดทำเนียบต้อนรับประธานาธิบดีสมาพันธรัฐสวิสเดินหน้าขยายความร่วมมือรอบด้านแลกเปลี่ยนเทคโนโลยีองค์ความรู้รองรับอุตสาหกรรมแห่งอนาคตพ่อแม่พี่น้องครับเมื่อวันที่15ตุลาคม2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ให้การต้อนรับนายกีปาเมือแหลงประธานาธิบดีแห่งสมาพันธรัฐสวิสณทำเนียบรัฐบาลพร้อมร่วมตรวจแถวกองทหารเกียรติยศเพื่อเป็นเกียรติแก่การเยือนอย่างเป็นทางการทั้งสองฝ่ายได้ร่วมหารือข้อราชการแบบเต็มคณะโดยเห็นพ้องส่งเสริมความร่วมมือด้านการค้าและการลงทุนเร่งเตรียมความพร้อมด้านขั้นตอนที่เกี่ยวข้องเพื่อรองรับการมีผลบังคับใช้ของความตกลงการค้าเสรีไทย EFTA พร้อมส่งเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรมแห่งอนาคตกันด้วยและขยายความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีนวัตกรรมตลอดจนพัฒนาทักษะแรงงานผ่านระบบอาชีวศึกษาเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของทั้งสองประเทศและนอกจากนี้ยังมุ่งสานต่อความร่วมมือด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศภายใต้ข้อ6ของความตกลงปารีสรวมทั้งส่งเสริมความร่วมมือในกรอบพหุภาคีและสนับสนุนกระบวนการเข้าเป็นสมาชิก OECD ของประเทศไทยผ่านการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านการลงทุนธรรมาภิบาลและการพัฒนาทุนมนุษย์ระหว่างกันครับพี่น้องต่อเนื่องกันกับนายกรัฐมนตรีซึ่งได้มีการชูซอฟต์พาวเวอร์ของไทยสร้างความประทับใจในงานเวลคัมดินเนอร์ต้อนรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและผู้ว่าการธนาคารกลางซึ่งเข้าร่วมการประชุมประจำปี IMF World Bank Group 2026ครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นเจ้าภาพงานเลี้ยงต้อนรับเวลคัมดินเนอร์เมื่อวันที่14ตุลาคม2569ณตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลเนื่องในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกประจำปี2569โดยนายกรัฐมนตรีก็ได้ทักทายแขกผู้มีเกียรติบริเวณโถงกลางตึกสันติไมตรีเมื่อขึ้นเวทีก็ได้กล่าวต้อนรับผู้นำระดับโลกและแขกผู้มีเกียรติโดยย้ำเลยครับว่าประเทศไทยนั้นมีความยินดีอย่างยิ่งที่ได้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม IMF World Bank อีกครั้งในรอบ35ปีพร้อมทั้งชี้ให้เห็นถึงความสำคัญของความร่วมมือในอนาคตท่ามกลางสภาพเศรษฐกิจโลกที่เชื่อมโยงกันมากยิ่งขึ้นซึ่งส่งผลกระทบต่อชีวิตการทำงานการค้าและการสื่อสารของผู้คนแล้วก็ได้กล่าวเพิ่มเติมถึงความหมายของชื่อตึกสันติไมตรีณที่แห่งนี้ซึ่งแขกผู้มีเกียรติได้มาร่วมงานว่ามีความหมายถึงสันติภาพและมิตรภาพจึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่าค่ำคืนนี้จะเป็นโอกาสของการได้พบปะและสร้างเครือข่ายร่วมกันและในช่วงท้ายนายกรัฐมนตรีก็ได้กล่าวอวยพรให้แขกผู้มีเกียรติมีช่วงเวลาแห่งความสุขและน่าประทับใจกับการท่องเที่ยวในกรุงเทพพร้อมสัมผัสความอบอุ่นของคนไทยตลอดจนประสบความสำเร็จในการหารือในห้วงการประชุมและทั้งนี้ทั้งนั้นการจัดงานทุกรายละเอียดทั้งการตกแต่งสถานที่กิจกรรมการแสดงอาหารและเครื่องดื่มได้ร้อยเรียงเรื่องราวความเป็นไทยและถ่ายทอดศักยภาพของไทยผ่านมิติทางเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมจึงหวังว่าจะสร้างความทรงจำที่ดีและความประทับใจให้ผู้นำระดับโลกและแขกผู้มีเกียรติทุกท่านนั่นเองครับพี่น้องและไปกันที่ประเด็นรัฐบาลไทยลุยผลักดันโครงข่ายไฟฟ้าอาเซียนเสนอ World Bank ช่วยปลดล็อกข้อจำกัดดึงการลงทุนยั่งยืนครับพ่อแม่พี่น้องครับเมื่อวันที่15ตุลาคม2569นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้เสนอต่อนายอาเจบังกาประธานกลุ่มธนาคารโลกหรือ World Bank ให้ช่วยสนับสนุนการแก้ไขอุปสรรคด้านกฎระเบียบและข้อจำกัดด้านสัญญาระหว่างประเทศเพื่อขับเคลื่อนโครงข่ายไฟฟ้าอาเซียนหรืออาเซียนพาวเวอร์กริดให้เกิดขึ้นจริงและเดินหน้าได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยประเด็นสำคัญที่ประเทศไทยได้นำเสนอมีดังต่อไปนี้ ประการที่1คือแก้จุดอ่อนดึงจุดแข็งนั่นคืออาเซียนมีศักยภาพสูงแต่ยังมีข้อจำกัดที่แก้ด้วยเงินทุนอย่างเดียวไม่ได้ต้องบูรณาการทั้งพลังงานเทคโนโลยีและเงินทุนเข้าด้วยกันประการที่2คือปลดล็อกกฎระเบียบก็ขอให้ทาง World Bank เข้ามาช่วยทลายกำแพงข้อจำกัดด้านสัญญาเพื่อเปิดทางให้เกิดการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานในระยะยาวประการที่3คือตั้งเป้าเป็นต้นแบบโลกซึ่งประเด็นนี้จะมีการผลักดันให้อาเซียนเป็นโมเดลต้นแบบของการบูรณาการด้านพลังงานสำหรับประเทศกำลังพัฒนาอื่นๆทั่วโลกกันด้วยแล้วการหารือในครั้งนี้นับว่าเป็นการประชุมร่วมกันครั้งแรกแล้วครับระหว่างรัฐมนตรีคลังอาเซียนกับประธานกลุ่มธนาคารโลกในช่วงการประชุม IMF World Bankสะท้อนวิสัยทัศน์ของรัฐบาลไทยที่พร้อมเป็นผู้นำในการสร้างความมั่นคงทางพลังงานและวางรากฐานเศรษฐกิจอาเซียนให้เติบโตอย่างยั่งยืนกันต่อไปครับพี่น้องและต่อเนื่องกันจากการประชุม IMF World Bank ทางด้านเลขาธิการ OECD ก็ยกให้ประเทศไทยเป็นหนึ่งในความสำเร็จสำคัญของภูมิภาคชี้ว่าการเป็นเจ้าภาพการประชุม IMF World Bank สะท้อนพัฒนาการและบทบาทไทยในเศรษฐกิจโลกครับพ่อแม่พี่น้องครับวันที่14ตุลาคม2569นางสาวไตรสุรีไตรสรณกุลเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าถ้อยแถลงของนายมาธิอัสคอมันเลขาธิการองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาหรือตัวย่อภาษาอังกฤษว่า OECDในการเปิดงาน Future Ready Economy 2026ซึ่งเป็นกิจกรรมทางการคู่ขนานของการประชุมประจำปี IMF World Bank Group 2026แล้วครับแล้วก็เป็นการสะท้อนถึงการยอมรับในพัฒนาการทางเศรษฐกิจของประเทศไทยและบทบาทที่เพิ่มขึ้นของไทยและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในเศรษฐกิจโลกครับและทั้งนี้ทั้งนั้นเลขาธิการ OECD ก็ได้กล่าวบนเวทีอีกว่าในสัปดาห์นี้บทสนทนาทางเศรษฐกิจของโลกได้มารวมกันอยู่ที่กรุงเทพมหานครพร้อมทั้งได้ระบุอีกว่าการที่ประเทศไทยกลับมาเป็นเจ้าภาพการประชุม IMF World Bank เป็นครั้งแรกในรอบ35ปีก็เป็นเครื่องสะท้อนให้เห็นถึงความก้าวหน้าของประเทศไทยและความสำคัญของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ต่อเศรษฐกิจโลกนั่นเองล่ะครับแล้วนอกจากนี้เลขาธิการ OECD ยังยกย่องประเทศไทยว่าเป็นหนึ่งในเรื่องราวความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ของผู้มีภาคจากการเปิดเศรษฐกิจสร้างความเจริญเติบโตและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนหลายสิบล้านคนที่สำคัญนั่นก็คือว่าเลขาธิการ OECD ยังได้เน้นย้ำว่าการเข้าเป็นสมาชิก OECD ไม่เพียงเป็นประโยชน์ต่อประเทศไทยเท่านั้นแต่ว่า OECD เองก็จะมีความเข้มแข็งยิ่งขึ้นจากการมีมุมมองและประสบการณ์ของไทยเข้ามามีส่วนร่วมโดยระบุว่าOECD ต้องการให้เสียงของประเทศไทยมีบทบาทในเวทีที่กำหนดมาตรฐานระหว่างประเทศสะท้อนถึงความสำคัญของไทยในฐานะประเทศที่สามารถมีส่วนร่วมกำหนดทิศทางความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนาคตนั่นเองล่ะครับแล้วสิ่งที่เลขาธิการ OECD กล่าวไปนั้นไม่ได้มองไทยเพียงในฐานะเจ้าภาพจัดการประชุมระดับโลกเท่านั้นแต่ว่าสะท้อนถึงการยอมรับในความสำเร็จทางเศรษฐกิจศักยภาพของประเทศไทยและบทบาทของไทยที่จะมีมากขึ้นในเวทีระหว่างประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งการก้าวจากการนำมาตรฐานสากลมาปรับใช้ไปสู่การมีส่วนร่วมกำหนดมาตรฐานเหล่านั้นร่วมกับประเทศสมาชิก OECD ซึ่งเลขาธิการ OECD ก็ย้ำอีกว่าประเทศไทยได้เลือกเดินบนเส้นทางนี้แล้วและ OECD ภูมิใจที่จะเดินเคียงข้างประเทศไทยในทุกขั้นตอนครับพี่น้องและไปกันที่ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของลุ่มน้ำท่าจีนกันหน่อยว่ายังไงไปฟังรายละเอียดกันโดยจะมีการเร่งรับมือลุ่มน้ำท่าจีนโดยสั่งเสริมคันกั้นน้ำเร่งระบายน้ำปกป้องชุมชนและพื้นที่เศรษฐกิจของลุ่มน้ำท่าจีนครับพี่น้องพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลาย วันที่15ตุลาคม2569คณะอนุกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งกลุ่มลุ่มน้ำท่าจีนได้ประชุมติดตามสถานการณ์น้ำณจังหวัดนครปฐมโดยมีนายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเป็นประธานพร้อมกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินมาตรการรับมือและลดผลกระทบจากอุทกภัยโดยมี4มาตรการสำคัญสำคัญดังต่อไปนี้มาตรการที่1คือเร่งระบายน้ำเสริมคันกั้นน้ำติดตั้งเครื่องสูบน้ำตรวจสอบและเสริมความแข็งแรงของคันกั้นน้ำโดยเน้นพื้นที่เศรษฐกิจชุมชนเมืองและสถานพยาบาลพร้อมทั้งพิจารณาปรับลดการรับน้ำผ่านประตูระบายน้ำพลเทพให้เหมาะสมกับสถานการณ์มาตรการที่2คือแจ้งเตือนแม่นยำทันเวลาใช้แผนที่เสี่ยงภัยหรือ Risk Map ของจิสดาร่วมกับข้อมูลฝนและสถานการณ์น้ำพร้อมทั้งให้ทางสำนักงานปภ.จังหวัดเป็นศูนย์กลางข้อมูลแจ้งเตือนประชาชนอย่างถูกต้องและป้องกันข่าวปลอมด้วยครับมาตรการที่3คือพร้อมช่วยเหลือและอพยพยกระดับศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดเพื่ออำนวยการและระดมทรัพยากรช่วยเหลือผู้ประสบภัยจัดเตรียมศูนย์พักพิงและดูแลกลุ่มเปราะบางเป็นลำดับแรกประการที่4คือเร่งฟื้นฟูเยียวยาสำรวจความเสียหายบ้านเรือนพื้นที่เกษตรกรรมและสาธารณประโยชน์เร่งช่วยเหลือตามหลักเกณฑ์อย่างโปร่งใสพร้อมวางแผนทำความสะอาดพื้นที่และเฝ้าระวังโรคหลังน้ำลดกันด้วยครับอย่างไรก็ตามแต่ก็ขอให้พี่น้องประชาชนที่รักของผมทั้งหลายริมสองฝั่งแม่น้ำท่าจีนเอาฟังทางนี้ก็แล้วกันพี่น้องประชาชนที่รักทั้งหลายที่อาศัยอยู่ริมสองฝั่งแม่น้ำท่าจีนบอกว่ายังไงให้ติดตามข้อมูลจากหน่วยงานราชการอย่างต่อเนื่องนะครับพี่น้องเตรียมพร้อมรับมือหากมีการแจ้งเตือนและนอกจากนี้ให้หลีกเลี่ยงการส่งต่อข้อมูลที่ยังไม่ได้รับการยืนยันนะครับพี่น้องเอาละครับพี่น้องวันนี้ตีคองร้องข่าวหมดเวลาลงอีกแล้วครับลาไปก่อนแล้วผมบุญมาสีหมาดสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์สวัสดีครับ

รำลึกถึงคุณงามความดีและเชิดชูผู้ทำความดีเพื่อสังคมในงานวันหม่อมงามจิตรบุรชัดบุคคลสำคัญของโลกรางวัลสร้างเสริมคนดีมีคุณธรรมครั้งที่38ประจำปี2569 18 ตุลาคมนี้ณหอประชุมกรมประชาสัมพันธ์ติดตามรับฟังได้ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย AM 891 กิโลเฮิรตซ์ตั้งแต่เวลา 11 นาฬิกาเป็นต้นไป

0: ชน
1: หกนาฬิกาห้าสิบนาทีนะคะกลับเข้ามาสู่ข่าวยามเช้าในช่วงที่สองนะคะกับเรื่องราวของข่าวสารที่เราจะอัปเดตกันนะคะเรายังมีข่าวสารรอคุณผู้ฟังนะคะเข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยค่ะไปทักทายคุณผู้ฟังกันหน่อยค่ะคุณส้ม
2: ค่ะ
1: ค
2: ุ
1: ณไก่คุณไก่เกศยองนะคะเข้ามาแล้วคุณพับพลึงนะคะบอกว่าสวัสดีค่ะคุณวันดีบอกว่าหอยเชลดองน้ำมะพร้าวเนี่ยคงอร่อยเวอร์วังอลังการหนึบหนับกรุบกราบพูดแล้วน้ำลายไหลอันนี้เห็นภาพไหมหนึบหนับกรุบกราบเนี่ยนึกภาพได้เลยนะคะเราเองพอจบข่าวนะเราก็ไปเซิร์ชดูนะ
2: ว่าเป็นยังไง
1: มีหลายพื้นที่เขาทำแบบนี้เหมือนกันแต่ว่าเขาไม่ได้ใช้เป็นหอยเชลไงเขาใช้หอยธรรมดาแต่หอยเชลเนี่ยความเสน่ห์ของเขาคือความกรุบกรับนะเดี๋ยวต้องไปชิมนะคะต้องหาชิมไม่แน่นะหลังจากการประชุม IMF เสร็จแล้วเนี่ยน
2: ่
1: าจะมีเมนูเด็ดที่ทางชาวสมุทรสาครสมุทรสงครามเนี่ยทำออกมาขายก็ได้นะนะคะคุณอุศีบอกว่าสวัสดีค่ะทีมงานข่าวยามเช้าคุณเจษดาคุณสุวิทย์นะคะคุณธนาพงศ์ปรือใหญ่ศรีสะเกษเช้านี้หมอกลงหมอกลงมากเลยแล้วก็มืดครึ้มด้วยค่ะคุณสมัยนะคะคุณสุเมธแฟนตัวยงมาแล้วครับคุณนายใจชัยภูมิ23องศาทุ่งกุลาร้องไห้ยโสธรค่ะ
2: ค่ะคุณชาตรีค่ะบอกว่าลาดพร้าวตอนนี้ท้องฟ้าสดใสมีแดดอยู่ครับนะคะคุณวนิดานะคะสวัสดีเจ้าทีมงานข่าวยามเช้าทุกท่านรับฟังจากทางสวทแม่เสรียงเจ้านะจ๊ะคุณโกศลแฟนตัวยงนะติดตามรายการทุกวันที่กาฬสินธุ์ชัดเจนมากครับเช้านี้ฟ้าโปร่งแจ่มใสแดดจัดครับนะคะคุณโพสนะคะก็ส่งดอกไม้เข้ามาทักทายกันในเช้าแบบนี้กันด้วยนะคะใครมีอะไรอยากทักทายนะคะอยากจะคอมเมนต์กันเข้ามานะคะก็สามารถเข้ามาคอมเมนต์กันได้ที่เพจข่าวยามเช้าอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดแชร์กันให้ด้วยนะคะ
1: ค่ะเรามาต่อกันที่ข่าวสารกันต่อค่ะเรื่องของครม.นะคะซึ่งครม.เองได้มีการเห็นชอบสินเชื่อบ้านคนละหลัง plus นะคะกู้สูงสุดเนี่ย3ล้านบาทผ่อนนาน40ปีค่ะใครที่สนใจต้องฟังเลยนะคะอันนี้จะไปช่วยสำหรับคนที่มีรายได้น้อยแล้วก็รายได้ปานกลางจะได้มีบ้านเป็นของตัวเองนะคะทางคณะรัฐมนตรีเห็นชอบโครงการสินเชื่อบ้านโครงบ้านคนละหลัง plus ของธนาคารอาคารสงเคราะห์วงเงินรวมเนี่ยอยู่ที่ 50,000 ล้านบาทค่ะเพื่อที่จะสนับสนุนสินเชื่อให้กับประชาชนทั่วไปโดยเฉพาะคนที่มีรายได้น้อยแล้วก็รายได้ปานกลางนะคะที่ต้องการที่จะมีบ้านเป็นที่อยู่อาศัยของตัวเองไม่ต้องไปเช่าให้เสียเงินเปล่าๆนะคะฟรีๆไปในแต่ละวันแต่ละเดือนราคาไม่เกิน3ล้านบาทค่ะเพื่อที่จะนำไปซื้อที่ดินก็ได้ซื้อที่ดินพร้อมอาคารหรือว่าห้องชุดได้หมดเลยค่ะปลูกสร้างอาคารก็ได้หรือว่าซื้อที่ดินพร้อมปลูกสร้างอาคารบนที่ดินของรัฐก็ได้หรือจะซื้ออาคารห้องชุดบนที่ดินของรัฐและเพื่อซื้ออุปกรณ์และก็สิ่งอำนวยความสะดวกที่เกี่ยวเนื่องกันเพื่อที่จะใช้ในการที่อยู่อาศัยอัตราดอกเบี้ยนะคะเหมาะสมมากๆกับศักยภาพในการชำระหนี้นะคะมาดูกันค่ะว่าอัตราดอกเบี้ยเขาแบ่งเป็นแบบไหนบ้างนะคะแบบแรกค่ะกรณีผ่อนปรนเกณฑ์รายได้และค่าครองชีพนะคะอัตราดอกเบี้ยจะอยู่ที่ 2.8% ต่อปีระยะเวลา2ปีค่ะและกรณีที่2คือกรณีเกณฑ์รายได้ปกติอัตราดอกเบี้ยจะอยู่ที่ 2.6% ต่อปีค่ะระยะเวลาก็2ปีเหมือนกันนะคะวงเงินสินเชื่อต่อรายหลักประกันไม่เกิน3ล้านบาทระยะเวลากู้เนี่ยสูงสุดไม่เกิน40ปีก็ดีเหมือนกันนะสำหรับใครที่ครอบครัวไหนอาจจะมีรายได้รวมแล้วเนี่ยรายได้น้อยอยู่แล้วลูกเพิ่งเรียนจบมาทำงานพอดีได้งานพอดีลองไปกู้ดูนะคะกระทรวงการคลังเองได้ให้ความสำคัญกับการช่วยเหลือแล้วก็ส่งเสริมให้ประชาชนนั้นมีที่อยู่อาศัยเป็นของตัวเองอยู่แล้วนะคะแล้วก็เงื่อนไขเนี่ยเหมาะสมกับเรื่องของการผ่อนชำระด้วยนะคะแล้วก็การสร้างเสถียรภาพการยกระดับภาคอสังหาริมทรัพย์ของประเทศไทยเนี่ยจะได้มีความเข้มแข็งด้วยค่ะและที่สำคัญค่ะศักยภาพเติบโตได้มั่นคงด้วยในอนาคตรวมไปถึงส่งผลดีต่อห่วงโซ่อุปทานค่ะทั้งการใช้จ่ายในภาคการก่อสร้างเองก็ตามนะคะการผลิตวัสดุก่อสร้างการจ้างงานหรือแม้แต่การบริโภคสินค้าบริการที่เกี่ยวข้องค่ะซึ่งคาดการไว้นะคะ ะว่าถ้าโครงการสินเชื่อบ้านคนละหลังพลัดนี้จะก่อให้เกิดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจไทยเนี่ยประมาณ 125,000 ล้านบาทค่ะก็จะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจภาพรวมของประเทศได้เป็นอย่างดีค่ะ
2: ใครอยากมีบ้านนะคะก็ลองศึกษาในรายละเอียดดูนะคะอย่าเพิ่งซื้อนะแต่ว่าศึกษารายละเอียดแต่ว่าเป็นโครงการที่ดีนะคะยังอยู่กับเรื่องของบ้านนะคะแต่ว่าไปที่ชายแดนค่ะกับโครงการนำร่องบ้านมันคงชายแดนนะคะและกิจกรรมพม.สร้างสุขส่งมอบสวัสดิการค่ะโดยสำหรับเรื่องนี้นะคะเมื่อวานนี้ค่ะนายนิกรสมกลางค่ะท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมเพื่อความมั่นคงของมนุษย์หรือว่ากระทรวงพม.นะคะและท่านพลโทวรพจน์แก้ววิจิตรรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมและคณะค่ะพวกท่านก็ไปลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามความก้าวหน้าโครงการนำร่องบ้านมั่นคงชายแดนและการส่งมอบสวัสดิการแก่กลุ่มเปราะบางที่จังหวัดอุบลราชธานีนะคะโดยในช่วงเช้าของเมื่อวานนี้นะคะท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพม.นะคะและท่านรัฐมนตรีช่วยของกระทรวงกลาโหมและคณะก็ได้เดินทางไปที่ศูนย์การพัฒนาพื้นที่ชายแดนอันเนื่องมาจากพระราชดำริบ้านทุ่งสมเด็จหมู่7ตำบลโดมประดิษฐ์อำเภอน้ำยืนจังหวัดอุบลราชธานีค่ะเพื่อมอบนโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนบ้านมั่นคงชายแดนพร้อมกับมอบขาเทียมแก่ผู้พิทักษ์ชายแดนมอบเงินสงเคราะห์ครอบครัวจำนวน20รายค่ะจากนั้นนะคะเป็นพิธีในการมอบบ้านมั่นคงชายแดนแก่ทหารผ่านศึกแก่นายชาวิลานันอายุ84ปีณบ้านเลขที่65หมู่17ตำบลโดมประดิษฐ์อำเภอน้ำยืนจังหวัดอุบลราชธานีนะคะอดีตของท่านเนี่ยเป็นอดีตทหารผ่านศึกในปี2521นะคะเคยไปประจำการที่เขาพระวิหารผาหมออีแดงนะคะก็เป็นท่านนายทหารท่านหนึ่งที่น่าภาคภูมิใจนะคะพร้อมกับได้ไปมอบถุงท่านรัฐมนตรีนะคะท่านก็ได้ไปมอบถุงกำลังใจแล้วก็มอบเงินรับฝากเงินนะคะเยี่ยมบำรุงขวัญและเงินช่วยเหลือชั่วคราวและเครื่องอุปโภคบริโภคโดยองค์การทหารขออภัยค่ะโดยองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกนะคะจากนั้นก็จะเป็นการปล่อยปลานะคะสร้างความมั่นคงทางอาหารโดยในช่วงบ่ายค่ะท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพม.นะคะท่านก็ได้เดินทางมาร่วมกิจกรรมพม.สร้างสุขส่งมอบสวัสดิการณ อำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีค่ะโดยส่งมอบบ้านและเครื่องอุปโภคบริโภคแก่นางสาวดวงใจทวีพัฒน์ซึ่งเป็นผู้พิการอายุ31ปีนะคะจากนั้นค่ะก็ได้เดินทางไปร่วมกิจกรรมพม.สร้างสุขส่งมอบสวัสดิการณศูนย์ส่งเสริมอาชีพและพัฒนารายได้ตำบลกระโศกอำเภอเมืองอุบลราชธานีจังหวัดอุบลราชธานีค่ะโดยมีการมอบเงินสงเคราะห์ครอบครัวให้กับผู้สูงอายุผู้มีรายได้น้อยนะคะแล้วก็คนพิการรวม100รายมอบบ้านให้ผู้สูงอายุผู้พิการมอบป้ายเสริมพลังสร้างอาชีพสร้างรายได้ปลดล็อกหนี้สินมอบกายอุปกรณ์วีลแชร์แก่คนพิการ10รายพร้อมกับเยี่ยมชมบูธกิจกรรมด้วยนะคะโดยการลงพื้นที่ในครั้งนี้นะคะท่านรัฐมนตรีทั้ง2ท่านก็ได้มีการพบปะพูดคุยกับภาคีเครือข่ายและประชาชนที่มา รอต้อนรับอย่างอบอุ่นกันด้วยค่ะ
1: ค่ะเป็นโครงการที่ดีนะคะแล้วก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวนะคะที่นำมาบอกกล่าวกับข่าวยามเช้านี้นะคะ
2: ค่ะ
1: 6นาฬิกา58นาทีนะคะสำหรับวันนี้ข่าวยามเช้ามาถึงช่วงท้ายรายการแล้วค่ะหมดเวลาแล้วนะคะเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้กับคู่ใหม่นะคะสำหรับวันนี้เราสองคนพร้อมทีมงานลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
0: มงคลชีวิต38ประการตอนที่12การสงเคราะห์บุตรหนึ่งในมงคลชีวิต38ประการโดยพระราชวัชรธรรมภาณีเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษฎิ์พระอารามหลวง

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา7 นาฬิกา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้อธิบดีกรมศิลปากรเปิดเผยการก่อสร้างพระเมรุมาตรและอาคารประกอบในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจะดำเนินการแล้วเสร็จภายในเดือนนี้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังประกาศวิสัยทัศน์เพิ่มศักยภาพประชาชนสร้างภูมิคุ้มกันรับมือมรสุมเศรษฐกิจโลกในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569
1: กลุ่มกบฏฮูตียิงขีปนาวุธโจมตีทำเนียบประธานาธิบดีเยเมนในเมืองเอเดนทางตอนใต้ของประเทศส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต5รายการแข่งขันแบดมินตันเดนมาร์กโอเพ่น2026พรปวีช่อชูวงผ่านเข้ารอบ8คนพบกับอากาเนะยามากุชิต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรการแข่งขันฮอกกี้น้ำแข็งหญิงชิงแชมป์เอเชีย2027ณสนามแข่งขันฮอกกี้น้ำแข็งซึกิซามุเมืองซัปโปโรจังหวัดฮอกไกโดประเทศญี่ปุ่นวันนี้เวลา 18:05 ตามเวลาท้องถิ่นสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากโรงแรมอินเตอร์คอนติเนนทัลซัปโปโรโรงแรมที่ประทับเมืองซัปโปโรจังหวัดฮอกไกโดประเทศญี่ปุ่นไปทอดพระเนตรการแข่งขันฮอกกี้น้ำแข็งหญิงชิงแชมป์เอเชีย2027ณสนามแข่งขันฮอกกี้น้ำแข็งซึกิซามุครั้นเสด็จพระราชดำเนินถึงผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมลศรีวิกรประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์และคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จจากนั้นเสด็จเข้าภายในอาคารสนามแข่งขันฮอกกี้น้ำแข็งซึกิซามุทอดพระเนตรการแข่งขันฮอกกี้น้ำแข็งหญิงชิงแชมป์เอเชีย2027ระหว่างทีมชาติญี่ปุ่นกับทีมชาติสาธารณรัฐคาซัคสถานเมื่อจบการแข่งขันแล้วสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปยังสนามแข่งขันพระราชทานพระราชโอกาสให้นักกีฬาที่ทำผลงานได้ดีที่สุดของทีมชาติญี่ปุ่นและทีมชาติสาธารณรัฐคาซัคสถานเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทานรางวัล Best Player Awards สมควรแก่เวลาจึงประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับโรงแรมอินเตอร์คอนติเนนทัลซัปโปโรโรงแรมที่ประทับ
1: อธิบดีกรมศิลปากรเปิดเผยการก่อสร้างพระเมรุมาตรและอาคารประกอบในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจะดำเนินการแล้วเสร็จภายในเดือนนี้
2: นายพนมบุตรจันทราโชติอธิบดีกรมศิลปากรเปิดเผยว่ากรมศิลปากรได้ดำเนินการก่อสร้างพระเมรุมาตรและอาคารประกอบในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงคืบหน้ากว่าร้อยละ90เหลือเพียงเก็บรายละเอียดซึ่งจะแล้วเสร็จภายในเดือนตุลาคมนี้จากนั้นจะทยอยติดตั้งประติมากรรมที่ประดับพระเมรุมาตรจนแล้วเสร็จก่อนที่จะมีพิธียกฉัตรในเดือนพฤศจิกายนพร้อมกันนี้ยังเตรียมการแสดงมหรสพสมโภชรวม3วันประกอบด้วยการแสดงสำคัญในวันถวายพระเพลิงพระบรมศพหน้าพระที่นั่งทรงธรรมเป็นการแสดงโขนหน้าไฟตอนศึกพรหมาสและการแสดงเวทีใหญ่ฝั่งศาลฎีกามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ฝั่งสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้าได้แก่เวทีการแสดงละครและศิลปะไทยเวทีดนตรีสากลและเวทีดนตรีโขนและหนังใหญ่
3: การก่อสร้างพระเมรุมาตรและก็การก่อสร้างอาคารประกอบได้แก่พระที่นั่งทรงธรรมศาลาลูกขุนทับเกษตรทิมต่างๆก็ดำเนินการมาเป็นลำดับก็ยังยืนยันว่าสิ้นเดือนตุลาคมนี้งานกว่า190น่าจะแล้วเสร็จแต่ยังคงเหลือ